0: ก็สังเกตการใช้งบประมาณของหลายกระทรวงขณะที่กรรมาธิการวิสามัญทยอยชี้แจงข้อสังเกตอย่างต่อเนื่องและในวันนี้ที่ประชุมจะพิจารณามาตราที่เหลือให้แล้วเสร็จ
1: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2วันนี้ซึ่งเป็นวันที่3สมาชิกส่วนใหญ่ได้อภิปรายถึงความเหมาะสมความจำเป็นเร่งด่วนและความคุ้มค่าในการจัดสรรงบประมาณของหลายกระทรวงสำคัญพร้อมเสนอให้ปรับลดงบประมาณบางรายการที่ซ้ำซ้อนเสี่ยงทุจริตและไม่คุ้มค่าหรือตั้งข้อสังเกตต่อการปรับลดหรือเพิ่มงบประมาณบางรายการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนขณะที่ตัวแทนคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณได้ทยอยชี้แจงข้อสังเกตของสมาชิกอย่างต่อเนื่องนายวัศวัตพวงพรศรีกรรมการเสียงข้างน้อยชี้แจงข้อสังเกตเกี่ยวกับการปรับลดงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการว่าเป็นการปรับลดงบประมาณส่วนเกินอาทิงบดำเนินงานทั่วไปค่าเช่าโรงแรมค่าตั๋วเครื่องบินค่าจัดประชุมค่าออกแบบและตัดต่อสื่อวิดีโอรวมถึงงบระบบคลาวด์และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่มีความซ้ำซ้อนโดยไม่ให้กระทบงบประมาณรายหัวของนักเรียนขณะที่นายพลากรพิมพนิษฐ์กรรมาธิการเสียงข้างมากชี้แจงด้วยว่าการพิจารณางบประมาณมุ่งจัดสรรทรัพยากรให้ตรงจุดเพื่อแก้ไขวิกฤตการศึกษาใน3ด้านสำคัญได้แก่การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการลดภาระครูและการจัดสรรเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันแก่โรงเรียนขนาดเล็กแบบขั้นบันไดและการส่งเสริมสุขภาพจิตครูและนักเรียนจัดสรรงบประมาณเชิงรุกด้านความปลอดภัยและระบบดูแลช่วยเหลือให้สามารถเข้าถึงนักเรียนและครูได้โดยตรงแทนการอบรมและสัมมนาเป็นหลัก
2: คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการได้ตรวจสอบงบประมาณในมาตรานี้อย่างเข้มข้นที่สุดงบลงทุนด้านเทคโนโลยีที่ขาดทิศทางระยะยาวในชั้นกรรมการเราได้ตั้งเงื่อนไขและตัดลดงบประมาณในส่วนที่มีโครงการซ้ำซ้อนรวมถึงระบบซอฟต์แวร์หรือแพลตฟอร์มของส่วนกลางที่ไม่สะท้อนความต้องการของโรงเรียนขนาดเล็กในต่างจังหวัดโดยเรามีมติร่วมกันว่าจากนี้ไปงบประมาณด้านไอทีต้องยึดหลักการลงทุนครั้งเดียวและใช้งานได้ครอบคลุมและเปลี่ยนตัวชี้วัดไปที่ระบบข่าวกลางเพื่อแชร์ทรัพยากรการเรียนรู้แทนการกระจายงบซื้อฮาร์ดแวร์แบบเบี้ยหัวแตก
1: ทั้งนี้นายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งในที่ประชุมว่าเนื่องจากการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณวาระที่สองยังไม่แล้วเสร็จจึงขอยกเลิกการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาระปกติตามที่ได้นัดหมายไว้ล่วงหน้าโดยในการประชุมต่อเนื่องวันนี้จะเริ่มในเวลา 9:00 น.เพื่อพิจารณามาตราที่เหลือต่อเนื่องจนแล้วเสร็จก่อนลงมติในวาระที่สามหากผ่านความเห็นชอบจะส่งให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานแก้ปัญหาเหตุน้ำมันรั่วไหลปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงคาดว่าจะต้องปิดเส้นทางเพื่อสำรวจแนวท่อส่งน้ำมันและค้นหาจุดรั่วประมาณ 2-3 วันพร้อมทั้งเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมง
4: วันนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3รอยต่อเขตคลองเตยและเขตยานนาวาพร้อมกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งการควบคุมการปนเปื้อนเฝ้าระวังความปลอดภัยและตรวจวัดไอระเหยไวไฟโดยกรุงเทพมหานครร่วมกับกระทรวงพลังงานกรมควบคุมมลพิษและผู้เชี่ยวชาญภาคเอกชนบล็อกท่อวางบูมซับน้ำมันและสูบน้ำปนเปื้อนออกจากระบบสามารถเก็บน้ำมันตกค้างได้แล้วประมาณ 22,000 ลิตรเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดตามมาตรฐานโดยไม่ปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะส่วนคราบน้ำมันในระบบระบายน้ำลดลงเหลือเพียงฟิล์มบางๆและกลิ่นน้ำมันลดความรุนแรงลงเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสำรวจแนวท่อส่งน้ำมันและค้นหาจุดรั่วคาดว่าจะปิดเส้นทางบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานประมาณ 2-3 วันโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้จากการประเมินสถานการณ์ล่าสุดยังไม่มีความจำเป็นต้องอพยพประชาชนในชุมชนใกล้เคียงพร้อมให้หน่วยงานสื่อสารข้อมูลเพื่อลดความกังวลและสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในพื้นที่นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าหลังเจ้าหน้าที่ได้มีการขุดค้น จนพบจุดรั่วของน้ำมันอย่างชัดเจนแล้วจึงมีคำสั่งด่วนให้2บริษัทเจ้าของระบบท่อคือบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกจำกัดรับผิดชอบแก้ไขและหยุดการรั่วไหลทันทีพร้อมฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมรวมถึงชดเชยค่าเสียหายและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมดอย่างเต็มที่พยานจะติดตามการทำงานของทั้งสองบริษัทอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลซ้ำอีกและคืนความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยเร็วที่สุดนายสุรินทร์ วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่ากรมควบคุมมลพิษเก็บตัวอย่างน้ำมันตรวจวิเคราะห์ Oil Fingerprint หรือลายนิ้วมือน้ำมันเพื่อบ่งชี้ลักษณะของน้ำมันคาดว่าจะทราบผลภายใน2สัปดาห์สำหรับการดำเนินงานกับผู้กระทำความผิดจะพิจารณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอาทิกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งกองอำนวยการร่วมเพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่โดยมอบหมายให้ผู้อำนวยการเขตคลองเตยเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์และให้บริษัทน้ำมันเอกชนเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาและตรวจสอบสาเหตุโดยรัฐบาลจะกำกับและติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งให้สถานการณ์คลี่คลายลดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่นภศรแก้วคำรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุเศรษฐกิจไทยเติบโตต่ำเพราะขาดการลงทุนและเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนต้องเร่งแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนและเติมสภาพคล่อง SME ควบคู่กับการดึงดูดทุนต่างชาตินายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าปัญหาเศรษฐกิจไทยเกิดจากการขาดการลงทุนมาเป็นเวลานานส่งผลให้การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ชะลอตัวและโตต่ำกว่าศักยภาพนำไปสู่ปัญหาหนี้ครัวเรือนสะสมขณะเดียวกันเมื่อเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนทั้งวิกฤตโควิด-19 และวิกฤตราคาพลังงานส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SMEซึ่งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเร่งด่วนคือการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนผ่านโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้มุ่งช่วยเหลือกลุ่มคนที่มีหนี้เสียหรือ NPL ไม่เกิน 100,000 บาทซึ่งมีอยู่ประมาณ 1.1 ล้านบัญชีปรับโครงสร้างหนี้เพื่อลดภาระการลดภาระค่าครองชีพผ่านโครงการไทยช่วยไทย Plus การช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้ารายเล็กด้วยการนำ AI ช่วยวิเคราะห์ยอดขายและเตรียมเปิดตัวสินเชื่อนกกระซิบให้ธนาคารใช้ข้อมูลรายได้3เดือนประกอบการปลดล็อกสินเชื่อโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์นอกจากนี้ยังจะหนุนสภาพคล่อง SME ผ่านโครงการ SME Credit Boost คืนภาษีค้างสะสมกว่า 60,000 ล้านบาทแก่ SME ที่ใช้ระบบดิจิทัลอย่างรวดเร็วว
3: ันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรังที่หมู่6โรงเรียนบ้านป่ากอตำบลนาวงอำเภอห้วยยอดจังหวัดเพชรบุรีที่หมู่2บ้านสะพานไกรตำบลสะพานไกรอำเภอบ้านลาดจังหวัดยะลาบ้านหินลูกช้างตำบลบาละอำเภอกาบังจังหวัดลำปางที่โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ตำบลนาสักอำเภอแม่เมาะจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: จ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย1คนในจ้างอาจถูกปรับสูงสุดถึง 100,000 บาทรัฐบาลขอเตือนในจ้างและสถานประกอบการทั่วประเทศก่อนการจ้างงานต่างด้าวต้องตรวจสอบให้ชัดว่ามีใบอนุญาตทำงานถูกต้องและทำงานตรงตามสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตหรือไม่โดยเฉพาะงานที่กฎหมายไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวทำเช่นงานนวดไทยงานตัดผมงานเสริมสวยและงานขับขี่ยานพาหนะหากในจ้างรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตหรือ ือให้ทำงานนอกเหนือจากสิทธิมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทต่อคนหากทำผิดซ้ำอาจถูกจำคุกไม่เกิน1ปีปรับสูงสุด 200,000 บาทต่อคนและถูกห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นเวลา3ปีรัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดระบบแรงงานให้ถูกต้องป้องกันการค้ามนุษย์และคุ้มครองอาชีพของคนไทยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
9: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
8: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
9: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
8: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
9: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ฐานทัพร่วมแอนดรูระหว่างการเดินทางไปประชุมใหญ่การเลือกตั้งกลางสมัยของพรรคริพับลิกันในเมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะสิ้นสุดลงทันทีหลังการเลือกตั้งกลางสมัยที่จะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้รวมถึงราคาน้ำมันจะลดต่ำกว่า2ดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอนด้วยซึ่งอิหร่านไม่สามารถยืดเวลาได้อีกต่อไปและไม่สามารถแทรกแซงการเลือกตั้งเพื่อให้สหรัฐได้กลุ่มคนที่อ่อนแอเข้าไปบริหารงานและยุติมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านรวมถึงปล่อยให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ต่อไปอย่างไรก็ตามถ้อยแถลงดังกล่าวของผู้นำสหรัฐอาจทำให้สงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยืดเยื้อออกไปอีก2เดือนและอาจทำให้บรรดาผู้สมัครจากพรรคริพับลิกันเผชิญอุปสรรคในการเลือกตั้งกลางสมัยซึ่งอาจทำให้พรรคริพับลิกันสูญเสียเสียงข้างมากในสภาคองเกรส
3: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยจากแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดของอิสราเอลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิสราเอลแจ้งต่อรัฐบาลอังกฤษให้ปิดสถานกงสุลของอังกฤษในนครเยรูซาเล็มของอิสราเอลภายใน30วันซึ่งถือเป็นการตอบโต้ต่อมาตรการของอังกฤษที่ห้ามนำเข้าสินค้าจากนิคมชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์ขณะที่นายไมค์ฮักคาบีเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำอิสราเอลออกแถลงการประณามต่อมาตรการของอังกฤษและกล่าวหาว่ารัฐบาลอังกฤษเกลียดชังชาวยิวอย่างไรก็ตามทางการสหรัฐยังไม่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ต่อความเคลื่อนไหวของอิสราเอลด้านนายเอ็ดมิลลิแบนรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษกล่าวว่ารู้สึกเสียใจต่อการตัดสินใจของอิสราเอลที่สั่งปิดสถานกงสุลของอังกฤษแต่ไม่ใช่เรื่องที่น่าประหลาดใจเนื่องจากอังกฤษพิจารณาถึงผลได้ผลเสียแล้วและมองว่าไม่สามารถนิ่งเฉยได้อีกต่อไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสาย4ทีมวอลเลย์บอลชายไทยอันดับ50ของโลกลงสนามนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มช่วยกันตบเอาชนะทีมชาติไต้หวันอันดับ53ของโลก3ต่อ2เซต25-23 22-25 23-25 25-22 และ15-10เก็บเพิ่มอีก2คะแนนรวมชนะทั้ง3นัดเป็น7แต้มเป็นแชมป์กลุ่ม4พักสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปเจอกับทีมชาติออสเตรเลียที่อันดับ42ของโลกอันดับ2จากกลุ่ม A แข่งขันในวันนี้เวลา 13:30 นถ่ายทอดสดทาง Monomax Sport ช่อง29แบดมินตันWorld Tour Super 100เวียดนาม Open ที่ประเทศเวียดนามในประเภทหญิงคู่อนิชาจงสถาพรพันธ์กับสาบรีนาโสภิตาเวทเลอร์คู่มืออันดับ84ของโลกประเดิมสนามรอบแรกเฉินชนะวาเนซ่าอึ้งกับตันจิงยี่จากมาเลเซียไปอย่างสนุก2-1เกม21-19 22-24 21-12 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับกฤษพรชัยชนะกับปนวีพลเยี่ยมที่หัวชนะฟานกาหยานกับเหลิงซือลกจากฮ่องกงมา2-0เกม21-16 21-17ชนิดแกรนด์สแลม US Open 2026รอบ8คนสุดท้ายเบนเชลตันขวัญใจเจ้าถิ่น มืออันดับ8ของรายการโคชนะคาร์ลอสอันคาร์ลาสอดีตแชมป์2สมัยจากสเปน3ต่อ2เซต6ต่อ7ไทเบรก5ต่อ7 6ต่อ1 6ต่อ3 1ต่อ6 7ต่อ6ไทเบรก10ต่อ7โดยใช้เวลาหวดกันยาวนานถึง4ชั่วโมง28นาทีส่งผลให้เบนเชลตันทะลุเข้ารอบรองชนะเลิศไปดวลกับเพื่อนร่วมชาติอย่างฟรานซิสติอาโฟมืออันดับ12ของโลกที่หวดชนะอเล็กมิเชลเซนจากสหรัฐ3ต่อ2เซตชนิดเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการวัตเตอร์มิล ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาชนิดแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบผลรองชนะเลิศหญิงเดียววิมุตติยาพงหนูมืออันดับ161เยาวชนเอเชียเยาวชนทีมชาติไทยโหดโค่นคิมเซบอนมืออันดับ2จากเกาหลีใต้และมืออันดับ69เยาวชนเอเชีย2ต่อ0เซต6ต่อ4และ6ต่อ1วิมุตติยาเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับอภรันโซเฟียแสงสุชาติมืออันดับ4ที่หวดชนะสวาระปาวาจากอินเดีย6ต่อ0และ6ต่อ1นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในงานร่วมเชียร์นักกีฬาไทยไปเอเชียนเกม2026โดยเป็นกิจกรรมสร้างการรับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของกีฬาเอเชียนเกมรวมไปถึงจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยให้พร้อมทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถส่วนเหตุอุทกภัยที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นเมืองหลักในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ประเทศไทยพร้อมประสานงานเจ้าภาพพร้อมย้ำให้เจ้าหน้าที่ดูแลทัพนักกีฬาไทยอย่างดีที่สุดแต่ก็เชื่อมั่นว่าทางเจ้าภาพญี่ปุ่นน่าจะจัดการได้นอกจากนี้ภายในงานยังมีพิธีปิดโครงการการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานครประจำปี2569พร้อมมอบรางวัลให้กับ15สมาคมกีฬาที่ร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขันครั้งนี้ด้วยพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่7ในวันที่10กันยายน2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือด้านตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยหลังจากนั้นในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นอันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่14ถึง15กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยอุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงคราม โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:00 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง75ซมและเวลา 19:37 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร44ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 1:28 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง41ซมและเวลา 12:57 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง68ซมวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:30 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:23 น.
11: 1 นาทีกับกปท.
3: หากพบอาการเสียงเบรกรถดังโดยมีลักษณะเหมือนเหล็กสีกับเหล็กหรือเบรกลื่นเป็นสัญญาณเตือนให้ตรวจสอบผ้าเบรกเพราะผ้าเบรกบางรุ่นจะมีส่วนที่เป็นตุ่มโลหะมาแตะกับจานเบรกเพื่อให้เกิดเสียงดังซึ่งเป็นอาการส่งสัญญาณเตือนผ้าเบรกหมดหรือบางรุ่นเตือนด้วยการติดตั้งสวิตช์ไฟโชว์ไว้ที่แผงหน้าปัดหากพบอาการดังกล่าวต้องรีบเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่โดยทันทีหรือบางครั้งเสียงเบรกที่ดังอาจเกิดจากเสียงของผ้าเบรกที่ผลิตไม่ได้มาตรฐานซึ่งไม่ว่าจะพบเสียงเบรกดังด้วยเหตุใดก็ตามควรเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่ทันทีเพราะอาการเบรกแล้วเสียงดังเป็นสัญญาณเตือนถึงความไม่ปกติของผ้าเบรกซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
11: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตอนที่สองพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นพระที่นั่งที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นแทนที่พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทพระที่นั่งองค์นี้ถ่ายแบบมาจากพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทในสมัยอยุธยาถูกฟ้าผ่าไฟไหม้เกือบทั้งองค์จนไม่สามารถซ่อมแซมได้จึงโปรดให้สร้างพระมหาปราสาทขึ้นใหม่แล้วพระราชทานนามว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นพระที่นั่งจัตุรมุขสำหรับใช้เป็นที่เสด็จออกว่าราชการและมีพระราชประสงค์ที่จะให้ประดิษฐานพระบรมศพของพระองค์และพระบรมศพของพระมหากษัตริย์พระองค์ต่อไปต่อมาโปรดให้เชิญพระศพของเจ้านายที่มีพระอิสริยยศสูงประดิษฐานบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วย
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
11: สาระนานากับสารานุกรมไทย
12: วันนี้เสนอตอนภาวะนอนกรนภาวะนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับเป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งของโรคหลอดเลือดสมองพบว่ามีความเสี่ยงสูงกว่าคนปกติประมาณ3เท่าโดยลดความเสี่ยงได้ด้วยการใช้เครื่องช่วยหายใจขณะนอนหลับหรือการผ่าตัดแก้ไข ภาวะดังกล่าวทำให้เกิดอาการมึนงงขาดสมาธิและประสิทธิภาพการทำงานลดลงอาจส่งผลให้ความจำถดถอยและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะขณะขับรถหรือปฏิบัติงานการวินิจฉัยจำเป็นต้องตรวจการนอนหลับเพื่อระบุความผิดปกติได้อย่างชัดเจนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาค่ะ
13: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน
14: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
15: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
14: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
16: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
17: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
9: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
17: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
13: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับข่าวความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนก่อนหน้านี้ทำให้เกิดการผลักดันมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแต่หลังจากนั้นก็ยังเกิดเหตุการณ์ในลักษณะที่คล้ายกันมาอย่างต่อเนื่องและล่าสุดเมื่อวานนี้ที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรีเกิดเหตุตำรวจบุกยิงภรรยาซึ่งเป็นครูในโรงเรียนจนเสียชีวิตทำให้มีความกังวลต่อมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษาของเด็กไทยอีกครั้งเช้านี้ติดตามรับฟังการทำงานร่วมกันของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทวงคืนพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กๆจากนายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการสัมภาษณ์โดยนฤมลอุดมพรครับ
18: ค่ะก่อนหน้านี้ก็มีความกังวลของประชาชนแล้วก็สภาองค์กรผู้บริโภคเขาก็บอกว่ามันมีปัญหาของความรุนแรงในโรงเรียนที่เป็นปัญหาเรื้อรังกระทบกับจิตใจแล้วก็ความเชื่อมั่นของผู้ปกครองอันนี้ค่ะแล้วมาเกิดเหตุซ้ำในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรีอีกถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการก็ตามอะค่ะแต่ในฐานะที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักด้านการศึกษาของประเทศเหตุที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะกระทรวงศึกษาธิการจะมีแนวทางสื่อสารแล้วก็สร้างความเข้าใจอย่างไรที่จะให้เกิดความเชื่อมั่นทำให้ผู้ปกครองเนี่ยมั่นใจที่จะส่งลูกๆไปเรียนต่อในอนาคตข้างหน้าเนี่ยค่ะ
19: ครับทางกระทรวงศึกษาธิการเข้าใจความเป็นห่วงและความกังวลของพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับเมื่อทราบเหตุเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับแล้วก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องบอกว่าทางกระทรวงเองเราก็รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าแม้ว่าโรงเรียนเนี่ยจะไม่ได้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการโดยตรงแต่คำว่าโรงเรียนคำว่าการเรียนรู้นะมันก็เป็นภายใต้ของการดูแลการศึกษาของประเทศไทยก็คือกระทรวงศึกษาธิการนั่นเองฉะนั้นในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยครับในช่วงของ 3-4 เดือนนี้ผมคิดว่าเราก็ทำงานกันอย่างเต็มสุดกำลังนะฮะทั้งในเรื่องของล่าสุดก็มีการออกมาตรการในเรื่องของการยกระดับความปลอดภัย7ข้อที่มีการบังคับใช้กับโรงเรียนทุกๆสังกัดไปแล้วนะครับแต่ในสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยผมก็อยากจะเรียนพี่น้องประชาชนจริงว่าคือในเรื่องของภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยฮะจริงๆภัยมันก็เกิดขึ้นได้ในทุกที่นะฮะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีในเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยกับโรงเรียนที่เราจะเรียกกันว่าการเรียนแบบเพราะว่าด้วยแรงจูงใจอะไรของผู้ก่อเหตุซึ่งอันนี้ก็ต้องให้ทางตำรวจเป็นผู้สืบสวนนะครับแต่ว่าผมคิดว่าตอนนี้โรงเรียนก็เป็นเป้าหมายหนึ่งของใครสักคนที่อยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นผลของการทำซ้ำนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเราก็สื่อสารทุกวันอยู่แล้วก็หลังจากที่เกิดเหตุนี้มาเนี่ย ทางกระทรวงศึกษาธิการพอเราทราบปุ๊บเนี่ยเราสื่อสารออกไปเลยทันทีนะครับว่าสิ่งที่ต้องควรทำคืออะไรหนึ่งประชาชนจะต้องไม่ส่งต่อคลิปรูปภาพหรือการเปิดเผยข้อมูลคือเราใช้หลักการเดียวกันกับที่ศึกษาธิการทำอยู่นะครับฉะนั้นในเรื่องของการดูแลเราก็ดูแลเต็มที่ในเรื่องของการป้องกันโรงเรียนในสังกัดศึกษาธิการทั้งหมดเข้าสู่มาตรการทั้ง7ข้อทุกๆโรงทุกแห่งทุกพื้นที่แสดงว่าทุกโรงเนี่ยก็จะกำชับเรื่องความปลอดภัยอยู่แล้วนะเวลานี้ก็คงไม่อยากจะให้พ่อแม่ผู้ปกครองรู้สึกเป็นกังวลนะครับแต่ผมก็เข้าใจในความรู้สึกที่ทุกท่านเกิดความรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นกับโรงเรียนอีกแล้วนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าโรงเรียนก็มีมาตรการทั้งในเรื่องของประกาศอย่างเป็นทางการในเรื่องของการกำชับบุคลากรแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือการให้ความรู้ข้อมูลไปกับนักเรียนผู้ปกครองเราด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าหูตาต้องไวแล้วก็สังคมรอบข้างชุมชนเนี่ยเห็นอะไรที่ผิดปกติหรือคาดการว่าจะเกิดภัยแน่ๆเนี่ยต้องรีบที่จะจัดการอย่างเร่งด่วนครับ
18: ในส่วนของโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงเรียนเด็กเล็กเนี่ยค่ะจะมีมาตรการในการทำยังไงให้เข้ามาอยู่ในมาตรฐานเดียวกันเพื่อให้7มาตรการความปลอดภัยนี้ถูกนำไปใช้อย่างจริงจังในโรงเรียนนะคะ
19: คือก่อนอื่นต้องขอเรียนว่าโรงเรียนหรือสถานศึกษาในประเทศไทยเนี่ยมีหลายสังกัดมากเลยนะครับอย่างเช่นศึกษาธิการเองก็ถือว่าผมว่าประมาณ 80% ขึ้นไปอยู่แล้วแล้วก็มีของมหาดไทยของตชด.ของมากมายนะครับของกระทรวงต่างๆด้วยผมคิดว่าสิ่งที่มหาดไทยจะทำเนี่ยก็คงไม่ต่างกับศึกษาธิการแน่นอนเพราะว่ามันเป็นมาตรการเรื่องของความปลอดภัยที่เราศึกษาและคิดค้นมาอย่างดีแล้วว่าภัยจะมาในรูปแบบใดบ้างแล้วถ้าภัยเกิดขึ้นแล้วควรจัดการอย่างไรจะเห็นได้ว่า7มาตรการเนี่ยครับมันจะมีตั้งแต่การทำงานเชิงรุกนะฮะแล้วก็รวมไปถึงการทำงานในเชิงของการเยียวยาด้วยสภาพจิตใจเด็กๆที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยนะครับก็ต้องใช้รูปแบบวิธีการที่ศึกษาธิการได้ศึกษามาแล้วอย่างดีเพราะเราทำงานร่วมกันกับกรมสุขภาพจิตด้วยทางคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์ด้วยฉะนั้นตรงนี้ศึกษาธิการยินดีนะฮะที่จะส่งต่อแล้วก็นำมาตรการเหล่านี้นำวิธีการเรื่องของการป้องกันบรรเทาทุกข์เยียวยาจัดการแล้วก็การที่จะทำทุกๆวิถีทางไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกในรั้วโรงเรียนหรือกับเด็กหรือกับคุณครูเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะแบ่งปันแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้อย่างทันทีโดยที่ไม่ต้องใช้เวลาในกระบวนการมากมาย
18: ค่ะเพราะอย่างนี้ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการที่มีการใช้กลไกของศูนย์พิทักษ์สิทธิ์อะค่ะอันนี้จะมีการส่งทีมงานนักจิตวิทยาข้ามสังกัดเข้าไปดูแลเด็กในส่วนนี้ด้วยไหมคะ
19: อันนี้เดี๋ยวต้องมีการพูดคุยกันนะครับแต่ผมคิดว่าถ้ามีการขอความช่วยเหลือใดๆก็ตามแต่เนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยแม้ว่าเหตุจะเกิดขึ้นกับโรงเรียนในสังกัดใดนะครับหากต้องการความช่วยเหลือศึกษาธิการยินดี
18: ค่ะเหตุก่อนๆหน้านี้ค่ะจะเป็นบุคคลทั่วไปหรือว่าเป็นคนที่เขาไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะถือครองอาวุธแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเป็นตำรวจเราจะมีมาตรการในการพูดคุยกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันยังไงเพื่อยกระดับการคัดกรองบุคคลที่มีอำนาจในการพกพาอาวุธอย่างเงี้ยไม่ให้เข้ามาใกล้หรือมีโอกาสที่จะก่อเหตุแบบนี้อีกนะคะ
19: ในประเด็นนี้ครับผมว่าเป็นเรื่องใหม่นะผมว่าเป็นเรื่องใหม่ที่ทางกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็จริงๆทุกๆหน่วยงานก็ต้องมีการพูดคุยกันถึงข้อตกลงร่วมกันนะครับโดยเฉพาะทางตำรวจแห่งชาติเองซึ่งเดี๋ยวผมเชื่อว่าหลังจากเนี้ยก็จะต้องมีผ่านการสอบสวนก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คงจะมีการดูเกี่ยวกับกรอบมาตรการสำหรับผู้ที่ถือครองอาวุธเนี่ยก็ถือว่าจากที่เดิมทีเมื่อก่อนเราอาจจะยังไม่สัมผัสในลักษณะนี้แต่พอวันนี้เนี่ยผู้ที่กระทำก็คือผู้ที่ถือของเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องหยิบขึ้นมาคุยกันอย่างแน่นอนแต่จะเป็นอย่างไรนั้นผมคิดว่าทิศทางคงเป็นเรื่องของการกำชับแล้วก็ควบคุมการใช้โดยเฉพาะนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าการคัดกรองบุคคลภายนอกก่อนเข้าโรงเรียนอย่างใน7มาตรการของศึกษาธิการเนี่ยก็มีหนึ่งในนั้นที่พูดถึงเรื่องของการคัดกรองบุคคลภายนอกนะครับแล้วก็มีการให้สิทธิ์ในการตรวจค้นอาวุธหรือว่าการตรวจค้นสิ่งพกพาฉะนั้นหลังจากนี้ต่อไปนอกเหนือจากการที่จะไปแก้ไขปัญหาในเรื่องของการป้องกันสำหรับผู้ที่ถือครองอยู่แล้วนั้นผมว่าสิ่งที่สำคัญทำงานควบคู่ไปก็คือว่าทุกๆโรงเรียนทุกๆสังกัดถ้าเป็นไปได้นะครับก็ควรที่จะต้องมีการคัดกรองบุคคลที่เข้ามาผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญด้วยเช่นเดียวกัน
18: สุดท้ายนี้มีอะไรอยากจะกล่าวเพิ่มเติมเพื่อที่จะฝากไปถึงพี่น้องประชาชนในเรื่องนี้อีกไหมคะ
19: ก็อยากจะขอฝากนะครับว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้ๆตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีอยู่ในลักษณะของ2เหตุการณ์นะครับก็คือ1ก็คือมีพฤติกรรมการเรียนแบบที่เกิดขึ้นอย่างที่เราก็เห็นว่าจะมีการพิมพ์ข้อความเข้ามาในช่องทางของโรงเรียนว่าจะมีการทำเหตุการณ์อย่างนั้นอย่างนี้นะฮะซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยที่เราสังเกตมาเนี่ยเราก็พบว่ามันคือพฤติกรรมการเรียนแบบแล้วก็หลายๆครั้ง
20: ก็พบว่าเป็นทั้งนักเรียนด้วยเป็นทั้งบุคคลภายนอกด้วยสิ่งที่อยากจะฝากไปถึงประชาชนก็คือว่าเมื่อเราได้รับสารนะครับหรือเราได้เห็นข่าวว่าเริ่มมีการข่มขู่อีกแล้วเริ่มมีการพูดถึงอีกแล้วในมิติของโรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้เนี่ยผมอยากให้พวกเราทุกคนเนี่ยได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าวด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือผมไม่แนะนำให้มีการแชร์บนโซเชียลหรือมีการพูดต่อเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันจะมีผลต่อการควบคุมแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยมันเป็นการเพิ่มอัตราการทำซ้ำก็อยากให้พวกเราทุกคนนั้นรับทราบแต่ไม่ต้องแชร์เพื่อป้องกันครับยังไงเดี๋ยวสังคมก็รับรู้จากข่าวสารที่ถูกต้องที่เขาคัดกรองมาให้แล้วแต่การแชร์กันโดยบุคคลเนี่ยผมคิดว่าก็มีความสุ่มเสี่ยงแล้วก็ในเรื่องที่สองนะครับก็คือในเรื่องของการอยากให้ทุกคนในสังคมครับช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วก็ช่วยกันมองหาปัญหาหรือถ้าอะไรที่คิดว่าสุ่มเสี่ยงแน่นอนโดยเฉพาะชุมช

0: ษกกระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างสูงเลยค่ะขอบคุณนะคะ
1: ยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ท่านผู้ฟังคะเมื่อโลกร้อนขึ้นทุกปีเอลนิโยจึงไม่ใช่แค่ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มาแล้วไปแต่กลายเป็นระเบิดเวลาที่หลายประเทศทั่วโลกต้องเร่งหาทางรับมือก่อนที่ความแปรปรวนของสภาพอากาศจะพลิกชีวิตผู้คนนับล้านติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
4: องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนิโยที่กำลังเกิดขึ้นอาจทวีความรุนแรงจนกลายเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์เอลนิโยที่รุนแรงที่สุดในรอบกว่า70ปีและเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดสภาพอากาศสุดขั้วในหลายพื้นที่ทั่วโลกทั้งอากาศร้อนจัดภัยแล้งฝนตกหนักพายุและน้ำท่วมซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงปี2570และทำให้หลายประเทศต้องเร่งเตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศที่อาจรุนแรงขึ้นปรากฏการณ์เอลนิโยเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นรอบทุก 2-7 ปีจากความผิดปกติของอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางและตะวันออกซึ่งส่งผลต่อรูปแบบฝนและอุณหภูมิในหลายภูมิภาคทั่วโลกโดยรายงานขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลกระบุว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในพื้นที่ศูนย์กลางของเอลนิโยเมื่อช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาสูงกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 2.2 ถึง 2.6 องศาเซลเซียสขณะที่อุณหภูมิใต้ผิวน้ำทะเลในบางพื้นที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยมากกว่า 8 องศาเซลเซียสสะท้อนให้เห็นว่ามีความร้อนสะสมใต้มหาสมุทรอยู่ในระดับสูงมากอย่างไรก็ตามแม้เอลนิโยจะเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติแต่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทำให้ผลกระทบจากเอลนิโยรุนแรงมากขึ้นโดยในช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงปลายสิงหาคมที่ผ่านมายุโรปเผชิญคลื่นความร้อนรุนแรงเป็นประวัติการณ์ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 35,000 รายส่วนอินเดียเผชิญฝนมรสุมที่อ่อนกำลังที่สุดในรอบเกือบ20ปีส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรปริมาณน้ำและเพิ่มความเสี่ยงต่อความมั่นคงทางอาหารของประชาชนจำนวนมากขณะเดียวกันสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งมากขึ้นทำให้สถานการณ์ไฟป่าในอินโดนีเซียรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะบนเกาะบอร์เนียวและสุมาตราซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดหมอกควันข้ามแดนส่งผลให้คุณภาพอากาศในมาเลเซียแย่ลงในบางพื้นที่โดยล่าสุดทางการมาเลเซียเพิ่งยกเลิกประกาศภาวะฉุกเฉินในเขตเซรียนรัฐซาราวักหลังค่ามลพิษทางอากาศลดลงจากระดับอันตรายแต่ยังคงส่งผลกระทบกับสุขภาพของประชาชนขณะที่อินโดนีเซียเพิ่มมาตรการรับมือทั้งการเฝ้าระวังจุดความร้อนการระดมเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าและการทำฝนหลวงในพื้นที่เสี่ยงส่วนเวียดนามเร่งรับมือป้องกันผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยโดยให้จังหวัดในภาคกลางและพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงยกระดับมาตรการรับมือทั้งการเร่งกักเก็บน้ำจืดป้องกันน้ำเค็มหนุนเข้าพื้นที่เกษตรกรรมปรับแผนการเพาะปลูกข้าวและพืชเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำรวมถึงบริหารน้ำในเขื่อนเพื่อรักษาเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าหลังศูนย์พยากรณ์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติเวียดนามคาดว่าเอลนิโยอาจทวีความรุนแรงในช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนนี้และอาจทำให้ฤดูฝนทางตอนใต้ของประเทศสิ้นสุดเร็วกว่าปกติถึง20วันดังนั้นเอลนิโยจึงไม่ใช่เพียงปรากฏการณ์ด้านสภาพอากาศแต่ยังส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารน้ำไปจนถึงด้านสุขภาพพลังงานและการดำรงชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางทำให้หลายประเทศต้องปรับแผนรับมือจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปสู่การเตรียมพร้อมล่วงหน้าอย่างเป็นระบบเบญจรัตน์เจมประกอบกิจรายงาน
5: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยเติบโตขึ้นจากความเชี่ยวชาญที่ส่งต่อกันมาหลายรุ่นวันนี้ศักยภาพเหล่านี้กำลังถูกถ่ายทอดผ่านบางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่74เวทีที่เชื่อมโยงผู้ผลิตนักออกแบบผู้ประกอบการและผู้ซื้อจากทั่วโลกไว้ด้วยกันพร้อมไฮไลท์สำคัญที่จัดขึ้นเป็นพิเศษในครั้งนี้อย่าง The Designer Zone ที่นำเสนอศักยภาพความคิดสร้างสรรค์

0: และงานออกแบบของแบรนด์ไทยและนิทรรศการ The Craft of Billion ที่สะท้อนพัฒนาการของอุตสาหกรรมไทยจากงานฝีมือดั้งเดิมสู่ความคิดสร้างสรรค์แห่งอนาคตเตรียมพบกับงานบางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่74 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ bkkgems.com จัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination
1: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติยกระดับทักษะการสื่อสารออนไลน์สร้างสมาร์ท NACC Influencer สื่อสารข้อมูลถูกต้องโปร่งใสและรับผิดชอบต่อสังคมจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานครับ
2: ในยุคที่สื่อออนไลน์กลายเป็นช่องทางสำคัญในการรับข้อมูลข่าวสารการสื่อสารข้อมูลให้รวดเร็วและเข้าถึงประชาชนจึงเป็นเรื่องสำคัญแต่สำหรับหน่วยงานภาครัฐสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญควบคู่กันคือความถูกต้องความชัดเจนและความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยเหตุนี้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.จึงจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Smart NACC Influencer เพื่อยกระดับทักษะการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ให้บุคลากรสามารถถ่ายทอดภารกิจของปปช.และข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไปสู่ประชาชนได้อย่างถูกต้องเข้าใจง่ายและเหมาะสมกับบริบทของสังคมยุคดิจิทัลทั้งนี้ภารกิจของปปช.มีความเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายกระบวนการตรวจสอบและไต่สวนรวมถึงสิทธิของผู้เกี่ยวข้องจึงเป็นข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนการสื่อสารจึงต้องอาศัยความรอบคอบเพื่อไม่ให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนเกิดความเข้าใจผิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลและกระบวนการยุติธรรมขณะเดียวกันการอบรมยังครอบคลุมแนวทางการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรผ่านสื่อดิจิทัลตลอดจนการสื่อสารภายใต้กรอบกฎหมายโดยเฉพาะพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA รวมถึงการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวข้องกับคดีทุจริตอย่างถูกต้องและเหมาะสมสำหรับหัวใจสำคัญของการสื่อสารนายพัฒนาพงษ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ได้เน้นย้ำหลัก3ประการได้แก่การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสื่อสารการตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและบริบทให้รอบคอบก่อนเผยแพร่และประการสุดท้ายใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ควบคู่กับจริยธรรมและความรับผิดชอบ
3: การสื่อสารที่ดีต้องช่วยให้ประชาชนเข้าใจว่าสิ่งที่สำนักงานปปช.ดำเนินการมีความหมายและเกี่ยวข้องกับสังคมอย่างไรจึงขอฝากหลักสำคัญไว้3ประการคือยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสื่อสารตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและบริบทให้รอบคอบก่อนเผยแพร่และใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์มีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบหากทุกท่านสามารถนำหลักเหล่านี้ไปใช้ร่วมกันได้การสื่อสารของสำนักงานปปช.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคก็จะมีเอกภาพมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนได้อย่างมากยิ่งขึ้น
2: จากแนวทางดังกล่าวปปช.มุ่งให้บุคลากรสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนโดยเฉพาะเรื่องกฎหมายและคดีทุจริตให้ประชาชนเข้าใจง่ายถูกต้องและไม่กระทบสิทธิของผู้ที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ยังมุ่งสร้างเครือข่ายนักสื่อสารของปปช.ให้มีมาตรฐานเดียวกันเชื่อมโยงการทำงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องถึงประชาชนอย่างเป็นระบบท้ายที่สุด Smart NACC Influencer จึงไม่ใช่เพียงการผลิตเนื้อหาบนโลกออนไลน์แต่คือการสร้างนักสื่อสารภาครัฐที่ยึดความถูกต้องโปร่งใสและรับผิดชอบเพื่อสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในสังคมวาสนาตระเกตรายงาน
4: กรุงเทพมหานครตรวจร้านรับซื้อของเก่าโดยใช้กลไกสารวัตรสิ่งแวดล้อมเพื่อจัดระเบียบมาตรฐานสุขลักษณะและสิ่งแวดล้อมโดยบูรณาการการทำงานระหว่างสำนักอนามัยและสำนักเทศกิจเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยและสุขภาวะที่ดีแก่ประชาชนติดตามเรื่องนี้ในช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
5: ข้อข่าวเล่าประเด็น
6: การดูแลคุณภาพชีวิตของคนในเมืองใหญ่ทั้งในมิติความสะอาดความปลอดภัยและการลดปัญหามลภาวะ ถือเป็นภารกิจสำคัญที่กรุงเทพมหานครมุ่งมั่นขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องร้านรับซื้อของเก่าจึงเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญที่ต้องควบคุมมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างรัดกุมเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคหรือส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบข้างล่าสุดกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ตรวจย่านซอยประชาสงเคราะห์เขตดินแดงพบว่าร้านส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์แต่ยังต้องปรับปรุงด้านสุขอนามัยเพิ่มเติมเช่นปัญหาน้ำขังการจัดเก็บสิ่งของไม่ให้เกินพื้นที่รองรับและมาตรการป้องกันอัคคีภัยโดยนายพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเล่าว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งเน้นการให้คำแนะนำและจัดระเบียบร้านรับซื้อของเก่าควบคู่ไปกับการซักซ้อมแนวทางการทำงานของสารวัตรสิ่งแวดล้อมที่เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักอนามัยและสำนักเทศกิจในการใช้มาตรฐานเดียวกันเข้าตรวจสถานประกอบการอย่างเป็นระบบก่อนเปิดปฏิบัติการอย่างเต็มรูปแบบในเดือนตุลาคมนี้เพื่อยกระดับความปลอดภัยและสุขภาวะที่ดีของประชาชน
7: ตอนนี้เราอยากจะทำเรื่องของสารวัตรสิ่งแวดล้อมเป็นการรวมพลังระหว่างสำนักอนามัยดูแลเรื่องสุขลักษณะและเกี่ยวกับใบอนุญาตกับเทศกิจที่ดูแลเรื่องพรบสาธารณสุขให้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดให้ทุกเขตเนี่ยเป็นแนวทางเราก็มีเช็คลิสต์เวลาออกตรวจทั้งร้านอาหารตลาดไซต์ก่อสร้างรวมมาถึงกิจการจะมีเป็นสารวัตรสิ่งแวดล้อมระดับเขตจะเปิดตัวสักเดือนตุลาแต่ก็จะมีทีมจากส่วนกลางเข้าไปสุ่มตัวด้วยพยายามจะซักซ้อมแนวทางเอาเช็คลิสต์มาดูว่าถูกต้องไหมเราก็จะเข้ามาตักเตือนแล้วก็ให้คำแนะนำแล้วก็มาตรวจดูเรื่องดับเพลิงด้วยให้ทุกอย่างมันปลอดภัยทำเช็คลิสต์เดียวกันทุกคนเห็นว่าแต่ละคนทำอะไรอยู่ก็ลงตรวจพร้อมกันหลักเราก็จะใช้เรื่องสุขลักษณะเป็นตัวนำในการตรวจเพราะว่าเขาต้องมาขอใบอนุญาตด้านนี้
6: ขณะเดียวกันสำนักเทศกิจที่มีบทบาทสารวัตรสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายนี้อย่างเป็นรูปธรรมนั้นนายวรชนถาวรพงศ์รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจเล่าว่านโยบายดังกล่าวนำไปสู่การปรับเปลี่ยนบทบาทของเจ้าหน้าที่เทศกิจที่เดิมมุ่งเน้นการจัดระเบียบผู้ค้าและพื้นที่ทางเท้าสู่การเป็นผู้กำกับดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้านรวมไปถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้วยโดยใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มข้นเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
8: บทบาทหน้าที่หลักเนี่ยก็เป็นฝ่ายเทศกิจส่วนกลางแล้วก็สำนักงานเขตในระดับส่วนกลางก็จะดูแลทั้ง50เขตก็เราก็เป็นเลขาของคณะกรรมการชุดนี้ทำงานร่วมกับฝ่ายสำนักอนามัยสำนักสิ่งแวดล้อมอาจจะมีสำนักโยธาเข้ามาเกี่ยวข้องในบางส่วนนอกจากวันนี้ต่อไปมันเปลี่ยนภาพจากเดิมเราดำเนินการกับผู้ค้าแผงลอยเป็นหลักแต่ว่าช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจนถึงวันนี้สำนักสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่ใช่แค่ระเบียบอย่างเดียวเป็นเรื่องของการปกป้องคุณภาพชีวิตของคนเมืองเนี่ยเราก็จะดูในทุกๆมิติไม่ใช่เฉพาะแค่สิ่งกีดขวางบนทางเท้าอย่างไรที่มันก่อเกิดมลพิษนะครับฝุ่นหรือว่าปล่อยน้ำเสียลงคลองแล้วก็รีพอร์ตเข้ามาในระบบของเทศกิจลาดตระเวน
6: การบูรณาการทำงานของสำนักอนามัยและสำนักเทศกิจของกรุงเทพมหานครผ่านกลไกสารวัตรสิ่งแวดล้อมจึงถือเป็นการยกระดับจากการตรวจตามรอบแบบเดิมสู่การทำงานเชิงรุกด้วยเกมมาตรฐานเดียวกันเพื่อให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและร่วมกันดูแลพื้นที่ชุมชนให้มีมาตรฐานปลอดภัยและน่าอยู่อย่างแท้จริงชนัญชิดาสังทองรายงาน
9: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GI
1: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโล
10: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวและรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์ทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนก็ตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวแล้วมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเป็นข่าวประกวดราคาค่ะจังหวัดบุรีรัมย์โดยสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์สาขาประโคนชัยประจำปีงบประมาณ2568จำนวน71รายการในวันที่10กันยายน2569ติดต่อที่ฝ่ายอำนวยการสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์หมายเลขโทรศัพท์044611737การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆจะซื้อ Fault Recording System สำหรับโครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดน่านแพร่และอุตรดิตถ์เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการในสปป.ลาวและแผนงานปรับปรุงรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบส่งโดยใช้งบประมาณกฟผ.ซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่16กันยายน2569ยื่นซองเสนอราคาในวันที่1ตุลาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024360348เทศบาลนครภูเก็ตประกวดราคาอื่นๆด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาเอกชนในการรักษาความสะอาดพื้นที่ภายในเขตเทศบาลยื่นซองเสนอราคาในวันที่18กันยายน2569ติดต่อที่งานจัดซื้อจัดจ้างฝ่ายจัดหาพัสดุเทศบาลนครภูเก็ตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตหมายเลขโทรศัพท์07621-2196ต่อ107การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้อ Power Circuit Breaker and or Disconnecting Switch สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคใต้ตอนล่างเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดน่านแพร่และอุตรดิตถ์เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการในสปป.ลาวโดยใช้งบประมาณกฟผ.ซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่16กันยายน2569ยื่นซองเสนอราคาในวันที่30กันยายน2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024363346การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้ออินสตรูเมนต์ทรานสฟอร์เมอร์สำหรับแผนงานปรับปรุงสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อรองรับการเชื่อมต่อตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของกฟผ.โดยใช้งบประมาณกฟผ.ซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่24กันยายน2569ยื่นซองเสนอราคาในวันที่8ตุลาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024363343จังหวัดบุรีรัมย์โดยสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์สาขาประโคนชัยประจำปีงบประมาณ2568จำนวน71รายการในวันที่10กันยายน2569ติดต่อที่ฝ่ายอำนวยการสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์หมายเลขโทรศัพท์044611737การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆจะซื้อ Fault Recording System สำหรับโครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดน่านแพร่และอุตรดิตถ์เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการในสปป.ลาวและแผนงานปรับปรุงรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบส่งโดยใช้งบประมาณกฟผ.ซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่16กันยายน2569ยื่นซองเสนอราคาในวันที่1ตุลาคม2569
ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024360348เทศบาลนครภูเก็ตประกวดราคาอื่นๆด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาเอกชนในการรักษาความสะอาดพื้นที่ภายในเขตเทศบาลยื่นซองเสนอราคาในวันที่18กันยายน2569ติดต่อที่งานจัดซื้อจัดจ้างฝ่ายจัดหาพัสดุเทศบาลนครภูเก็ตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตหมายเลขโทรศัพท์07621-2196ต่อ107การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้อ Power Circuit Breaker and All Disconnecting Switch สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคใต้ตอนล่างเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดน่านแพร่และอุตรดิตถ์เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการในสปป.ลาวโดยใช้งบประมาณกฟผ.ซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่16กันยายน2569ยื่นซองเสนอราคาในวันที่30กันยายน2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024363346การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้ออินสตรูเมนต์ทรานส์ฟอร์เมอร์สำหรับแผนงานปรับปรุงสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อรองรับการเชื่อมต่อตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของกฟผ.โดยใช้งบประมาณกฟผ.ซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่24กันยายน2569ยื่นซองเสนอราคาในวันที่8ตุลาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024363343จังหวัดบุรีรัมย์โดยสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์สาขาประโคนชัยประจำปีงบประมาณ2568จำนวน71รายการในวันที่10กันยายน2569ติดต่อที่ฝ่ายอำนวยการสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์หมายเลขโทรศัพท์044611737การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆจะซื้อ Fault Recording System สำหรับโครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดน่านแพร่และอุตรดิตถ์เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการในสปป.ลาวและแผนงานปรับปรุงรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบส่งโดยใช้งบประมาณกฟผ.ซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่16กันยายน2569ยื่นซองเสนอราคาในวันที่1ตุลาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024360348เทศบาลนครภูเก็ตประกวดราคาอื่นๆด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาเอกชนในการรักษาความสะอาดพื้นที่ภายในเขตเทศบาลยื่นซองเสนอราคาในวันที่18กันยายน2569ติดต่อที่งานจัดซื้อจัดจ้างฝ่ายจัดหาพัสดุเทศบาลนครภูเก็ตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตหมายเลขโทรศัพท์07621-2196ต่อ107การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้อ Power Circuit Breaker and All Disconnecting Switch สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคใต้ตอนล่าง
เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดน่านแพร่และอุตรดิตถ์เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการในสปป.ลาวโดยใช้งบประมาณกฟผ.ซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่16กันยายน2569ยื่นซองเสนอราคาในวันที่30กันยายน2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024363346การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้ออินสตูเมนต์ทรานส์ฟอร์เมอร์สำหรับแผนงานปรับปรุงสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อรองรับการเชื่อมต่อตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของกฟผ.โดยใช้งบประมาณกฟผ.ซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่24กันยายน2569ยื่นซองเสนอราคาในวันที่8ตุลาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024363343จังหวัดบุรีรัมย์โดยสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์สาขาประโคนชัยประจำปีงบประมาณ2568จำนวน71รายการในวันที่10กันยายน2569ติดต่อที่ฝ่ายอำนวยการสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์หมายเลขโทรศัพท์044611737การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆจะซื้อ Fault Recording System สำหรับโครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดน่านแพร่และอุตรดิตถ์เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการในสปป.ลาวและแผนงานปรับปรุงรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบส่งโดยใช้งบประมาณกฟผ.ซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่16กันยายน2569ยื่นซองเสนอราคาในวันที่1ตุลาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024360348เทศบาลนครภูเก็ตประกวดราคาอื่นๆด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาเอกชนในการรักษาความสะอาดพื้นที่ภายในเขตเทศบาลยื่นซองเสนอราคาในวันที่18กันยายน2569ติดต่อที่งานจัดซื้อจัดจ้างฝ่ายจัดหาพัสดุเทศบาลนครภูเก็ตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตหมายเลขโทรศัพท์07621-2196ต่อ107การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้อ Power Circuit Breaker and or Disconnecting Switch สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคใต้ตอนล่างเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดน่านแพร่และอุตรดิตถ์เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการในสปป.ลาวโดยใช้งบประมาณกฟผ.ซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่16กันยายน2569ยื่นซองเสนอราคาในวันที่30กันยายน2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024363346การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้ออินสตูเมนต์ทรานส์ฟอร์เมอร์สำหรับแผนงานปรับปรุงสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อรองรับการเชื่อมต่อตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของกฟผ.โดยใช้งบประมาณกฟผ.ซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่24กันยายน2569ยื่นซองเสนอราคาในวันที่8ตุลาคม2569
ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024363343จังหวัดบุรีรัมย์โดยสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์สาขาประโคนชัยประจำปีงบประมาณ2568จำนวน71รายการในวันที่10กันยายน2569ติดต่อที่ฝ่ายอำนวยการสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์หมายเลขโทรศัพท์04461-1737การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆจะซื้อ Fault Recording System สำหรับโครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดน่านแพร่และอุตรดิตถ์เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการในสปป.ลาวและแผนงานปรับปรุงรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบส่งโดยใช้งบประมาณกฟผ.ซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่16กันยายน2569ยื่นซองเสนอราคาในวันที่1ตุลาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024360348เทศบาลนครภูเก็ตประกวดราคาอื่นๆด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาเอกชนในการรักษาความสะอาดพื้นที่ภายในเขตเทศบาลยื่นซองเสนอราคาในวันที่18กันยายน2569ติดต่อที่งานจัดซื้อจัดจ้างฝ่ายจัดหาพัสดุเทศบาลนครภูเก็ตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตหมายเลขโทรศัพท์07621-2196ต่อ107การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้อ Power Circuit Breaker and or Disconnecting Switch สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคใต้ตอนล่างเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดน่านแพร่และอุตรดิตถ์เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการในสปป.ลาวโดยใช้งบประมาณกฟผ.ซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่16กันยายน2569ยื่นซองเสนอราคาในวันที่30กันยายน2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024363346การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้ออินสตรูเมนต์ทรานสฟอร์เมอร์สำหรับแผนงานปรับปรุงสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อรองรับการเชื่อมต่อตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของกฟผ.โดยใช้งบประมาณกฟผ.ซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่24กันยายน2569ยื่นซองเสนอราคาในวันที่8ตุลาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024363343จังหวัดบุรีรัมย์โดยสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์สาขาประโคนชัยประจำปีงบประมาณ2568จำนวน71รายการในวันที่10กันยายน2569ติดต่อที่ฝ่ายอำนวยการสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์หมายเลขโทรศัพท์04461-1737การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆจะซื้อ Fault Recording System สำหรับโครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดน่านแพร่และอุตรดิตถ์เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการในสปป.ลาวและแผนงานปรับปรุงรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบส่งโดยใช้งบประมาณกฟผ.
ซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่16กันยายน2569ยื่นซองเสนอราคาในวันที่1ตุลาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024360348เทศบาลนครภูเก็ตประกวดราคาอื่นๆด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาเอกชนในการรักษาความสะอาดพื้นที่ภายในเขตเทศบาลยื่นซองเสนอราคาในวันที่18กันยายน2569ติดต่อที่งานจัดซื้อจัดจ้างฝ่ายจัดหาพัสดุเทศบาลนครภูเก็ตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตหมายเลขโทรศัพท์07621-2196ต่อ107การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้อ Power Circuit Breaker and All Disconnecting Switch สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคใต้ตอนล่างเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดน่านแพร่และอุตรดิตถ์เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการในสปป.ลาวโดยใช้งบประมาณกฟผ.ซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่16กันยายน2569ยื่นซองเสนอราคาในวันที่30กันยายน2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024363346การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้ออินสตรูเมนต์ทรานสฟอร์เมอร์สำหรับแผนงานปรับปรุงสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อรองรับการเชื่อมต่อตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของกฟผ.โดยใช้งบประมาณกฟผ.ซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่24กันยายน2569ยื่นซองเสนอราคาในวันที่8ตุลาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024363343จังหวัดบุรีรัมย์โดยสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์สาขาประโคนชัยประจำปีงบประมาณ2568จำนวน71รายการในวันที่10กันยายน2569ติดต่อที่ฝ่ายอำนวยการสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์หมายเลขโทรศัพท์04461-1737การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆจะซื้อ Fault Recording System สำหรับโครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดน่านแพร่และอุตรดิตถ์เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการในสปป.ลาวและแผนงานปรับปรุงรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบส่งโดยใช้งบประมาณกฟผ.ซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่16กันยายน2569ยื่นซองเสนอราคาในวันที่1ตุลาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024360348เทศบาลนครภูเก็ตประกวดราคาอื่นๆด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาเอกชนในการรักษาความสะอาดพื้นที่ภายในเขตเทศบาลยื่นซองเสนอราคาในวันที่18กันยายน2569ติดต่อที่งานจัดซื้อจัดจ้างฝ่ายจัดหาพัสดุเทศบาลนครภูเก็ตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตหมายเลขโทรศัพท์07621-2196ต่อ107ท่านผู้ฟังสามารถติดตามข่าวประกวดราคาได้ทางเว็บไซต์ thainews.prd.go.th จบข่าวประกวดราคาค่ะ

0: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทาน
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชลธรจันยาครับสภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2เป็นวันที่4อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
5: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
6: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
5: หยุดอย่ากดอย่าโอน
6: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
5: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่4เริ่มที่มาตรา27ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
7: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเวลา 9:00 น.วันนี้เป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่4หลังประธานการประชุมสั่งพักการประชุมเมื่อเวลา 2:09 นที่ผ่านมาโดยที่ประชุมพิจารณาถึงมาตรา26งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงอุตสาหกรรมจากทั้งหมด41มาตราสำหรับวันนี้ที่ประชุมจะเริ่มพิจารณาต่อในมาตรา27ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงและหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรีวงเงินกว่า 41,900 ล้านบาททั้งนี้ที่ประชุมจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570ต่อเนื่องตามลำดับมาตราในวาระที่2ให้แล้วเสร็จจากนั้นจะพิจารณาต่อในวาระที่3เมื่อผ่านความเห็นชอบจะส่งต่อให้วุฒิสภาพิจารณาตามลำดับต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
4: กรมควบคุมมลพิษตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงต่อเนื่องโดยตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายและค่าระดับการติดไฟภายในท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครพบบางช่วงมีค่าสูงเป็นอันตราย
8: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าได้ติดตามตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่องพร้อมส่งเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษและเครื่องมือตรวจวัดลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชนและเร่งค้นหาต้นตอการรั่วไหลจากการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายและค่าระดับการติดไฟภายในท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครพบบริเวณด้านท้ายน้ำบางช่วงมีค่าสูงเป็นอันตรายคาดว่าเป็นผลจากการจำกัดพื้นที่ปนเปื้อนน้ำมันทำให้ไอระเหยของน้ำมันสะสมอยู่บริเวณบ่อที่ถูกปิดกั้นสำหรับการค้นหาสาเหตุผู้ประกอบการขนส่งน้ำมันได้หยุดใช้งานท่อน้ำมันตั้งแต่วันที่8กันยายนและอยู่ระหว่างเปิดหน้าดินบริเวณจุดต้องสงสัยเพื่อค้นหาตำแหน่งการรั่วไหลที่แน่ชัดคาดว่าหากพบจุดรั่วและสามารถเข้าซ่อมแซมได้จะใช้เวลาประมาณ5วันเมื่อวันนี้ทีมผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนเปิดหน้าดินบริเวณจุดแรกริมทางรถไฟและพบคราบน้ำมันเล็กน้อยที่ความลึกประมาณ2เมตร50เซนติเมตรถือเป็นข้อมูลสำคัญในการสืบหาต้นตอส่วนวันนี้กรมควบคุมมลพิษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันเก็บตัวอย่างน้ำมันบริเวณดังกล่าวส่งตรวจวิเคราะห์ลายนิ้วมือน้ำมันเพื่อนำไปเปรียบเทียบกับตัวอย่างน้ำมันที่พบในท่อระบายน้ำมีแหล่งที่มาเดียวกันหรือไม่และใช้เป็นข้อมูลประกอบการระบุต้นตอการรั่วไหลปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: กระทรวงศึกษาธิการย้ำให้สถานศึกษาปฏิบัติตามมาตรการ7ข้อยกระดับความปลอดภัยพร้อมเตรียมหารือสำนักงานตำรวจแห่งชาติควบคุมการใช้อาวุธปืน
9: นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงกรณีเกิดเหตุใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรีว่ากระทรวงศึกษาธิการเข้าใจถึงความห่วงกังวลของผู้ปกครองและขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้โรงเรียนดังกล่าวจะไม่ได้อยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการแต่ได้ให้ความสำคัญและทำงานอย่างเต็มที่ทั้งการออกมาตรการ7ข้อยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันเชิงรุกการรับมือเมื่อเกิดเหตุไปจนถึงการเยียวยาสภาพจิตใจของนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบเพื่อให้สถานศึกษาทุกสังกัดนำไปปฏิบัติย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้พบเป็นบุคคลทั่วไปแต่ครั้งนี้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเรื่องนี้เป็นประเด็นใหม่จำเป็นต้องหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเชื่อว่าหลังจากนี้ต้องมีการสืบสวนสอบสวนพร้อมออกมาตรการสำหรับผู้ที่ถือครองอาวุธปืนคงมีการกำชับและควบคุมการใช้รวมถึงการคัดกรองบุคคลภายนอกก่อนเข้าสถานศึกษาเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุรุนแรงผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
4: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เราจะเล่าให้คุณฟังในรายการค้นหาหมาเล่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz 9:10 น. ถึง 10:00 น.

0: สวัสดีครับทุกฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชนครับพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่หลังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.ถึง 10:00 น.นะครับวันนี้เราพบกันวันพฤหัสบดีที่10เดือนกันยายนพุทธศักราช2569เอกพงศ์นพสกุลแล้วก็ภูมิรัตน์มีลักษณะมาพบกันเหมือนเดิมครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณเอกพงศ
0: ์ครับก็กลับมาเรามีเรื่องราวต่างๆหลากหลายมาเล่าสู่กันฟังเมื่อวานบอกว่าจะมีเรื่องของนักเรียนนักศึกษาประกวดคลิปวิดีโอสั้นประชาธิปไตยสีขาวใช่ไหมครับของกกต.เพื่อร่วมต่อต้านการทุจริตการเลือกตั้งของงานนี้ก็ต้องยกให้กับกกต.แหละใช่ไหมครับ
1: ค่ะก็จะมีกิจกรรมที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ค่ะจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านทางด้านของการสื่อสังคมออนไลน์ค่ะจัดประกวดคลิปวิดีโอสั้นภายใต้แนวคิดประชาธิปไตยสีขาวเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาค่ะมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมต่อต้านการทุจริตเลือกตั้งแล้วก็มีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนค่ะผ่านผลงานคลิปวิดีโอสั้นดังนั้นนะคะจึงเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาค่ะเข้าร่วมประกวดคลิปวิดีโอสั้นภายใต้แนวคิดประชาธิปไตยสีขาวค่ะชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 124,000 บาทค่ะผู้สนใจสามารถติดตามสอบถามรายละเอียดได้จากทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะ www.ect.go.th ค่ะ
0: ครับ
1: ก็สามารถติดตามกันได้นะคะตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง13กันยายนค่ะหรือว่าติดต่อได้ที่ทางสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดทุกแห่งค
0: ่
1: ะ
0: น้องๆ อย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่น้องๆ อาจจะไม่ได้ฟังอาจจะไปโรงเรียนก็บอกต่อๆกันไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ติดตามได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.นะครับอีกเรื่องนึงที่อยากจะนำเสนอท่านผู้ฟังนะครับเรื่องของData Center นะครับที่เขามีข่าวออกมาก่อนหน้านี้แล้วก็ไปเจอรายงานพิเศษในเว็บไซต์ NBD Connect ที่น่าสนใจอยู่อันหนึ่งก็เลยนำมาเสนอท่านผู้ฟังครับ
1: ค่ะก็การเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI และระบบประมวลผลคลาวด์ทั่วโลกนะคะก็ได้ผลักดันให้เกิดการลงทุนในธุรกิจ Data Center กลายเป็นสิ่งที่หลายประเทศนะคะรวมถึงประเทศไทยเราด้วยเดินหน้าผลักดันนโยบายดึงดูดให้ผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนหวังที่จะดึงเม็ดเงินมหาศาลเข้าประเทศแต่ว่าภายใต้ภาพของความก้าวหน้าทางดิจิทัลแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจที่เติบโตค่ะธุรกิจ Data Center ก็เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานแล้วก็ทรัพยากรมหาศาลทั้งปริมาณไฟฟ้าเพื่อหล่อเลี้ยงเซิร์ฟเวอร์และน้ำจำนวนมากในระบบระบายความร้อนจนนำมาสู่ข้อกังวลถึงความยั่งยืนของระบบทรัพยากรธรรมชาติและความมั่นคงทางพลังงานของประเทศค่ะ
0: ครับ
1: เมื่อกระแสการลงทุนที่แลกด้วยข้อจำกัดทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะทำให้หลายประเทศค่ะมีการปรับเปลี่ยนแนวทางจากเดิมที่เปิดรับการลงทุนอย่างเสรีมาเป็นการออกกฎหมายคุมเข้มทางสิ่งแวดล้อมมีการตั้งเกณฑ์เพื่อรักษาสมดุลทางทรัพยากรค่ะและจากข้อมูลของทางสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสสช.นะคะระบุว่าปัจจุบันประเทศไทยเราเองก็มีกิจกรรม Data Center นะคะเปิดดำเนินการแล้ว42แห่งมีแนวโน้มที่ธุรกิจนี้ก็จะขยายตัวมากขึ้นมีกิจการ Data Center Cloud Server นะคะที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนจำนวน36โครงการรวมมูลค่าประมาณ 700,000 ล้านบาทเลยนะคะแต่ว่าภายใต้การส่งเสริมการลงทุนแล้วก็การหลั่งไหลเข้ามาของธุรกิจนี้ก็พบว่าประเทศไทยเรายังไม่มีหน่วยงานหลักที่จะทำหน้าที่กำกับดูแลโดยตรงค่ะซึ่งทางด้านของท่านดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสสช.นะคะยอมรับว่าธุรกิจ Data Center มีอัตราการใช้ทรัพยากรไฟฟ้าแล้วน้ำในปริมาณที่สูงมากส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคธุรกิจอื่นๆรวมถึงภาคครัวเรือนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คสช.ค่ะในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ได้มีการเตรียมประชุมคณะกรรมการนโยบายเพื่อเริ่มดำเนินการพิจารณาและกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ รวมทั้งได้จัดทำหนังสือเสนอแต่งตั้งประธานคณะกรรมการนโยบายค่ะโดยมีท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานส่งไปยังนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วซึ่งก็คาดว่าจะมีการลงนามแต่งตั้งอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้นะคะจากนั้นก็มีเรื่องของการเรียกประชุมคณะกรรมการนโยบายเพื่อกำหนดนโยบายวางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับธุรกิจ Data Center ขณะที่ทางด้านนักวิชาการค่ะท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุรศักดิ์บุญเรืองอาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้สนับสนุนให้รัฐบาลจัดระเบียบกิจการ Data Center ปรับแนวทางการพิจารณาสิทธิประโยชน์ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เพื่อเร่งควบคุมผลกระทบของในทุกมิติของธุรกิจประเภทนี้ปัจจุบัน Data Center นะคะในไทยก็ยังไม่ได้มีเรื่องของการกำหนดให้ต้องมีการจัดทำการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA ยังไม่ได้ถูกกำหนดให้เป็นโรงงานจำพวกใดจำพวกหนึ่งตามกฎหมายก็ยังถือว่าไม่เข้าข่ายการเป็นโรงงานนะคะที่อยู่ภายใต้การควบคุมตามพ.ร.บ.โรงงานนอกจากนี้ก็ยังไม่ได้มีเรื่องของความชัดเจนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขออนุญาตใช้น้ำในระบบหล่อเย็นเพื่อระบายความร้อนสำหรับ Data Center แต่ละขนาดนะคะที่ต้องขออนุญาตใช้น้ำเพื่ออุตสาหกรรมโดยตรงก็ทำให้เกิดเป็นเรื่องของความกังวลต่อผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมนะคะแต่ว่าประเด็นนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายระดับสากลหลายภูมิภาคทั่วโลกนะคะที่ก็มีบางที่ค่ะได้ตัดสินใจให้ยกเลิกนโยบายเปิดรับการลงทุนเสรีและปรับเปลี่ยนมาเป็นการตั้งเงื่อนไขเข้มงวดการส่งเสริมธุรกิจ Data Center ค่ะนอกจากที่จะต้องมองในเรื่องของตัวเลขลงทุนหรือว่าศักยภาพของการเติบโตทางเทคโนโลยีแล้วก็ยังต้องมองถึงต้นทุนทางด้านทรัพยากรธรรมชาติด้วยซึ่งข้อเสนอของทางสคช.นะคะก็ไม่ได้ไปขัดขวางการลงทุนแต่ว่าเป็นการคัดสรรการลงทุนที่มีคุณภาพแล้วก็จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของการดึงระบบเศรษฐกิจดิจิทัลให้เข้าสู่กรอบของความยั่งยืนค่ะท่ามกลางกระแสความเติบโตของธุรกิจยุคดิจิทัลที่ประเทศไทยก็จำเป็นจะต้องใช้โอกาสนี้เร่งปิดช่องว่างทางกฎหมายแล้วก็ออกกฎหมายที่ควบคุมเข้มงวดค่ะ
0: นั่นเป็นรายงานพิเศษชิ้นหนึ่งที่ผมได้บอกท่านผู้ฟังตั้งแต่แรกนะครับของ NBT Connect ที่ได้บอกให้เราทราบทุกมิติเลยของ Data Center นะครับที่นำมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังนะครับส่วนเรื่องอีกอันนึงที่มันมีเรื่องราวแก้วครับเรื่องของ Data Center เหมือนกัน
1: คืบหน้าในเรื่องของการกำจัดน้ำเสียแล้วก็ตะกอนดินปนเปื้อนน้ำมันค่ะที่ Data Center ย่านพระราม9นะคะซึ่งเสร็จแล้วแล้วก็พบว่าผลตรวจค่าก๊าซพิษการลุกไหม้ติดไฟเป็น0ค่ะในเรื่องนี้นะคะนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษค่ะท่านได้บอกว่าก็ได้มีการติดตามสนับสนุนการจัดการกรณีน้ำมันรั่วไหลจากศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ที่ไหลเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำสาธารณะอย่างใกล้ชิดมีการเร่งเก็บกู้กำจัดสิ่งปนเปื้อนออกจากพื้นที่โดยเร็วเพื่อป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งจากการลงพื้นที่พร้อมกับเจ้าหน้าที่แล้วก็สำนักงานเขตห้วยขวางนะคะเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาติดตามในเรื่องของการบำบัดการกำจัดน้ำเสียแล้วก็ตะกอนดินที่ปนเปื้อนน้ำมันนะคะก็มีการดำเนินการสูบน้ำเสียและตะกอนที่ปนเปื้อนน้ำมันเพื่อนำไปบำบัดกำจัดอย่างถูกต้องโดยคาดว่าเริ่มดำเนินการตั้งแต่14นาฬิกาถึงช่วงประมาณ5ทุ่มครึ่งค่ะก็สามารถนำของเสียที่ปนเปื้อนออกจากพื้นที่เสร็จแล้วหลังจากที่มีการดำเนินการค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในเบาะที่พักทิ้งน้ำพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายนะคะ เท่ากับ0 ppm ก๊าซไฮโดรเจนซัลเฟตเท่ากับ0 ppm แล้วก็ค่าการลุกติดไฟเท่ากับร้อยละ0ค่ะส่วนบริเวณท่อระบายน้ำด้านนอกนะคะที่สูบน้ำแล้วก็ตะกอนที่ปนเปื้อนน้ำมันออกไปเนี่ยได้กำจัดได้ประมาณ32ลูกบาศก์เมตรเจ้าหน้าที่ที่ตรวจวัดทั้ง3จุดนะคะก็พบว่าค่าเนี่ยเป็น0หมดแล้วเช่นเดียวกันนะคะส่วนผลการตรวจหลังจากที่กำจัดน้ำเสียแล้วก็ตะกอนที่ปนเปื้อนน้ำมันก็พบว่าอยู่ที่ระดับ0สามารถลดการปนเปื้อนแล้วก็กลิ่นระเหยในพื้นที่ได้อย่างชัดเจนค่ะ
0: ครับ
1: ขณะเดียวกันทางบริษัทเจนโก้จำกัดนะคะก็ยังได้ขนย้ายกระสอบที่ใช้ปิดกั้นบริเวณท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันไหลลงสู่ คลองสามเสนไปบำบัดแล้วก็กำจัดทิ้งทั้งหมดแล้วส่งผลให้ของเสียแล้วก็วัสดุที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ได้รับการจัดการนำออกจากพื้นที่ครบถ้วนค่ะอธิบดีกรมควบคุมมลพิษนะคะท่านบอกว่าแม้ว่ากำจัดน้ำเสียและตะกอนที่ปนเปื้อนน้ำมันเสร็จแล้วและผลการตรวจก๊าซสำคัญทั้ง3ชนิดอยู่ที่ศูนย์แต่ว่าก็ยังคงมีการติดตามสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเมื่อวันที่8เองก็ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภายหลังที่กำจัดน้ำเสียแล้วก็ตะกอนปนเปื้อนพร้อมสอบถามประชาชนในพื้นที่ถึงสถานการณ์กลิ่นผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงมีการประเมินสถานการณ์ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะเพื่อให้การจัดการปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
0: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วช่วงหน้าผมมีเรื่องนึงที่น่าสนใจก็คือเรื่องของระเบียบว่าด้วยการบริหารงานของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติซึ่งได้มีการประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาซึ่งมีทั้งหมด5ฉบับจะสรุปสาระสำคัญให้ทราบว่า5ฉบับเนี่ยคุณพิการได้รับประโยชน์อะไรจาก5ฉบับนี้บ้างแล้วทำไมถึงมีการประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาทำไมถึงแก้ไขแล้วที่ผ่านมากับ5ฉบับที่ประกาศใหม่นี้มันแตกต่างกันยังไงนะครับจริงๆแล้วผมนัดนักกฎหมายมาวิเคราะห์ในเรื่องนี้ด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะสัมภาษณ์นักกฎหมายแล้วพูดคุยว่ามันมีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรแล้วก็มีผลดีอะไรบ้างสำหรับคนพิการคุยกับคุณกฤตพงษ์เตชพลีในวันพรุ่งนี้แต่วันนี้จะขออนุญาตสรุปสาระสำคัญก่อนช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามรับฟังกันครับ
2: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยต่อชีวิตของเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะผู้ประสบภัยพิบัติและผู้ขาดแคลนโอกาสทางการศึกษาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระองค์ทรงร่วมสืบสารและทรงอุปถัมภ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ซึ่งก่อตั้งขึ้นภายหลังเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปีพุทธศักราช2503เพื่อให้เด็กที่สูญเสียครอบครัวได้มีโอกาสเรียนหนังสือและดำรงชีวิตอย่างมั่นคงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกตั้งอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและได้ขยายไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศกว่า50แห่งซึ่งล้วนได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้พัฒนาอาคารเรียนหอพักนักเรียนทุนการศึกษาและสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยพระองค์พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เด็กในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับทั้งความรู้อาชีพและคุณธรรมควบคู่กันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์จึงเป็นสถานศึกษาที่เปรียบดังบ้านแห่งความรักที่แม่แห่งแผ่นดินได้พระราชทานแก่ลูกหลานไทยทั่วทุกถิ่นฐานนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเกื้อหนุนการศึกษาของชาติสืบมา
4: ทุกครั้งที่คุณท่องโลกอินเทอร์เน็ตพบโฆษณาเหล่านี้ไหมงานสบายรายได้ดีทำงานต่างประเทศค่าตอบแทนสูงซ้ำรายกรณีที่เกิดกับผู้เยาว์มักมาในรูปแบบเพื่อนชักชวนค้าประเวณีหรือข่มขู่โดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายน่วงเหนี่ยวกักขังและอีกสารพัดรูปแบบหยุดคิดว่าการค้ามนุษย์เป็นเรื่องไกลตัวใส่ใจบุตรหลานและรู้ทันข้อมูลกลโกงเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมาย ร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
6: คุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

ช่วงที่2ของรายการค้นหามาเล่าครับอย่างที่ผมเกริ่นไว้ในช่วงที่แล้วว่ามีระเบียบ5ฉบับของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติซึ่งได้มีการรับฟังความคิดเห็นกันอย่างทั่วหน้านะครับได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมานี่เอง5ฉบับนี้มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรกับครั้งที่แล้วที่เขาประกาศใช้คนพิการจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างวันนี้ผมจะมาสรุปสาระสำคัญครับจุดมุ่งหมายสำคัญก็คือทำให้คนพิการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการได้สะดวกขึ้นลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นแล้วก็ปรับหลักเกณฑ์บางเรื่องให้เหมาะกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันนะครับระเบียบทั้ง5ฉบับนี้ครอบคลุมตั้งแต่ศูนย์บริการคนพิการบัตรประจำตัวคนพิการกลไกการทำงานระดับจังหวัดการกู้ยืมเงินจากกองทุนเพื่อประกอบอาชีพแล้วก็ผู้ช่วยคนพิการผู้ดูแลคนพิการนะครับผู้ช่วยเหลือคนพิการผู้ดูแลคนพิการมันต่างมันเหมือนกันยังไงนะครับดังนั้นการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงเรื่องเงินกู้ 300,000แต่เป็นการปรับระบบบริการคนพิการหลายด้านพร้อมกันสื่อเนี่ยก็พาดหัวว่าคนพิการกู้เงินได้ถึง 300,000 แต่จริงๆแล้วมันก็มีระเบียบเยอะนะครับก็แน่นอนแหละสื่อมวลชนต้องเอาเรื่องที่คนพิการสนใจใช่ไหมครับมาก่อนเป็นอันดับแรกก็ขอบคุณด้วยที่เผยแพร่ให้ก่อนหน้านี้นะครับเรื่องแรกครับคุณผู้ฟังครับเป็นฉบับแรกก็คือหลักเกณฑ์วิธีการแล้วก็เงื่อนไขเกี่ยวกับศูนย์บริการคนพิการฉบับที่3 2569นะครับสาระสำคัญก็คือเขาเพิ่มช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ในการดำเนินงานเช่นการยื่นคำขอจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไปผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับแนวทางเดิมที่ต้องพึ่งพาการยื่นเอกสารแล้วก็การติดต่อหน่วยงานเป็นหลักเนี่ยแนวทางใหม่จะช่วยลดขั้นตอนครับลดการเดินทางลดภาระด้านเอกสารประโยชน์เนี่ยไม่ได้เกิดกับคนพิการโดยตรงเพียงอย่างเดียวแต่ว่าช่วยให้องค์กรหรือหน่วยงานที่ต้องการจัดตั้งศูนย์คนพิการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเนี่ยดำเนินการได้สะดวกขึ้นหากการจัดตั้งและบริหารศูนย์บริการทำได้คล่องตัวขึ้นก็มีโอกาสทำให้เกิดบริการในพื้นที่มากขึ้นและคนพิการก็สามารถเข้าถึงบริการใกล้บ้านได้มากขึ้นศูนย์บริการคนพิการทั่วไปก็มีอยู่ทั่วไปตอนนี้แต่ว่าการจัดตั้งอาจจะยากไปสักหน่อยนะครับแต่ว่าพอประกาศระเบียบฉบับนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยก็จะง่ายขึ้นนะครับศูนย์บริการคนพิการทั่วไปถือเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมคนพิการกับสิทธิสวัสดิการการให้คำปรึกษาการประสานส่งต่อและการช่วยเหลือในด้านต่างๆนะครับดังนั้นแม้การแก้ไขเรื่องนี้อาจดูเป็นเรื่องของระบบงานแต่ว่าผลปลายทางคือการทำให้บริการเข้าถึงคนพิการได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นครับสำหรับเรื่องต่อมาคือบัตรประจำตัวคนพิการครับระเบียบฉบับนี้เกี่ยวข้องกับบัตรประจำตัวคนพิการโดยตรงเลยเป็นการปรับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยื่นคำขอมีบัตรการออกบัตรผู้มีอำนาจออกบัตรการกำหนดสิทธิการเปลี่ยนแปลงสิทธิการสละสิทธิแล้วก็อายุบัตรประจำตัวคนพิการนั่นเองครับสาระสำคัญส่วนหนึ่งก็คือการนำช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกและก็ปรับกระบวนการให้คำนึงถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วยนะครับจุดที่คนพิการควรติดตามเป็นพิเศษคืออะไรก็คืออายุของบัตรแล้วก็แนวทางสำหรับกรณีที่สภาพความพิการไม่มีความเปลี่ยนแปลงหมายความว่าถ้าความพิการคุณเห็นเป็นประจักษ์เขาจะออกบัตรประจำตัวคนพิการให้ตลอดชีวิตได้แต่ถ้าความพิการมีไม่เห็นเป็นประจักษ์ก็ต้องมีการต่ออายุแล้วก็ตรวจกันอย่างเข้มข้นนะครับแนวคิดสำคัญอย่างที่บอกเลยตรวจสอบแล้วไม่มีความเปลี่ยนแปลงก็ไม่ควรสร้างภาระให้คนพิการต้องกลับมาดำเนินกระบวนการเดิมซ้ำโดยไม่จำเป็นนั่นคือเราต้องกลับไปต่ออายุต้องถ่ายรูปใหม่ต้องเอาเอกสารใหม่มาให้เขาอันนี้จะไม่มีแล้วนะครับคุณผู้ฟังประโยชน์ที่เห็นได้ชัดก็คือช่วยลดการเดินทางลดค่าใช้จ่ายลดเวลาของคนพิการและครอบครัวแล้วก็ลดภาระของเจ้าหน้าที่เองด้วยเพราะอะไรเพราะว่าเอกสารของรัฐก็ออกให้อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเอาใหม่มาให้
ค้นหาเอาก็ได้ใช่ไหมครับอันนี้คือผมสรุปเองนะนะครับบัตรประจำตัวคนพิการมีความสำคัญเพราะว่าเป็นหลักฐานสำคัญในการเข้าถึงสิทธิและบริการหลายประเภทตามกฎหมายครับดังนั้นการทำให้กระบวนการเกี่ยวกับบัตรสะดวกขึ้นย่อมส่งผลในการเข้าถึงสิทธิอื่นๆของคนพิการด้วยนั่นเองครับอย่างไรก็ตามครับรายละเอียดว่าคนพิการแต่ละรายจะเข้าเงื่อนไขไหนต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์แล้วก็การตรวจสอบของหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ควรเข้าใจว่าทุกกรณีจะได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติอันนี้คือสาระสำคัญที่สรุปมาเกี่ยวกับบัตรประจำตัวคนพิการนะครับแล้วก็ฉบับที่3นะครับเกี่ยวข้องกับคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดฉบับที่2 2569นะครับคุณผู้ฟังซึ่งเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของการจัดตั้งเป็นอนุกรรมการจังหวัดขึ้นมามีการประชุมพิจารณาเงินกู้โครงการต่างๆเนี่ยคนเยอะไปก่อนหน้านี้คนพิการเคยสะท้อนมาทำให้มันน้อยลงได้ไหมเพื่อความคล่องตัวซึ่งเรื่องนี้ก็น่าจะมีอยู่ในระเบียบฉบับนี้นะครับสาระสำคัญฉบับนี้ก็คือปรับองค์ประกอบและรูปแบบการทำงานเพื่อให้กลไกระดับจังหวัดเนี่ยมีความคล่องตัวสามารถขับเคลื่อนงานคนพิการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่สิทธิที่คนพิการได้รับเป็นเงินหรือสวัสดิการทันทีแต่มีความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ครับเพราะว่าเรื่องของคนพิการจำนวนมากต้องอาศัยประสานงานของหลายหน่วยงานทั้งสังคมการศึกษาอาชีพสุขภาพการเดินทางและการเข้าถึงสิทธินั่นเองคุณผู้ฟังหากกลไกระดับจังหวัดทำงานคล่องตัวขึ้นการพิจารณาเรื่องต่างๆและการแก้ไขปัญหาเฉพาะพื้นที่ก็มีโอกาสรวดเร็วขึ้นนั่นเองคุณผู้ฟังครับประโยชน์สำคัญของระเบียบฉบับนี้ก็คืออยู่ในการทำให้ระบบบริหารงานด้านคนพิการในจังหวัดสามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของคนพิการได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังส่วนระเบียบฉบับที่4เป็นเรื่องสำคัญมากๆซึ่งอย่างที่บอกว่าเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจมากๆเพราะว่าเกี่ยวข้องกับเงินกู้เพื่อการประกอบอาชีพของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการครับสาระสำคัญก็คือเพิ่มวงเงินกู้สำหรับลูกหนี้ชั้นดีจากเดิมไม่เกิน 120,000 บาทเป็นไม่เกิน 300,000 บาทครับสามารถผ่อนชำระคืนได้ภายในระยะเวลา7ปีไม่มีดอกเบี้ยครับคือถ้ามีเหตุผลเพียงพอแล้วก็เคยกู้มาแล้วไปทำประสบความสำเร็จแล้วก็ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการจังหวัดแล้วก็จะได้เพิ่มวงเงินจาก 120,000 เป็น 300,000 แต่ไม่ใช่ทุกคนจะได้นะครับถ้าเปรียบเทียบวงเงินสูงสุดเดิม 120,000 เพิ่มเป็น 300,000 เท่ากับเพิ่มขึ้น 180,000 นะครับหรือคิดเป็นวงเงินสูงสุดประมาณ2เท่าครึ่งของเดิมเหตุผลที่มีการเปลี่ยนแปลงนี้มีความสำคัญเพราะว่าต้นทุนการประกอบอาชีพในปัจจุบันสูงขึ้นมากครับเงินดุล 120,000 เนี่ยอาจจะไม่เพียงพอต่ออาชีพเช่นบางอาชีพพวกเครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณ์วัตถุดิบการปรับปรุงสถานที่หรือการขยายกิจการที่ทำอยู่แล้วให้ใหญ่ขึ้น 120,000 ไม่พอ 300,000 น่าจะได้เพราะฉะนั้นวงเงินที่สูงขึ้นจึงทำ

0: ้องประชุมใหญ่วุฒิสภาอาคารรัฐสภาเกียรกายชั้นสองถนนสามเสนแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครขอนำท่านผู้ฟังไปยังห้องประชุมใหญ่วุฒิสภาอาคารรัฐสภาเกียรกายชั้นสองกรุงเทพมหานครณบัดนี้
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมาติดตามรับฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27ปีที่1ครั้งที่8สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2เป็นพิเศษในวันพฤหัสบดีที่10กันยายนพุทธศักราช2569ณห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครครับซึ่งในวันนี้เรื่องมติในการประชุมนั้นยังเป็นเรื่องของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2ซึ่งในวันพฤหัสบดีก็ต่อเนื่องกันเป็นวันที่4แล้วนะครับซึ่งในภาพรวม3วันที่ผ่านมานั้นนะครับเป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวงเงินงบประมาณ 3,788,000 ล้านบาทนะครับโดยทางมีข้อหารือระหว่างฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านครับสำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานที่ผ่านมานะครับในวันพุธเป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณครับทางประธานก็ได้สั่งพักการประชุมเมื่อเวลา 2:09 ที่ผ่านมาโดยที่ประชุมพิจารณาถึงมาตรา26งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงอุตสาหกรรมจากทั้งหมด41มาตราโดยวันนี้นะครับที่ประชุมจะเริ่มพิจารณาต่อในมาตราที่27ซึ่งเป็นเกี่ยวข้องกับส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงและหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรีวงเงินกว่า 41,900 ล้านบาททั้งนี้ที่ประชุมจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570ต่อเนื่องตามลำดับมาตราในวาระที่2ให้แล้วเสร็จภายในวันนี้นะครับและจากนั้นจะเห็นชอบและส่งต่อให้วุฒิสภาพิจารณาตามลำดับต่อไปครับและในขณะนี้ทางประธานสภาผู้แทนราษฎรได้นั่งได้ขึ้นสู่บัลลังก์แล้วนะครับขอเชิญท่านผู้ฟังไปติดตามรับฟังบรรยากาศการประชุมณบัดนี้ครับ
2: มีมาตรฐานและต้องเหมาะสมกับภารกิจเพราะงานเก็บกู้วัตถุระเบิดเป็นงานที่มีความเสี่ยงสูงแต่สิ่งที่ผมต้องย้ำคือความพิเศษของภารกิจEOD ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเชือกหรือตะขอราคาแพงแต่อยู่ที่ความรู้ประสบการณ์และขั้นตอนกับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เพราะฉะนั้นความเสี่ยงของภารกิจจึงไม่ควรถูกใช้เป็นเหตุผลให้เราเลิกตั้งคำถามกับกระบวนการจัดซื้อและการตั้งราคาของผมลองตรวจสอบชุดอุปกรณ์ลักษณะเดียวกันที่ผู้ผลิตต่างประเทศเปิดเผยราคาต่อสาธารณะผู้ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริการายหนึ่งราคาประมาณ 3,600 ดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ 120,000 บาทผู้ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกาอีกรายหนึ่งราคาประมาณ 4,250 ดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทย 140,000 บาทขณะที่ผู้ผลิตจากประเทศจีนราคาอยู่ที่ชุดละ 1,200 ดอลลาร์หรือประมาณ 40,000 บาทต่อชุดผมเข้าใจดีครับว่าราคาที่ปรากฏตามหน้าเว็บไซต์ของผู้ผลิตไม่ใช่ราคาสุดท้ายที่ทางหน่วยงานภาครัฐจะจัดซื้อยังมีค่าขนส่งค่าภาษีค่ารับประกันค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและสเปคของแต่ละผลิตภัณฑ์อาจจะไม่เหมือนกับ TOR ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติทุกประการแต่เมื่อเปรียบเทียบราคาที่เปิดเผย ต่อสาธารณะอยู่ที่ประมาณ 40,000 ถึง 140,000 บาทในขณะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งราคาไว้ชุดละ 600,000 บาทมันต้องเกิดคำถามที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับว่าส่วนต่างอีกหลายแสนบาทอีกครั้งนะครับหลายแสนบาทต่อชุดเกิดมาจากอะไรหากเปรียบเทียบราคา 140,000 บาทที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งไว้ก็จะสูงกว่า4เท่าซึ่งนี่คือราคาสูงสุดจากการที่หาจากหน้าเว็บไซต์ของผู้ผลิตหากเทียบกับราคาชุดละ 40,000 บาทส่วนต่างมากถึง15เท่านี่ไม่ใช่ส่วนต่าง 10 หรือ 20% ที่อธิบายได้ง่ายๆด้วยค่าขนส่งหรือค่าดำเนินการนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงต้องแจกแจงให้สภาเห็นว่าเงิน 600,000 บาทต่อชุดจ่ายไปกับอะไรบ้างและมีคุณลักษณะเฉพาะส่วนใดที่ทำให้ราคาสูงกว่าผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ที่มีขายอยู่ในท้องตลาดหลายเท่าตัวอีกทางเลือกหนึ่งก็คือเราไม่จำเป็นต้องซื้อชุดสำเร็จจากต่างประเทศเพราะอุปกรณ์จำนวนมากสามารถจัดหาเป็นลายชิ้นภายในประเทศได้ตัวอย่างเช่นเชือกเคฟลาร์เกรดเซฟตี้ขนาด 5.5 มม.ความยาว120เมตร

0: ตามสเปคที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เสนอราคาอยู่ที่ประมาณชุดละ 14,400 บาทถึง 21,600 บาทรอกกว้านเชือกพร้อมล็อกอยู่ที่ประมาณ 15,000 ถึง 20,000 บาทเอาสไลด์ลงได้นะครับส่วนอุปกรณ์อีกหลายรายการเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่สามารถจัดหาได้ภายในประเทศจากการประเมินเบื้องต้นหากจัดหาอุปกรณ์ตามคุณลักษณะเฉพาะแล้วนำประกอบเป็นชุดพร้อมกระเป๋าภายในประเทศราคาจะอยู่ที่ประมาณ 40,000 ถึง 60,000 บาทต่อชุดดังนั้นไม่ว่าจะเลือกการนำเข้าชุดสำเร็จจากต่างประเทศหรือการกำหนดมาตรฐานแล้วเป็นประกอบเป็นชุดภายในประเทศราคาก็แตกต่างจากชุดละ 600,000 บาทอยู่หลายเท่าตัวครับผมไม่ได้เสนอให้ตำรวจเลือกซื้อของที่ถูกที่สุดเพราะชีวิตเจ้าหน้าที่ไม่ใช่พื้นที่สำหรับการลดต้นทุนแบบที่ผิดที่ผิดทางแต่ผมเสนอว่าของที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพต้องเป็นของที่สามารถซื้อในราคาที่อธิบายได้เรื่องนี้ไม่ได้ขัดกันนะครับท่านประธานแต่เรื่องที่ผมคิดว่าสำคัญกว่าราคาของอุปกรณ์ก็คือเรากำไรใช้เทคโนโลยีเพื่อลดความเสี่ยงให้เจ้าหน้าที่มากพอหรือยังในงานเก็บกู้วัตถุระเบิดสิ่งที่มีมูลค่ามากที่สุดไม่ใช่อุปกรณ์ในกระเป๋าแต่คือชีวิตของเจ้าหน้าที่ครับดังนั้นเป้าหมายควรเป็นการลดเวลาที่มนุษย์เข้าไปอยู่ใกล้วัตถุระเบิดให้เหลือน้อยที่สุดพูดง่ายๆก็คือภารกิจใดที่หุ่นยนต์เข้าไปเสี่ยงแทนคนได้ควรให้หุ่นยนต์เข้าไปก่อนและเรื่องนี้ในประเทศไทยเราก็ไม่ได้เริ่มจากศูนย์เช่นเดียวกันครับปัจจุบันมีการวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์ภารกิจสำหรับเก็บกู้วัตถุระเบิดและภารกิจที่เกี่ยวข้องทั้งมหาวิทยาลัยหลายมหาวิทยาลัยและสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศหรือสทป.ที่ผ่านมานะครับผมเคยถามกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเรื่อง Demand Driven Research และหนึ่งในตัวอย่างที่กระทรวงยกมาคือการพัฒนาหุ่นยนต์สำหรับภารกิจลักษณะนี้ผมเห็นด้วยครับแต่ถ้าเรียกว่า Demand Driven Research คำถามถัดไปต้องเป็นว่า Demand อยู่ที่ไหนถ้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องการใช้ถ้าต้องกองทัพต้องการใช้วันนี้ควรมีความต้องการจากหน่วยงานผู้ใช้แล้วต้องรู้ว่ามีความต้องการกี่ระบบต้องการขีดความสามารถอะไรบ้างต้องผ่านมาตรฐานอะไรแล้วต้องผ่านการทดสอบในสถานการณ์แบบไหนและหากนักวิจัยหรือผู้ประกอบการไทยพัฒนาได้ตามมาตรฐานต้องมีเส้นทางไปสู่การจัดซื้อและใช้งานจริงไม่ใช่ว่าวิจัยทดลองจัดแสดงแล้วจบโครงการแต่ต้องเป็นผู้ใช้กำหนดความต้องการวิจัยทดลองปรับปรุงรับรองมาตรฐานจัดซื้อแล้วใช้งานจริงนี่ต่างหากคือ Demand Driven Research ขีดความสามารถลักษณะนี้ไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเท่านั้นครับกองทัพเองก็มีภารกิจการเก็บกู้ระเบิดและทุ่นระเบิดโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนที่ซึ่งสถานการณ์ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ของเราต้องเข้าไปเผชิญกับความเสี่ยงจากทุ่นระเบิดโดยตรงหากประเทศไทยสามารถพัฒนาหุ่นยนต์และระบบสนับสนุน EOD ที่มีประสิทธิภาพได้เราสามารถนำไปใช้ได้ทั้งงานตำรวจและงานทางด้านความมั่นคงและภารกิจชายแดนโดยเฉพาะชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการทดสอบจากผู้ใช้งานจริงผ่านมาตรฐานและมีแท็กเรคคอร์ดจากภารกิจจริงเราก็สามารถพัฒนาไปสู่ตลาดต่างประเทศได้จากเดิมที่ประเทศไทยเป็นผู้ซื้อเราสามารถค่อยๆกลายเป็นผู้ผลิตและหากแข่งขันได้เราก็สามารถกลายเป็นผู้ส่งออกได้นี่คืองบประมาณทางด้านความมั่นคงที่สามารถสร้างได้ทั้งความปลอดภัยและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้ในเวลาเดียวกันครับท่านประธานวันนี้ทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกองทัพต่างมีขีดความสามารถด้าน EOD เป็นของตัวเองผมไม่ได้เสนอให้ยุบทุกหน่วยงานมาเป็นหน่วยงานเดียวเพราะภารกิจของทหารกับตำรวจไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดแต่เราควรถามว่าอะไรจำเป็นต้องแยกอะไรสามารถใช้ร่วมกันได้มาตรฐานอุปกรณ์ใช้อุปกรณ์ร่วมกันได้หรือไม่การจัดซื้อบางประเภทรวมความต้องการและเพิ่มอำนาจต่อรองได้หรือไม่มาตรฐานการฝึกสามารถใช้ร่วมกันได้หรือไม่อะไรและการซ่อมบำรุงใช้ระบบร่วมกันได้หรือไม่และที่สำคัญที่สุดครับเราสามารถกำหนดความต้องการร่วมสำหรับหุ่นยนต์ EOD ทั้งที่ตำรวจและกองทัพใช้งาน เป็นแพลตฟอร์มเดียวกันได้หรือไม่เพราะถ้าตำรวจต้องการแบบหนึ่งกองทัพต้องการอีกแบบกองทัพเรือต้องการอีกแบบกองทัพอากาศต้องการอีกแบบสุดท้ายผู้ผลิตไทยก็จะเจอแต่ตลาดเล็กๆแยกกันครับรัฐต้องจ่ายทั้งค่าพัฒนาค่าจัดหาค่าอะไรค่าฝึกและค่าซ่อมบำรุงหลายระบบแต่ถ้าหน่วยงานรัฐสามารถรวมความต้องการกันได้เราจะสร้างดีมานด์ที่ใหญ่พอให้อุตสาหกรรมไทยในการให้อุตสาหกรรมไทยที่จะกล้าลงทุนให้นักวิจัยวิจัยอะไรให้ผู้ประกอบการรู้ว่าตลาดอยู่ตรงไหนและทำให้รัฐได้ประโยชน์จาก Economic of Scale ทั้งในการจัดหาและซ่อมบำรุงท่านประธานครับเรื่องนี้เริ่มต้นจากอุปกรณ์ราคาชุดละ 600,000 บาทแต่ผมคิดว่าคำถามที่ใหญ่กว่านั้นคือเราจะใช้งบประมาณก้อนนี้สร้างขีดความสามารถอะไรให้กับประเทศไทยของพื้นฐานที่หาได้ทั่วไปต้องซื้อในราคาที่สมเหตุสมผลของที่สามารถผลิตหรือประกอบได้ในประเทศต้องเปิดพื้นที่ให้อุตสาหกรรมไทยงานที่เจ้าหน้าที่เอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงต้องนำเทคโนโลยีเข้าไปเสี่ยงแทนและเทคโนโลยีที่ตำรวจและกองทัพมีความต้องการร่วมต้องเลิกต่างคนต่างวิจัยต่างคนต่างซื้อต่างคนต่างซ่อมเพราะเป้าหมายสุดท้ายของงบประมาณนี้ไม่ควรเป็นเพียงประเทศไทยมีชุด EOD เพิ่มขึ้นอีก50ชุดแต่ควรเป็นประเทศไทยมีขีดความสามารถ EOD ที่ดีขึ้นเจ้าหน้าที่ปลอดภัยขึ้นอุตสาหกรรมไทยแข็งแรงขึ้นและประเทศพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นถ้าทำได้ครับเงินที่รัฐใช้ไปจะไม่ได้จบลงที่เรามอบรับมอบอุปกรณ์และจะทิ้งทั้งเทคโนโลยีความรู้อุตสาหกรรมและขีดความสามารถไว้กับประเทศไทยครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับต่อไปผู้สงวนคำแปรยตินะครับท่านแรกท่านนฤมาศเปี่ยมบัณฑิตครับ
2: ค่ะเรียนท่านประธานค่ะขออนุญาตปรึกษาหารือสักครู่นะคะดิฉันได้ปรึกษากับวิปแล้วว่าอาจจะขอเกินเวลาสัก 1-2 นาทีค่ะซึ่งได้รับอนุญาตแล้วต้องมาขออนุญาตท่านประธานอีกครั้งหนึ่งค่ะโอเคเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันนฤมาศเปี่ยมบัณฑิตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีเขต6พรรคประชาชนวันนี้ดิฉันขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2570วาระที่2มาตราที่27ในประเด็นงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือที่รู้จักกันในชื่อ EEC ค่ะท่านประธานEEC ค่ะเป็นหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากภาษีของพี่น้องประชาชนทุกปีค่ะปีละหลายร้อยล้านบาทต่อเนื่องมาเกือบ10ปีแล้วค่ะคำถามที่สำคัญที่ดิฉันอยากจะตั้งต่อสภาแห่งนี้คือเงินภาษีของประชาชนหลายร้อยล้านบาทที่ทุ่มลงไปในแต่ละปีนั้นได้ทำให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวชลบุรีระยองและฉะเชิงเทราดีขึ้นจริงหรือไม่จากข้อมูลที่ดิฉันได้ตรวจสอบมาคำตอบคือไม่ค่ะและในหลายมิตินะคะคุณภาพชีวิตของประชาชนกลับแย่ลงด้วยซ้ำการขยายตัวของอุตสาหกรรมนั้นทำให้ปัญหาสิ่งแวดล้อมรุนแรงขึ้นทุกปีและปัญหาอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทุนผังเมืองสิทธิชุมชนสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนพูดทั้งวันก็ไม่หมดค่ะว่า EEC มีปัญหาอย่างไรและรุนแรงแค่ไหนมูลนิธิบูรณานิเวศ นะคะได้รวบรวมข้อมูลเหตุการณ์ลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมและลักลอบปล่อยน้ำเสียที่ปรากฏเป็นข่าวในพื้นที่ภาคตะวันออกระหว่างปี2560ถึงปี2568พบว่ามีเหตุการณ์รวมกันมากถึง382ครั้งนี่ค่ะคือราคาที่ประชาชนในพื้นที่ต้องจ่ายด้วยสุขภาพและที่ดินทำกินของตัวเองในขณะที่สกพอยังคงได้รับงบประมาณเต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกปีโดยไม่มีการทบทวนใดๆ EEC ค่ะถูกระบุจากผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญากรรมข้ามชาติว่าเป็น1ใน3โซนยุทธศาสตร์สำคัญของกลุ่มที่เรียกว่าทุนเทาต่างชาติในประเทศไทยในลักษณะของคลังแสงและจุดพักสินค้าเพราะมีการจดทะเบียนบริษัทใหม่จำนวนมหาศาลจนทำให้การตรวจสอบนิติบุคคลบางหน้าได้ยากขึ้นท่านประธานคะก็สกพอเองก็อ้างว่ามีโครงการเพื่อเชื่อมโยงประโยชน์จากการลงทุนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนภายใต้ชื่อโครงการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่และชุมชนค่ะปีนี้ได้งบประมาณกว่า9ล้าน5แสนบาทนะคะตั้งเป้ารายได้ของวิสาหกิจชุมชนเพิ่มขึ้น 20% แผนการเบิกจ่ายที่เสนอมาเป็นเพียงการหารเฉลี่ยเท่ากันทุกงวดค่ะงวดละประมาณ3ล้านบาทซึ่งไม่ใช่ลักษณะของการวางแผนกิจกรรมจริงเลยแม้แต่น้อย
3: แต่เป็นเพียงการหารตัวเลขปลายทางให้ครบยอดรวมเท่านั้นและตัวชี้วัดที่จริงที่บอกว่ารายได้วิสาหกิจชุมชนจะเพิ่ม 20% นั้นก็ไม่ได้มีการระบุอ้างอิงว่าเทียบกับปีไหนไม่มีวิธีการเก็บข้อมูลที่ชัดเจนจนแทบตรวจสอบผลสำเร็จจริงไม่ได้เลยค่ะการยกระดับผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ EEC Select หรือการจับคู่ธุรกิจภายใต้ชื่อ EEC Connect ช่องงบประมาณของทุกกิจกรรมในเอกสารที่ท่านชี้แจงในคณะกรรมาธิการมานั้นเป็นช่องว่างเปล่าทั้งหมดไม่มีตัวเลขระบุไว้เลยสักบาทเดียวค่ะสรุปก็คือโครงการที่อ้างว่าจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่โดยตรงค่ะกลับกลายเป็นโครงการที่ขาดความชัดเจนมากที่สุดในบรรดาเอกสารงบประมาณที่ดิฉันตรวจสอบมาสวนทางอย่างสิ้นเชิงค่ะกับความสำคัญที่ควรจะเป็นเพราะนี่คือโครงการเดียวที่อ้างว่าจะเชื่อมโยงผลประโยชน์กลับคืนสู่ประชาชนโดยตรงท่านประธานคะงบประมาณปี70ของสกพอเนี่ยเฉพาะที่อยู่ในส่วนของการพิจารณาของคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงถึง409 แสนล้านบาทและเมื่อผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการงบประมาณเรียบร้อยแล้วผลปรากฏว่าถูกปรับลดลงประมาณ500,000 บาทเท่านั้นหรือคิดเป็นสัดส่วนเพียง 0.1% ของงบประมาณทั้งหมดเท่านั้นเองโดยรายการเดียวที่ถูกตัดนะคะคือหมวดค่าบำรุงรักษาระบบสารสนเทศในแผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันจากงบเดิม8,300,000 บาทเหลือ7,800,000 บาทที่ฉันขอตั้งข้อสังเกตว่าการปรับลดระดับ 0.1% นี้ไม่สอดคล้องค่ะกับปัญหาที่แท้จริงที่ตรวจพบในเอกสารงบประมาณของหน่วยงานเลยแม้แต่น้อยทั้งที่ยังมีรายการที่ควรถูกตั้งคำถามอย่างจริงจังค่ะไม่ว่าจะเป็นโครงการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ชุมชนที่ไม่มีการแจกแจงงบประมาณรายกิจกรรมอย่างที่ดิฉันกล่าวไปแล้วนะคะหรือโครงการที่จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนภาพรวมพัฒนา EEC ชุดใหม่มูลค่า36 ล้านบาทค่ะที่อาจจะซ้ำซ้อนกับภารกิจที่สกพอทำเองอยู่แล้วหรือแม้แต่งบบำรุงรักษาระบบสารสนเทศที่เพิ่มขึ้นถึง 282% จากปีก่อนหน้าโดยไม่มีคำชี้แจงรายละเอียดเชิงเทคนิคที่เพียงพอเลยการที่คณะกรรมการเลือกตัดงบเพียง 0.1% และเลือกตัดเฉพาะรายการเล็กน้อยที่ไม่กระทบโครงสร้างงบประมาณหลักเช่นนี้สะท้อนให้เห็นว่าการตรวจสอบงบประมาณหน่วยงานนี้อาจยังไม่เข้มงวดเพียงพอค่ะเมื่อเทียบกับผลสัมฤทธิ์ที่ยังไม่เป็นรูปธรรมต่อประชาชนตามที่ดิฉันได้กล่าวมาทั้งหมดด้วยเหตุนี้ค่ะท่านประธานดิฉันจึงไม่เห็นด้วยกับการจัดสรรงบประมาณให้แก่สำนักคณะกรรมการนโยบายเขตพิเศษภาคตะวันออกนะคะในลักษณะที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและขอเสนอให้มีการปรับลดงบประมาณเพิ่มเติมอีกไม่น้อยกว่า 10% ของวงเงินที่ได้รับจัดสรรมาทั้งหมดด้วยเหตุผล4ประการค่ะประการแรกคือโครงการขาดความโปร่งใสในด้านงบประมาณอย่างโครงการพัฒนาศักยภาพพื้นที่และชุมชนนะคะที่ไม่มีการแจกแจงงบประมาณรายกิจกรรมเลยควรถูกระงับการเบิกจ่ายไว้ก่อนจนกว่าหน่วยงานจะจัดทำแผนกิจกรรมงบประมาณที่ชัดเจนและตรวจสอบได้จริงค่ะประการที่2นะคะโครงการสร้างที่ปรึกษาจัดทำแผนภาพรวมพัฒนา EEC ฉบับใหม่ที่อาจจะซ้ำซ้อนกับภารกิจปกติของหน่วยงานอยู่แล้วควรได้รับการทบทวนในขอบเขตงานก่อนที่จะอนุมัติเต็มจำนวนค่ะประการที่3รายจ่ายที่เพิ่มขึ้นผิดปกติโดยไม่มีคำชี้แจงที่เพียงพออย่างงบการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศที่เพิ่มขึ้นถึง 282% จากปีก่อนควรถูกปรับลดบางส่วนจนกว่าจะมีรายละเอียดทางเทคนิคประกอบที่ชัดเจนค่ะประการสุดท้ายนะคะด้วยหลักความรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์เมื่อหน่วยงานยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายด้านการจ้างงานคนในพื้นที่และมูลค่าการลงทุนจริงตามที่ตนเองตั้งไว้ค่ะงบประมาณในส่วนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการชักชวนนักลงทุนก็ควรจะถูกพิจารณาอย่างเข้มงวดมากขึ้นไม่ควรได้รับการอนุมัติแบบต่อเนื่องไปเรื่อยๆโดยปราศจากการวัดผลจริงค่ะสุดท้ายค่ะท่านประธานการจัดสรรงบประมาณของรัฐต้องอยู่บนหลักของความคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงไม่ใช่การอนุมัติตามที่หน่วยงานร้องขอมาโดยขาดการตรวจสอบเชิงลึกดิฉันจึงขอฝากให้สภาแห่งนี้ได้พิจารณาทบทวนงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างจริงจังอีกครั้งหนึ่งขอบคุณค่ะ
4: ครับท่านนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมครับ
5: ท่านประธานที่เคารพกับนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมบัญชีรายชื่อพรรคไทยพักดีวันนี้ผมจะขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังคณะกรรมการที่ผมเสนอขอตัดงบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในประเด็นนี้วันนี้ผมจะไม่พูดถึงเรื่องงบการจัดซื้อครุภัณฑ์หรือโครงการต่างๆของสำนักงานตำรวจเหตุผลในการตัดลดของผมอิงอยู่บนฐานพฤติกรรมที่ประชาชนมองว่าตำรวจแย่ๆบางส่วนรังแกประชาชนตำรวจบางส่วนรีดไถประชาชนนั่นกระบวนการนี้มันเกิดขึ้นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งแต่ระดับปฏิบัติจนถึงระดับผู้บริหารระดับสูงขึ้นไปผมต้องถามไปยังคณะกรรมการว่าท่านเคยถามผู้แทนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติไหมที่มาชี้แจงการใช้งบประมาณว่าวันนี้ยังมีการตั้งด่านรีดไถประชาชนอยู่หรือไม่และท่านจะแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างไรในการรีดไถประชาชนผมต้องขออนุญาตกับท่านประธานนะครับว่าคำว่าด่านของผมเนี่ยหมายถึงการตั้งด่านพวกด่านลอยด่านสุ่มตรวจด่านที่ตั้งโดยไม่มีเหตุไม่มีผลโดยอ้างปัญหาจราจรเป็นเหตุนำไปสู่การรีดไถประชาชนสิ่งที่ต้องถามคือเมื่อไหร่จะแก้ปัญหาเหล่านี้และผมบอกเลยนะครับว่าผมไม่ได้มีเจตนาที่จะปกป้องประชาชนที่ผิดกฎหมายจราจรเราไม่ได้ต้องการปกป้องคนที่ทำผิดแต่เราต้องการให้ตำรวจยึดกฎหมายอย่างจริงจังไม่ใช่เอาช่องโหว่นี้นำไปสู่การรีดไถฮะและผมว่าไปมาเนี่ยวันที่การตั้งด่านของตำรวจก็นำไปสู่การรีดไถซึ่งรูปแบบการรีดไถนี่ชัดเจนมากส่วนใหญ่ต้องการเงินสดแต่ถ้าไม่มีเงินสดใช้บัญชีม้าแล้วท่านประธานเชื่อไหมครับว่าในแง่ความเป็นประชาชนสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญประชาชนมีเสรีภาพในการเดินทางตามมาตรา38ของรัฐธรรมนูญแต่ผมก็เคยเจอปรากฏว่าขับไป3เลนเหลือ2เลนเหลือ1เลนแล้วตำรวจจอดรถโบกรถถามว่าจะไปไหนให้คุณเอาสิทธิ์อะไรมาละเมิดประชาชนดังนั้นผมบอกพี่น้องประชาชนนะครับว่าประชาชนไทยทุกคนมีเสรีภาพในการเดินทางทั้งทั่วราชอาณาจักรไม่มีใครมีสิทธิ์ที่มาให้เราจอดรถแล้วตอบคำถามครับว่าเราจะเดินทางไปไหนและสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออยากจะถามกรรมาธิการท่านในฐานะตัวแทนประชาชนเช่นกันน่ะท่านรู้สึกไหมว่าประชาชนเดือดร้อนประชาชนถูกรีดถ่ายจากตำรวจแล้วก็ผมต้องถามต่อเลยว่ากรรมาธิการเคยถามผู้แทนตำรวจไหมตอนมาของบกับกรรมาธิการว่าตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติใช้กฎหมายข้อไหนที่ให้ตัวเองมีอำนาจเหนือมาตรา39ของพ.ร.บ.ทางหลวงปี35เพราะพ.ร.บ.ทางหลวงปี35เขียนไว้ชัดเจนว่าห้ามมีการจัดตั้งสิ่งกีดขวางบนทางหลวงไม่มีข้อยกเว้นฮะวันนี้ต้องถามแล้วว่าตำรวจเองที่ตั้งด่านเถื่อนด่านลอยใช้อำนาจข้อไหนที่มีอำนาจเหนือมาตรา39ของพ.ร.บ.ทางหลวงปี35ฮะนี่คือภาพรวมที่ผมต้องการสื่อสารว่าวันนี้ประชาชนลำบากประชาชนเดือดร้อนกระบวนการรีดไถของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อการส่งสวยฮะแล้วสุดท้ายส่งสวยไปซื้อขายตำแหน่งฮะแล้วต้องเรียกร้องคณะกรรมการฮะทุกยุคทุกสมัยเรื่องนี้มันเกิดต่อเนื่องมานานแล้วแต่ไม่มีใครแก้ไขได้สักทีหนึ่งเพื่อท่านจะได้ประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติยกเลิกนโยบายตั้งด่านได้สักทีแล้วผมบอกท่านว่าวันนี้เทคโนโลยีไปไกลมากแม้แต่การสื่อสารของพวกเราเองในสภาเนี่ยทางสภาก็ส่งผ่านไลน์ผ่านอะไรมันไปไกลมากตำรวจก็สามารถใช้กล้องวงจรปิดในการจับอัตราความเร็วและสามารถที่จะดำเนินการได้ตามขั้นตอนของกฎหมายไม่ต้องมาตากแดดตากฝนลำบากมาอยู่กลางแดดเปรี้ยงๆเจออยู่เรื่อยยิ่งช่วงเทศกาลเนี่ยเพราะแรงบันดาลใจในการรีดไถหรือไม่ผมบอกท่านประธานครับผมไปค้นคว้าเจอปรากฏว่าถ้ามีการปรับประชาชนที่ผิดกฎหมายจราจรตำรวจได้ส่วนแบ่งนะแต่ถ้าตำรวจปรับเองบนทางหลวงเนี่ยตำรวจได้ส่วนแบ่งวันนี้ต้องเรียกร้องไปยังกรรมาธิการถ้ามันสายเกินไปเอาไว้รอบหน้ายกเลิกส่วนแบ่งจราจรด้วยครับผมเชื่อว่าจะยังน้อยจะผ่อนหนักเป็นเบาในการตั้งใจรีดไถประชาชนขอย้ำนะฮะเราต้องการให้ตำรวจเป็นตำรวจของประชาชนให้เป็นตำรวจเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนไม่ใช่เป็นตำรวจของนายหรือเป็นตำรวจของนักการเมืองแล้วผมย้ำอีกต่อหนึ่งเลยว่ายกเลิกเสียทีนะครับสำหรับพวกเรานะฮะที่เป็นนักการเมืองที่ให้ตำรวจมารับใช้นักการเมืองเราต้องให้ตำรวจไปรับใช้ประชาชนฮะนี่คือเป็นเหตุผลที่ผมจะขอตัดงบเพราะพฤติกรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติไว้ 10% ครับขอบคุณครับ
1: ต่อไปท่านกฤษสินประชัยครับ
6: ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับกฤษสินประชัยผู้แทนราษฎรระยองเขต2พรรคประชาชนครับท่านประธานครับผมได้สวนคำแปลยติเพื่อขอตัดงบประมาณส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีครับในส่วนของสำนักงานพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออกครับท่านประธานครับในส่วนของโครงการที่เป็นค่าใช้จ่ายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจำนวน340ล้านบาทและก็โครงการศึกษาท่าจอดเรือสำราญที่สัตหีบอีกประมาณ10กว่าล้านบาทครับเหตุผลที่ผมต้องลุกขึ้นแล้วก็สงวนคำแปรยติที่จะต้องตัดงบประมาณผมจำเป็นครับที่จะต้องพูดถึงปัญหาของ EEC ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันครับท่านประธานครับย้อนกลับไปครับ5เมกะโปรเจกต์ของ EEC ครับ1ในเมกะโปรเจกต์ที่คุยโวนักหนาว่าประสบความสำเร็จจะสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่ก็คือโครงการถมทะเลมาบตาพุดกว่าพันไร่ครับประชาชนเดือดร้อนนับพันครอบครัวครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวประมงวันนี้ยังเยียวยาไม่เป็นธรรมครับพอชาวบ้านเริ่มเรียกร้องครับก็ไปตกปากรับคำกับเขาว่าเดี๋ยวจะเสนอตั้งงบประมาณเยียวยาในแผนบู EEC ครับจะเอาเข้าแผนงบประมาณปี70ในแผนบูปรากฏว่าพอปี70เทเขาครับไม่มีแล้วแผนบู EEC บอกว่าให้หน่วยงานที่สร้างคือการนิคมอุตสาหกรรมไปจัดการเอาเองไปของบกับกระทรวงอุตสาหกรรมเอาเองครับเหตุผลที่2ครับเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ EC ประกาศ EEC Promotional Zone ครับไอ้เขตนี้ครับจุดกำเนิดการอุตสาหกรรมล้วนๆเลยครับท่านประธานครับเป็นต้นกำเนิดการอุตสาหกรรมไร้การควบคุมยกตัวอย่างครับเขตขยะอุตสาหกรรมที่เร็วๆนี้เกิดขึ้นที่เป็นกลุ่มโฟมเป็นเศษโฟมไปถล่มบ้านที่อำเภอบ่อที่บ่อวินจังหวัดชลบุรีครับนี่คือขยะอุตสาหกรรมที่มาจากเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษของ EEC ครับสุดท้ายก็ภาพสวยหรูครับแต่ปล่อยปัญหาให้เกิดขึ้นอ้างว่าไม่ใช่อำนาจของเขาเป็นหน่วยงานเป็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบแต่คุณคือจุดเริ่มต้นครับต่อมาครับรอบๆนิคมอุตสาหกรรมที่ไปประกาศเขตส่งเสริมครับเต็มไปด้วยแรงงานเถื่อนและธุรกิจนอมินีครับธุรกิจนอมินีเต็มไปหมดครับไซต์ก่อสร้างเถื่อนไซต์ก่อสร้างนอมินีผู้รับเหมานอมินีครับบริเวณโดยรอบก็กลายเป็นมณฑลเป็นร้านค้าที่มีแต่ร้านค้าอาหารต่างชาติไม่ว่าจะเป็นร้านเช่ารถร้านขายของชำผับเต็มไปหมดแล้วครับอำนาจที่มีพิเศษอีกอันนึงคือผังเมืองครับวันที่ EEC บอกว่าอยากจะเอาผังเมืองตรงไหนก็ได้ไปทำเขตส่งเสริมวันดีคืนดีมีโรงงานเข้าไปตั้งอยู่ในข้างสวนของพี่น้องประชาชนครับไปดูที่บ้านฉางระยองครับซิลิคอนเทคปาร์คครับเป็นที่น่าภูมิใจเหลือเกินคุยโวครับวันนี้มี data center มาตั้งครับสุดท้ายขยะจาก data center ขนไปทิ้งอยู่ในที่ดินของชาวบ้านครับแล้วก็เป็นที่ดินที่เป็นที่ดินของรัฐด้วยเป็นที่ราชพัสดุสร้างความเสียหายมากมายไม่รู้จบครับวันนี้เนี่ย EEC ยังจะเดินหน้าขยายไปยังจังหวัดปราจีนบุรีอีกชาวปราจีนออกมาสู้ตายครับวันนี้บอกคัดค้านให้ทบทวนฟังเขาบ้างหรือเปล่าครับนี่ครับแทนที่ EEC จะศึกษาจะถอดบทเรียนปัญหาของตัวเองครับและยอมรับความเป็นจริงว่าตัวเองไปสร้างปัญหาต่างๆนานาแทนที่จะของบประมาณไปช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผ่านกองทุนตามมาตรา61ของพรบของเขาเองเนี่ยก็มีบอกไว้ครับแต่ไม่เลยครับวันนี้ครับทำเป็นทองไม่รู้ร้อนครับทำคำของบประมาณมาเอาไปปรับปรุงถนนทำโครงสร้างพื้นฐานในเมืองใหม่อัจฉริยะทำต่อครับตกลงจะเดินหน้าต่ออย่างเดียวไม่สนใจอะไรแล้วครับปัญหาที่ก่อไว้ทิ้งไว้ให้พี่น้องประชาชนรับกรรมครับขอไป300กว่าล้านบอกจะเอาไปทําเมืองใหม่อาชียะปีก่อนๆขอไปเป็นพันๆล้านนะครับขอไปเวนคืนที่ดินผมคิดว่านะครับโครงการนี้เนี่ยหยุดไปก่อนนะครับหยุดไปก่อนเลยครับเอางบประมาณตั้งงบประมาณไปจัดการปัญหาที่คุณสร้างก่อนจัดการเสร็จเมื่อไหร่ค่อยเดินหน้าต่อเพราะผมไม่มีปัญหาไม่ขวางการพัฒนาครับแต่ถ้าพัฒนาแบบนี้ไม่ไหวครับท่านประธานครับอีกโครงการหนึ่งไปทำท่าเรือสำราญ10กว่าล้านท่าเรือมาบตาพุดวันนี้เจ๊งนะครับถมทะเลไปพันกว่าไร่หาผู้เช่ายังไม่ได้เลยครับท่านประธานครับนี่ยังจะหนีไปทำท่าเรือสำราญอีกครับดังนั้นผมขอตัดงบประมาณทั้ง2โครงการนี้ออกทั้งหมดเลยครับแล้วให้ EC กลับมาแก้ปัญหาที่ก่อไว้ให้เรียบร้อยก่อนที่จะเดินหน้าโครงการใหม่ขอบคุณครับท่านประธานครับ
7: ท่านฉัตรสุภัทรวณิชครับ
8: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมชัดสุภัทรวณิชผู้แทนราษฎรนครราชสีมาเขต1นายาโมพรรคประชาชนครับผมขออนุญาตท่านประธานอภิปรายถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ท่านประธานครับผมอยากได้คำชี้แจงที่มีเหตุผลเหมาะสมจากกรรมธิการวิสามัญ นะครับในการตัดงบประมาณครับปีที่แล้วนะครับถ้ายังจำกันได้ตั้งแต่ช่วงต้นปีก็เกิดเหตุสีกาก๊อปแล้วก็พัวพันไปถึงวัดดังย่านสามพรานปีที่แล้วเรามีการพูดคุยหลายประการแล้วก็ติดตามข่าวสารเราจะเห็นว่ามหาเถรสมาคมก็มีความห่วงใยโดยสมเด็จพระสังฆราชท่านก็ทรงมีบัญชาตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่13ทับ2568นำมาสู่การพูดถึงส่วนของภาครัฐในฐานะราชการครับว่าในฝ่ายอาณาจักรจะช่วยดูแลสนับสนุนการทำงานของศาสนจักรได้อย่างไรเพราะเป้าหมายคือไม่ใช่เข้าไปจัดการอะไรให้ท่านนะครับแต่ว่าทำอย่างไรสนับสนุนส่งเสริมให้ศาสนจักรมีความแข็งแรงด้วยตนเองจากนั้นครับมีคำปรารภจากพระสังฆราชนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอีโดเนชั่นเรื่องของการทำบัญชีวัดแล้วก็พูดถึงการดูแลใส่ใจกองศาสนสมบัติครับทีนี้มาดูงบที่ผมอยากจะยกขึ้นมาถามครับมีการตัดโครงการ1โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทะเบียนวัดและการดูแลศาสนสถานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติงบ 9.9 ล้านครับแต่ว่าตัดออกไป 2.5 ล้านไม่น้อยทีเดียวครับในฐานะคนที่เฝ้าติดตามการทำงานสำนักพุทธนะครับผมก็มีความกังวลห่วงใยนะครับเพราะว่าโครงการนี้ชัดเจนนะครับเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็จะต้องทำงานที่เกี่ยวกับฐานข้อมูลวัดซึ่งสำนักงานนี้ก็ไม่ใหญ่ไม่โตวัดทั่วประเทศมี 45,000 วัดปัจจุบันเป็นวัดล้าง 5,678 วัดแล้วสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติยังจะต้องดูแลติดตามข้อมูลของพระเนนซึ่งปัจจุบันเนี่ยทั่วประเทศมีพระประมาณ 250,000 รูปนะครับโครงการที่2ครับโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการบริหารจัดการศาสนสมบัติอันนี้อยากจะเชื่อมโยงไปถึงความห่วงใยสมเด็จพระสังฆราชที่ท่านได้ปรารภถึงการมีของกองศาสนสมบัติอันนี้คือการเอาดิจิตอลเนี่ยเข้ามาช่วยให้สำนักพุทธทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเขาขอมา6.9 ล้านครับท่านก็ตัดไป1.9 ล้านจริงๆแล้วก็ห่วงใหญ่ครับว่าสำนักพุทธจะทำงานให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไรนะครับโครงการที่3ครับโครงการพัฒนาระบบกฎหมาย Legal Platform ฐานข้อมูลกฎหมายและการบริหารจัดการคดีเกี่ยวกับคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนาอันนี้เนี่ยมันควบรวมหลายฟังก์ชันมากเลยนะครับแม้กระทั่งการให้ความรู้กฎหมายเป็นที่ปรึกษาช่วยจัดการกับเจ้าอาวาสพระสังฆาธิการพระเนี่ยเวลามาบวชท่านไม่ได้ตั้งใจว่าจะต้องมาเป็นเจ้าสำนักอย่างนั้นอย่างนี้ครับและหลายท่านเนี่ยมาจากหลากหลายอาชีพเป้าหมายเดียวก็คือแสวงหาโมกขธรรมแต่เมื่อได้รับตำแหน่งมอบหมายทางปกครองแล้วก็ต้องดูแลมันก็เกี่ยวกับกฎหมายมันก็เกี่ยวกับเรื่องต่างๆรวมไปถึงการบริหารศาสนสมบัติที่ดินวัดสัญญาเช่าต่างๆเพราะนั้นโครงการนี้มีประโยชน์มากนะครับและจะเป็นเครื่องมือให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสนับสนุนการทำงานของคณะสงฆ์ได้ดีมากทีเดียวและโครงการสุดท้ายครับโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน e-petition ครับอันนี้ก็เป็นโครงการเล็กๆซึ่งสำคัญเพราะว่าจะช่วยบริหารจัดการคำร้องเรียนต่างๆได้ดีและมีประสิทธิภาพขอให้ท่านคณะกรรมการวิสามัญได้ช่วยชี้แจงแถลงไขด้วยนะครับอาทิปัจจังสัพพชนานังโหติอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนขอบพระคุณครับ
1: ต่อไปท่านภูริวัฒน์ใจสำราญครับ
9: เรียนท่านประธานสภาครับผมภูริวัฒน์ใจสำราญครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครบางเขนท่าแร้งสายหมายออกเงินและลาดพร้าวจระเข้บัวครับวันนี้ขออภิปรายส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกนะครับแล้วก็หน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรีโดยที่จะมุ่งเฉพาะไปที่กองบินตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเสนอโครงการปรับปรุงระบายน้ำในพื้นที่กองบินตำรวจจำนวน50 ล้านบาทและยังมีโครงการปรับปรุงสนามยิงปืนอีก 75.5 8.8 ล้านบาทนะครับในสไลด์ตัวเลขอาจจะผิดเล็กน้อยนะครับท่านประธานครับทางหน่วยงานกองบินตำรวจครับแจ้งความจำเป็นของการปรับปรุงระบบระบายน้ำมานะครับไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ปรับปรุงมานานแล้วก็ต้องฉายภาพนิดนึงครับกองบินตำรวจนั้นอยู่ที่ท่าแร้งซึ่งเป็นเขตที่ผมดูแลอยู่นะครับเป็นที่ตั้งรวมของ3หน่วยงานครับเจรตำรวจกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษอรินทราชและกองบินตำรวจโดยใช้เส้นทางเข้าออกรวมกันครับมีทั้งยานพาหนะทั้งบุคคลภายนอกผ่านเข้าออกเขาเน้นว่าเป็นจำนวนมากนะครับแต่ว่าหลังจากที่เราอยู่ตรงนั้นหลายปีมาผมคิดว่าบุคคลภายนอกก็ไม่สามารถเข้าออกมาได้เป็นจำนวนมากขนาดนั้นจริงๆแล้วสามารถที่จะนับจำนวนคนต่อวันได้เลยแหละรอบๆด้านครับเป็นหมู่บ้านครับแล้วก็กองบินนั้นก็ไม่ได้เปิดเป็นทางเชื่อมสาธารณะระหว่างถนนรามอินทรากับถนนสุขาภิบาล5ด้วยนะครับกระนั้นก็พอเข้าใจครับท่านประธานครับว่าโครงการเนี่ยเขียนว่าเป็นระบบระบายน้ำนะครับแต่ว่าพอเราไปดูเรื่องของรายการครับมีทั้งปรับภูมิทัศน์นะครับมีทั้งถนนบ่อน้ำโรงพระนะครับแล้วก็โรงพักอากาศยานมีระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดด้วยซึ่งอันนี้แหละฮะมันสะดุดตาอย่างมากนะครับก็เข้าใจอีกฮะว่ามันเป็นรุ่นเก่าขีดความสามารถนั้นบันทึกภาพอย่างเดียวไม่สามารถตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูลทะเบียนของยานพาหนะที่ผ่านเข้าออกได้แต่ก็ต้องถามคำถามครับว่าเมื่อสมัยก่อนหรือที่ผ่านมามีการควบคุมที่เข้มงวดอยู่แล้วมันจะเป็น security ซ้อน security หรือไม่และเมื่อมีกล้องอัจฉริยะมีไม้กั้นมีระบบตรวจสอบทะเบียนแล้วจะมีอัตราเจ้าหน้าที่ที่ยืนอยู่ตรงจุดเดิมหรือเปล่ามันมีความย้อนแย้งกันหลายอย่างครับในราคางานเดินสายครับราคากลางปร.4ครับขอสไลด์นะครับตั้งค่าเดินสายไว้สูงถึง 1,480,000 บาทค่าวัสดุ 900,000 บาทค่าแรงอยู่ที่ 580,000 บาทครับในขณะที่ด้านล่างนะฮะผมเบลอภาพไว้เป็นผู้รับเหมาเอกชน3รายครับประเมินงานนี้อยู่ในระดับอยู่ที่ประมาณ 600,000 หรือ 607,000 เท่านั้นเองค่าแรงกับค่าวัสดุในปร.4นั้นสูงกว่าราคาตลาดถึง2เท่าตัวครับความผิดปกติครับของราคาเซิร์ฟเวอร์นะครับ VMS ราคาตั้งอยู่ที่2ล้านบาทครับเป็นค่าลิขสิทธิ์อยู่ล้าน9แล้วก็ค่าแรงติดตั้งอยู่ 100,000 บาทแต่บริษัทเอกชนที่เสนอครับคู่เทียบเสนอราคาซอฟต์แวร์ตัวเดียวกันนี้ในราคาเพียงแค่ 450,000 บาท 515,000 บาทก่อนแวตซึ่งราคาที่ขอมาในงบนั้นสูงกว่าราคาตลาดเกือบ4เท่าตัวนะครับท่านประธานครับพอกลับมาดูใน TOR ครับเราก็งงครับเหมือนกับท่านเอาราคารวมทั้งหมดของรายการคู่เทียบมาอยู่ในราคาเซิร์ฟเวอร์หรืออย่างไร TOR ของท่านมันดูมั่วเกินไปจริงครับอยากให้ท่านแจกแจงออกมาใหม่มากๆนะครับนอกจากการของบประมาณในการในโครงการระบายน้ำ50ล้านแล้วครับก็ยังมีโครงการขอปรับปรุงสนามยิงปืนอีก 75.8 ล้านเป็นค่าก่อสร้างไป 48.27 ล้านบาทก็มีคำถามตัวโตๆถึงความเหมาะสมครับเราพอมาดูนาน BOQ ครับดูโครงสร้างสถาปัตย์แล้วก็ค่าแรงทั่วไปปรากฏว่าค่าโครงสร้างค่าวัสดุพื้นฐานครับค่าเหล็กรูปพรรณที่ประเมินไว้50บาทต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็เกินค่าแรง15บาทต่อกิโลกรัมก็ถือว่าเป็นราคาที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับค่าแรงในหมวดงานแรงงานอย่างเช่นเรื่องการรื้อถอนครับแล้วก็การก่อสร้างก็ยังคงถือว่าอยู่ในเกณฑ์รับเหมาที่ปกตินะครับแต่พอมาดูงบประมาณครับไปกระจุกตัวกันอยู่ที่วัสดุเฉพาะทางหรือครุพันธ์ครับซึ่งสูงผิดปกติยกตัวอย่างเช่นยางรับแรงกระแทกกระสุนครับแพงเกินจริงนะครับขอสไลด์ต่อไปนะครับจะอันสไลด์ต่อไปอีกเลยครับระบบกันกระสุนนะครับแพงเกินจริงรายการนี้เป็นรายการราคาแผ่นยางขนาด500คูณ500คูณ50มิลลิเมตรหรือ50คูณ50เซนครับหนา5มิลสูงไว้ถึง 12,300 บาทต่อแผ่นหรือคิดเป็นตารางเมตรก็ประมาณ อยู่ที่49,200 บาทนะครับโดยรวมแล้วเราใช้ถึง800แผ่นก็กินเงินเข้าไปที่9ล้าน1 9.84 ล้านบาทนะครับแม้ว่ายางนั้นยังไม่ได้ถูกระบุครับว่าเป็นไฮเดนซิตี้เพื่อป้องกันการแฉลบหรือเปล่าแต่ว่าราคานี้ก็ถือว่าสูงกว่าราคาที่เป็นราคาตลาดโลกซึ่งจะอยู่ที่ประมาณ 3,400 ถึง 3,600 บาทต่อรางเมตรหรือคิดเป็นตกละแผ่นละ 1,300 บาทเท่านั้นก็ควรจะต้องตรวจสอบกันอย่างให้ดีมากกว่านี้แผ่นเหล็กป้องกันกระสุนครับราคาสูงชนเพดานเลย อยู่ที่ตัวแผ่นเหล็กนะครับหนา 8.2มิลลิเมตรตั้งราคาเอาไว้ที่ 25,000 บาทต่อตารางเมตรราคานี้จะสมเหตุผลก็ต่อเมื่อเหล็กกันกระสุนเหล่านั้นเป็นเกรดนำเข้าเช่น AR500 หรือ Hardox นะครับแต่ว่าถ้าใช้เหล็กเหนี่ยวนำธรรมดาก็ถือว่าเป็นส่วนที่แพงมหาศาลนะครับนอกจากนี้ครับยังมีการตั้ง
10: รับเหมาครับระบุเรื่องของรางเป้าแขวน 14.4 ล้านบาทโดยไม่มีการแจกแจงช่องจำนวนยิงสเปคมอเตอร์ระยะทางก็ทำให้เราไม่สามารถประเมินความคุ้มได้ระบบบำบัดอากาศอันนี้แรงมากครับระบบนี้รวมอยู่ที่ 24.9 ล้านบาทสนามยิงปืนแม้ว่าจะต้องใช้ตัวกองฝุ่นตะกั่วครับแต่ระดับนี้เมื่อเทียบเท่ากับระบบบำบัดอากาศในห้องผ่าตัดคลีนรูมของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ประมาณ 7,000 ตารางเมตรได้อย่างสบายโรงนี้โรงฝึกซ้อมยิงปืนเนี่ยนะครับมีพื้นที่อยู่ประมาณแค่ 2,715 ตารางเมตรเท่านั้นสรุปครับโครงการนี้เรื่องของโยธาอาจจะดูสมเหตุสมผลครับแต่ว่าครุภัณฑ์นั้นมันแพงมากๆจริงๆแล้วเราอยากจะให้ท่านกลับไปคิดทบทวนครับในโครงการสนามซ้อมยิงปืนเอามาคุยกันใหม่ในปีหน้าก็ได้นะครับในฉะนั้นก็ต้องปรับลดตัดออกไปทั้งโครงการนะครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
11: ท่านณัฐชนนชนะบุรณาศักดิ์ครับ
12: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับณัฐชนนชนะบุรณาศักดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของคนพิษณุโลกเขต1พรรคประชาชนครับท่านประธานครับผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายงบประมาณวาระ2นี้ครับแล้วก็เป็นงบของพี่น้องตำรวจครับก่อนอื่นเนี่ยผมขอเล่าให้ท่านประธานฟังก่อนครับว่าการลุกขึ้นมาขอตัดงบในที่ผมสงวนไว้เนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายกำลังใจของพ่อแม่พี่น้องตำรวจครับแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในจังหวัดพิษณุโลกครับมีน้องนะครับเยาวชนอายุ16ปีเนี่ยถูกรถชนเสียชีวิตคาที่หลังจากที่พยายามทำงานร้านหมูกระทะนะครับเก็บเงินส่งตัวเองเรียนนะครับปรากฏว่าผู้ที่ขับรถมาชนเนี่ยทราบภายหลังว่าเป็นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ครับจากการติดตามของกล้องวงจรปิดก็พบว่ารถคันดังกล่าวที่ก่อเหตุเนี่ยมีการใช้ป้ายทะเบียนปลอมแล้วยังไม่แน่ใจว่ารถคันนั้นเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าผมยกความดีความชอบครั้งนี้นะครับให้กับตำรวจน้ำดีหลายๆคนนะครับที่กำลังพยายามทำงานคืนความยุติธรรมให้กับครอบครัวผู้เสียหายนะครับแล้วก็แน่นอนครับพระเอกของเรื่องนี้ก็ต้องหนีไม่พ้นกล้องวงจรปิดครับท่านประธานครับถ้าเกิดว่า เราไม่มีกล้องวงจรปิดเนี่ยเรายังไม่แน่ใจเลยว่าความยุติธรรมเนี่ยจะได้กลับคืนมาในเร็ววันแบบนี้หรือเปล่าทีนี้อย่างนี้ครับผมก็เลยมาดูงบกล้องวงจรปิดครับคือหลายครั้งเนี่ยที่มีการพูดคุยกับพี่น้องตำรวจเนี่ยที่หลายๆจังหวัดเนี่ยมีการตั้งด่านครับบางจังหวัดเนี่ยตั้งด่านวันเว้นวันบางจังหวัดเนี่ยได้ขึ้นชื่อว่าเมืองร้อยด่านเลยด้วยซ้ำนะครับตำรวจหลายๆท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเขามีกล้องที่มันเป็น AI Smart CCTV เนี่ยเขาอาจจะไม่ต้องตั้งด่านแบบนี้ก็ได้ใครที่ทำผิดกฎหมายเนี่ยกล้องก็จะบันทึกไว้และสามารถส่งหมายไปที่บ้านได้เลยไม่ต้องมาตั้งด่านให้กับพ่อแม่พี่น้องให้เสียเวลาด้วยความคิดที่จะพัฒนานะครับให้กฎหมายกับเทคโนโลยีไปพร้อมหน้ากันเนี่ยมันมาติดตรงการจัดซื้อจัดจ้างนะครับท่านประธานผมเสียดายครับไม่อยากให้โอกาสในการจัดซื้อจัดจ้างที่ทำแบบลวกๆแบบนี้ที่ทำแบบไม่ละเอียดอ่อนแบบนี้เป็นสาเหตุที่ให้ต้องมีการตัดงบแล้วไปทำร้ายกำลังใจพี่น้องตำรวจขอสไลด์ที่2เลยครับจะเห็นว่านี่นะครับนี่เป็นกล้องวงจรปิดนะครับถ้าดูในรายชื่อนะครับในรายการนะครับจะเขียนว่าโครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวการกวดขันวินัยจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ Smart CCTV โครงการเดียวกันเป๊ะเลยครับใช้ชื่อเดียวกันเป๊ะเลยครับแต่ว่าที่ตำรวจภูธรภาค5ครับซื้อทั้งหมด361ชุดชุดละ 550,000 ชุดละประมาณ 550,000 บาทรวมเป็นเงิน198ล้านบาทกว่าในขณะที่ตำรวจภูธรภาค6ครับคือจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดรอบด้านครับ336ชุด 570,000 บาทกว่าโครงการเดียวกันสเปคเดียวกันแต่ว่าราคาต่างกัน 20,000 นะครับยังไม่จบเท่านี้นะครับขอสไลด์ต่อไปครับทำไมราคาถึงต่างกันแบบนี้ครับถ้าเกิดว่าไปดูในรายละเอียดอีกครับในฮาร์ดแวร์ครับตำรวจภูธรภาค5หาได้6ล้านบาทนะครับในขณะที่ตำรวจภูธรภาค6หามาได้1ล้านบาทราคาต่างกัน6เท่าทั้งที่เป็นระบบปฏิบัติการที่มีความใกล้เคียงกันทำไมถึงผมบอกว่ามีความใกล้เคียงกันเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะครับต่อมาครับระบบซอฟต์แวร์ครับที่ตำรวจภูธรภาค5หาได้ 400,000 บาทแต่ที่ตำรวจภูธรภาค6หาได้1ล้านบาทต่างกัน 2.5 เท่านะครับกล้องเมื่อกี้นะครับ300กว่าตัวต่างกันประมาณ6ล้านบาทเซิร์ฟเวอร์ตอนนี้ก็ต่างกันหลักหลายล้านบาท 2.5 เท่าบ้าง6เท่าบ้างนะครับทำไมผมถึงบอกว่าโครงการคล้ายกันครับขอหน้าต่อไปครับก็เพราะว่าพอไปดูรายละเอียดในการเขียนโครงการหลักการและเหตุผลครับ ก็เป็นหลักการและเหตุผลเดียวกันโครงการเดียวกันใช้ตัวหนังสืออักษรทุกอย่างเดียวกันหมดครับเพียงแต่เปลี่ยนภาค5เป็นภาค6เปลี่ยนชื่อจังหวัดเปลี่ยนแผนที่เล็กๆน้อยๆแม้กระทั่งภาพที่เอามายกตัวอย่างว่าเป็นห้องบรรจุข้อมูลนะครับก็ยังเป็นภาพเดียวกันเลยนะครับคืออย่างนี้ครับท่านประธานครับอย่างที่ผมบอกครับไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายกำลังใจพ่อแม่พี่น้องตำรวจครับแต่ผมไม่อยากให้การจัดการงบประมาณแบบนี้นะครับเป็นข้ออ้างในการที่ต้องตัดงบประมาณในปีต่อๆไปแล้วถ้าเกิดว่าไม่แก้มันจะสะท้อนสิ่งนี้ครับท่านประธานครับสไลด์สุดท้ายเลยครับการจัดงบประมาณแบบนี้มันสะท้อนว่าไม่มีการบูรณาการร่วมกันแม้แต่ในหน่วยงานด้วยกันเองครับการจัดงบประมาณแบบนี้มันไม่บูรณาการร่วมกันทั้งการจัดซื้อจัดจ้างคือถ้าเกิดว่าท่านคุยกันได้ไหนๆท่านก็แชร์เอกสารด้วยกันแล้วก็รวมยอดกันมาสิครับอาจจะมีอำนาจต่อรองต่อผู้รับเหมาอาจจะมีอำนาจต่อรองต่อผู้ที่ขายกล้องได้มากกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับคือจัดงบแบบนี้ผมก็เกรงใจครับตำรวจที่เขาทำงานหนักตำรวจที่พยายามจะตรงไปตรงมาเนี่ยเขาก็จะทำงานแบบเหนื่อยครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เขาต้องการมาลดทอนมาลดแรงเขาในการทำงานเนี่ยมันก็จะถูกตัดหายไปนะครับทีนี้ในขั้นตอนนี้ครับท่านสามารถเปรียบเทียบก่อนตั้งงบก็ได้นะครับสามารถรวมกันนะครับแล้วก็อีกความทับซ้อนหนึ่งนะครับเราก็เลยไม่แน่ใจว่าตกลงแล้วภารกิจนี้จะเอายังไงกันแน่นะครับถ้าเกิดว่าตำรวจจะทำนะครับไม่ว่าจะส่วนไหนเนี่ยแล้วท้องถิ่นจะเอายังไงการบูรณาการร่วมกันว่าใครสามารถดูกล้องใครได้เรื่องแบบนี้จะเอายังไงผมคิดว่าท่านคุยกันเถอะครับท่านจะรวมกันเพื่อสร้างอำนาจต่อรองท่านจะคุยกันเพื่อให้ราคามันมีประโยชน์นะครับเงินส่วนต่างเฉพาะค่ากล้อง6ล้านบาทเงินส่วนต่างเซิร์ฟเวอร์อีก5ล้านบาทท่านกลับไปถามพี่น้องตำรวจเลยครับว่ามันมีค่าสำหรับเขามากแค่ไหนมันคือการไม่ต้องสำรองเงินค่าน้ำมันที่เอาไว้บริการพ่อแม่พี่น้องประชาชนมันคือเงินที่ไม่ต้องสำรองนะครับในการเอาไปเปลี่ยนยางรถยนต์เองนะครับลองทบทวนอีกทีนึงครับแล้วถ้าเกิดว่ายังแก้ไขตรงนี้ไม่ได้นะครับก็เป็นเหตุผลว่าผมขอเสนอตัดงบ 5% ครับขอบคุณครับ
13: ครับท่านศาสินันธรรมนิธินันครับ
14: ขอบคุณท่านประธานค่ะดิฉันทนายแจมศาสินันธรรมนิธินันผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต11เขตสายไหมพรรคประชาชนนะคะขอสไลด์ขึ้นด้วยค่ะวันนี้นะคะก็มาอภิปรายนะคะเหมือนทุกปีปีนี้เป็นปีที่3แล้วค่ะท่านประธานในมาตรา27นะคะโฟกัสไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเหมือนเดิมค่ะก็ยังคงโฟกัสที่ค่าใช้จ่ายเดิมคือเกี่ยวกับเรื่องการฝึกยุทธวิธีตำรวจค่ะเพราะว่าก็พูดมาเป็นปีที่3แล้วเช่นเดียวกันแต่ก็เห็นว่ายังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงค่ะสไลด์ถัดไปค่ะก่อนลงรายละเอียดนะคะขออนุญาตดูภาพรวมก่อนละกันนะคะของงบที่อนุกรรมธิการนะคะพิจารณาค่ะของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็มีความเคลื่อนไหวนะคะเป็นประมาณนี้ลดประมาณ 0.10% เท่านั้นนะคะสไลด์ถัดไปค่ะสไลด์ถัดไปนะคะค่ะมาถึงตัวค่าใช้จ่ายที่พูดมาทุกปีกันท่านประธานตั้งแต่ตอนปี68 69แล้วก็ปี70ค่ะนั่นคือค่าใช้จ่ายในการฝึกยุทธวิธีตำรวจโดยโฟกัสไปที่โครงการ Local Cat หรือว่าหลักสูตรแมวบ้านของตำรวจนะคะซึ่งโครงการนี้อย่างที่บอกค่ะว่ามีการนะคะฝึกกำลังพลนะคะประมาณปีนึงประมาณ 4,000 ถึง 5,000 นายเนี่ยในการที่จะไปฝึกฝนในการถวายอารักขาซึ่งความเป็นจริงมันมีความทับซ้อนกับมาตรา36อยู่เหมือนกันนะคะที่เป็นส่วนราชการในพระองค์ที่มีบุคลากรจำนวนมากอยู่แล้วนะคะแต่ทีนี้ในการฝึกอบรมเนี่ยถ้าไปดูจริงๆในปีนี้เหมือนจะลดลงนะท่านประธานนะคะมันดูตัวเลขจริงๆลดประมาณ7% นะคะกว่าๆรวมถึงการงบฝึกอบรมก็เหมือนจะมีการลดลงนะคะหรือแม้กระทั่งงบเครื่องแบบที่บอกว่างบของเราก็แคทเนี่ยพูดมา2ปีติดนะคะว่าประมาณเกือบ300ล้านเนี่ยตีเป็นงบเครื่องแบบไปแล้วประมาณเกือบครึ่งหนึ่งค่ะปีนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าเป็นกลไกอะไรนะคะของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะมีการลดค่าเครื่องแบบลงไปนะคะแต่ไปปรากฏค่าเครื่องแบบอยู่ในหน่วยอื่นเดี๋ยวดูจะได้ถัดไปได้เลยค่ะอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าแนวโน้มเหมือนจะแบบว่ามีการลดลงแต่ความเป็นจริงนั้นแทบจะไม่ได้ลดลงเลยนะคะสไลด์ถัดไปค่ะเหมือนงบเกี่ยวกับเรื่องถวายอารักขาท่านประธานจะมีประมาณ6กลุ่มเป็นต้นไปนะคะก็มีอัตราการเพิ่มลดนะคะดูเหมือนว่าจะมีการแบบลดลงอย่างที่บอกไปนะคะว่าลดประมาณ 30% 56% นะคะแต่ก็มีการเพิ่มขึ้นมีการเพิ่มขึ้นมาของ3หลักสูตรหลักๆคือเรื่องของการต่อต้านการก่อการร้ายเพิ่มมา 56% นะท่านประธานรวมถึงการสืบสวนป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเพิ่มมา 18% ซึ่งตรงนี้ที่ท่านไม่ได้ติดใจเพราะว่าเป็นภารกิจสำคัญของทางตำรวจอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีเพิ่มเข้ามาประมาณ 850% ค่ะท่านประธานคืองบประมาณเกี่ยวกับ EOD นะคะก็น่าจะสอดคล้องต้องกันกับที่ท่านสมาชิกท่านแรกท่านกิติพงษ์พูดไปว่ามีงบประมาณเกี่ยวกับการเก็บกู้วัตถุระเบิดเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะสวัสดีสไลด์ต่อไปค่ะ ค่ะ 56% ค่ะเพิ่มขึ้นมาประมาณนี้นะคะสไลด์ต่อไปได้เลยค่ะท่านประธานเวลามีน้อยขออนุญาตข้ามส่วนที่ไม่สำคัญนะคะ EOD ค่ะเหมือนที่บอกไปนะคะเพิ่มเข้ามาประมาณ 850% นะคะโดยมีโครงการเดิมนะคะหลักสูตรการทลายวัตถุระเบิดนะคะเพิ่มประมาณเกือบ9เท่าเลยนะคะตรงนี้ก็อาจจะต้องมีการชี้แจงว่ามีดัชนีอะไรที่เพิ่มเข้ามาถึงต้องมีการเพิ่มปริมาณงบประมาณเพิ่มขึ้นถึงขนาดนี้นะคะรวมถึงการพัฒนาศักยภาพซึ่งอันนี้ก็เห็นด้วยนะคะในการพัฒนาศักยภาพตำรวจให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญมากขึ้นถึงแม้ว่ามันจะมีภารกิจไปทับซ้อนกับหน่วยงานอื่นๆก็ตามนะคะถัดไปค่ะค่าเครื่องแบบค่ะมาโฟกัสตรงนี้ดีกว่าค่ะเพราะว่าเป็นจุดที่แกรมพูดไปประมาณปีนี้เป็นปีที่3นะคะท่านประธานว่าค่าเครื่องแบบเนี่ยเหมือนจะลดลงคือถ้าเราดูแค่ตอนประมาณ 3-4 โครงการแรกจะเห็นว่าเฮ้ยลดลงไปประมาณแบบจาก5ล้านกว่าบาทแล้วท่านประธานหรือประมาณแค่ 700,000 เองเอ้ยที่เราอภิปรายไป2ปีที่แล้วมันได้ผลหรือเปล่านะคะแต่พอมาดูค่ะปี70มันมีรายการนึงเพิ่มเข้ามาก็คือรายการที่ 1.5 ค่ะเป็นรายการใหม่เป็นการจัดซื้อเครื่องแบบอย่างเดียวค่ะ48ล้านก็คิดว่าอาจจะเป็นการเฉลี่ยกันไปทำให้ดูเหมือนว่างบประมาณในการจัดซื้อเครื่องแบบที่เคยอภิปรายไป2ปีเนี่ยลดลงจริงแต่ความเป็นจริงมันมีการโอนย้ายมาอยู่ที่จุด 1.5 นะคะเครื่องแบบเหมือนเดิมค่ะ48ล้านสไลด์ถัดไปค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องแบบจริงๆที่ดูเหมือนลดลง 30% ตามงบประมาณซึ่งถ้าเราไม่ไปดูงบประมาณดีๆไม่ไปดูเป็นรายการดีๆเราจะคิดว่ามันมีการปรับลดลงจริงๆแต่มันมีการเพิ่มนะคะมาอยู่ที่โครงการที่ 1.5 ค่ะมีการของบเครื่องแบบอันนี้ขอมาเพียวๆแล้วไม่ได้เป็นการแทรกไปในงบฝึกอบรมค่ะประมาณ 59% นั่นแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยงบเครื่องแบบเนี่ยแทบไม่ได้หายไปเลยนะคะสไลด์ถัดไปค่ะวันนี้มีอีกหนึ่งโครงการนะคะต้องขอบคุณท่านณัฐนนท์เมื่อวานนี้มีการกระซิบกันมานะคะว่ามีโครงการหนึ่งที่มันมีตัวเลขผิดปกติกันท่านประธานซึ่งเรื่องนี้จริงๆเนี่ยถ้าดิฉันไม่ได้เป็นนักดำน้ำนะคะหรือไม่ได้ไปดำน้ำเป็นประจำเนี่ยเราก็อาจจะไม่รู้เลยว่านะคะค่าใช้จ่ายอันนี้มันเป็นรายจ่ายที่มันสูงเกินความจำเป็นค่ะมีการขอซื้อนะคะจัดซื้ออุปกรณ์ดำน้ำนะคะของนะคะกองต่อต้านการก่อการร้ายบกปภนะคะ 3.4 ล้านบาทตอนเห็นตัวเลขครั้งแรกเลยท่านประธานคิดว่าเป็นการจัดซื้อประมาณแบบ20ชุดนะคะ30ชุด50ชุดเป็นต้นไปในการทำงานแต่ไปดูตัวเลขจริงๆใน TOR คือเป็นแค่1ชุดค่ะคือถ้าเพื่อนสมาชิกในนี้หลายๆคนที่ดำน้ำจะรู้ดีนะคะว่าอุปกรณ์ดำน้ำมันก็จะมีฟินมีแว่นตามีหมวกมีเรกูเลเตอร์มี BCD ต่างๆนะคะซึ่งเต็มที่ต่อให้เราใช้ยี่ห้อที่มันเป็นยี่ห้อแพงที่สุดหรูที่สุดนะคะเต็มที่1ชุดเนี่ยไม่เกิน 2-3 แสนบาทเท่านั้นท่านประธานแต่อันนี้ก็คือว่า1ชุดเนี่ย 3.5 ล้านบาทประมาณเกือบ100เท่านะคะคิดว่าอันนี้ต้องมีการตรวจสอบอีกทีรวมถึงตัวใบเสนอราคาจาก3เจ้าเนี่ยก็คือเสนอราคามาประมาณ3ล้านกว่าทั้งหมดเลยอะค่ะซึ่งพอไปดู TOR ไปดูสเปคนะคะก็ไม่ได้ต่างอะไรกับสเปคที่เขาใช้กันในท้องตลาดนะคะรวมถึงมีรายการที่เพิ่มเข้ามากับท่านประธานนั่นคือมีเรือคายักและอุปกรณ์พายด้วยนะคะซึ่งดูแล้วมันก็จะย้อนแย้งกับการดำน้ำแบบสกูบ้าตามที่เขาขอรายการตามรายไอเทมมานะคะว่าเรือคายักกับตัวอุปกรณ์พายมันเกี่ยวข้องอะไรด้วยกันแล้วก็มันมาโผล่อยู่ในใบเสนอราคาได้อย่างไรนะคะอันนี้ก็อยากให้ตรวจสอบจริงๆค่ะไม่อยากให้เพียงแค่รายการนี้นะคะทำให้มันเกิดข้อคอรหาว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะคะมีการนะคะทุจริตคอร์รัปชันอะไรหรือเปล่ากับแข้งอบอุปกรณ์ดำน้ำนะคะก็ตั้งเป็นคำถามเอาไว้แสดงไปค่ะก็อย่างที่ได้อธิบายไปทั้งหมดนะคะท่านประธานใช้เวลาไม่นานนะคะพอกับตามที่ท่านประธานทุกคนได้ขอเอาไว้ประมาณ5นาที7นาทีนะคะก็คือขอให้มีการชี้แจงรายละเอียดโครงการตามที่แจ้งนะคะว่าไอ้ตัวงบเครื่องแบบอะค่ะที่ลดลงเนี่ยแล้วมันมีการไปเพิ่มใน 1.5 เนี่ยมันทำไมถึงจำเป็นต้องมีงบเครื่องแบบตรงนี้อยู่นะคะรวมถึงแจกแจงหมวดค่าใช้จ่ายอื่นๆในโครงการหลักๆที่ได้อธิบายไปด้วยนะคะแล้วก็สำคัญคือไอ้ตัวราคากลางของชุดอุปกรณ์ดำน้ำค่ะอยากทราบเหมือนกันว่าไอ้3ล้านบาทไปเอาราคากลางมาจากที่ไหนนะคะแล้วก็พิจารณาปรับลดในส่วนที่ได้ชี้แจงไปให้เหมาะสมเพียงพอนะคะสไลด์ถัดไปค่ะสไลด์สุดท้ายไปแล้วล่ะค่ะก็อย่างที่บอกค่ะว่าอภิปรายครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วค่ะเรื่องงบเครื่องแบบของโครงการแล้วก็แคทนะคะก็ขออย่าให้มีครั้งที่4กันท่านประธานขอบคุณค่ะ
13: เรืออากาศโทธนเดชเพ็งสุข
15: ขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานครับผมเรืออากาศโทธนเดชเพ็งสุขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตลาดพร้าวบึงกลุ่มพรรคประชาชนขออนุญาตตัดลดงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในส่วนของกองบินตำรวจทั้งโครงการมีทั้งสิ้น3โครงการครับทีนี้ผมจะมาให้เหตุผลกับท่านประธานว่าทำไมผมจะต้องตัดลดงบประมาณของกองบินตำรวจทั้ง3โครงการสไลด์หน้าต่อไปครับ ท่านประธานครับนี่คือการใช้งบประมาณของกองบินตำรวจใน4ปีที่ผ่านมาวันนี้นะครับวันที่10กันยานะครับ2569กองบินตำรวจยังใช้งบประมาณของปี2568ไม่หมดงบประมาณของปีพ.ศ. 2569นะครับในหน้าต่อไปนะครับท่านประธานยังไม่ได้ใช้เลยสักบาทปีงบประมาณนี้เหลืออีกประมาณ20วันกองบินตำรวจยังไม่ได้ใช้งบประมาณเลยหลายท่านอาจจะข้องใจครับว่าทำไมกองบินตำรวจยังไม่ใช้งบประมาณในปี2569เลยท่านประธานดูนะครับในวงกลมสีฟ้าจะมีสัดส่วนที่เขียนว่าคาโม่อยู่50ล้านนี่เป็นต้นเหตุหลักเลยครับในการที่กองบินตำรวจไม่สามารถใช้งบประมาณปี69ได้หน้าต่อไปครับหลังจากกองบินตำรวจเนี่ยเปลี่ยนแปลง TOR ของปี2559เนี่ยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชื่อว่าคาโม่ครับแล้วก็ไปขอเซ็นสัญญากับการบินไทยผมต้องอธิบายท่านประธานอย่างนี้ครับปกติแล้วกองบินตำรวจได้งบประมาณปีละ950ล้านแล้วก็จะไปจ้างเหมากับกองบินผิดจุดครับการบินไทยในการซ่อมอากาศยานปีนี้กองบินตำรวจครับก็อยากจะมีมาตรฐานที่มากขึ้นก็เลยไปตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชื่อว่าคาโม่ซึ่งมันซับซ้อนกับกิจของการบินไทยแล้วก็ให้อำนาจคาโม่เหล่านี้ในการเลือกซื้อเลือกบริษัทจัดจ้างในเครื่องบินที่ไม่สามารถทำได้การบินไทยเลยทำหนังสือคัดค้านมาครับว่าหากกองบินตำรวจจะทำวิธีนี้การบินไทยคงไม่สามารถทำงานด้วยได้เพราะงานมันซับซ้อนอีกอย่างนึงคือมันไร้ซึ่งมาตรฐานนะครับนี่เป็นจุดหลักเลยที่ทำให้วันนี้กองบินตำรวจยังเซ็นสัญญากับการบินไทยไม่ได้ทีนี้ใครเป็นคนเขียน TOR ใครเป็นคนตั้งคาโม่ขึ้นมาใช่ไหมท่านประธานเดี๋ยวพาไปดูหน้าต่อไปครับก่อนจะไปหน้าต่อไปท่านประธานผมต้องแจ้งท่านประธานก่อนว่าวันที่7กันยากองบินตำรวจมีอากาศยานทั้งสิ้น41ลำใช้งานได้แค่8ลำมันเกิดจากการที่ไม่ใช้งบประมาณการใช้งบประมาณที่ล่าช้านักบินเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายในทุกวันแต่ผู้บริหารคอยนั่งกินจนอิ่มมันจึงเป็นเหตุที่ผมจะต้องขอปรับลดทั้งโครงการเพราะมันไม่โปร่งใสในการจัดทำงบประมาณตั้งแต่ต้นถ้ามันไม่โปร่งใสยังไงผมพาท่านประธานไปดูต่อก่อนอื่นผมเลยลืมบอกท่านประธานเลยว่านี่คืองบของกองบินตำรวจปีนี้ครับ619ล้าน1โครงการ278ล้าน1โครงการ683ล้าน1โครงการซึ่งอนุเนี่ยปรับลดไปแล้ว 10% ซึ่งมันไม่พอท่านประธานอย่างที่ผมกล่าวไปข้างต้นว่าทำไมถึงจะต้องปรับลดทั้งหมดเพราะมันไม่โปร่งใสในการจัดทำงบประมาณตั้งแต่ต้นหน้าต่อไปครับในขบวนการเขียน TOR ของงบประมาณของกองบินตำรวจท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ตั้งที่ปรึกษาขึ้นมา1คนชื่อดร.วช.นะครับในวงการกองบินตำรวจที่ผมมั่นใจว่าทุกคนรู้จักและค่อนข้างกังวลใจก็ได้ตั้งให้ดร.วช.คนนี้เป็นส่วนหนึ่งของการกำหนด TOR ตามภาพฉายกำหนด TOR ไม่เท่าไหร่หน้าต่อไปครับท่านประธานยังต้องให้ดร.วช.คนนี้เป็นผู้ต่อรองราคา2ขบวนการยังไม่พอหน้าต่อไปก็ดอกผิดจุดครับดร.วช.คนนี้ครับได้กล่าวในที่ประชุมกองบินตำรวจครับว่าการคัดเลือกผู้ประกอบการใดๆแล้วไม่ต้องผ่านคณะกรรมการใดอีกเขาเนี่ยได้ปรึกษากับผู้ช่วยผบ.ตร.ว่าเขามีอำนาจในการเลือกผู้ประกอบการทันทีไม่ต้องผ่านกรรมการใดอีกแล้ววันนี้กองบินตำรวจล่ำให้ปีที่แล้วเสียบุคลากรไปมากมายแต่ผู้บริหารยังตั้งบุคคลขึ้นมากินรวบมันไม่โปร่งใสตั้งแต่การจัดทำงบประมาณที่ผมต้องเสนอตัดทั้งโครงการในวาระ2เพราะผมเพิ่งได้เอกสารมาว่าในขบวนการตั้งแต่ต้นจนปลายน้ำท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ให้ที่ปรึกษาดร.วช.คนนี้อยู่ในทุกขบวนการสงสารนักบินกองบินตำรวจท่านประธานสงสารบุคลากรที่เขาต้องขึ้นทำการในอากาศยานชีวิตนักบินนาทีจะปลอดภัยหรือไม่ไม่รู้แหละ แต่บุคคลคนนี้นะเลือกผู้ประกอบการอยู่จริงๆผมมีคลิปเสียงไว้นะท่านประธานในห้องประชุมอะเดี๋ยวผมจะนำเรื่องนี้ร้องต่อท่านประธานคณะกรรมการตำรวจอีกทีหนึ่งเพราะผมไม่จบเรื่องนี้

เป็นวาระ2ครับแต่ผมจะโฟกัสไปที่สปกตรสนครับศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับส่วนหน้านะครับขออนุญาตขึ้นสไลด์เลยนะครับผมไปนั่งดูตามงบนะครับตามเอกสารงบเนี่ยนะครับไปค้นมาดูนะครับงบที่เราใช้ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของตำรวจเนี่ย 1,700 กว่าล้านครับใน5แผนงานก็ถือว่าไม่น้อยครับแต่ว่าถ้าเทียบกับงบที่ทางตำรวจได้ทั้งหมดเนี่ยก็คงเยอะครับแต่ท่านประธานครับตำรวจในไทยแดนใต้เนี่ยต้องทำหน้าที่หลายอย่างครับต้องพึ่งพาเทคโนโลยีครับเฝ้าระวังป้องกันรับมือเหตุความรุนแรงและดำเนินคดีความมั่นคงนะครับแต่ท่านประธานผมเอาสถิติมาให้ดูก่อนเพื่อที่จะเป็นพิจารณาติดตัวเนื้องบนะครับขอสไลด์ถัดไปครับคดีความมั่นคงล่าสุดอันนี้ได้มาจากสปกตรส่วนหน้าเนี่ยนะครับอัปเดตถึงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยเราพบว่า22ปีที่ผ่านมาท่านประธานของไฟใต้เนี่ยนะครับมีคดีความมั่นคงสะสม 11,808 คดีครับ174ของคดีนี้เนี่ยไม่สามารถระบุตัวผู้กระทำความผิดได้ครับท่านประธานมีเพียง1ใน4เท่านั้นที่รู้ตัวและไอ้เท่าที่รู้ตัวเนี่ยนะครับพอไปถึงชั้นศาลแล้วโอกาสที่ศาลจะยกฟ้องสูงกว่าโอกาสที่จะลงโทษครับห่างกันนิดเดียวครับก็คือ 5.7 เนี่ยนะครับยกฟ้อง 5.7% ยกฟ้องและลงโทษเพียง 5.4 ตัวเลขนี้บอกอะไรกับเราครับบอกว่ามันมีข้อจำกัดจริงๆในการทำงานสืบสวนสอบสวนและสะท้อนขีดจำกัดในการอำนวยความยุติธรรมโดยภาพรวมครับผมว่านี่คือเหตุผลครับที่เข้าใจได้ครับที่หน่วยงานต้องพึ่งพาเทคโนโลยีครับการใช้เทคโนโลยีนั้นด้านหนึ่งอาจช่วยเพิ่มความสามารถในการรวบรวมพยานหลักฐานและขีดความสามารถในการหาคนผิดมาลงโทษแต่อีกด้านหนึ่งก็ลดความเสี่ยงด้วยครับที่จะเกิดการซ้อมทรมานในกระบวนการซักถามแบบเดิมแต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงใหม่ที่เราต้องชั่งน้ำหนักให้ดีครับคือการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนในมิติอื่นๆโดยเฉพาะสิทธิความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลครับท่านประธานครับผมอยากจะไปดูเนื้อในไส้ในเลยครับขออนุญาตไปที่สไลด์ถัดไปนะครับรายการแรกครับที่อยากจะให้ดูครับคือชื่อยาวเลยครับต่ออายุสิทธิ์และปรับปรุงพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลจากโทรศัพท์แบบเคลื่อนที่และคอมพิวเตอร์พร้อมประมวลผลเนี่ย 57.42 ล้านอันนี้นะครับทางกรรมาธิการก็ไม่ได้ตัดลดมานะครับไส้ในคือครับไส้ในคือไปซื้อลายเส้นของระบบCelebrite Insight ครับเป็นโซลูชันหรือว่าระบบในการจัดการกับข้อมูลของโทรศัพท์ของบริษัทเทคจากอิสราเอลครับผมเข้าใจว่านี่เป็นงบเดียวกันเป็นเทคโนโลยีเดียวกันกับที่ทางกรมปกครองตั้งไว้เหมือนกันเมื่อวานเพื่ออภิปรายไปแล้วเมื่อวานครับเอกสารที่ส่งให้กับอนุกรรมธิการ ICT บอกคุณสมบัติครับว่าเจาะเข้าไปในโทรศัพท์มือถือทะลุทะลวงพาสเวิร์ดและไฟล์ต่างๆได้ครับเครื่องมือแบบนี้เป็นประโยชน์แน่ๆในการรวบรวมพยานหลักฐานต่อผู้ต้องหาอาชญากรทางเทคโนโลยีต่างๆแต่ผมต้องขออนุญาตวางข้อกังวลไว้ตรงนี้ครับท่านประธานคือถ้าจะมาใช้กับประชาชนและพลเรือนล่ะโดยเฉพาะในเขตที่มีการใช้กฎหมายพิเศษกฎอัยการศึกพ.ร.ก.ฉุกเฉินการที่มีการจับกุมโดยไม่ตั้งข้อหาเครื่องมือพิเศษนี้ในพื้นที่พิเศษแบบนี้เนี่ยสุ่มเสี่ยงมากครับท่านประธานเหมือนที่สื่อต่างประเทศบางสื่อนะครับอย่างอัลเจซีราเคยบอกว่าเทคโนโลยีนี้เป็นหนึ่งใน Black Tech หรือว่าเทคโนโลยีเลือดครับเพราะว่ามีการรายงานว่าถูกใช้อย่างกว้างขวางต่อพลเรือนในปฏิบัติการทางการทหารที่นานาชาติกล่าวหาว่าเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในฉนวนกาซาครับเป็นหนึ่งในเครื่องมือยึดครองปาเลสไตน์ด้วยท่านประธานครับเทคโนโลยีนี้เรากำลังจะต่ออายุในปีนี้นะครับเราแน่ใจหรือเปล่าเราจะอนุมัติงบประมาณนี้ให้ผมไม่ได้เรียกร้องให้ตำรวจเลิกใช้เครื่องมือในลักษณะเช่นนี้นะครับแต่ผมอยากจะให้ได้ใคร่ครวญถึงความจำเป็นจริงๆโดยเฉพาะตอนนี้เรามีหลักการสากลของ UN ครับที่ให้ความสำคัญกับ Business and Human Rights ระบุว่ารัฐในฐานะผู้ซื้อรายใหญ่ของประเทศเนี่ยต้องมีหน้าที่ในการตรวจสอบประวัติสิทธิมนุษยชนของเทคโนโลยีก่อนซื้อด้วยไม่ใช่แค่ดูแค่ราคาสเปคทางเทคนิคเท่านั้นครับนี่เรายังจะเข้า OECD นะครับในอีกเร็วๆนี้เรื่องที่ต้องปกป้องสิทธิมนุษยชนจากบรรดาเทคโนโลยีเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับท่านประธานอันนี้ก็ขอฝากเอาไว้ครับอีกประเด็นนึงครับขออนุญาตไปที่รายการที่2ครับรายการที่2นี่โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านความมั่นคงระยะที่2 50ล้านขอสไลด์ถัดไปครับอันนี้นะครับไทยในวงการเรียกกันว่าเป็นระบบรวงพึ่งครับคือการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มาแล้วก็ตั้งงบไว้เพื่อจัดการกับฐานข้อมูลนั้นมีตั้งที่ยะลาที่1แล้วก็สำรองที่สงขลาที่ภาค9ที่1ประเด็นอยู่ตรงนี้ท่านประธานข้อมูลที่รวบรวมมาเนี่ยนะครับเราเพิ่งมาพบจากกรณีเราไปสอบสวนกรณีการลอบสังหารสส.กมลศักดิ์แล้วเราพบว่าตำรวจเนี่ย
อาศัยอำนาจของกรมน.ไป

0: ขอให้บริษัทมือถือส่งข้อมูลการใช้โทรศัพท์2ล้านเลขหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาเก็บเอาไว้เรื่องนี้สุ่มเสี่ยงมากครับท่านประธานสุ่มเสี่ยงที่จะขัดต่อรัฐธรรมนูญขัดต่อข้อกฎหมายด้วยเพราะอะไรครับท่านประธานดูแผนที่ที่ผมยื่นมานะครับยกมานะนี่ล่าสุดนะครับการประกาศพรกฉุกเฉินที่เป็นฐานทางกฎหมายที่ใช้คำสั่งเหล่านี้เนี่ยนะครับจริงๆไม่ได้ประกาศครอบคลุมทั้ง 3-4 จังหวัดนะครับมีแค่สีแดงๆนั้นเท่านั้นนะครับท่านประธานนั่นหมายความว่าที่การที่บริษัทมือถือเอาข้อมูลส่วนบุคคลของเราไปให้กับทางเจ้าหน้าที่รัฐสุ่มเสี่ยงมากๆครับเพราะว่าฐานทางกฎหมายนั้นอ่อนแอมากครับท่านประธานแล้วเราจะอนุมัติงบประมาณไปให้การทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ทำงานที่สุ่มเสี่ยงขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างนี้เหรอครับท่านประธานครับท่านประธานผมจะมีอีกเล็กน้อยครับที่อยากจะพูดถึงนะครับคือศูนย์นิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับมูลค่า535ล้านเพราะว่ามีข้อร้องเรียนมาตลอดว่าการเก็บสารพันธุกรรมเนี่ยนะครับเป็นไปโดยที่ไม่สมัครใจและเราแน่ใจได้ยังไงว่าเราจะอนุมัติงบประมาณไปแล้วเจ้าหน้าที่รัฐของเราจะทำงานที่สุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดกฎหมายนะครับก่อนจบท่านประธานครับขออนุญาตไปสไลด์ถัดไปครับอันนี้เป็นประเด็นที่ฝากปิดท้ายครับผมเคยอภิปรายเมื่อวันแรกของการอภิปรายงบประมาณวาระ2ครับเรื่องงบประมาณที่เป็นเบี้ยเลี้ยงเป็นของกำลังพลนะครับกลายเป็นว่าของตำรวจเนี่ยนะครับของกรมน.นะครับคราวที่แล้วผมอภิปรายเรื่องกรมน.มี2กระเป๋าครับซึ่งไม่แน่ใจว่ามีการจ่ายซ้ำซ้อนด้วยหรือเปล่าของตำรวจนี่ไปเจอ3กระเป๋าครับท่านประธานก็ต้องขอคำอธิบายจากทางกรรมาธิการครับว่าได้ซักไซ้ไล่เลียงทางหน่วยงานไหมว่าตกลงเบี้ยเลี้ยงที่ให้กับกำลังพลในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยแบ่งสรรกันยังไงมีโอกาสไหมที่จะเป็นการให้เบี้ยเลี้ยงซ้ำซ้อนกันเพราะโอเคครับมันมีด้านที่เราอาจจะไปพิจารณาไม่ได้คือแผนงานบุคลากรนะครับแต่มันก็มีส่วนที่มาจากกรมน.ด้วยครับ200กว่าล้านครับท่านประธานนี่ครับก็เป็นคำถามครับสุดท้ายท่านประธานครับผมขออนุญาตเลยครับเรื่องนี้ผมทราบดีครับว่าคงจะตัดกันลำบากแน่ๆนะครับขออนุญาตสไลด์ถัดไปครับผมจึงขอตัดในเชิงสัญลักษณ์ครับ229บาทครับเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการตั้งงบประมาณในครั้งถัดไปเนี่ยจะมีการใส่ใจต่อสิทธิมนุษยชนเสรีภาพและประวัติของเทคโนโลยีที่เราใช้ครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: มีผู้ประสงค์จะอภิปรายนะครับเนื่องจากมาตรานี้มีการแก้ไข7ท่านนะครับท่านกรมีดีเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายกรมีดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต4จังหวัดนนทบุรีพรรคประชาชนวันนี้ก็ผมขอโอกาสอภิปรายในวาระงบประมาณรายจ่ายวาระ2ปี70ในส่วนของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับก่อนที่จะอภิปรายนะครับผมขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกคณะกรรมาธิการและอนุกรรมาธิการที่ไม่ตัดงบ3ก้อนที่ผมได้ขอร้องนั่นคืองบการสร้างตรปัตรพัดยศของสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติและงบโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาและงบนิตยพัฒน์ที่มีปัญหาอย่างยืดเยื้อมาอย่างยาวนานหลายปีนะครับก็ขอขอบคุณที่ไม่ตัดทั้ง3ก้อนนี้นะครับผมได้ดูงบที่ตัดนะครับโดยเฉพาะงบอุดหนุนทั่วไปนะครับในส่วนในงบก้อนนี้มีอยู่3ก้อนที่ถูกตัดนะครับในก้อนอื่นเนี่ยผมไม่ได้ติดใจแต่ผมติดใจอยู่ก้อนหนึ่งว่างบมันน้อยอยู่แล้วยังไปตัดอีกนะครับงบอุดหนุนทั่วไปนะครับที่เสนอตัดเนี่ยตัดออกร้าน3นะครับงบก้อนนี้จะมีเงินอุดหนุนสำหรับหมู่บ้านรักษาศีล5มีอยู่8ล้านกว่าบาทนะครับตัดไป 500,000 อันนี้ผมไม่ติดใจนะครับแล้วก็งบการเผยแผ่จังหวัดนะครับมีอยู่3ล้าน5นะครับเสนอตัดไป 500,000 ผมก็ไม่ติดใจเท่าไหร่นะครับแต่ที่ผมติดใจคืองบอุดหนุนกิจกรรมบวรใน5จังหวัดชายแดนใต้ทั้ง5จังหวัดนะครับได้งบเขาของบมา1ล้านบาทนะครับแต่ว่ายังไปใจดำตัดเขา 300,000 บาทนะครับที่จะต้องไปดูแลบ้านวัดโรงเรียนทั้ง5จังหวัดชายแดนใต้นะครับมีอยู่แค่ล้านเดียวนะครับไปตัดออก 300,000 ผมอยากจะให้คณะกรรมาธิการเนี่ยปรับเปลี่ยนการตัดนะครับอาจจะไปตัดตรงส่วนอื่นนะครับเช่นตัดในส่วนของหมู่บ้านรักษาศีล5ออกนะครับจาก 500,000 เป็น 800,000 แทนได้ไหมแล้วคงงบก้อนบวรสำหรับ5จังหวัดชายแดนใต้ที่1ล้านไว้เหมือนเดิมนะครับและสุดท้ายนะครับผมขอ อันสุดท้ายนะครับผมขอให้คำแนะนำต่อสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติและก็คณะสงฆ์นะครับสำหรับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับควรจะตั้งหน่วยเฉพาะกิจ2หน่วยด้วยกันนะครับมาดูแลนะครับอันที่1นะครับหน่วยเฉพาะกิจที่มาดูแลพระสงฆ์ที่กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงนะครับอันที่2นะครับควรตั้งหน่วยเฉพาะกิจมาดูแลผู้ที่ดูหมิ่นพระพุทธศาสนานะครับและอันที่2นะครับที่สำนักพุทธควรจะเข้ามาดูแลนั่นคือให้การสนับสนุนพระธรรมทูตอาสาใน5จังหวัดชายแดนใต้นะครับ อีกส่วนหนึ่งให้คำแนะนำต่อคณะสงฆ์ที่ควรแก้ไขนะครับมีอยู่2ประเด็นนะครับประเด็นที่1ที่ธรณีสงฆ์ที่กัลปนาสงฆ์แล้วก็ที่วัดล้างนะครับที่ดินของพระสงฆ์คณะสงฆ์เนี่ยล้วนได้มาจากจิตศรัทธาของคณะสงฆ์นะครับไม่ควรนำมาแสวงหากำไรนะครับในส่วนของที่ธรณีสงฆ์ที่ดินเหล่านี้นะครับอยากจะให้ปรับเปลี่ยนมาเป็นประโยชน์ใช้เป็นที่พักอาศัยที่อยู่อาศัยของคนที่มีรายได้น้อยสำหรับชาวพุทธที่มีรายได้น้อยนะครับควรจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับหรือถ้าหากว่าเป็นโรงเรียนนะครับเช่นโรงเรียนวัดนะครับไปใช้สถานที่ที่ธรณีสงฆ์นะครับขอใช้นะครับควรให้ฟรีนะครับไม่ควรคิดเงินนะครับและข้อที่2นะครับเกี่ยวกับเงินศาสนสมบัติกลางนะครับอันนี้ทางคณะสงฆ์ดูแลอยู่นะครับเงินในส่วนนี้ควรนำมาดูแลวัดในถิ่นทุรกันดารโดยเฉพาะค่าน้ำค่าไฟนะครับอันที่2ควรมาดูแลพระภิกษุสงฆ์ผู้อาพาธนะครับและอันที่3ควรเอามาดูแลการเป็นอยู่ของพระภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยนะครับขอบคุณมากครับ
1: ท่านณภัทรจิตติพินันจิตตาพินันกันตาครับ
3: ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมณภัทรจิตตาพินันกันตาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพเขต24นะครับผมขอร่วมอภิปรายนะครับในมาตรา27นะครับในส่วนของสำนักงานราชบัณฑิตยสภานะครับท่านประธานครับถ้าลองไปดูงบประมาณในปี2569นะครับหน่วยงานมีการตั้งตัวชี้วัดว่าด้วยเรื่องของคำในไว้นะครับค่อนข้างมากในการรับรู้โดยทั่วไปครับคือราชบัณฑิตยสภาเนี่ยเป็นเสมือนผู้คุมกฎเกณฑ์เรื่องของการใช้คำในประเทศใช่ไหมครับแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วครับถ้าไปดูในพันธกิจของหน่วยงานเนี่ยมีตั้งแต่เรื่องของการค้นคว้าวิจัยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่างๆทั้งในและนอกประเทศรวมไปถึงเรื่องของการให้คำปรึกษาทางวิชาการแก่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีนะครับโดยที่ภารกิจเรื่องของการกำหนดหลักเกณฑ์เรื่องของภาษาเนี่ยเป็นหนึ่งในภารกิจของหน่วยงานเท่านั้นเองนะครับกลับมาที่เรื่องของตัวชี้วัดนะครับหน่วยงานเนี่ยมุ่งตั้งเรื่องของคำไว้เยอะนะครับแต่กลับทำได้ตามเป้าน้อยคือไม่ถึงครึ่งหรือยังทำไม่ได้เลยนะครับเช่นจำนวนคำที่เก็บเพิ่มในพจนานุกรมเนี่ยตั้งไว้ตั้ง 1,000 คำแต่ทำได้เพียงแค่178คำเท่านั้นหรือจำนวนคำในพจนานุกรมที่ได้รับการชำระนะครับตั้งไว้ 2,000 คำแต่ทำไม่ได้เลยนะครับนอกจากนี้เมื่อดูผลของการเบิกจ่ายปี2569นะครับในแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตก็พบว่าเบิกจ่ายไปเพียงแค่36.85% หรือว่าคิดเป็นงบประมาณก็คือเพียงแค่ 23.8 ล้านจาก 64.6 ล้านบาทเท่านั้นนะครับผมเคยตั้งคำถามในที่ประชุมกรรมาธิการวิสามัญงบนะครับเรื่องของการเบิกจ่ายที่ทำได้ไม่ตามเป้าซึ่งก็มีคำชี้แจงว่าเป็นปัญหาของบุคลากรที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของความเชี่ยวชาญและเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างที่ล่าช้ากว่าแผนนะครับจึงกระทบต่อการเบิกจ่ายที่มาที่ไปครับส่วนหนึ่งเข้าใจว่ามาจากจำนวนหนังสือที่หน่วยงานจัดพิมพ์ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพจนานุกรมหรือว่าหนังสือวิชาการต่างๆซึ่งมีการตั้งงบเพื่อจัดทำหนังสือทั้งหมด12เล่มแต่จัดพิมพ์เผยแพร่ได้จริงณวันที่หน่วยงานให้ข้อมูลมาก็คือเพียงแค่8เล่มเท่านั้นทางสำนักงบประมาณรัฐสภาครับมองไปในทิศทางเดียวกันว่าสำนักงานราชบัณฑิตยสภามีปี68และ69เนี่ยนะครับมีอัตราการดำเนินงานที่ไม่บรรลุเป้าหมายอย่างต่อเนื่องรวมทั้งเรื่องของผลสัมฤทธิ์เรื่องของการบัญญัติคำศัพท์ร่วมสมัยนะครับและคำทับศัพท์ต่างๆที่ไม่แน่ชัดว่าจะสร้างจะสามารถทำให้รวดเร็วและมีความเป็นสากลมากขึ้นกว่านี้ได้หรือไม่อย่างไรผมขอใช้เวลาในการอธิบายนะครับเพื่อให้เห็นภาพจากนิดนะครับเรื่องของกระบวนการทำให้คำภาษาต่างชาติมีสถานะรับรองในฐานะคำไทยมี2แนวทางก็คือการใช้คำทับศัพท์และการใช้ศัพท์บัญญัติอย่างแรกคือคำทับศัพท์นี่ก็คือการถอดอักษรซึ่งราชบัณฑิตมีหลักเกณฑ์กว้างๆไว้ว่าอักษรภาษาอังกฤษตัวนี้ต้องถอดเป็นอักษรไทยตัวไหนใช่ไหมครับเว้นแต่ว่าคำนั้นจะถูกใช้อย่างแพร่หลายไปแล้วนั่นหมายความว่าราชบัณฑิตเองเนี่ยก็มีมาตรฐานที่หลากหลายพอควรหากมีคนใช้อย่างแพร่หลายไปแล้วให้ใช้ต่อไปถ้ายังไม่แพร่หลายจะขอบัญญัติขึ้นมาว่าต้องใช้อย่างไรแล้วแพร่หลายที่ว่านี้ใช้ดุลยพินิจอย่างไรผ ผมเข้าใจดีนะครับว่าหนึ่งวัฒนธรรมเนี่ยต้องมีภาษาต้องมีภาษาเป็นของตัวเองและจำเป็นอย่างยิ่งว่าต้องมีสถาบันทางภาษาที่เหมือนที่อ้างอิงนะครับแต่ว่าหากราชบัณฑิตยสภาเนี่ยซึ่งต้องเป็นหน่วยงานสำหรับอ้างอิงยังมีความโอนเอ็นไปมาในหลักการและมีเรื่องของดุลยพินิจเข้ามาเกี่ยวข้องสูงนะครับย่อมส่งผลต่อเรื่องความชัดเจนของมาตรฐานนะครับหรือกระทั่งในปี61ราชบัณฑิตนะครับมีออกหนังสือประชาสัมพันธ์เนื้อหาว่าด้วยการยอมรับว่าเกิดการพิมพ์ผิดและเกิดการพลาดในชั้นพิสูจน์อักษรนะครับในคำว่าเซลนะครับผิดไปมีไม้แต่คูอยู่ในพจนานุกรมตั้งแต่ปี2554เป็นต้นมาจนเป็นที่ใช้ผิดกันโดยทั่วไปและหลายต่อหลายปีด้วยนะครับซึ่งกรณีนี้ไม่ควรเกิดขึ้นเลยนอกจากนี้ครับการให้สถานะรับรองคำนะครับว่าด้วยการทับศัพท์แล้วยังมีการใช้ศัพท์บัญญัติหรือการแปลคำต่างชาติให้เป็นคำไทยด้วยนะครับอย่างเช่นคำว่าฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ราชบัณฑิตเองมีศัพท์บัญญัติไว้ว่าฮาร์ดแวร์คือส่วนเครื่องหรือส่วนอุปกรณ์ขณะที่ซอฟต์แวร์คือส่วนชุดคำสั่งถามว่าใครกันนะครับที่จะใช้คำเหล่านี้ทั้งในชีวิตประจำวันหรือในวงงานวิชาการไปจนถึงงานวิชาชีพนะครับหรืออีกคำอย่างคำว่าซูเปอร์โนวาเนี่ยราชบัณฑิตเองมีศัพท์บัญญัติไว้ด้วยอย่างโลดโผนมากนะครับคือคำว่ามหานวดาราใครกันครับที่ใช้คำเหล่านี้เพราะว่าสุดท้ายแล้วทุกคนก็ย่อมใช้คำทับศัพท์กันหมดแล้วเรื่องนี้มีผลอย่างไรต่องบประมาณนะครับคำหนึ่งคำครับถูกบัญญัติขึ้นมาจากการทำงานของบุคลากรจำนวนมากและแน่นอนมีงบประมาณเข้ามาเกี่ยวข้องมีการประชุมมีการหารือต่างๆและหากย้อนกลับไปที่ตัวชี้วัดในปี69หน่วยงานระบุตัวชี้วัดไว้เกี่ยวกับคำมากมายนะครับแต่กลับทำได้เพียงแค่ 17.8% เท่านั้นส่วนนี้เราควรตั้งคำถามกับเรื่องการใช้งบประมาณของหน่วยงานครับว่าทำได้อย่างมีประสิทธิภาพใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิผลมากเพียงใดผมจึงขอเสนอความเห็นนะครับให้ตัดงบประมาณ 3% เพื่อเป็นการสื่อสารไปถึงสำนักงานราชบัณฑิตยสภาครับว่าหน่วยงานยังสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่านี้ยังมีภารกิจที่นอกเหนือไปจากการทำงานด้านคำซึ่งหน่วยงานควรให้ความสำคัญได้อย่างให้ความสำคัญได้อย่างได้สัดส่วนอย่างเหมาะสมนะครับท่านประธานครับมีคำกล่าวว่าภาษาที่แน่นิ่งคือภาษาที่ตายแล้วราชบัณฑิตครับต้องเร่งปรับตัวให้ทันโลกที่กำลังผันแปรไปเร็วขึ้นทุกเมื่อเชื่อวันครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับ
1: ลักษณารีดวงตาคำครับ
4: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันลักษณารีดวงตาดำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่พรรคประชาชนค่ะดิฉันขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายมาตรา27โดยโฟกัสที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติในแผนยุทธศาสตร์ป้องกันปราบปรามและยาเสพติดนะคะซึ่งคณะกรรมการเสนอตัดปรับลด 4.9 ล้านบาทในโครงการระบบอ่านแผ่นป้ายทะเบียนอัตโนมัติแต่ดิฉันในฐานะของสสแพร่เขต3ที่สามารถสกัดจับยาเสพติดได้มากที่สุดแห่งหนึ่งในภาคเหนือโดยเฉพาะด่านห้วยไร่อำเภอเด่นชัยนะคะและล่าสุดเดือนที่ผ่านมาค่ะอำเภอรองถูกจับได้ถึงในศาสนสถานดิฉันขอสะท้อนในฐานะของลูกสาวอดีตข้าราชการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะคะว่าการจัดการงบประมาณแบบนี้ยังไม่ตรงจุดเนื่องจากงบที่ตัดออกไปเนี่ยเป็นงบด้านเทคโนโลยีที่มีส่วนสำคัญค่ะเพื่อช่วยลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจดิฉันคิดว่าหากจะมีการเสนอแนะให้ปรับลดประเด็นที่ดิฉันเห็นควรค่ะควรตัดหรือปรับลดค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินการอบรมต่างๆที่มียอดรวมกัน338ล้านบาทเหตุเพราะมีปัญหาของการดำเนินการดังนี้ค่ะโครงการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาหรือว่าแดนะคะมีการผลิตครูแดเพิ่มขึ้นทุกปีแต่ในทางตรงกันข้ามค่ะกลับมีเด็กนักเรียนและห้องเรียนลดลงค่ะครูผู้เข้าสอนเนี่ยไม่มีห้องเรียนเข้าสอนตามเป้าหมายนะคะโครงการตำรวจประสานโรงเรียนไม่มีเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ชัดเจนและโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติไม่มีกระบวนการตรวจสอบติดตามผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้เสพกลับมาเสพซ้ำและมีเครือข่ายผู้เสพเพิ่มขึ้นค่ะตัวชี้วัดความสำเร็จของทั้ง3โครงการดังกล่าวชี้วัดเพียงมีผู้เข้าร่วม 4.9 แสนคนเท่านั้นค่ะการที่มีผู้เข้าร่วม 4 แสนคนไม่มีอะไรที่สามารถการันตีได้เลยว่าเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการทุกคนจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดชนิดใหม่ๆที่เน้นเจาะกลุ่มตลาดเยาวชนและสามารถซื้อหาได้ผ่านช่องทางออนไลน์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นพอร์ต K Happy Water เป็นต้นทั้งนี้ค่ะขอเสนอให้มีตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการวัดจากความสำเร็จ เชิงปริมาณเช่นนี้ให้เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จเชิงผลลัพธ์ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์เชิงป้องกันและปัจจัยเสี่ยงดังเช่นที่ UNODC และ WHO ใช้ค่ะยกตัวอย่างเช่นทักษะและความมั่นใจในการปฏิเสธแรงกดดันจากกลุ่มเพื่อนเมื่อถูกชักชวนหรืออัตราการชะลออายุของการเริ่มทดลองใช้ยาเสพติดสารเสพติดเป็นครั้งแรกการรับรู้ของเยาวชนว่าสารเสพติดบุหรี่แอลกอฮอล์ในชุมชนหรือรอบโรงเรียนเนี่ยซื้อขายครอบครองได้ง่ายหรือยากขึ้นเพียงใดเป็นต้นค่ะดังนั้นดิฉันจึงขอเสนอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติทบทวนตัวชี้วัดของโครงการเหล่านี้จากการวัดเพียงว่าจัดกิจกรรมไปกี่ครั้งและมีผู้เข้าร่วมกี่คนไปสู่การชี้วัดที่ว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นค่ะสามารถลดปัจจัยเสี่ยงและปกป้องเด็กและเยาวชนจากยาเสพติดได้จริงหรือไม่เพราะงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดไม่ควรถูกใช้ไปเพียงเพื่อให้เกิดกิจกรรมแต่ควรสร้างผลลัพธ์ที่ประชาชนสามารถตรวจสอบได้และรับรู้ได้ถึงความปลอดภัยไร้สารเสพติดในสังคมและชุมชนอย่างแท้จริงค่ะขอบคุณค่ะท่านประธาน
1: ท่านสมาชิกครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะประชาชนจากจังหวัดมหาสารคามนะครับนำโดยท่านฤทธิรงค์ภูมิสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามพรรคภูมิใจไทยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเชิญนั่งได้ครับต่อไปท่านพระศิลป์ปิตุเตชะครับ
5: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมนายพระศิลป์ปิตุเตชะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยองพรรคประชาธิปัตย์ครับวันนี้ขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายตัดลดงบประมาณในมาตรานี้ครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือที่เรียกสั้นๆว่า EC ครับในประเด็นแรกครับในการงบศึกษาท่าเรือครูซของแถวๆสนามบินอู่ตะเภาครับก็คืออำเภอบ้านฉางครับท่าเรือครูซเนี่ยครับท่านประธานก็คือท่าเรือที่ท่าเรือคนรวยครับที่มาจอดแล้วหวังว่าจะมีเงินสะพัดในพื้นที่ซึ่งจริงๆมันเป็นงบที่ซ้ำซ้อนครับคือ EC ก็จะศึกษาเรื่องนี้กรมเจ้าท่าก็จะไปศึกษาที่พัทยาส่วนท้องถิ่นก็จะทำที่อ่าวไข่ทีนี้ครับผมไม่แน่ใจว่าถ้าศึกษาพร้อมๆกันเนี่ยสุดท้ายอ่ะมันจะเหลือแค่ที่เดียวครับท่านประธานก็คือมันคงสร้างได้ที่เดียวแต่ท่านกรรมการสามารถตอบได้ไหมว่าไอ้งบประมาณส่วนนี้ถ้ามันไม่ซ้ำซ้อนจริงเนี่ยไอ้ท่าเรือพวกนี้ครับมันจะสร้างได้ในหลากหลายที่แล้วมันไปเป็นประโยชน์กับพื้นที่คืออยากเสนอว่าให้ตัดไปเลยครับเพราะว่ามันซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นที่จะพยายามที่จะทำศึกษาท่าเรืออันนี้ครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือ EC เนี่ยจริงๆแล้วควรจะไปศึกษาที่เกี่ยวกับการกำจัดขยะการอะไรที่มันมีปัญหาในพื้นที่การแล้วก็ส่งให้กระทรวงอุตสาหกรรมในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้แต่ในวันนี้มาศึกษาเรื่องพวกนี้ผมคิดว่าไม่จำเป็นก็ผมคิดว่าตัดงบประมาณในส่วนนี้ไปเลยส่วนประเด็นที่สองครับงบประมาณโครงการเมืองอัจฉริยะ300กว่าล้านครับอันนี้ก็เมืองอัจฉริยะเนี่ยครับผมอยากให้ตัดบางส่วนครับคือเราต้องมาเนี่ยครับคือเราต้องมาใส่ใจที่ผังเมืองมากกว่าคือเมืองอัจฉริยะอะไรคือภาพมันค่อนข้างจะสวยหรูแต่คือผังเมืองจริงๆเนี่ยข้อแรกเลยคือมันยังไม่ถูกบังคับใช้ได้จริงคือ EC ทำผังเมืองเสร็จเนี่ยก็ส่งให้มหาดไทยก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยคือเราต้องมาจริงจังกันเรื่องผังเมืองครับเพราะว่าผังเมืองเนี่ยมันจะเป็นตัวกำหนดอนาคตของเขตเศรษฐกิจพิเศษเลยว่าเราจะไปด้านไหนเราจะมีอุตสาหกรรมใหม่อยู่ที่ไหนอุตสาหกรรมสะอาดอยู่ตรงไหนขนส่งอยู่ตรงไหนโซนไหนเป็นโซนที่อยู่อาศัยโซนไหนเป็นโซนท่องเที่ยวที่ไหนอย่างไรคือ EC เนี่ยมีอำนาจแล้วในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกแต่วันนี้ยังทำหน้าที่ไม่ได้เต็มที่ในการใช้อำนาจเนี้ยในการทำทั้งผังเมืองแล้วไปศึกษาอย่างที่ประเด็นแรกที่ผมเรียนท่านประธานไปตอนต้นนะครับท่านEC ก็ไปศึกษาท่าเรือครูซทั้งที่ปัญหาเรื่องขยะปัญหาเรื่องต่างๆนานามามีผลกระทบต่อคนในพื้นที่ก็ไปศึกษาท่าเรือครูซทำไมก็ไม่รู้แล้วมันก็ซับซ้อนกับหน่วยงานอื่นสุดท้ายครับข้อกังวลสุดท้าย ถ้าผังเมืองเราไม่ดีเนี่ยผมกังวลว่าที่มีข่าวล่าสุดเรื่องโครงการรถไฟฟ้า3สนามบินเนี่ยที่เป็นความหวังของชาว EC ชาวภาคตะวันออกเนี่ยว่ารถไฟฟ้าความเร็วสูงเนี่ยจะมาถึงภาคตะวันออกแล้วก็จะมาต่อไปที่ระยองไปที่ชลบุรีมาชลบุรีไประยองแล้วก็อาจจะไปถึงแกลงได้คือถ้าจะทำเรื่องเมืองอัจฉริยะแล้วเนี่ยครับงบประมาณ300กว่าล้านเราเริ่มต้นติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกเริ่มต้นวางผังเมืองให้ถูกเพื่ออุตสาหกรรมที่ดีเพื่อขนส่งมวลชนที่ดีแล้วไอ้งบศึกษางบอะไรต่างๆเนี้ยก็ศึกษาให้ถูกจุดครับผมก็อยากจะปรับลดงบประมาณตรงนี้ลงทั้งหมดโดยเฉพาะงบศึกษาครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: พลตำรวจตรีสุรินทร์ปาละเล่ครับ
6: ครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมพลตำรวจตรีสุรินทร์ปาละเล่ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาประกาศธรรมครับก็เรื่องที่จะอภิปรายก็เรื่องของงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับเรามาดูสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้งบประมาณทั้งหมด 35,000 นะครับกว่าล้านบาทนะครับปรับลดไปถึง400กว่าล้านเมื่อเทียบกับกรมชลประทานซึ่งได้งบประมาณ 3,200 ตัดลบไปก็ 1% ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1.1% นะครับตัดลบไปมากกว่าที่จริงแล้วสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีภารกิจมากมายนะครับแล้วก็โดยตามภาพเป็นจริงถ้าท่านพ่อแม่พี่น้องนะจะได้ดูว่าในช่วงที่มีเหตุการณ์ขาดน้ำมันขาดแคลนนะครับตอนนั้นนะครับมีสงครามระหว่างอเมริกากับอิหร่านนะครับตำรวจเนี่ยครับจะไปที่เกิดเหตุไม่มีน้ำมันใช้ไม่มีงบประมาณเลยครับและออกเป็นข่าวมากมายว่าตำรวจไม่ไปที่เกิดเหตุเพราะว่างบประมาณไม่มีนะครับจริงๆสำนักงานตำรวจแห่งชาติพวกเราไปวิพากษ์วิจารณ์ว่าตำรวจเนี่ยนะครับมีตำรวจจริงๆบุคลากรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมัน 213,800 กว่านายนะครับโดยหลักแล้วรัฐบาลต้องให้เป็นกระทรวงนะครับและมีกรมต่างๆมากมายกรมนครบาลกรมสอบสวนกรามกรมตม.นะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ให้เป็นหน่วยงานที่ขึ้นกับนายกรัฐมนตรีไม่ขึ้นปลัดสำนักนายกตีจะมันเถอะท้าผมคิดรัฐบาลจะต้องมาแก้ไขนะครับว่าให้ตั้งเป็นกระทรวงตำรวจเสียและมีกรมต่างๆจะได้ดูแลกันไปนะครับก็เลยอยากจะว่างบที่ตัดไปนี้เนี่ยครับอยากจะตั้งเป็นกองกลางให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติผมจะยกตัวอย่างให้ท่านฟังนิดหนึ่งกรมชลประทานนะครับเขามีโครงการทางหลวงก็มีโครงการถนนสายนี้ทำไปถึงเท่านี้ร้อยล้านก็เข้ามาในงบประมาณแต่สำนักงานตำรวจแห่งชาติสมมติว่าเนี่ยปปตำรวจเนี่ยได้รับงบประมาณน้อยมากนะครับพอเกิดเรื่องท้องถิ่นนะครับทุจริตท้องถิ่นต้องไปสอบเนี่ยครับมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเราจะตั้งงบไปไม่ได้ตรงนี้ในงบตรงนี้เอามาจากไหนครับเราก็อยากจะถ้าเป็นไปได้งบที่ถูกตัดไว้เป็นกองกลางให้สำนักงานตำรวจเองมาใช้นะครับเพราะว่าเราจะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นน้ำท่วมหาดใหญ่ตำรวจทำอะไรไม่ได้เพราะไม่มีเรือไม่มีอะไรต่างๆเลยนะครับแล้วก็มาบอกว่าเอ๊ตำรวจนะไม่มีพฤติการเพราะมันจำนวนพลบุคลากรมันเยอะก็เลยอยากจะฝากพวกเราไว้ทั้งนิดว่าตำรวจทำงานทุกคนตำรวจที่ดีนะครับก็ 99.99% ที่ไม่ดีก็มีแต่ก็มีการลงโทษไปตามระดับชั้นแล้วถ้าเราเดือดร้อนก็ตำรวจนั่นแหละครับไม่เคยไปหาใครเลยคนเราเดือดร้อนในสภานี้เวลาเดือดร้อนขอใครก็ตำรวจก็เลยอยากฝากตำรวจไว้ด้วยครับขอขอบคุณครับ
1: ท่านปิยรัตน์จงเทพครับ
7: ครับเรียนท่านประธานครับผมปิยรัตน์จงเทพบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับวันนี้ผมขออภิปรายนะครับในวาระ2พรบ.งบประมาณนะครับมาตรา27โดยเฉพาะสำนักงานตำรวจแห่งชาติในสัดส่วนของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานนะครับท่านประธานครับเนื่องจากว่าผมได้ข้อมูลจากชั้นอนุกรรมธิการพิจารณางบในส่วนของครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับว่าได้มีการปรับลดงบประมาณ 5% ในอัตรา 5% ไปนะครับโดยเฉพาะครุภัณฑ์ที่อยู่นอกมาตรฐานครับท่านประธานซึ่งจริงๆผม กริ่นก่อนนะครับท่านประธานว่าผมไม่ได้ติดใจนะครับซึ่งจริงๆเรื่องนี้มีรายละเอียดแล้วก็มีการปรับลดงบประมาณในหลายส่วนที่ผมอยากจะขอปรับลดเองแล้วก็อยากจะตั้งคำถามด้วยว่าเหตุผลคนใดถึงมีการปรับลดเพื่อให้ความชัดเจนนะท่านประธานเมื่อวานก็เตรียมประเด็นนี้ไว้เตรียมอภิปรายนะครับประมาณ20นาทีแต่เมื่อสักครู่ท่านประธานวิปของผมมาขอว่าวันนี้ขอสัก 2-3 นาทีฉะนั้นผมขอถามเร็วๆเลยท่านประธานเรื่องนี้ท่านประธานครับผมอยากจะนำเรียนว่าการตัดลบงบประมาณ 5% ในส่วนของคุณภัณฑ์นอกมาตรฐานเนี่ยไม่ติดใจครับย้ำอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าผมอยากถามว่าในส่วนของพิสูจน์หลักฐานในเวลานี้ท่านตัดลบงบไปถ้าตีเป็นตัวเลขก็ประมาณ 3.5 ล้านบาทนะครับผมถามว่านอกจากพิสูจน์หลักฐานเนี่ยถ้าคนภายนอกอาจจะนึกสภาพไม่ออกว่าเขาทำหน้าที่อะไรแต่ถ้าผมชวนทุกท่านนะครับโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนลองนึกตามว่าเวลานี้นะครับอาชญากรรมที่เกิดขึ้นต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงต้องพิสูจน์ไปยังพยานหลักฐานโดยเฉพาะพยานหลักฐานที่น่าเชื่อถือที่สุดก็คือนิติวิทยาศาสตร์ครับท่านเช่นอาวุธปืนเมื่อมีการใช้ก็ต้องมีการพิสูจน์ให้ทราบว่าปืนนี้เป็นปืนเถื่อนปืนมีทะเบียนและตามไปยันผู้ใช้ได้แม้กระทั่งการตรวจ DNA พิสูจน์หลักฐานลายนิ้วมือแฝงต่างและปัจจุบันนี้ท่านประธานครับท่านจะเห็นว่าอาชญากรรมเนี่ยมีความซับซ้อนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางเทคโนโลยีหรือทางชีววิทยานะครับล่าสุดเนี่ยมีคดีพ่อทิพย์ท่านประธานก็น่าจะทราบดีพ่อทิพย์เนี่ยท่านประธานครับกรรมาธิการกฎหมายที่ผมนั่งอยู่เนี่ยได้มีการพิจารณาวาระนี้ไปเป็นที่น่าตกใจครับท่านประธานมีผู้ต้องสงสัยนะครับย้อนไปตั้งแต่ปี2555จนถึงปัจจุบันเนี่ยนับหมื่นหมื่นรายครับท่านประธานที่สวมสิทธิ์โดยใช้พ่อคนไทยมาสวมสิทธิ์เป็นพ่อทิพย์แล้วให้สัญชาติกับคนต่างชาติเป็นคนไทยโดยกำเนิดและตอนนี้ตำรวจเนี่ยได้มีการตรวจสอบเบื้องต้นพบผู้ต้องสงสัยประมาณ800กว่ารายหรืออีกประมาณ 1,000 รายที่กำลังเข้าข่ายอยู่เนี่ยรอการตรวจพิสูจน์ผล DNA อยู่เนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ขาดแคลนงบประมาณอันนี้ข้อที่สังเกตในชั้นกรรมาธิการการกฎหมายฉะนั้นผมจึงถามว่าถ้าไม่กระทบต่อภารกิจหลักตามที่กรรมาธิการพิจารณามาแล้วว่าตัด 5% นี้ไปไม่กระทบแน่นอนผมอยากฟังคำตอบชัดๆว่าถ้าไม่กระทบเนี่ยท่านมีความชัดเจนเรื่องนี้อย่างไรครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ท่านสุดท้ายนะครับท่านจักรภพเพ็ญแขครับ

0: ขอประทานโทษครับท่านประธานที่เคารพครับกระผมจักรภพเพ็ญแขบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยครับผมขออนุญาตที่จะได้ร่วมอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติท่านประธานที่เคารพครับเราทราบดีว่าขณะนี้ได้เกิดปัญหาใหญ่ในเรื่องของพระพุทธศาสนากับสังคมไทย โดยเฉพาะในประเด็นที่ว่าได้มีเหตุการณ์ในทางที่ไม่ดีไม่งามเกี่ยวกับสถาบันย่อยในสถาบันใหญ่คือพระพุทธศาสนาแล้วดูเหมือนว่าจะพาให้ภาพลักษณ์และความรู้สึกที่สังคมมีต่อสถาบันใหญ่คือพระพุทธศาสนานั่นเองได้รับความกระทบกระเทือนไปมากกระผมขออภิปรายในการตัดงบประมาณรายจ่ายของสำนักงานพระพุทธศาสนาโดยขอเสนอการตัด 5%เนื่องจากว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรในการแก้ปัญหาดังกล่าวนั้นปัญหาที่หลายคนใช้คำว่าวิกฤตศรัทธาซึ่งกระผมคิดว่าเป็นปัญหาที่ลึกกว่านั้นก็คือการที่ประชาชนในประเทศไทยโดยเฉพาะที่ถือตนเองว่าเป็นพุทธศาสนิกชนนั้นอาจจะเริ่มหาความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับสถาบันในศาสนาพุทธได้ยากขึ้นแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ไม่ดีไม่งามมาขวางทางในเรื่องของความเชื่อมั่นศรัทธาและความสนใจที่จะใช้พุทธธรรมนั่นเองเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของตนทั้งหมดนี้จะแก้ไขอย่างไรครับโดยผ่านระบบงบประมาณผมเองนั้นยินดีที่ว่าในโครงสร้างของคณะสงฆ์ที่มีอยู่โดยเฉพาะตั้งแต่ระดับหน่วยย่อยถึงหน่วยใหญ่คือจากเจ้าอาวาสจากระดับตำบลอำเภอขึ้นมาเรื่อยจนถึงระดับชาติของประเทศไทยนั้นได้มีการพิจารณางบประมาณที่เหมาะสมเป็นระยะระยะแต่งบประมาณก้อนล่าสุดที่ถือว่ามีความเหมาะสมมากและขณะเดียวกันก็ต้องเตือนไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาว่าเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบนั้นแล้วก็ควรจะตามไปบริหารให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพที่สูงนั่นคือเรื่องของนิติยภัตต์หรือว่าปัจจัยที่ได้ถวายกับพระภิกษุสงฆ์ในการที่ท่านจะดำเนินภารกิจต่างๆในฐานะที่เป็นสาวกหลักของพระพุทธศาสนาเงินนิติยภัตต์ 1,400 ล้านบาทที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัตินั้นสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคงต้องทำงานอย่างใกล้ชิดแข็งขันยิ่งขึ้นในการที่จะได้ทำให้พระสงฆ์ที่ได้รับความอุดหนุนจากภาครัฐนั้นสามารถจะทำหน้าที่ในการฟื้นศรัทธาในการที่จะเอาความดีซึ่งมีมากกว่าความไม่ดีเสนอขึ้นเป็นภาพลักษณ์หลักของพระพุทธศาสนาอีกเรื่องหนึ่งครับก็คือเรื่องของสัญลักษณ์ผมดีใจที่งบประมาณนี้ได้มีการนำส่วนหนึ่งไปบูรณะฐานขององค์พระประธานที่พุทธมณฑลองค์สมเด็จพระศรีศากยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์นั้นท่านได้ตั้งเป็นตระหง่านเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนามานานตั้งแต่เปิดพุทธมณฑลเมื่อปี2525เป็นเวลานานขนาดนี้แล้วไม่มีการบูรณะมาเลยจนกระทั่งบัดนี้แต่ความดีใจตรงนั้นต้องตามมาด้วยการติงมาที่สำนักงานพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกันว่าเมื่อมีการอนุมัติทั้งในส่วนพระภิกษุสงฆ์ทั้งในการบูรณะสัญลักษณ์ที่สำคัญของทางพุทธศาสนาเราก็ควรที่จะรวมเอาพลังที่เกิดขึ้นจากการใช้งบประมาณทั้งหมดนั้นมาสร้างให้พระพุทธศาสนาเนี่ยได้กลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญของประเทศไทยและของโลกท่านประธานที่เคารพครับผมไม่อยากเปรียบเทียบกับของที่เทียบความสำคัญกันไม่ได้แต่ขอเทียบไปเชิงการตลาดว่าแม้กระทั่งตึกรูปร่างเหมือนเรือใบในนครดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ยังกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองสมัยใหม่ได้เรามีพระพุทธรูปที่สำคัญอยู่หลายองค์เหลือเกินในประเทศไทยโดยเฉพาะองค์สมเด็จพระศรีศากยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลองค์นี้ทำไมท่านจะเป็นสัญลักษณ์ในการดึงประชาชนทั่วโลกทั้งที่เป็นพุทธและไม่ใช่พุทธมาเดินตามวิถีพุทธเพื่อจะกลับมาเป็นพลังส่งเสริมให้ศาสนาพุทธในเมืองไทยมีความแข็งแกร่งและย้อนกลับไปช่วยคนไทยและชาวโลกได้ผมเชื่อว่าสิ่งนี้จะเป็นผลมาจากการบริหารโดยตรงของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติงบประมาณเป็นเรื่องของเงินเป็นเรื่องของความผิวเผินจะว่าไปเป็นเรื่องของกระพี้ก็ได้แต่กระพี้นั้นมันช่วยไปส่งเสริมแก่นได้นั่นก็คือทำให้ผลที่เกิดขึ้นจากการบูรณะจากการใช้งบประมาณนั้นกลับไปสร้างความแข็งแกร่งให้กับพุทธศาสนา ซึ่งต้องมีสำนักงานพระพุทธศาสนานั้นเป็นเลขานุการกลางที่จะสร้างให้เกิดขึ้นได้ขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับท่านสมาชิกครับตอนนี้ผู้อภิปรายครบแล้วนะครับเชิญท่านสมาชิกเข้าห้องประชุมได้ครับหลังจากท่านกรรมาธิการตอบชี้แจงเสร็จก็จะได้ลงมติกันนะครับเชิญท่านบุญจงวงไตรรัตน์กรรมาธิการครับ
2: ท่านประธานที่เคารพกับผมบุญจงวงไตรรัตน์กรรมาธิการเสียงข้างมากผมจะขออนุญาตท่านประธานใช้เวลากระชับตรงประเด็นในสิ่งที่เพื่อนสมาชิกได้สอบถามผมจะตอบในประเด็นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีเพื่อนสมาชิกได้ให้ความห่วงใยให้คำเสนอแนะแล้วก็ปรับลดงบประมาณในสำนักงานตำรวจแห่งชาติประเด็นสอบถามประเด็นแรกนั้นก็คือว่าในการชี้แจงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรรมาธิการได้สอบถามผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไหมว่าตำรวจที่รีดไถกันเนี่ยจะแก้ปัญหาอย่างไรจึงปรับลดงบประมาณประเด็นที่สองทำไมตำรวจแห่งชาติจึงซื้อยุทธุปกรณ์โดยเฉพาะเครื่องตรวจสอบวัตถุระเบิดที่มีราคาสูงกว่าท้องตลาดท่านประธานครับผมต้องเรียนอย่างนี้ครับในการชี้แจงของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมกับผู้บริหารระดับสูงได้มาชี้แจงด้วยตนเองครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเป็นองค์กรหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมครับตำรวจอัยการศาลและราชทัณฑ์สำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นก็ของบประมาณผ่านสำนักงบประมาณมา 170,000 ล้านนะครับแต่ได้รับงบประมาณมาเพียง 120,000 ล้านถูกปรับลดไป 50,000 ล้านจนช่วงสุดท้ายก่อนจะจบการประชุมกรรมาธิการเนี่ยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ร้องขอกรรมาธิการในที่ประชุมเลยครับว่าช่วยพวกผมด้วยคำว่าช่วยพวกผมด้วยคืออะไรครับงบประมาณที่ถูกสำนักงบปรับลดลงไปนั้นเนี่ยมันไปกระทบต่อค่าน้ำมันเบี้ยเลี้ยงเครื่องแบบตำรวจชั้นผู้น้อยครับนี่คือบรรยากาศในการประชุมครับผมเข้าประเด็นเลยครับประเด็นคำถามว่าด่านที่ตั้งอยู่เนี่ยมีอยู่ทั่วบ้านทั่วเมืองตำรวจปล่อยอย่างไรกรรมาธิการได้สอบถามไหมถามครับวันนี้เราต้องยอมรับความจริงครับว่าตำรวจทั้งประเทศเนี่ยมี 200,000 กว่านายส่วนอัยการนั้นมี 5,000 กว่าคนตุลาการมี 5,000 กว่าราชทัณฑ์มีประมาณ 10,000 เศษดังนั้นตำรวจเนี่ยมีอยู่ทั่วประเทศเราจะเห็นสน.มีอยู่ทั่วไปเกิดเหตุเมื่อไหร่ก็ต้องหาตำรวจก่อนครับเห็นไหมครับวันนี้มีการชุมนุมหน้าอิสราเอลตำรวจก็เต็มไปหมดครับฉะนั้นตำรวจจึงเป็นเป้าที่ถูกจ้องมากที่สุดครับเอามาดูการตั้งด่านครับวันนี้ยืนยันชัดเจนครับว่าตำรวจนั้นเขามีระเบียบของเขาการที่จะตั้งด่านตรวจขึ้นมาได้นั้นต้องมีนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรครับโดยเฉพาะมีตำแหน่งเป็นสารวัตรทำหน้าที่เป็นหัวหน้าฉะนั้นด่านที่เกิดขึ้นนั้นถ้าเป็นด่านเถื่อนถูกจับเสร็จออกใบเสร็จหรือจ่ายเงินอย่างไรอย่างเนี้ยผบ.ตร.มาชี้แจงที่ประชุมเลยครับว่าตำรวจดีก็มีมากตำรวจไม่ดีก็มีครับเหมือนทุกองค์กรครับอัยการก็เอาออกศาลก็เอาออกตำรวจนั้นผบ.ตร.ยืนยันว่าพบคนไม่ดีตัดทิ้งไม่เอาไว้อย่างเด็ดขาดนี่คือบรรยากาศที่ขอเรียนว่าในการประชุมเป็นลักษณะอย่างนี้ส่วนประเด็นที่บอกว่าทำไมตำรวจจึงซื้อเครื่องตรวจวัตถุระเบิดราคาสูงกว่าท้องตลาดสเปคเป็นอย่างไรอุปกรณ์เป็นอย่างไรบ้างอันนี้เดี๋ยวขอตอบเป็นลายลักษณ์อักษรครับสำนักงบเตรียมไว้ท่านจะได้เก็บไว้ดูว่าทำไมราคามันจึงสูงกว่าท้องตลาดครับผมขอใช้เวลาเพียงเท่านี้ครับ
1: ท่านสมาชิกครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางอำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรนะครับจำนวน180คนเข้าฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะครับเชิญนั่งได้ครับครับเชิญท่านบุลือประเสริฐโสภาครับ
3: ขอบคุณครับท่านประธานท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกับผมบุลือประเสริฐโสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขต5พรรคภูมิใจไทยในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างมากขอตอบในภาพรวมของงบมาตรา27เงินงบประมาณที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะการอภิปรายของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ16ท่านนะครับก็ต้องเรียนว่างบประมาณปีนี้เนี่ยน้อยกว่าปีที่แล้ว 1,000 กว่าล้านนะครับและมีการปรับลดไปอีก500กว่าล้านบาทนับว่าเป็นการใช้เม็ดเงินนะครับอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพผมขอตอบประเด็นหลักๆนะครับกล้องวงจรปิดนะครับที่ท่านสมาชิกได้กล่าวเมื่อสักครู่ที่ท่านอาจจะไปตรวจสอบหรืออย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าอันเนี้ยทั้งกล้องวงจรปิดเสื้อเกาะรวมถึงแผ่นกันกระสุนสนามยิงปืนกองบินตำรวจนะครับและอุปกรณ์ดำน้ำเครื่องแบบตำรวจผมเรียนว่าผมได้รับข้อมูลจากคณะกรรมการ ICT เนี่ยมีการพิจารณาถึงเวลาตั้งแต่ 9:00 น 10:00 นยันตี 3:00 นนะครับคณะเนี่ยดังนั้นในรายละเอียดในการปรับลดเนี่ยผมเรียนว่าน่าจะมีรายละเอียดและเรียนว่าขณะเนี้ยผมกำลังให้ผลิตเอกสารนะครับอะไรที่จะมอบหมายให้ก็จะส่งให้ตามไปนะครับผมเรียนว่าเราคำนึงโดยเฉพาะสมาชิกหลายท่านได้พูดถึงเรื่องการตั้งด่านการตั้งด่านไม่เป็นผลดีมีดีและมีไม่ดีเกิดมลพิษรถจอดนะครับ10นาที20นาทีควันดำพ่นไปทั่วหมดรถที่อยู่ด้านหลังนะครับก็ได้รับผลกระทบดังคำกล่าวในอดีตที่เคยกล่าวไว้ว่าตำรวจตั้งด่านผีตีไก่นะครับนั่นหมายความว่ามันมีนิยามและมันมีนัยยะอยู่ในตัวผมได้คำชับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับว่าเรื่องเหล่านี้ต้องไม่มีนะครับดังนั้นผมเรียนว่าวันนี้นะครับอยากจะน้อมนำนะครับพระบรมราโชวาทตอนหนึ่งของสมเด็จย่าที่บอกว่าเป็นตำรวจจงภูมิใจนะครับไม่ต้องคิดว่าทำเพื่อใครทำให้ประชาชนมีความสุขอย่างเดียวมติที่ประชุมยืนตามเสียงข้างมากขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ท่านรัชนนท์เชิญครับ
0: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมรัชนนท์ศรีขอเกื้อในฐานะกรรมาธิการในวันนี้นะครับมี 2-3 ประเด็นนะครับผมขอใช้เวลาสั้นๆในการตอบท่านเพื่อนสมาชิกนะครับท่านฉัตรสุภัทรวดีภัทรวณิชนะครับแล้วก็ท่านจักรภพเพ็ญแขซึ่งทั้งสองท่านมีความเป็นห่วงในเรื่องของงบประมาณของพุทธศาสนาวันนี้นะครับสำนักพุทธศาสนาตามคำถามของท่านฉัตรนะครับมีความเป็นห่วงเพราะว่าเหตุใดมีการปรับงบประมาณโครงการพัฒนาฐานข้อมูลทะเบียนวัดและดูแลศาสนสถานโครงการพัฒนาระบบข้อมูลและการบริหารจัดการศาสนสมบัติโครงการพัฒนาระบบกฎหมายฐานข้อมูลและบริหารจัดการคดีเกี่ยวกับพระสงฆ์และพระพุทธศาสนาท่านประธานครับเพื่อนสมาชิกครับสิ่งที่เราได้พบก็คือในส่วนของสำนักงานพุทธศาสนาในการยื่นโครงการนะครับส่วนใหญ่โครงการจะไม่สมบูรณ์นะครับเมื่อมีกรรมาธิการนะครับอนุกรรมาธิการกรรมาธิการได้ซักถามส่วนใหญ่ก็ในการตอบคำถามยังไม่สามารถที่ตอบเป็นประเด็นได้สิ่งที่สำคัญนะครับงบประมาณทั้งหมดที่4โครงการนะครับ38ล้านคณะกรรมการได้ปรับระยะเวลาทำงานของที่ปรึกษาให้เป็นจำนวน5เดือน
4: เพื่อความประหยัดและปรับปรุงทั้งสิ้นนะครับตัดไป7ล้านบาทคงเหลือไว้31ล้านบาทสุดท้ายจริงๆนะครับทั้งสองท่านท่านจักรภพเพ็ญแขนะครับและเพื่อนสมาชิกจากโคราชก็คือท่านฉันผมอยากท่านได้อ่านที่กรรมาธิการนะครับได้บันทึกไว้ในเอกสารเกี่ยวกับเรื่องสำนักพุทธศาสนาผมขอใช้เวลานิดนึงนะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กรรมาธิการนะครับได้ตั้งข้อสังเกตไว้ดังนี้นะครับสำหรับหน่วยงานที่ท่านได้อภิปรายก็คือพุทธศาสนาบอกว่าหน่วยงานควรปรับปรุงเอกสารประกอบการชี้แจงของคณะกรรมการวิสามัญเพื่อให้แสดงรายละเอียดของรายการและโครงการรายชื่อวัดที่ได้รับการจัดสรรและวงเงินที่ได้รับรวมทั้งควรจัดกำหนดวัตถุประสงค์หลักการหลักเกณฑ์และแผนการใช้งบประมาณตัวชี้วัดและผลสัมฤทธิ์ของการใช้งบประมาณให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อให้มีความชัดเจนโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้และคณะกรรมการวิสามัญสามารถพิจารณางบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพและรอบคอบสรุปนะครับก็คือกรรมาธิการบอกว่าให้สำนักพุทธไปดำเนินการการจับทำโครงการให้มีความชัดเจนในเรื่องของหลักการเหตุผลและตัวเลขก็เลยฝากไปยังเพื่อนสมาชิกทั้งสองท่านนะครับทั้งท่านเกียรติและก็ท่านจักรภพเป็นแขนี่คือสาเหตุที่งบประมาณท่านโดนตัดข้อมูลเอกสารโครงการไม่ชัดเจนและในการตัดครั้งนี้นะครับพวกผมเองเป็นพุทธศาสนาก็ไม่ได้มีความสุขนะครับแต่ด้วยหลักการเหตุผลเมื่อตัดไปแล้วก็ไม่ได้กระทบกับโครงการทั้ง4โครงการเราก็ได้สอบถามไปยังหน่วยรับงบประมาณบอกว่าตัดไม่มีปัญหาครับถามสำนักงบประมาณว่าถ้าตัดแล้วมีปัญหาไหมครับไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นปีจะสูญฝากไปยังหน่วยรับงบประมาณสำนักพุทธตามที่กรรมาธิการได้ให้ข้อคิดเห็นนะครับไปดำเนินการให้ถูกต้องและเหมาะสมอีกเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านรอมฎอนปัญจอพรรคประชาชนได้สอบถามโครงการพัฒนาระบบข้อมูลด้านความมั่นคงระยะที่2ของสปกตำรวจสนตำบลสเต็งจังหวัดยะลาจำนวน1โครงการนะครับงบประมาณ50ล้านบาทมีการจัดเก็บ DNA โดยไม่ยอมจากประชาชนพี่น้องที่เคารพครับพวกผมนะครับพวก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัตตานียะลานราธิวาสและพื้นที่4อำเภอจนะเทพานาทวีสบ้าย้อยมีความพิเศษนะครับพวกผมเนี่ยต้องโดนเก็บ DNA นะครับเพื่อเปรียบเทียบในเรื่องของอาชญากรรมสิ่งเหล่านี้เองนะครับเราก็ไม่รู้ว่าหน่วยงานที่จัดเก็บ DNA แล้วนำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่นเพราะฉะนั้นที่หน่วยงานตั้งงบประมาณไว้ในการจัดเก็บ DNA ที่ท่านรมฎอนได้กล่าวถึงนะครับเป็นโครงการพัฒนาระบบข้อมูลด้านความมั่นคงระยะที่2เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพผมเข้าใจครับในระบบความมั่นคงในส่วนของตำรวจในการจัดเก็บพิสูจน์หลักฐานในพื้นที่เกิดเหตุสิ่งที่จะบ่งชี้ตัวตนได้ก็คือ DNA เพราะฉะนั้นนะครับในการปฏิบัติงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อได้งบประมาณก้อนนี้ไปผมอยากให้ท่านได้ไปจัดเก็บให้อยู่ในระบบในระเบียบของกฎหมายในการละเมิดนะครับก็ฝากไปทั้งยังท่านรมฎอนนะครับการจัดเก็บตัวอย่าง DNA ทั้งหมดดังกล่าวเป็นไปตามพรบคุ้มครองข้อมูลบุคคลปี2562โดยการจัดเก็บบุคคลและกลุ่มเสี่ยงที่มีความจำเป็นและผิดตามพระราชบัญญัติความยินยอมของผู้ถูกเก็บเท่านั้นไม่มีการจัดเก็บตัวอย่าง DNA จากผู้ที่ไม่ยินยอมสรุปโครงการนี้ไม่สามารถจะจัดเก็บคน3จังหวัดที่มีทะเบียนได้ทุกคนครับต้องจัดเก็บสำหรับบุคคลที่ให้ความยินยอมอย่างเดียวครับท่านรมฎอนครับอีกเรื่องนึงครับก็คือนะครับ
1: ท่านประธานครับ
4: ในส่วนของ
1: เชิญท่านอรกรครับท่าน
5: กับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพอัตกรศิริรัตยากรครับเพื่อท้าก้าทำฉะเชิงเทราครับผมขออนุญาตประท้วงท่านประธานครับ
1: ครับ
5: เพราะว่าเมื่อคืนท่านประธานบอกเพื่อนสมาชิกโดยเฉพาะเพื่อนสมาชิกในซีก พรรคฝ่ายค้านให้คุมเวลาแต่ท่านกรรมาธิการตอบเยอะครับเดี๋ยวมีไฮไลท์หลังจากนี้ครับถ้าท่านกรุณาตอบน้อยๆหน่อยใช้เวลาน้อยๆเพราะว่าวันนี้ภารกิจเรายังเหลือเยอะครับเมื่อสักครู่นี้ท่านกรรมาธิการก็บอกว่ายืนตามกรรมาธิการเสียงส่วนใหญ่แล้วนะครับก็เอาน้อยๆหน่อยครับท่านประธานครับขอบพระคุณครับ
6: ครับท่านธนชนครับกระชับนิดนึงครับ
4: ที่ผมไม่ตอบเพราะว่าเมื่อกี้ท่านดำรงว่าถ้าท่านไม่ตอบผมก็ถามอีกรอบสุดท้ายนะครับที่ท่านดำรงในเรื่องของในเรื่องของการจัดเก็บโทรศัพท์เคลื่อนที่คล้ายกันครับท่านประธานก็มีการจัดเก็บในพื้นที่พวกผมทุกคนที่ใช้พื้นที่หน่วยงานของโทรศัพท์ต้องแจ้งไปยังตำรวจภาคเก้าในการใช้โทรศัพท์พวกเราทุกวันนะครับสิ่งที่ผมพูดเป็นประโยชน์ครับท่านผมอุตส่าห์เตรียมข้อมูลมาเราเข้าใจในเรื่องของเวลาแต่ว่าเมื่อผมตอบเสร็จเดี๋ยวยังไม่เคลียร์เขาก็ถามผมอีกก็ใช้เวลาแค่นี้ขอบคุณครับท่านขอบคุณมาก
6: ครับเนื่องจากมาตรานี้มีการแก้ไขนะครับท่าน
7: ขออนุญาตครับขออนุญาตท่านท่านครับผม
6: ย
7: ัง
6: ม
7: ี
6: ติดใจอยู่แล้วครับ
7: ครับติดใจเล็กน้อยครับ
6: เดี๋ยวผมถามก่อนครับมีท่านใดจะซักถามเพิ่มเติมจากท่านกรรมาธิการอีกไหมครับไม่มีเชิญครับเชิญท่านธนากร
7: ขออนุญาตท่านประธานครับผมเลยกาโทธนเดชครับก
6: ็ขออ
7: น
6: ุ
7: ญาตเร
6: ีย
7: นท่านประธานผ่านท่านกรรมาธิการครับท่านบุญลือครับว่าท่านตอบของทุกคนเลยแต่ว่าท่านข้ามกองบินตำรวจของผมไปนะครับว่าการใช้งบประมาณที่มันดูไม่โปร่งใสในการทำแต่ต้นนะครับว่าสุดท้ายแล้วจะจัดการเรื่องนี้ยังไงเพราะว่าเป็นประเด็นที่ค่อนข้างสำคัญครับ
6: เชิญท่านบุญลือครับ
3: ขอบคุณครับท่านประธานครับท่านประธานที่เคารพผมบุญลือประสาทโสภาราชบุรีพรรคภูมิใจไทยและท่านกรรมการเสียงข้างมากเรียนท่านธนเดชนะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าคณะเนี่ยมีการปรับงบถึงตีสามผมเร่งเรื่องการผลิตเอกสารให้ท่านครับโดยเฉพาะกองบินตำรวจตามที่ท่านเสนอได้ปรับลดเนี่ยและในประเด็นที่ท่านมีเรื่องที่ท่านแจ้งเมื่อสักครู่ที่ท่านอภิปรายเนี่ยเราเข้าใจครับผมไม่อยากตอกย้ำว่าท่านอภิปรายอะไรไปบ้างขอบคุณครับ
6: นเดชครับข้อมูลบางอย่างเนี่ยทางกรรมธิการเนี่ยท่านไม่ได้เป็นผู้บริหารกระทรวงที่จะมาตอบท่านได้ทุกเรื่องนะครับอันนี้ท่านก็จะคุยกันในเรื่องของการแปรยติปรับลดเนี่ยด้วยเหตุผลอย่างไรนะครับ
7: ก็ขอบคุณท่านบุญลือครับแล้วก็ยังไงฝากนำเรียนเรื่องนี้ผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรีครับเพราะว่าทางกองบินตำรวจทุกวันนี้ย่ำแย่จริงๆครับท่านประธานผมเป็นห่วงข้าราชการในกองบินตำรวจครับจริงๆไม่ได้อยากตัดครับแต่ว่าในกองบินตำรวจแย่มากครับขอบคุณครับ
6: ครับเนื่องจากมาตรานี้มีการแก้ไขนะครับดังนั้นจะถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นควรให้มีการแก้ไขหรือไม่กรณีที่ประชุมเห็นควรให้มีการแก้ไขก็จะถามมติจากที่ประชุมต่อว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของกรรมธิการหรือของกรรมธิการที่ขอสงวนคำแปรยติและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยตินะครับต่อไปจะถามจากมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นควรให้มีการแก้ไขหรือไม่นะครับก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมครับเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนครับโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนครับ
8: ท่านประธานครับ
6: ครับเชิญครับ
8: มีผมมีเรื่องหารือกับท่านประธานเล็กน้อยครับอนุญาตไหมครับ
6: ได้ครับได้ครับระหว่างรอท่านสมาชิกแสดงตนเชิญครับ
8: เรียนท่านประธานครับผมวิทยุสิทธิ์บรรสนปลูกครับสมาชิกจุดผู้แทนราษฎรจากจังหวัดลำพูนพรรคประชาชนครับผมมีเรื่องหารือกับท่านประธานเล็กน้อยครับสืบเนื่องจากผมได้รับแจ้งจากชุมชนที่อยู่รอบสภาของเราครับหลังจากนี้เรามีการประชุมกันจนถึงช่วงดึกครับอย่างเมื่อคืนตีสองกว่าเนี่ยมันมีเสียงลำโพงที่เปิดอาคารรอบสภาครับเป็นช่วงเวลาที่ชุมชนมีการพักผ่อนกันนะครับจึงอยากให้ท่านประธานมีการตรวจสอบการสดของเราด้วยว่าในช่วงเวลาหลังจากเที่ยงคืนไปครับอยากจะความเป็นไปได้อาจจะขอให้ปิดลำโพงบริเวณที่อยู่อาคารรอบสภาครับเพราะว่าไม่ให้เป็นการรบกวนกับชุมชนที่ พ่อแม่พี่น้องที่กำลังพักผ่อนในเพื่อทำงานในช่วงเวลาถัดไปครับอยากให้ท่านประธานตรวจสอบแล้วก็ปรับปรุงในการประชุมครั้งถัดไปครับผมครับ
6: ครับฝากทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลด้วยนะครับครับเชิญท่านครับท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนครับไม่มีแล้วนะครับถ้าไม่มีแล้วผมขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม406ท่านครบองค์ประชุมครับขอถามท่านสมาชิกครับว่าผู้ใดเห็นควรให้มีการแก้ไขกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นควรให้มีการแก้ไขกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงครับ
9: เรียนท่านประธานครับผมสิทธิพล403เห็นด้วยครับ
10: 301เห็นด้วยครับ
6: เจ้าหน้าที่ครับฝากดูแลบัตรผมขอให้เจ้าหน้าที่ได้ดูแลบัตรให้ก่อนนะครับยังไม่รับนะครับนอกจากว่าไม่มีบัตรจริงๆทั้งบัตรสำรองแล้วก็บัตรจริงนะครับ

0: งดออกเสียง29ไม่ลงคะแนนเสียง1ครับเป็นนั้นว่าที่ประชุมมีมติเห็นควรให้มีการแก้ไขต่อไปจะขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือของกรรมการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติครับก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมครับเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนครับกดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนครับท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนเชิญแสดงตนนะครับถ้าไม่มีเพิ่มเติมแล้วผมขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม424ท่านครบองค์ประชุมครับเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนครับผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นด้วยกับกรรมการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงครับท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนขอเชิญนะครับยังมีท่านสมาชิกที่ยังไม่ได้ลงคะแนนมีไหมครับถ้าไม่มีเพิ่มเติมแล้วผมขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้ลงมติ421ท่านเห็นด้วย270ไม่เห็นด้วย124งดออกเสียง26ไม่ลงคะแนนเสียง1ครับเป็นนั้นว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของกรรมธิการครับเชิญท่านเลขาธิการครับ
1: มาตรา28จังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีการแก้ไขมีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นมีผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยติ

เรียนท่านสมาชิกทุกท่านนะครับผมขออนุญาตแจ้งข้อปรึกษาหารือกับวิปทั้งสองฝ่ายคือวิปรัฐบาลและวิปฝ่ายค้านในการประชุมพรบงบประมาณประจำปี2570ได้ข้อสรุปว่า1ก็คือวันนี้จะจบในวันนี้2ก็คือเวลาฝ่ายค้าน6ชั่วโมงฝ่ายรัฐบาลก็พยายามใช้เวลาจำกัดเท่าที่ประธานวิปจะไปบริหารส่วนเรื่องการอภิปรายเราได้มีข้อสรุปว่าในมาตราใดที่มีผู้อภิปรายมากแล้วมีปัญหาอะไรที่เกิดการประท้วงเราก็จะยึดบรรทัดฐานในการประชุมมาในตลอด3วันที่ผ่านมาก็คือบางเรื่องอาจจะอภิปรายซึ่งเหมือนว่าไม่อยู่ในวาระ2จริงๆแล้วเนี่ยเราก็อนุโลมมาโดยตลอดด้วยความเห็นใจท่านสมาชิกฉะนั้นจากนี้ไปก็คงจะใช้อนุโลมเหมือน3วันที่ผ่านมาแต่ว่าถ้ามีการประท้วงก็ขอให้เป็นดุลพินิจของประธานว่าจะยุติตามดุลพินิจของประธานก็ถือว่าเราได้ข้อตกลงว่างบประมาณเราจบก็ประมาณทุ่มเศษๆนะครับประมาณนี้ส่วนวันศุกร์ไม่มีการประชุมนะครับไม่มีการประชุมในสัปดาห์หน้าเราจะมีการประชุมใน2สัปดาห์หน้าเราจะมีการประชุมนัดพิเศษ

0: 1 วัน 1 วันใน2 สัปดาห์หน้าที่จะเอากฎหมายที่ทั้ง2 ฝ่ายเห็นว่าจะต้องเป็นกฎหมายเร่งด่วนกฎหมายของพรรคการเมืองกฎหมายของรัฐบาลอะไรก็แล้วแต่ยังไงก็ตามในสัปดาห์หน้าก็จะมีเรื่องที่จำเป็นจะต้องทำให้จบก็คือเรื่องรายงานยติภาคใต้กับรับทราบรายงานของกกต.ฉะนั้นก็ขอให้ที่ประชุมรับทราบตามนี้แล้วผมก็ต้องขอบคุณท่านประธานวิปทั้ง2 ฝ่ายแล้วก็คณะวิปทุกพรรคที่หาข้อสรุปในการดำเนินการด้วยความเรียบร้อยครับครับต่อไปเชิญท่านเลขาอ่านแล้วใช่ไหมฮะเข้าสู่มาตราที่28แล้วใช่ไหมครับเชิญท่านเนื่องจากมาตรานี้มีการแก้ไขสมาชิกที่ประสงค์จะอภิปรายมี1 ท่านนะครับท่านชนธานีเชื่อมน้อยครับเชิญครับ
1: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมชนละธานีเชื้อน้อยผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปางพรรคประชาชนครับในมาตรา28จังหวัดกลุ่มจังหวัดครับผมขอตั้งข้อสังเกตนะครับในประเด็นของค่าจ้างเหมาบริการนะครับหรือว่าการจัดอีเวนท์ที่ในแต่ละจังหวัดตั้งไว้นะครับซึ่งงบประมาณในส่วนนี้ควรจะเป็นงบในการพัฒนาจังหวัดถูกวางแผนนะครับจากการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนหรือภาครัฐนะครับเพื่อยกระดับเศรษฐกิจครับผมทราบดีว่านะครับมีการปรับลดคำของบประมาณในส่วนจังหวัดกลุ่มจังหวัดนะครับไปกว่า 83% แต่นั่นคืองบฝากจากหน่วยงานในจังหวัดครับในส่วนค่าจ้างเหมาบริการหรือในการจัดอีเวนต์นั้นผมทราบดีว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่การใช้งบประมาณนานๆต้องคุ้มค่าคุ้มทุนนะครับซึ่งในหลายๆจังหวัดนะครับงบประมาณอีเวนต์เดิมกับเพิ่มสูงขึ้นเป็น2 เท่าครับผมทราบจากอนุกรรมธิการว่ามีการชี้แจงแล้วนะครับว่าการจัดงานนานขึ้นนะครับแต่ผมขอตั้งข้อสังเกตในหลายจังหวัดนะครับอย่างเช่นงานมหาสงกรานต์ซึ่งจังหวัดต่างๆก็จะใช้ชื่อต่างๆกันซึ่งการที่จัดมาในงบประมาณปี 68-69 นั่นก็คือแม็กซิมัม3 วันแล้วก็จัดได้ดีที่สุดแล้วครับแต่ปีงบประมาณ70นี้กับมีการตั้งคำของงบประมาณเพิ่มขึ้นเป็น2 เท่าผมก็ไม่ทราบว่าการเพิ่มขึ้นเป็น2 เท่าเนี่ยระยะเวลาไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่ทำไมถึงมีการจัดมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นอย่างไรนะครับหรือว่าการใช้เทศกาลสวยงามต่างๆนะครับในจังหวัดต่างๆสุดท้ายไส้ในของโครงการเหล่านั้นก็คือการจัดเทศกาลอาหารครับท่านประธานใช้งบประมาณ 4-5 ล้านในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันครับท่านประธานประชาชนจะเอาเงินที่ไหนไปจับจ่ายใช้สอยปีงบประมาณที่ผ่านๆมานะครับที่มีการจัดงานแล้วก็มีการนำเสนอตัวเลขการจับจ่ายใช้สอยในจังหวัดผมก็เชื่อว่านั่นเป็นปริมาณการใช้เงินสูงสุดในจังหวัดแล้วในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้การลงทุนเยอะขนาดนั้นจะเป็นการถลุงเงินไปครับท่านประธานในหลายๆมาปี69นะครับงบประมาณปี69ที่ผ่านมาเนี่ยการจัดงบเทศกาลอาหารถ้าท่านประธานได้ไปเดินดูเลยในหลายๆที่ก็มีแต่พ่อค้าแม่ขายไม่มีประชาชนจับจ่ายใช้สอยนะครับนอกจากจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาลบางครั้งบางคราวก็จะเพิ่มยอดขายให้กับงานเทศกาลแต่ละเทศกาลครับผมแทนที่จะกำหนดยุทธศาสตร์ให้ชัดเจนนะครับกลับมีการจัดงานใหม่ๆเกิดขึ้นซึ่งงานเก่าๆที่ปีงบประมาณ68-69จัดมาก็สร้างผลผลิตจ้าง GPP ในจังหวัดได้มากมายยกตัวอย่างเช่นจังหวัดลำปางของผมครับมีสภาอุตสาหกรรมมีทางหอการค้านะครับเข้ามาพูดคุยกับผมปกติจะมีการจัดเซรามิกทุกๆปีเป็น10 ปีนะครับแต่ปีนี้ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพราะมีนโยบายออกมาว่าให้จัดให้มีการทำคำของงบประมาณที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นผมไม่รู้ว่าการตีโป่งโครงการอีเวนต์ต่างๆเนี่ยทำให้งานอีเวนต์ที่เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัดเนี่ยหายไปหรือเปล่าครับผมบางจังหวัดนะครับท่านประธานลงทุนน้อยได้ผลผลิตมากบางจังหวัดลงทุนมากได้ผลผลิตน้อยผมก็ไม่ทราบว่าในชั้นกรรมธิการได้มีการขอดูการจัดอีเวนต์ปีที่ผ่านๆมาว่าสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมในจังหวัดเพิ่มขึ้นได้เท่าไหร่นะครับและการที่ของบประมาณเพิ่มเนี่ยท่านคาดหวังที่จะเกิดผลผลิตในจังหวัดเพิ่มอีกเท่าไหร่นะครับผมซึ่งงบจัดอีเวนต์นะครับเป็นโครงการหลักที่สร้างรายได้ให้ท้องถิ่นเพียงแต่เหตุผลที่ขอปรับลดนะครับเนื่องจากไม่มีผลสัมฤทธิ์นะครับผมพยายามสอบถามจากผลสำเร็จของงานนะครับดังนั้นหากถ้าอีเวนต์จะมีประสิทธิภาพได้ต้องมีโครงการที่ประเมินไปถึงผลสัมฤทธิ์ แล้วก็รายได้จากการลงทุนด้วยรายละเอียดโครงการที่ยื่นมาแบบนี้นะครับผมคิดว่าเป็นงบประมาณที่ฟุ่มเฟือยการลงทุนที่อาจประเมินไม่ได้นะครับในอนาคตเพราะฉะนั้นจึงขอปรับลดนะครับเพิ่มอีก 10% ครับซึ่งประสบการณ์ของผมที่ทำงานในอุตสาหกรรมหลายนี้มาหลายปีนะครับทราบว่าการจัดอีเวนต์ส่วนราชการมีส่วนต่างค่อนข้างมากนะครับแม้ว่าเราจะขอปรับลดที่ 15% ก็ยังคงดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพสุดท้ายงบอีเวนต์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็เหมือนการโยนบาปให้กับคนในอุตสาหกรรมจัดอีเวนต์ครับขอบคุณครับท่านประธาน
0: ครับเชิญกรรมาธิการชี้แจงครับ
2: เรียนท่านประธานครับผมยศวัฒน์มาภัยสันสินนะครับในฐานะของประธานอนุกรรมธิการครับจังหวัดกลุ่มจังหวัดและวิสาหกิจและอบจนะครับก็ต้องขอบคุณสำหรับท่านชนธานีชนอยนะครับที่ได้ตั้งคำถามได้ตั้งข้อสังเกตครับผมเองครับแล้วก็คณะอนุกรรมธิการทั้งหมดนะครับได้ดูอย่างละเอียดโดยเฉพาะ KPI GDP แล้วก็ความคุ้มค่าตามที่ท่านสอบถามครับผมยืนยันได้เลยครับว่าคณะของเรานั้นไม่ปล่อยให้พลาดเลยครับมีการปรับลดในส่วนที่ไม่เกิดความจำเป็นหรือว่าไม่คุ้มค่านะครับแล้วก็มีตัดไปก็มีครับเพราะฉะนั้นในจังหวัดลำปางที่ท่านได้นำเสนอมาว่าไม่มีคำขอขึ้นมาครับก็ต้องสอบถามกลับไปทางจังหวัดนะครับอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเหมือนอย่างจังหวัดอื่นๆครับเพราะฉะนั้นครับในส่วนของงบประมาณของจังหวัดเนี่ยมันเป็นการจัดอีเวนต์ตามที่ท่านบอกนะครับส่วนใหญ่ใช่ไหมครับจริงๆแล้วมีหลายโครงการครับเป็นการต่อยอดกันด้วยเช่นกันครับต่อยอดอะไรครับมีการของงบประมาณในส่วนของการฝึกอาชีพส่งเสริมอาชีพรวมไปถึงต่อยอดไปถึงในงานของวัฒนธรรมประเพณีในการจัดอีเวนต์ก็คือการเปิดตลาดแล้วก็ความคุ้มค่านะครับมันสอดคล้องและต่อเนื่องกันครับเลยทำให้งบประมาณในส่วนของจังหวัดตามที่ท่านได้นำเสนอมาในการจัดเวรครับพวกเราเช็คอย่างละเอียดครับตามที่ได้ชี้แจงครับว่ารายละเอียดต่างๆครับคุ้มค่าอย่างแน่นอนครับไม่เชื่อก็ท่านสอบถามท่านอนันต์แล้วก็ท่านอิทธิพลนะครับซึ่งอยู่ในพรรคท่านแล้วก็เป็นอนุกรรมธิการอยู่ด้วยครับไม่มีการเสียหายครับเพราะพวกเราทุกคนได้ทำงานกันอย่างเต็มที่ครับขอบพระคุณครับ
0: ครับเนื่องจากมาตรานี้กรรมาธิการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติไม่ใช้สิทธิอภิปรายจึงถือว่าไม่มีผู้สงวนความเห็นท่านใดติดใจดังนั้นจึงจะขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการหรือไม่ก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมเชิญท่านสมาชิกที่อยู่ด้านนอกห้องประชุมเข้าห้องประชุมเพื่อแสดงตนและลงมติครับ

0: ท่านสมาชิกที่เข้าห้องประชุมแล้วกรุณาโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนครับเชิญครับแสดงตนครบถ้วนแล้วนะครับถ้าไม่มีผมขอปิดการแสดงตนครับขอผลจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม398ท่านครบองค์ประชุมครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมการโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรว่างดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงเชิญลงคะแนนครับลงคะแนนครบถ้วนแล้วขอปิดการลงคะแนนขอผลผลของการลงคะแนนเป็นดังนี้จำนวนผู้ลงมติ410ท่านเห็นด้วย379ท่านไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง26ท่านไม่ลงคะแนน5ท่านเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการครับเชิญมาตราต่อไปครับ
1: ท่านประธานที่เคารพครับ
0: เชิญครับ
1: ท่านประธานที่เคารพครับสรัญทิมสวรรค์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยเมื่อสักครู่เข้าใจว่าท่านประธานถามคำถามเดียวเลยใช่ไหมครับ
0: ครับเนื่องจากผู้แปรยติไม่ติดใจครับก็แสดงว่าเห็นด้วยกับคณะกรรมการครับถูกต้องนะครับท่านเลขา
2: ท่านประธานครับ
0: ครับเชิญท่านประกรณ
2: ์ท่านประธานครับผมว่าเพื่อความถูกต้องครับยังท่านประธานน่าจะยังไม่ได้ถามเลยนะครับว่าผู้แปรยติติดใจหรือไม่และโดยตามปกติเนี่ยถ้าท่านผู้แปรยติลุกขึ้นอภิปรายเนี่ยก็แปลว่าติดใจโดยปกติอยู่แล้วครับผมว่าลงมติอีกครั้งดีกว่าครับ
0: ครับผมได้รับโน้ตเด้งมาอย่างนี้ก็ต้องขอไปด้วยถ้างั้นขอครับก็ขอลงมติใหม่กันแล้วกันนะครับยกเลิกการลงมตินะครับขอจะขอถามเริ่มต้นใหม่ก็คือท่านกรรมธิการหรือผู้แปรยติที่สงวนความเห็นติดใจอยู่ไหมครับถ้าไม่ติดใจก็ถือว่าก็เห็นด้วยกับกรรมธิการผมก็จะได้ถามมติต่อไปนะครับถามมติต่อไปนะครับมติต่อก่อนที่จะถามมติว่าจะเห็นด้วยกับกรรมในการแก้ไขของคณะกรรมการหรือไม่เห็นด้วยก็จะขอถามมติก่อนลงมติจะขอตรวจสอบองค์ประชุมครับพร้อมแล้วขอเชิญท่านสมาชิกโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนครับเชิญครับครับแสดงตนครบถ้วนนะครับขอปิดการแสดงตนครับขอผลจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม417ท่านครบองค์ประชุมจะขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมการโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงเชิญลงคะแนนครับ
3: ได้ค่ะ
2: ท่านประธานครับท่านประธานครับ
0: ครับ
2: ผมอันนี้เราเริ่มกระบวนการใหม่เลยเหรอครับหรือว่าพอเมื่อกี้มีการลงมติครั้งแรกไปแล้วเดี๋ยวจะมีการลงมติครั้งที่2เนี่ยครับ
0: ครับผมเริ่มกระบวนการใหม่ตั้งแต่
2: เริ่มใหม่เลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับเพื่อความเข้าใจจะเป็นแบบนี้นะครับผมถามในนี้นี่ถามครั้งเดียวว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการครับก็สับสนตามที่โน้ตขึ้นมานะครับฉะนั้นก็ขอดำเนินการเหมือนมาตราอื่นๆนะครับเหมือนมาตราอื่นๆคือผมได้รับโน้ตจากฝ่ายเลขาว่าในเมื่อกรรมาธิการและผู้แปรยติผู้สงวนความแปรยติไม่เห็นไม่ติดใจก็ถามผ่านแต่เพื่อให้เป็นตามกระบวนการผมก็จะถาม2ครั้งนะครับก็จะเริ่มกระบวนการใหม่ครับแต่ว่าไม่คงไม่ต้องตรวจสอบขอตรวจสอบองค์ประชุมครับเดี๋ยวจะได้ครบกระบวนการเดี๋ยวจะมีการทักท้วงครับขอเชิญท่านใช้สิทธิ์เสียบัตรแสดงตนครับเชิญครับ
3: ท่านประธานยังไม่ได้เปิดไฟ
4: ครับท่านประธานครับเครื่องไม่ติดครับ
0: คือขั้นตอนการแสดงตนครับท่านใดที่เครื่องไม่ติดครับเชิญเจ้าหน้าที่ดูครับแสดงตนครบถ้วนแล้วนะครับครับแสดงตนครบถ้วนแล้วขอผลครับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม409ท่านครบองค์ประชุมต่อไปผมจะถามว่าท่านใดขอเชิญท่านสมาชิกออกเสียงท่านใดที่เห็นควรให้มีการแก้ไขโปรดกดปุ่มเห็นด้วยท่านใดที่ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยท่านใดที่ประสงค์งดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงครับลงคะแนนครบถ้วนแล้วนะครับขอผลครับจำนวนผู้ลงมติ413ท่านเห็นด้วย385ท่านไม่เห็นด้วย1ท่านงดออกเสียง24ท่านไม่ลงคะแนน3ท่านต่อไปจะขอถามมติก่อนที่จะถามมติขอตรวจสอบองค์ประชุมครับครับขอเชิญเสียบบัตรแล้วกดปุ่มแสดงตนครับเชิญนะแสดงตนครบถ้วนแล้วนะครับขอผลครับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม415ท่านนะครับครบองค์ประชุมต่อไปจะขอถามมติว่าจะเห็นด้วยขอเชิญท่านสมาชิกออกเสียงลงคะแนนว่าผู้ใดเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมการโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงเชิญลงคะแนนครับครับลงคะแนนครบถ้วนแล้วนะครับขอผลจำนวนผู้ลงมติ414ท่านเห็นด้วย273ท่านไม่เห็นด้วย115ท่านงดออกเสียง25ท่านไม่ลงคะแนน1ท่านเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขเชิญมาตราต่อไปครับ
3: มาตรา29รัฐวิสาหกิจมีการแก้ไขมีกรรมธิการขอสงวนความเห็นมีผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยติ
0: เชิญกรรมธิการที่สงวนความเห็นท่านวิสุทธ์ตันตินันเชิญครับ
4: เรียนท่านประธานครับผมวิสุทธ์ตันตินันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะกรรมธิการเสียงข้างน้อยผู้สงวนความเห็นเพื่อขอปรับลดงบประมาณจำนวน 5% ครับส่วนที่ผมต้องการจะปรับลดงบประมาณคือในส่วนขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรือที่เราเรียกกันว่าอตก.ครับก่อนที่ผมจะเสนอว่าทำไมเราต้องปรับลดผมขออนุญาตที่จะเล่าให้ฟังสั้นๆก่อนนะครับว่าอตก.เนี่ยมีถือกำเนิดมาตั้งแต่ปี2517จนถึงบัดนี้นะครับก็คือประมาณ50ปีต้นๆถามว่า50ปีต้นๆกับผลการทำงานที่ผ่านมาเป็นอย่างไรมาดูครับในปีงบประมาณ2570ครับทางอตก.มีการของงบประมาณมายังทางรัฐสภาจำนวน 65.1 ล้านบาทครับดูเผินๆอาจจะไม่มีอะไรมี4หมวดหลักๆหมวดแรกคือหมวดรายจ่ายบุคลากรก็คือค่าใช้จ่ายของบุคลากรที่ทำงานให้แต่จะเริ่มมีปัญหาที่หมวดที่2ครับคือโครงการดำเนินการภาคเหนือ 28.0 ล้านบาทและหมวดถัดไปคือโครงการส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรเมืองร้อนมูลค่าสูง 10.2 ล้านบาททำไมผมถึงติดใจครับโดยเฉพาะโครงการที่2ครับการดำเนินการภาคเหนือถ้าเราดูเร็วๆเนี่ยเราดูไม่รู้เลยครับว่ามันคืออะไรแต่ถ้าเราไปดูรายละเอียดลึกลงไปครับที่28ล้านบาทมันคือโครงการก่อสร้างตลาดกลางสินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดพะเยาครับ28ล้านบาทเป็นเพียง1ส่วนจากงบประมาณทั้งสิ้น168ล้านบาทคำถามง่ายๆครับทำไมต้องเป็นจังหวัดพะเยาครับจังหวัดพะเยาเป็นศูนย์กลางเกษตรภาคเหนือได้อย่างไรผมก็เลยสอบถามอตก.ครับผู้บริหารในห้องกรรมาธิการได้รับคำตอบว่าโน่นี่เป็นศูนย์กลางของภาคเกษตรของภาคเหนือต้องจัดตั้งตลาดที่นี่ผมก็เลยเข้าไปดูแผนที่ครับในสไลด์หน้าถัดไปเราพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาขายสินค้าการเกษตรเนี่ยหรือสินค้าต่างๆเนี่ยในภาคเหนือเขาขายกันที่ไหนผมลองไปดูข่าวดูข้อมูลของภาคเอกชนครับเราจะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีจังหวัดใกล้เคียงมากกว่านั้นที่เหมาะสมจะเป็นศูนย์ค้าศูนย์กลางการเกษตรที่มีผู้ค้าและผู้ซื้อที่มาจากทั่วทั้งภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้านอาทิจังหวัดเชียงรายครับคำถามก็คือแล้วทำไมต้องเป็นพะเยาไม่มีคำตอบครับไม่มีการประเมินคุณมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่มีคำนวณอะไรทั้งสิ้นจากตัวเลขผมเลยเกรงครับว่างบประมาณส่วนนี้ตลาดกลางที่กำลังจะสร้างขึ้นนี้หรือท้ายที่สุดมันจะเหมือนกับศูนย์กลางตลาดโอท็อปในหลายๆจังหวัดที่ท้ายที่สุดสร้างขึ้นแล้วแต่ไม่มีคนใช้ครับย้อนไปดูอีกโครงการนึงครับคือโครงการที่สองโครงการที่2ที่เรียกว่าส่งเสริมสินค้าเกษตรเมืองร้อนมูลค่าสูงครับ 10.2 ล้านบาทผมก็สงสัยครับว่าโครงการนี้คืออะไรเข้าไปดูในรายละเอียดครับปรากฏว่าเป็นการแสดงสินค้าในงานนิทรรศการต่างๆที่ประเทศไทยไปจัดในประเทศอื่นๆผมย้อนดูด้วยครับว่าปีที่แล้วเนี่ยโครงการนี้คือโครงการอะไรเป็นเช่นนั้นจริงๆครับปีที่แล้วโครงการนี้มีมูลค่า17ล้านบาทนะครับเป็นการจัดงานใน5ประเทศครับเฉลี่ยแล้วประเทศละ 3.5 ล้านบาทถามว่ามันหมายความว่ายังไงครับรัฐบาลมีนโยบายจำกัดการเดินทางไปต่างประเทศของข้าราชการพนักงานรัฐแต่งานจัดนิทรรศการประเภทนี้ครับที่ผ่านคนกลางผ่านเอกชนมักจะมีข้าราชการพนักงานของรัฐรวมไปด้วยหรือแม้แต่ผู้บริหารระดับสูงครับผมเลยตั้งข้อสังเกตว่าหรือโครงการนี้จะเป็นทางเลี่ยงที่จะพาราชการผู้บริหารระดับสูงพนักงานของรัฐในการเดินทางดูงานต่างประเทศเหมือนปีที่ผ่านมาครับทีนี้ครับพอเราดู2โครงการทั้งการก่อสร้างตลาดกลางการเกษตรและโครงการที่เรียกว่าคล้ายๆกับการที่จะไปดูงานในต่างประเทศไปจัดบูธนะครับผมเลยสงสัยครับแล้วอตก.เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ได้ยังไงมีกำไรหรือเปล่าตลอด50ปีที่ผ่านมาผมได้ดูครับนี่คือรายงานการเงินของตลาดอตก.ของอตก.ครับที่ดูแลด้านตลาดป รากฏว่าในปีงบประมาณ2568ครับมีรายได้ทั้งสิ้น 1,169 ล้านบาทเป็นรายได้จากการขาย926ล้านบาทแต่ท้ายที่สุดขาดทุน82ล้านบาทครับผมยิ่งสงสัยไปอีกว่ารายได้ที่926ล้านบาทมาจากไหนก็เลยขุดลึกลงไปอีกครับไปดูข้อมูลของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลางพบว่าจริงๆแล้วรายได้ทั้งหมดที่เกิดจากการขายของอตก.เนี่ยครับเป็นการขายให้หน่วยงานของรัฐด้วยกันเองเกือบทั้งหมดครับโดยก้อนใหญ่ที่สุดประมาณ 93% คือขายให้กับกรมราชทัณฑ์ผมดูเพิ่มเติมครับขายกรมราชทัณฑ์ก็น่าจะดีมีรายได้แต่ผลมันคืออะไรครับที่ขายให้กรมราชทัณฑ์เป็นการคัดเลือกกันเองโดยไม่มีการประกวดราคาอย่างเสรีให้คนอื่นเข้ามาแข่งขันครับโดยมีเพียง 3-4 หน่วยงานที่เข้ามาคัดเลือกกันเองวนเวียนอยู่อย่างนั้นคือองค์การตลาดกระทรวงมหาดไทยสหกรณ์การเกษตรวิเศษชัยชาญและองค์การคลังสินค้าครับเรียกว่าเลือกกันเองวนกันเองเสนอราคากันเองให้กับกรมราชทัณฑ์และทุกหน่วยงานที่บอกล้วนมีลูกค้าส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานราชการครับท่านประธานครับเมื่อหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณเสกโลโซมาที่นี่นะครับมาแถลงข่าวขอเรียกร้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังมีการเรียกร้องไปยังกรมราชทัณฑ์ตัวเลขที่ผมเลยบอกแสดงให้เห็นนะครับผมเลยต้องพูดออกไปด้วยใจสั่งมาครับตัวเลขที่เราเห็นเนี่ยเราเห็นว่ากรมราชทัณฑ์เนี่ยงบประมาณในการซื้อของเกือบทั้งหมดเนี่ยเป็นการซื้อโดยไม่มีการประกวดราคาเป็นการใช้วิธีเฉพาะเจาะจงหรือคัดเลือกกันเองไม่กี่หน่วยงานเท่านั้นหรือนี่เป็นเหตุผลครับที่คุณภาพชีวิตผู้ต้องขังไม่ดีขึ้นเพราะไม่สามารถซื้อของได้ในราคาที่ถูกและคุณภาพดีเพราะแข่งกันเองไม่กี่เจ้าท้ายที่สุดครับผมไปดูอีกครับว่าขนาดได้รับสิทธิพิเศษขนาดนี้แล้วแข่งขันกับภาครัฐก็ไม่ต้องแข่งกันเองหรือเฉพาะเจาะจงได้เลยปรากฏว่าก็ยังขาดทุนครับในรายงานการเงินของอตก.ที่สิ้นสุดเมื่อปี68เงินขาดทุนสะสมอยู่ที่ 1,100 ล้านบาทครับถ้าเป็นเอกชนถ้าเป็นคนนี่คือหนี้สินล้นพ้นตัวไม่สามารถประกอบกิจการได้อีกต่อไปครับแต่ถ้าเป็นรัฐวิสาหกิจสิ่งที่เกิดเป็นภาระก็คือภาษีของพวกเราที่ต้องเข้าไปอุดหนุนกับการขาดทุนนี้ทั้งที่ได้รับสิทธิพิเศษมากมายไปแล้วคำถามคือเราควรจะต้องให้งบประมาณกับอตก.เพิ่มเติมหรือไม่ผมจึงขอเสนอตัดลดงบประมาณของอตก.ลงและในอนาคตหรือเราจำเป็นต้องพิจารณาอย่างจริงจังครับว่าหน่วยงานนี้ยังมีอยู่ต่อไปหรือเราต้องอุดหนุนเงินภาษีในทุกๆปีเพื่อให้กับองค์กรที่ไม่สามารถสร้างกำไรได้ทั้งที่ได้รับสิทธิพิเศษมหาศาลจากภาครัฐและก็ยังขาดทุนสะสมอยู่เช่นนั้นผมจึงขออนุญาตขอตัดลดงบประมาณและเสนอให้พิจารณาในอนาคตทบทวนบทบาทของอตก.ครับขอบคุณครับ
0: ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนวิสุทธิลังสีอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีจำนวน40คนเข้ารับฟังการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรเชิญนั่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ที่4ที่6ถึงที่6โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางอำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรจำนวน138ท่านเข้ารับฟังการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรเชิญนั่งท่านสมาชิกครับเมื่อมีการกำหนดเวลาในการอภิปรายท่านใดที่ประสงค์อภิปรายก็จะให้ส่งชื่อที่วิปนะครับจะได้สะดวกในการควบคุมเวลานะครับต่อไปเชิญท่านจรยุทธจตุรพรพันิประสิทธิ์ครับเชิญครับ
5: ท่านประธานที่เคารพผมจรยุทธจตุรพรประสิทธิ์ผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนกรุงเทพมหานครเขต3ยานนาวาบางคอแหลมวันนี้ผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายมาตรา29งบประมาณรายจ่ายสำหรับรัฐวิสาหกิจและขอสนับสนุนคำแปรยติให้ปรับลดงบประมาณในมาตรานี้ลงแล้วก็ขอต้อนรับน้องๆนะครับจากกาญจนบุรีและพิจิตรนะครับท่านประธานครับมาตรา29 ตั้งงบประมาณไว้ 73,754 ล้านบาทเศษแต่กรรมาธิการปรับลดเพียง 6.7 ล้านบาทเศษหรือร้อยละ 0.009 เท่านั้นตัวเลขนี้เล็กจนแทบจะไม่แตกต่างจากการคงงบประมาณไว้เต็มจำนวนกรณีที่ผมขอยกขึ้นอภิปรายคือการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งได้รับงบประมาณ 17,966 ล้านบาทเศษซึ่งกรรมาธิการไม่ปรับลดลงแม้แต่บาทเดียวผมขอยืนยันว่าผมไม่ได้เสนอให้ตัดงบด้านความปลอดภัยไม่ได้เสนอให้ตัดลดบริการสาธารณะและไม่ได้คัดค้านค่าโดยสารที่ประชาชนเข้าถึงได้รัฐมีหน้าที่สนับสนุนระบบขนส่งสาธารณะแต่เงินอุดหนุนต้องเดินคู่กับการบริหารทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพไม่ใช่นำเงินภาษีมาเติมผลขาดทุนทุกๆปีขณะที่การปฏิรูปถูกเลื่อนออกไปเรื่อยๆท่านประธานครับการรถไฟมีหนี้สินรวมของปี2569ประมาณการกว่า 696,974 ล้านบาทเศษผมไม่ได้กล่าวว่าหนี้ทั้งหมดนี้เกิดจากการบริหารที่ไม่มีประสิทธิภาพเพราะส่วนหนึ่งเป็นเงินลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นแต่ยิ่งมีภาระขนาดใหญ่เท่าใดการรถไฟก็ยิ่งต้องบริหารทรัพย์สินที่มีอยู่ให้สร้างรายได้ได้เต็มศักยภาพเท่านั้นท่านประธานครับการรถไฟมีที่ดินไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเดินรถหรือพื้นที่นอนคอประมาณ 45,000 ไร่ในจำนวนนี้เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์มากกว่า 33,000 ไร่การรถไฟจึงจัดตั้งบริษัท SRT Asset จำกัดหรือ SRTAขึ้นมาบริหารทรัพย์สินโดยเฉพาะและส่งพื้นที่มอบให้กว่า 38,000 ไร่รวมถึงสัญญาเช่ามากกว่า 12,000 สัญญาแต่การตั้งบริษัทลูกไม่ใช่ผลสัมฤทธิ์การรับมอบสัญญาก็ไม่ใช่ผลสัมฤทธิ์ผลสัมฤทธิ์ต้องวัดได้จากรายได้ที่จัดเก็บได้จริงต้องมาจากเงินที่นำส่งกลับให้การรถไฟและภาระของประชาชนที่น้อยลงท่านประธานครับพื้นที่สถานีแม่น้ำในเขตยานาวาเป็นหนึ่งในพื้นที่นอนคอภายใต้การบริหารของ SRTA อยู่ในเขตเลือกตั้งของผมที่ดินแปลงนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของความแตกต่างระหว่างทรัพย์สินที่มีศักยภาพกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนี่คือที่ดินแปลงใหญ่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาใจกลางเมืองหลวงที่มีมูลค่าสูงและถูกกล่าวถึงในแผนพัฒนามาหลากหลายครั้งแต่สิ่งที่ประชาชนรอบพื้นที่ยังต้องเผชิญคือพื้นที่รกร้างมีการบุกรุกเต็มไปด้วยรถบรรทุกกองขยะฝุ่นถนนเสียหายน้ำท่วมความไม่ปลอดภัยต่างๆรวมถึงความเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมท่านประธานครับเพื่อให้สภาตรวจสอบได้ว่าการคงงบประมาณของการรถไฟไว้เต็มจำนวนได้ผ่านการกันกรองมาอย่างเข้มงวดแล้วผมขอให้กรรมาธิการชี้แจงข้อมูล3ชุดครับชุดแรกคือข้อมูลพื้นที่และสัญญาที่ SRTA รับไปดูแลโดยจำแนกว่าผู้เช่าภาครัฐและเอกชนมีอย่างละกี่สัญญาครอบคลุมพื้นที่เท่าใดรวมถึงมีสัญญาที่หมดอายุสัญญาที่มีข้อพิพาทหรือมีปัญหาในการจัดเก็บรายได้อยู่เท่าใดชุดที่2คือผลการจัดเก็บรายได้ของ SRTA มีการเรียกเก็บได้จริงเท่าใดมีลูกหนี้ค้างชำระเท่าใดและนำเงินสุทธิส่งให้การรถไฟแล้วเท่าใดและชุดสุดท้ายชุดที่3ครับคือแผนการดำเนินงานพื้นที่สถานีแม่น้ำในปีงบประมาณ2570ว่าจะเปิดประมูลหรือทำสัญญาเมื่อใดจะสร้างรายได้ให้กับการรถไฟภายในปีงบประมาณ2570เท่าใดและระหว่างที่โครงการยังไม่เกิดการรถไฟจะรับผิดชอบแก้ไขความเดือดร้อนและดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมแบบใดท่านประธานครับในปีงบประมาณ2570ของการรถไฟมีโครงการเงินอุดหนุนเพื่อชดเชยผลการขาดทุนถึง 1,500 ล้านบาทและเงินอุดหนุนชดเชยมาตรการนโยบายค่าโดยสาร20บาทตลอดสายของรัฐบาลอีกกว่า156ล้านบาทเศษผมยืนยันอีกครั้งครับผมไม่ได้ปฏิเสธการชดเชยภารกิจบริการสาธารณะที่จำเป็นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้คือรายได้จากที่ดินของการรถไฟยังไม่ชัดเจนขณะที่เงินภาษีของประชาชนที่จะนำไปชดเชยผลการขาดทุนกับถูกตั้งไว้อย่างชัดเจนหากการรถไฟและ SRTA บริหารทรัพย์สินเหล่านี้ได้เต็มศักยภาพ เงินที่จะกลับมาเข้าสู่การรถไฟย่อมเพิ่มขึ้นและความจำเป็นที่จะต้องนำภาษีของประชาชนมาชดเชยย่อมลดลงหากข้อมูลทั้ง3ชุดที่ผมขอไปยังไม่ปรากฏผมเชื่อว่าสภาก็ยังไม่มีเหตุผลที่จะรองรับว่างบประมาณของการรถไฟสมควรได้รับเต็มจำนวนโดยไม่ปรับลดแม้แต่บาทเดียวผมจึงขอสนับสนุนคำแปรยติให้ปรับลดงบประมาณในมาตรา29นี้ลงขอบคุณครับ
0: ครับต่อไปท่านชัชวาลแพทย์ยาไทยเชิญ
6: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายชัชวาลแพทย์ยาไทยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดเขต7ผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายมาตรา29งบประมาณรัฐวิสาหกิจซึ่งมีหลายหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนภารกิจของรัฐบาลดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการพิจารณาวาระ2และ3นี้มีรัฐวิสาหกิจที่ถูกปรับลดงบประมาณ3หน่วยงานด้วยกันครับเป็นจำนวนเงิน 6.7 ล้านบาทซึ่งในส่วนของการปรับลดงบประมาณผมไม่ได้ติดใจครับท่านประธานครับแต่ผมมีเรื่องนึงที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญและน่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนสมาชิกในการพิจารณางบประมาณมาตรานี้นั่นก็คือสถานะของภาระตามมาตรา28แห่งพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐบาลท่านประธานครับผมอยากจะเรียนถามกรรมธิการครับว่าก่อนที่จะคงงบประมาณส่วนนี้ไว้ทางกรรมธิการเนี่ยได้ตรวจสอบภาระตามมาตรา28แห่งวินัยการเงินการคลังประกอบพิจารณาแล้วอย่างละเอียดถี่ถ้วนหรือยังเพราะภาระส่วนนี้ครับไม่เพียงแต่ผูกพันงบประมาณในอนาคตครับแต่ยังสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลเหลือพื้นที่ทางการคลังสำหรับดำเนินมาตรการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอีกมากน้อยเพียงใดท่านประธานครับผมขออนุญาตอธิบายให้พี่น้องประชาชนทางบ้านเข้าใจสักนิดหนึ่งครับมาตรา28แห่งพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังอธิบายง่ายๆก็คือรัฐมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐเช่นธ.ก.ส.ธนาคารออมสินสถาบันทางการเงินเนี่ยดำเนินงานตามมาตรการไปก่อนแล้วรัฐบาลจึงตั้งงบประมาณมาชดเชยภายหลังกรณีตัวอย่างนะครับอย่างเมื่อ2วันก่อนเนี่ยท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านพลรอนปิศนานันทกุลขออนุญาตที่เอ่ยนามท่านครับไม่เสียหายครับได้กล่าวถึงแนวทางการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาว่ารัฐบาลจะมอบหมายให้ธ.ก.ส.ดำเนินการหรือสำรองจ่ายไปก่อนแล้วรัฐบาลจึงทยอยตั้งงบประมาณมาชดใช้ในปีต่อๆไปพูดง่ายๆก็คือวันนี้ทำวันนี้ตั้งงบจ่ายวันหน้ากลไกนี้มีประโยชน์ครับโดยเฉพาะเวลาที่รัฐบาลจำเป็นต้องเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแต่กลไกนี้ไม่สามารถใช้ได้ตามอำเภอใจครับเพราะมีเพดานกำกับไว้และทุกครั้งที่ใช้เนี่ยก็คือภาระผูกพันงบประมาณในอนาคตผมจึงอยากเรียนถามผ่านท่านประธานครับว่าไปยังกรรมธิการครับว่าในชั้นกรรมธิการนี่ได้สอบถามรัฐวิสาหกิจกระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณหรือไม่ว่าวันนี้เนี่ยภาระตามมาตรา28วินัยการเงินการคลังมีอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่และอยู่ตรงไหนของเพดานแล้วงบประมาณปี2570เนี่ยที่เรากำลังพิจารณาตอนนี้ได้ตั้งเงินมาชำระภาระส่วนนี้มากน้อยเพียงใดและเมื่อชำระแล้วภาระจะลดลงเท่าไหร่และจะทำให้รัฐบาลมีพื้นที่กลับมาใช้มาตรา28ได้อีกหรือไม่ท่านประธานครับเรื่องนี้สำคัญนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าในวันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าหากเกิดว่าราคาข้าวตกต่ำโรคระบาดต้นทุนการผลิตสูงเกิดภัยพิบัติรัฐบาลจำเป็นต้องออกมามาตรการเร่งด่วนมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยท่านจะทำอย่างไรเราเคยเห็นมาแล้วนะครับว่ามาตรการช่วยเหลือลดต้นทุนการผลิตหรือที่เรียกว่าไร่ละพันเนี่ยวันนี้ผมไม่ได้มาทวงไร่ละพันนะฮะแต่ผมกำลังถามถึงว่าความพร้อมของรัฐบาลมีหรือยังถ้าพรุ่งนี้ประชาชนเดือดร้อนรัฐบาลยังมีกลไกและพื้นที่ทางการคลังเพียงพอจะช่วยเหลือพวกเขาหรือไม่เพราะฉะนั้นท่านประธานครับอยากให้ทางกรรมธิการช่วยชี้แจงให้สภาทราบด้วยว่าได้ตรวจสอบเรื่องนี้กับทั้ง3หน่วยงานแล้วหรือยังถ้าตรวจสอบแล้วขอให้ตอบให้ชัดหน่อยครับใน4เรื่องนะครับ 1. เพดานตามมาตรา28นี้อยู่ตรงไหน 2. ปัจจุบันใช้ไปแล้วเท่าไหร่ 3. คำงบประมาณปี70ตั้งไว้ชำระคืนภาระส่วนนี้เท่าไหร่และ4หลังจากชำระแล้วรัฐบาลจะเหลือพื้นที่ให้ใช้จริงอีกเท่าไหร่ เพราะการพิจารณางบประมาณของรัฐวิสาหกิจหรือสถาบันการเงินของรัฐวันนี้เนี่ยเราไม่ควรดูเพียงว่าใส่เงินเข้าไปเท่าไหร่ครับแต่ต้องดูด้วยว่าในอดีตที่ผ่านมารัฐบาลได้ผูกภาระอะไรไว้บ้างงบประมาณในอนาคตถูกผูกไปแล้วมากน้อยเพียงใดและเรายังเหลือพื้นที่สำหรับดูแลประชาชนอีกเท่าไหร่พอมาตรา28แห่งพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวเลขทางบัญชีครับแต่มันคือพื้นที่ทางการคลังที่รัฐบาลเหลือไว้เพื่อรับมือกับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในวันข้างหน้าด้วยความเคารพครับท่านประธาน
0: ครับต่อไปท่านจักรภพเพ็ญแขเชิญครับ
7: ท่านประธานที่เคารพครับกระผมจักรภพเพ็ญแขบัญชีรายชื่อเพื่อไทยครับผมขออนุญาตใช้เวลาสั้นๆในการพูดถึงเรื่องของการลดงบประมาณ 5% ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติท่านประธานครับความจริงแล้วองค์กรนี้มีคุณค่าอย่างมหาศาลโดยเฉพาะในแผนพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพราะพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์นั้นสามารถจะสร้างแรงบันดาลใจสามารถจะทำให้คนคนหนึ่งโดยเฉพาะที่เป็นเยาวชนได้เกิดภาพสรุปในชีวิตว่าตนเองอยากจะทำอะไรอยากจะเป็นอะไรซึ่งนั่นคือสิ่งที่สังคมแห่งการเรียนรู้และสังคมที่ต้องการพึ่งพาทรัพยากรมนุษย์นั้นต้องการเป็นอย่างยิ่งเพราะนั้นถ้าเป็นเครื่องมือมีความสำคัญแต่ผมต้องตัด 5% เนื่องจากว่าการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่ท่านได้อุทิศตนในการทำกับผลที่ออกมาในเชิงทรัพยากรมนุษย์นั้นยังมีช่องว่างอยู่ครับยังมีความบกพร่องอยู่สิ่งสำคัญที่สุดที่อยากจะได้ฝากไว้ในการมองเรื่องงบประมาณใหม่คราวนี้โดยเฉพาะขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติก็คือทำอย่างไรที่จะวัดผลและติดตามผลของแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นจากการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์นี้ได้เราจำเป็นต้องรู้ในขั้นต้นครับว่านักเรียน100คนตัวเลขสมมุตินะครับได้กลับออกไปพร้อมแรงบันดาลใจและอยากจะเป็นนักวิทยาศาสตร์อยากจะเป็นนักประดิษฐ์อยากจะมีงานนวัตกรรมของตนเองอยากจะได้จดลิขสิทธิ์สิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรในอนาคตสักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วถ้าหากเป็นไปได้ก็ประสานข้อมูลนั้นให้กับสถานศึกษาเพื่อให้ติดตามบทบาทของเด็กคนนั้นต่อไปอย่างมีนัยยะสำคัญเพราะว่าเราจะเอาความต้องการของเขาซึ่งเกิดจากแรงบันดาลใจที่ได้รับจากหน่วยงานของท่านเนี่ยไปตามผลต่อเราต้องการการพัฒนาอย่างยิ่งยวดครับและการพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั้นก็คือการยอมให้มนุษย์คนหนึ่งหรือโดยเฉพาะเยาวชนคนหนึ่งเนี่ยได้เกิดฝันที่แปลว่า dream นะครับไม่ใช่ฝันที่แปลว่าเรื่องแต่งหรือแฟนตาซีแล้วก็เอาความฝันที่ดีงามเหล่านี้มาเป็นความเชื่อมาเป็นความศรัทธาในตนเองและกลายมาเป็นความศรัทธาในสังคมรอบข้างแล้วก็หาจุดหาดวงดาวของตนเองได้ในการที่จะเดินทางต่อไปผมคิดว่าเราอาจจะเริ่มต้นช้ากว่าหลายประเทศแต่รับรองว่าไม่สายเกินไปเพราะทันทีที่เยาวชนเขารู้สึกตัวเองว่าเขามีคุณค่าเขามีฝันเขามีเส้นทางที่จะเดินไปเนี่ยเท่ากับการลงทุนจากนี้ไปไม่ว่าจะ12ปีหรือมากกว่านั้นเป็นการลงทุนที่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้วครับท่านประธานที่เคารพครับผมขอถือโอกาสนี้พูดถึงรัฐวิสาหกิจอีก2แห่งซึ่งมีความสำคัญมากแต่มันมีจุดแห่งปัญหาที่เราไม่เคยพูดถึงกันมากนักนั่นก็คือจุดเปรียบเทียบระหว่างองค์การคลังสินค้ากับองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรท่านประธานที่เคารพครับทางอคสนั้นเนี่ยแทบจะไม่เคยของงบประมาณจากภาครัฐเข้ามาแต่ว่าทางอตก.นั้นมีงบประมาณที่ขอมาอยู่เป็นประจำสิ่งที่ผมอยากจะเรียนไว้ในที่ประชุมแห่งนี้ท่านประธานครับก็คืองานของสองหน่วยงานนี้มีความคล้ายคลึงกันเป็นอย่างยิ่งเป็นงานในกระบวนการเดียวกันก็คือเรื่องของสายโซ่อุปทานและไปสร้างสายโซ่อุปสงค์ด้วยเนื่องจากว่าการเก็บสินค้านั้นเป็นเครื่องมือที่สำคัญทั้งในเรื่องของปริมาณและราคาของสินค้าอย่างที่เราทุกคนทราบกันดีอยู่ส่วนองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรนั้นคือการพัฒนาสินค้าโดยตรงซึ่งต้องมาต่อเนื่องกับงานของอคส.และหน่วยงานอื่นๆกระผมอยากจะเห็นว่าหน่วยงานทั้งสองนี้หรือเครือข่ายที่มากกว่านี้นั้นประสานงานกันมากขึ้นระบบงบประมาณควรจะต้องแสดงออกให้ชัดเจนว่าเรามองสายโซ่ทั้งสองเส้นนี้คือทางด้านการผลิตและทางด้านการขายทางด้านความต้องการและทางด้านการผลิตนั้นเป็นหนึ่งเดียวกันปัญหาในเมืองไทยของเรานั้นท่านประธานทราบดีครับท่านสมาชิกก็ทราบดีว่าไม่เคยขาดคนเก่ง ไม่เคยขาดความคิดที่ดีงามแต่ปัญหาอยู่ที่การเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกันเสมอปัญหาอยู่ที่การทำให้เป็นสายโซ่เดียวกันเดี๋ยวนี้คนคนเดียวก็มีประโยชน์น้อยถ้าไม่มีเครือข่ายการคิดเรื่องการตลาดเรื่องการผลิตก็มีประโยชน์ไม่มากนักถ้าไม่คิดเป็นสายโซ่หรือเป็นเชนเป็นเหมือนกับโซ่จริงๆเนี่ยแหละครับแต่เป็นโซ่ในจิตใจเป็นโซ่ในแง่ของการบริหารงานเพราะนั้นผมขออนุญาตที่จะได้ตัดงบประมาณ 5% ขององค์การแรกที่พูดถึงคือองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเพื่อจะเป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่าเราต้องต่อสายโซ่นั้นเช่นเดียวกันเพราะนั้นประเด็นสำคัญของรัฐวิสาหกิจก็คือว่าท่านไม่ได้ยืนอยู่ลำพังโดดเดี่ยวเฉพาะภารกิจของท่านนะครับท่านเป็นส่วนหนึ่งของภาพใหญ่และภาพใหญ่นั้นก็คืออนาคตของประเทศชาติขอบพระคุณมากครับ
0: เชิญกรรมธิการชี้แจง
8: กับเรียนท่านประธานครับผมณัชนนทร์ศรีก่อเกลือในฐานะกรรมธิการและก็อนุกรรมธิการรัฐวิสาหกิจท่านประธานครับผมขอใช้เวลาสั้นๆ นะครับในการตอบมาตรา29ในประเด็นรัฐวิสาหกิจนะครับรัฐวิสาหกิจนะครับของประเทศไทยมีอยู่2ประเภทประเทศประเภทที่1ก็คือรัฐวิสาหกิจที่จำเป็นต้องขอรับงบประมาณจากรัฐบาลประเภทที่2คือรัฐวิสาหกิจที่ไม่จำเป็นต้องของบจากรัฐบาลวันนี้นะครับเราจะพูดถึงรัฐวิสาหกิจที่ขอสนับสนุนงบจากรัฐบาลก็คือต้องผ่านกรรมาธิการเรียนท่านวิสุทธ์ตันตินันท่านจรยุทธ์จตุพรประสิทธิ์ท่านชัชวาลแพทย์ยาไทยและท่านสุดท้ายท่านจักรภพเป็นแขผมขอยืนยันอย่างนี้นะครับว่าในรายละเอียดที่ท่านสอบถามด้วยเวลาอันจำกัดหลังจากมาตราที่ผ่านผมจะนำเอกสารที่ท่านถามในรายละเอียดไปมอบให้กับท่านแต่ผมขอยืนยันนะครับในฐานะอนุกรรมาธิการพิจารณารัฐวิสาหกิจพวกผมและก็อนุทุกท่านนะครับพยายามที่จะซักถามประเด็นในรายละเอียดนะครับเพื่อที่จะให้ผู้รับงบประมาณได้ตอบได้และก็สิ่งที่สำคัญนะครับผมก็อยากจะฝากว่าผมขอยืนยันตามมติของอนุกรรมาธิการเมื่อเข้าในสภาแห่งนี้ผมขอยืนยันนะครับตามมติของกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณปี2570ห้องใหญ่นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้ข้อคิดเห็นนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้สักครู่ผมจะมอบเอกสารเพื่อเป็นการตอบคำถามที่ชัดเจนไปยังทั้ง4ท่านนะครับขอบคุณครับ
0: ครับเชิญท่านสมาชิกที่อยู่ด้านนอกเตรียมเข้าห้องประชุมเพื่อลงมตินะครับเนื่องด้วยมาตรานี้คณะกรรมการมีการแก้ไขดังนั้นจะขอถามมติจากที่ประชุมก่อนว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขหรือไม่ต่อไปจะเป็นการถามมตินะครับก่อนขอตรวจสอบองค์ประชุมก่อนเชิญท่านอาจารย์ครับเชิญท่านอาจารย์วีระพัฒนาเชิญท่านอาจารย์วีระครับเชิญครับ
9: ท่านประธานครับอันนี้จะทำให้ที่ท่านจะต้องทำต่อนี่หยุดไปหรือเปล่า
0: ไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ถามท่านตอบได้เลยครับ
9: ครับขอบพระคุณครับท่านประธานที่จริงก็ไม่ใช่เป็นประเด็นอะไรใหญ่โตเพียงแต่ว่ามีท่านสมาชิกท่านถามท่านสมาชิกชัชวาลแพทยไทยท่านถามเรื่องมาตรา28ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังผมก็ระหว่างที่รอท่านผมก็จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อท่านจะได้เข้าใจนะครับว่าทางกรรมาธิการก็ได้สอบถามเรื่องนี้อย่างเต็มที่คำถามที่หนึ่งของท่านนะครับการใช้เงินตามมาตรา28ที่ให้สถาบันการเงินของรัฐออกเงินไปให้ก่อนเนี่ยมีเพดานที่ร้อยละ32ครับนะครับมีเพดานที่ร้อยละ32เมื่อเทียบกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีซึ่งขณะนี้อยู่ประมาณร้อยละ 30.5 ครับยังมีพื้นที่เหลือนะครับ อันที่สองยอดคงค้างที่ให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจออกเงินไปให้ก่อนตามมาตรา28ขณะนี้มียอดสะสมประมาณ 1.1 ล้านล้านบาทครับอันที่สามในแต่ละปีคือประเด็นสำคัญขณะนี้ที่ผมคิดว่าท่านสมาชิกควรจะรู้ด้วยนะครับก็คือว่าเงินที่ให้ธกส.ออกไปให้ก่อนณวันที่31มีนาคม2569มียอดทั้งสิ้น 826,861 ล้านบาทแบ่งเป็นส่วนที่คงค้างกับธกส.โดยตรง 719,000 ล้านบาทและรับโอนไปไว้ที่สำนักบริหารหนี้สาธารณะ 107,000 ล้านบาทตัวเลขกลมๆนะครับข้อที่4ที่ท่านถามว่าแต่ละปีมีโอกาสที่จะใช้เงินตามมาตรา28ได้สักเท่าไหร่คำตอบก็คือประมาณ 50,000 ล้านบาทนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องของสินเชื่อดอกเบี้ยผ่อนปรนไม่ใช่ให้เป็นเงินให้เปล่าอย่างที่เคยทำปีนี้เข้าใจว่าคงไม่สามารถที่จะให้เงินช่วยเหลือค่าลดต้นทุนการผลิตซึ่งดำเนินการมาโดยตลอดเพราะติดขัดเรื่องเพดานนะครับผมก็ขอช่วยทางท่านกรรมาธิการที่ตอบไปในประเด็นนี้ให้ชัดเจนขอบพระคุณครับ
0: ครับท่านสมาชิกเข้าห้องประชุมพร้อมยังครับท่านขอเชิญใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดกดปุ่มโปรดเสียบบัตรกดปุ่มแสดงตนครับเชิญครับแสดงตนครบถ้วนแล้วนะครับผมขอปิดการแสดงตนครับขอผลมีผู้ร่วมเข้าประชุมทั้งหมด415ท่านเป็นอันว่าครบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นควรให้มีการแก้ไขโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นควรแก้ไขโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงเชิญลงคะแนนครับลงคะแนนครบถ้วนแล้วนะครับขอปิดการลงคะแนนขอผลนะจำนวนผู้ลงมติ422ท่านเห็นด้วย383ท่านไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง34ท่านไม่ลงคะแนน5ท่านเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขนะครับต่อไปจะขอถามมติจากที่ประชุมจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือของกรรมธิการที่สงวนความเห็นและผู้แปรยติที่สงวนคำแปรยติก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมสมาชิกที่พร้อมแล้วครับขอเชิญเสียบบัตรปลดกดปุ่มแสดงตนครับแสดงตนครบถ้วนแล้วนะครับขอปิดการแสดงตนขอผลจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม419ท่านเป็นอันว่าครบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นด้วยกับกรรมการที่สงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงเชิญลงคะแนนอ ลงคะแนนครบถ้วนแล้วนะครับขอปิดการลงคะแนนขอผลครับจำนวนผู้ลงมติ428ท่านเห็นด้วย273ท่านไม่เห็นด้วย113ท่านงดออกเสียง37ท่านไม่ลงคะแนน5ท่านเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับคณะกรรมการเชิญมาตราต่อไปครับ
3: มาตรา30หน่วยงานของรัฐสภามีการแก้ไขมีกรรมการขอสงวนความเห็นมีผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยติ
0: เชิญผู้สงวนเชิญกรรมการที่สงวนความเห็นครับท่านพันธินน่วมเจิมครับเชิญนะ
10: เรียนท่านประธานครับผมพันธินน่วมเจิมผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตของเตยและเขตพัฒนาพรรคประชาชนผมไม่ใช่กรรมการที่สงวนนะครับผมเป็นสมาชิกที่สงวนคำแปรยติขอปรับรถนะครับแต่มาตรานี้เป็นมาตราเกี่ยวกับรัฐสภานะครับผมขออภิปรายในส่วนของสำนักเลขาวุฒิสภานะครับอย่าเพิ่งประท้วงกันนะครับประเด็นสวไม่ได้เกี่ยวกับพวกเรานะครับผมวิพากษ์วิจารณ์สวนะครับย้ำของบมา700กว่านะครับล้านจริงๆก็ถูกตัด

0: อวพยายามยัดเยียดประชาธิปไตยไปสู่ประชาชนแต่ยังไม่เห็นนะครับระบบที่มันฟังเสียงประชาชนกลับมาสู่วุฒิสภาวันนี้ท่านทราบหรือไม่ครับประชาชนทั้งบ้านทั้งเมืองเขาพูดถึงสวว่าอย่างไรเนี่ยแหละครับปัญหาของสวผมก็อ่านขำๆนะครับในเอกสารสวชี้แจงเนี่ยที่ผ่านมาสวเขาชอบจัดงานกิจกรรมที่น่าตั้งข้อสังเกตอะไรบ้างครับแก้รัฐธรรมนูญใครได้ประโยชน์ประเด็นการห้ามใช้โซเชียลมีเดียในเยาวชนอายุต่ำกว่า16ปีเยาวชนทำผิดมีโทษเท่ากับผู้ใหญ่ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์สำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสืออาณาจักรแห่งภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนก็มาครับมีแต่อะไรแบบนี้แหละครับอ่านแล้วก็งงครับท่านจะทำอะไรครับหน้าต่อไปครับปี70สวจะใช้เงินไปกับอะไรบ้างอ่านแล้วก็ยิ่งไม่รู้เป็นหน่วยงานอะไรนะครับค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสำนักเลขาวิการสู่องค์กรสมัยใหม่และนวัตกรรม4ล้านกว่าบาทโครงการสร้างเครือข่ายด้านเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อสร้างสรรค์องค์กรอัจฉริยะดิจิตอลแมสทรีซูเปอร์ยูเซอร์พลัสค่าวิทยากรอาหารศึกษาดูงาน Innovation Design Sprint ในต่างจังหวัดเต็มไปหมดเลยครับผมอ่านอันนึงตกใจมากครับเขาจะพัฒนาโครงการนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล Data Scientist 25คน 250,000 สวต้องการ Data Scientist ประชุมนานาชาติก็ไปกับเขานะครับไปเยือนต่างประเทศเนี่ยรวมๆแล้ว19ล้านไม่ได้บอกห้ามไปนะครับแต่ดูสิครับเขาไปไหนบ้างยกตัวอย่างนะครับการประชุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เอธิโอเปียวันก่อนเพิ่งแก้พรบ.อากาศสะอาดของเรากลับมาแล้วยังจะมีหน้าไปประชุมขอบประชุมกลุ่มประเทศที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดที่ยูกันดาประชุมเพื่อขันติและสันติภาพที่มอลตามีแต่อะไรแบบนี้ครับสว.เราจะเอาเงินภาษีประชาชนมันไม่ใช่เงินของท่านนะครับส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักศาสนาหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยเต็มไปหมดเลยครับแบบนี้ที่น่าตกใจก็ผมเพิ่งรู้นะครับเวลาสว.เขาตั้งกระทู้ถามเขาพิจารณาศึกษาคณะกรรมการงานเขาต้องจ้างบุคคลภายนอก1ล้านบาทมาวิเคราะห์กระทู้ด้วยครับกระทู้ที่เขาถามอะครับผมตกใจเราเอาไหมเอาบ้างไหมครับสส.เราตั้งกระทู้ถามเราไปจ้างที่ปรึกษาข้างนอกมาวิเคราะห์กระทู้ของพวกเราทนฟังผมอีกนิดนึงแล้วกันนะครับท่านก็ไม่ให้สว.นะท่านก็ฟังไปเพื่อวิจัยติดตามการประเมินผลสัมฤทธิ์เอาจริงๆแบบนี้มีด้วยเหรอครับไปจ้างคนภายนอกเพื่อมาประเมินการทำงานของตัวเองเพื่ออะไรครับเขาบอกว่าประชาชนต้องมีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของอำนาจวุฒิสภาไม่น้อยกว่า191ผมว่าไม่ได้บอกตัวเลขนี้มันปลอมนะครับแต่91เนี่ยผมว่าเขาเข้าใจอีกแบบนึงเมื่อพูดถึงวุฒิสภาจริงๆคือหน้าที่คือการกรองกฎหมายแต่ปัจจุบันเนี่ยท่านลองพิมพ์สิครับสว.มันมีแต่คำว่าโกงมันมีแต่คำว่าสว.สีน้ำเงินสถานการณ์นั้นแบบนี้มันไม่ได้ทำให้ KPI เนี่ยจดจำประชาชนจดจำอำนาจของสว.ได้หรือไม่ประชาชนเสนออะไรใครตอบรายงานการตัดสินใจผมว่าเนี่ยประชาชนพูดอะไรไปสว.เขาไม่ฟังครับ
1: ท่านปันตินครับนิดเดียวครับ
2: ครับ
1: ท่านประท้วงหรือครับ
2: ขอประท้วงครับท่านประธานครับกับผมฤทธิลงภูมิสวัสดิ์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามเขต1ขอประท้วงท่านประธานครับตามข้อ9ครับขอให้ท่านประธานควบคุมการประชุมด้วยครับขณะนี้ท่านผู้อภิปรายเกินเวลาแล้วครับแล้วก็นอกประเด็นแล้วครับ
1: ครับเชิญนั่งครับเขามีเวลาชัดเจนฉะนั้นเชิญต่อครับเพื่อไม่เสียเวลา
0: ได้ครับโอเคหน้าต่อไปนะครับเนี่ยกฎหมายที่ผมเพิ่งยกตัวอย่างไปกฎหมายอากาศสะอาดซึ่งภาคประชาชนกับเราทำมาเป็นอย่างดีเขาแก้กลับมาหมดเลยครับไม่เห็นหัวประชาชนเลยครับเนี่ยเหรอครับผลงานของสว.คุณภาพของการผ่านกฎหมายหน้าที่4นะครับตรวจจริยธรรมคนอื่นใครตรวจสอบสว.ครับสำนักงานขอเงิน 6.5 ล้านอย่างแซวกับท่านผู้นำฝ่ายค้านท่านก็ได้เบี้ยเหมือนกันนะครับเพื่อสนับสนุนการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมไม่ได้เสนอให้ตัดนะมันตัดไม่ได้ครับตรวจสอบบุคคลที่ชำนาญในกองกำลังแต่ถามจริงๆนะครับตรวจเอกสารครบกระบวนการได้คนใหม่แล้วทำไมท่านทิติเชษฐ์ที่พ้นจากตำแหน่งกกต.ไปเพราะครบวาระแล้วยังทำให้เขาอยู่ในตำแหน่งได้ต่อเพราะอะไรครับทำสรรหาอะไรกันมาสุดท้ายมันมีธงมาอยู่แล้วครับเนี่ยคนล่าสุดท่านมณฑลได้เสียงเห็นชอบเพียงแค่9เสียงไม่เห็นชอบ100เสียง ไม่รู้จะตั้งคณะกรรมการนี้ไป

0: รรหาทำไมไปกั่นกองทำไมปัญหาคือผู้มีอำนาจเนี่ยไม่เลือกคนใหม่แล้วเงื่อนไขคำว่าจนกว่าจะมีคนมาแทนคือต้องการคนคนนี้แล้วก็ไม่เอาคนใหม่เสียเงินค่าเบี้ยประชุมไปก็เท่านั้นครับครบวาระมาตั้ง278วันแล้วสำนักเลขาเนี่ยต้องตอบนะครับกี่หน่วยงานแล้วคณะกรรมการประชุมกี่ครั้งจะเสนอชื่อคนใหม่ภายในวันไหนทำเอกสารครบหรือยังครับสุดท้ายครับสำนักงานรายงานด้วยความภาคภูมิใจนะครับว่าเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นใช้งบเหมือนกันครับ2ล้านกว่าบาทไปทำอิโล่แล้วก็ทำรับรางวัลนะครับยินดีด้วยครับคนดีของสังคมผมยินดีด้วยครับแต่สภาไม่ได้อนุมัติงบประมาณจากจำนวนโล่ป้ายที่อยู่เต็มไปหมดเลยครับหากสำนักงานจะเรียกตัวเองว่าเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบผมว่าต้องเปิดเผยนะครับว่าไอ้ตัวเลขเข้าใจว่าวุฒิสภาร้อยละ91เนี่ยวัดจากอะไรครับท่านไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อโซเชียลลิสติ้งหรอกครับท่านแค่เสิร์ช Google ก็รู้แล้วครับสวเนี่ยเมื่อพูดถึงสวเขาพูดถึงยกเลิกสวครับเงินสร้างเครือข่ายงานวิจัยการเดินทางต่างๆโอ้โหอย่าใช้งบนะครับมาฟอกขาวตัวเองว่าเป็นประชาธิปไตยกิจกรรมต่างๆมากมายรางวัลจากเวทีไหนก็ไล่แล้วเป็นการรับรองแทนการตรวจสอบของประชาชนอย่าแอบอ้างประชาธิปไตยแบบพร่ำเพื่อในการใช้เขียนโครงการและไม่เคยพิสูจน์ได้ว่าประชาชนได้อะไรจากการมีสวครับ
1: ครับต่อไปท่านปิติเจริญศิลป์ครับเชิญ
2: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมปิติเจริญศิลป์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรีพรรคประชาชนครับวันนี้ผมขอพูดเกี่ยวกับงบประมาณครับที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐสภาครับที่ท่านประธานคอยกำกับดูแลอยู่นี่นะครับคือสถาบันพระปกเกล้าครับเดี๋ยวขอสไลด์ด้วยครับสถาบันพระปกเกล้าครับก็เป็นแหล่งรวมที่ให้พวกเรานะครับทั้งภาคเอกชนภาครัฐสมาชิกรัฐสภาเข้าไปเรียนกันครับเพื่อสร้างคอนเนคชั่นและได้รับความรู้ครับเป็นสิ่งที่ดีครับงบประมาณรวมประมาณ562ล้านบาทครับสไลด์ถัดไปครับมีงบประมาณ2ส่วนครับที่ผมก็รู้สึกว่ามันเคลือบแคลงใจเนื่องจากไม่ค่อยตรงกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในสังคมคือเป็นงบครับที่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบนะครับเช่นโครงการการพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันการป้องกันการทุจริตในพื้นที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นต้นนะครับ2โครงการนี้ครับแต่ปรากฏว่าที่ผ่านมาครับข่าวที่แง่ลบของสถาบันมีอยู่ตลอดครับหน้าถัดไปครับเดือนสิงหาคมครับเมื่อประมาณ21ครับมีข่าวว่ามีการแจ้งจับผู้บริหารระดับสูงของสถาบันครับที่มีการเรียกว่าเรียกรับเงินนะครับเพื่อแลกโควต้าการเข้าเรียนครับผมเองเป็นหนึ่งในนักศึกษานักเรียนรุ่นปปร.รุ่น30นี่ครับผมจึงอยากได้รับความชัดเจนและความกระจ่างที่เกิดขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นกับสถาบันนะครับที่ผมเรียนอยู่หน้าถัดไปครับผมไปสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้นนะครับมีตัวละคร2คนครับมีดร.กอไก่กับดร.บอใบไม้ครับดร.กอไก่คือคนที่ต้องการฝากเพื่อนเข้าเรียนครับก็พยายามติดต่อประสานดร.บอใบไม้ครับเขาบอกมาอย่างนี้ครับเรื่องการฝากเข้าเรียนสถาบันพระปกเกล้าครับมีมาตั้งนานแล้วครับตั้งแต่ปี63ครับ66 68 69ครับทุกครั้งที่มีการฝากมีการจ่ายเงินทุกครั้งครับอันนี้คือคำกล่าวอ้างของดร.กอไก่การจ่ายเงินนี่เป็นลักษณะของการบริจาคหรือจ่ายใต้โต๊ะนี่อันนี้ท่านต้องไปพิสูจน์นะครับนี่ครับปัญหามันเกิดขึ้นครับเมื่อปี69ครับมีการฝาก1ท่านครับปรากฏว่ามีการจ่ายเงินวันที่18กรกฎาคม2568เวลา 18:00 นที่สโมสรราชพฤกษ์กอล์ฟคลับครับแต่วันประกาศผลวันที่18พฤษภาคมครับ2569ครับกลับไม่มีรายชื่อตามที่มีการตกลงกันระหว่างด็อกเตอร์2ท่านครับมันจึงแดงขึ้นมาครับเรื่องนี้คล้ายๆกับการทุจริตสอบท้องถิ่นเลยครับในหลายพื้นที่ครับถ้ามีการจ่ายใต้โต๊ะแต่บอกว่าจ่ายไปแล้วไม่มีชื่อเรื่องมันแดงแน่นอนครับคนเสียเงินเขาไม่ยอมหรอกครับนี่นะครับหน้าถัดไปนี่ไทม์ไลน์ต่อมาเมื่อสอบไม่ได้ก็มีการพยายามโทรหากันครับดร.กอไก่พยายามโทรหาดร.บอใบไม้แต่โทรไม่ค่อยติดครับผ่านเลขาแทนจึงมีการแชทคุยกันในเรื่องที่เกิดขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมฝากไม่ได้มีการเสียเงินไปแล้วอันนี้คือคำกล่าวอ้างนะครับปรากฏว่าดร.กอไก่ไม่พอใจก็ไปแจ้งความครับเพราะว่าไม่ได้เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้หลังจากนั้นก็เกิดเรื่องกันขึ้นมาครับ มีการคนกลางนำเงินไปคืนให้ครับเมื่อวันที่31กรกฎาคม2569ครับปรากฏว่าหลังจากมีการคืนเงิน 500,000 แล้วก็มีการถอนแจ้งความที่สภ.รัฐนาธิเบศรครับเรื่องราวเกิดขึ้นต่อมาครับก็คือมีการแจ้งกันที่ปปช.มีการแจ้งความกันครับรวมถึงกรรมาธิการปปช.ก็กำลังสอบอยู่ในขณะนี้ครับผมก็ไม่เชื่อหลักฐานที่เกิดขึ้นว่าเพราะเป็นการกล่าวอ้างครับแต่ปรากฏว่ามันก็มีแชทหลุดออกมาครับหน้าถัดไปครับหลังจากประกาศผลแล้วปรากฏว่าไม่ได้รับการคัดเลือกครับมันมีแชทหลุดที่พอจะพิสูจน์ได้ว่ามันมีการทวงถามที่ฝากไปไว้แล้วนะครับข้อแรกข้อที่สองว่าเคยมีการพูดว่าเคยฝากได้แล้วนะครับเช่นมีการพูดว่าในปีที่แล้วพี่ขอความอนุเคราะห์มาผมพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นนายตำรวจที่ตั้งใจทำงานมีผลงานจึงเสนอชื่อและกรรมการเข้าศึกษาเรียบร้อยแล้วนั่นคือรุ่นไปแล้วก็จบไปแล้วนี่แสดงพิสูจน์ได้เห็นว่ามีการฝากไปแล้วด้วยนะครับรอบนี้ฝากไม่ได้ก็มีประโยคที่มีการพูดถึงครับแต่สำหรับรายนี้พี่ส่งชื่อมาให้ผมเดือนเมษาและผมช่วยดูให้เรื่องมีเพียงเท่านี้ผมแปลกใจว่าทำไมเจ้าตัวถึงคาดหวังว่าต้องได้เรียนแน่นอนครับพี่ผมเองไม่รับปากใดๆทั้งนั้นเพราะปีนี้กรรมการพิจารณาเข้มข้นตรงไปตรงมานะครับนั่นแสดงให้เห็นว่าแต่ละปีคุณภาพมาตรฐานการคัดไม่เหมือนกันนะครับปรากฏว่าก็ยังมีข้อความอีกว่าเดี๋ยวฝากให้ใหม่ในปีหน้าด้วยนะครับอยากให้พี่ทำความเข้าใจกับเจ้าตัวซึ่งไม่ได้รับการเลือกรอบนี้และไม่ได้จำกัดสิทธิ์ในการสมัครใหม่ปีหน้าหากสมัครมาอีกเนื่องจากพี่รับรองมาในฐานะเป็นนักศึกษารุ่นเดียวกันนี่นะครับผมจะพิจารณาให้แต่เช่นกันผมไม่สามารถรับปากใดๆได้นะครับสิ่งเหล่านี้แหละครับผมไม่แน่ใจอยากให้ท่านประธานเร่งตรวจสอบเพื่อคืนชื่อเสียงให้กับสถาบันนะครับรวมถึงสร้างความเป็นธรรมแล้วก็ให้กับผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยครับเขาได้รับความเป็นธรรมนะครับฝากท่านประธานไปด้วยนะครับขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านวรงเดชกิจวิจุมเชิญครับ
3: ท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายแพทย์วรงเดชกิจวิจุมบัญชีรายชื่อพรรคไทยพรรคดีครับในประเด็นมาตรานี้ที่ผมได้ขอสมมติคำแปลจะติดในการตัดลดงบประมาณของหน่วยงานรัฐสภาผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมจะพูดจากนี้ไปอาจจะทำให้เพื่อนสมาชิกเราไม่สบายใจแต่อย่างน้อยผมอยากให้ฟังเหตุและผลว่าผมมีความคิดอย่างไรพวกเราทุกคนต้องยอมรับว่าเราคือผู้แทนประชาชนแต่ความเป็นผู้แทนประชาชนสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องสำนึกในประชาชนปัญหาประชาชนคืออะไรล่ะปัญหาประชาชนคือความยากจนวันนี้ความเป็นผู้แทนประชาชนกับประชาชนที่ยากจนมันเหลื่อมล้ำกันมากและผมมองว่าปัญหาถ้าเราต้องการจะแก้ไขให้กับพี่น้องประชาชนจริงๆมันมีเรื่องใหญ่เรื่องเดียวนั่นคือการโกงฮะอย่างที่มีการพูดกันตั้งแต่ต้นว่าบ้านเมืองนี้มันโกงกันมาตลอดและยังโกงต่อไปฮะท่านคำถามถามว่าเราจะปล่อยงี้เหรอให้ประชาชนลำบากจากการทุจริตคอร์รัปชันเหรอท่านประธานก็เห็นครับประเทศจีนประเทศเวียดนามเขาแซงเราไปฉันไม่ต้องพูดถึงแล้วครับท่านประธานถ้าเราปล่อยไว้อย่างนี้อยู่เรื่อยๆประชาชนก็ยากจนเรื่อยๆผมจึงเกิดความคิดนะครับท่านประธานรัฐสภาพวกเราเนี่ยเป็นสถาบันสูงสุดหน่วยงานหนึ่งของระบอบประชาธิปไตยเป็นสถาบันที่เป็นตัวแทนประชาชนผู้ทรงอำนาจเพราะอย่าลืมว่านายกก็มาจากพวกเราวันนี้พิจารณางบประมาณก็มาจากที่ประชุมของพวกเราดังนั้นการจะปราบทุจริตคอร์รัปชันต่างๆมันต้องเริ่มจากสำนึกของพวกเราท่านประธานผมขอสั้นๆ นิดเดียวท่านประธานถ้าพวกเรามีสำนึกรู้จักยอมเสียสละบ้างผมเชื่อว่าการปราบทุจริตคอร์รัปชันของชาติบ้านเมืองมันไปได้ครับแต่ถ้าพวกเราเป็นผู้มีอำนาจที่สถาปนาทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับระบอบประชาธิปไตยไม่มีสำนึกผมมองว่ามันยากที่จะปราบทุจริตคอร์รัปชันผมจำได้ว่าผมเคยเรียกร้องท่านประธานแค่ 2-3 อย่างนี้อย่างเรื่องอาหารโอเคจบไปนานแล้วด้วยแต่ไม่น่าเชื่อมันจะเป็นประเด็นอยู่ท่านประธานจะทราบนะครับว่าสังคมประชาชนมองว่าเรากินข้าววันละพันแต่คนยากคนจนจะผู้สูงอายุวันละ20บาทแต่ผมต้องชื่นชมท่านประธานนะที่ท่านได้แก้ปัญหานี้ได้อย่างรวดเร็วและผมเชื่อว่าเรื่องนี้มันควรจะจบได้แล้วไม่ควรจะเอาเรื่องนี้มาเป็นพื้นที่ในการถกเถียงกันควรจะเอาถกเถียงพื้นที่ที่เป็นปัญหาของพี่น้องประชาชนแต่สิ่งที่ยังเป็นประเด็นอยู่ก็คือเรื่องบำนาญของพวกเราหรือเรื่องการแต่งตั้งผู้ช่วยจาก8คนเหลือ3คนผมย้ำนะท่านประธานนะผมสำนึกผมมองว่าถ้าพวกเราเสียสละเราแก้ปัญหาชาติบ้านเมืองได้แต่ถ้าพวกเราไม่เสียสละจะเอาท่าเดียวไม่มีทางแก้ปัญหาของชาติบ้านเมืองไ แล้วสิ่งที่ผมเศร้าใจที่เดียวท่านกรรมธิการนะมันมีข่าวใหญ่อยู่ช่วงหนึ่งที่มีการพาดพิงถึงเพื่อนสมาชิกภาษาข่าวมาอย่างนั้นนะว่าพวกเราทุกคนคิดเหมือนกันหมดมีคนแค่คนเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องบำนาญหรือการแต่งตั้งผู้ช่วยแน่นอนฮะคนคนนั้นคือผมฮะผมอยากจะเรียนท่านกรรมธิการนะสิ่งที่ท่านพาดพิงผมในที่ประชุมกรรมธิการเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องฮะจริงอยู่ถ้าอาจจะพาดพิงผมว่าผมตอนไม่ได้เป็นตำแหน่งผมรับบำนาญผมพูดกับท่านประธานมาตลอดผมเคยรับแล้วผมพูดอยู่เสมอว่าผมมีสำนึกแล้วผมถามว่าผมผิดด้วยเหรอครับวันนี้ผมมีสำนึกที่ประกาศอยู่เสมอว่าผมจะไม่รับอีกต่อไปหรือแม้แต่ในกรรมธิการมีการพาดพิงถึงผมว่าผมแต่งตั้งผู้ช่วยครบจำนวนไม่จริงนะฮะวันนี้คนส่วนใหญ่แต่งตั้งผู้ช่วย8คนท่านไปตรวจสอบได้เลยว่าวันนี้ผมยังตั้งผู้ช่วย3คนแล้วขอบคุณท่านประธานที่แต่งตั้งคณะกรรมการกลอฮะซึ่งผมชื่นชมท่านฮะหลายเรื่องนี้ท่านรับทำหน้าที่ได้เยี่ยมมากฮะคือมีการตั้งคณะกรรมการตัวแทนจากกลอก็คือคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภาซึ่งคล้ายๆกพแล้วเชิญผมไปให้ข้อมูลซึ่งผมถือว่ามันเป็นทิศทางที่ดีในการที่จะปรับให้เห็นว่าส.ส.เราวันนี้รับฟังประชาชนและผมเชื่อว่าถ้าประชาชนมีความรู้สึกว่าเราเสียสละเราแก้ปัญหาชาติบ้านเมืองได้แก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันได้งั้นการแก้ปัญหาชาติบ้านเมืองมันต้องเริ่มต้นจากการเก็บกวาดสภาของเราให้ได้ซะก่อนนะท่านประธานถ้าเราเก็บกวาดสภาของเราไม่ได้ถ้าพวกเราจะเอาแต่ได้ไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาชาติบ้านเมืองได้ผมยืนยันท่านประธานครับดังนั้นผมต้องย้ำกับเพื่อนสมาชิกและท่านประธานนะครับว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมทำผมเชื่อว่าเพื่อนๆไม่สบายใจแต่ผมมองว่าความเป็นผู้แทนประชาชนถ้าเรามีสำนึกในความเป็นผู้แทนประชาชนสิ่งอย่างเงี้ยแม้เพื่อนไม่สบายใจเราต้องทำเพราะผมเชื่อว่าถ้าเราทำเราเสียสละข้าราชการจะเกรงกลัวเราไม่งั้นยัดไส้อย่างที่เห็นนะมาโกงชาติบ้านเมืองยัดไส้มาโกงให้เห็นเนี่ยงั้นถ้าเราเสียสละข้าราชการจะกลัวเราและเราจะปราบทุจริตคอร์รัปชันได้และท้ายที่สุดนี้ท่านประธานนะไม่ว่าผมจะตัดงบของรัฐสภาอย่างไรแต่อย่างน้อยๆมีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะขอให้ท่านประธานเพื่อไปเขาครับวันใดที่มีการประชุมนอกเวลาถึงค่ำๆท่านช่วยจัดอาหารมื้อเย็นให้กับตำรวจสภาหรือเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติเพราะเขาไม่มีโอกาสเหมือนสสสสเนี่ยเขามีศักยภาพเข้าใจการได้แต่ช่วยดูแลตำรวจสภาลปภสภาหรือแม่บ้านจัดอาหารให้เขาพิเศษเสมือนหนึ่งในวันที่ประชุมดึกๆครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: เชิญท่านกรรมธิการชี้แจงครับ
4: ท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันมณพรเจริญศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมพรรคเพื่อไทยในฐานะกรรมธิการเสียงข้างมากค่ะในการพิจารณามาตราที่30ของหน่วยงานรัฐสภานะคะได้มีการตั้งคำของงบประมาณไว้ทั้งสิ้น 3,060 ล้านบาทนะคะมี3หน่วยงานที่ขอรับงบประมาณนะคะก็คือสสแล้วก็สบแล้วก็สถาบันพระปกเกล้านะคะหน่วยในสำหรับการขอปรับลดงบประมาณในมาตราที่30นะคะขอปรับลดงบประมาณอยู่ที่ 3-20% นะคะซึ่งจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของการบริหารราชการในเรื่องของการทั้งฝ่ายนิติบัญญัตินะคะทั้งพัฒนาการระบบประชาธิปไตยเรื่องของกระบวนการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐสภานะคะคณะกรรมการได้ปรับลดในวงเงิน71ล้านนะคะคิดเป็นร้อยละ 2.34% นะคะนั่นหมายถึงว่าในหมวดที่ปรับลดก็คือค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศนะคะต่อไปก็ท่านสมาชิกทุกท่านโปรดทราบนะคะว่าต่อไปนี้นะคะกรรมการทุกกรรมการจะไม่มีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศอีกแล้วยกเว้นภารกิจสำคัญของท่านประธานและรองประธานสภาเท่านั้นที่มีการนัดหมายไว้ล่วงหน้าในปี2569นะคะนอกจากนั้นค่ะในเรื่องของงบประมาณนะคะสถาบันพระปกเกล้าเองที่ท่านสมาชิกได้เอ่ยถึงเรื่องของความไม่โปร่งใสนะคะในการรับบุคลากรฉันเองในฐานะที่เป็นกรรมธิการของปปช.สภาผู้แทนราษฎรแล้วได้เรียกผู้คนที่เกี่ยวข้องได้มาให้คำชี้แจงนะคะเราก็ได้กำชับถึงความโปร่งใสของสถาบันพระปกเกล้าในการรับบุคลากรเข้ามาในโครงการอบรมต่างๆค่ะนอกจากนั้นค่ะ ท่านประธานท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติคะการบริหารงานของรัฐสภาไม่เพียงแค่ท่านสมาชิกทั้งสสสวเรายังมีบุคลากรของสภาจะเห็นว่าค่าใช้จ่ายบุคลากรของสภาเราเห็นถึงความเหน็ดเหนื่อยของบุคลากรนะคะทุกภาคส่วนทั้งตำรวจสภาทั้งตัวแทนกรรมธิการแต่ละคณะทั้งพี่ๆน้องๆหน้าบัลลังก์ที่ปฏิบัติงานช่วยเราทั้ง4วัน4คืนนะคะซึ่งบุคลากรทั้งหมดนะคะได้ทุ่มเทให้งานสภาเราจะเห็นว่างบประมาณปี2570ไม่เพียงแค่ว่าบุคลากรในสภาเท่านั้นแต่ทำยังไงจะบริหารงบประมาณของสภาเนี่ยให้มีประสิทธิภาพนะทางด้านเรื่องของการประชุมนะคะเรื่องของการพิจารณากฎหมายเรื่องของการสนับสนุนของกรรมธิการให้เจ้าหน้าที่สภาทุกท่านนะคะได้สามารถทำหน้าที่ในการตรวจสอบเสนอแนะการทำงานของรัฐบาลผลที่ตามมาค่ะท่านประธานที่เคารพคะการออกกฎหมายที่ดีแล้วก็มีคุณภาพแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นคือการตรวจสอบการใช้งบประมาณของรัฐสภาให้มีความเข้มแข็งมีการรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนนั่นก็คือมีการอบรมสัมมนาในกระบวนการมีส่วนร่วมต่างๆการทำงานของรัฐสภานั่นก็คือเมื่อมีเครื่องไม้เครื่องมีเครื่องไม้เครื่องมือมีเงินงบประมาณแล้วนะคะเรายังมีเงินสำหรับการพัฒนาระบบดิจิตอลให้พี่น้องให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะเข้ามาตรวจสอบการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็ยังให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลการประชุมจะทำให้การแก้ไขกฎหมายนะคะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นท้ายที่สุดค่ะการทำงานของสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าทางสบเองเนี่ยเราจะเห็นว่าเราใช้งบประมาณเหล่านี้ในการยกระดับคุณภาพฝ่ายนิติบัญญัตินะคะทำให้การพิจารณากฎหมายการทำงานของการกรรมธิการต่างๆนะคะได้รับมีข้อมูลแล้วก็ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดนั่นก็คือการเข้าถึงนะคะรับฟังปัญหาอย่างรวดเร็วแล้วก็ได้นำปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมาทำเป็นกฎหมายแล้วกฎหมายเหล่านี้ก็ส่งตรงไปถึงพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนฉันต้องขอขอบคุณนะคะท่านกรรมาธิการทั้งสี่ท่านสมาชิกทั้ง4ท่านนะคะที่ได้ให้ข้อคิดเห็นค่ะเดี๋ยวดิฉันจะให้ท่านกรรมาธิการท่านอื่นได้ตอบประเด็นที่อีก2ท่านที่ค้างไว้ค่ะขอบคุณค่ะท่านประธาน
1: เชิญ
5: ประธานครับท่านประธานครับ
1: ให้ท่านดิศรคร
5: ับ ผมดิศรเพียงเกตครับผมได้ไปแจ้งความจำนงที่จะอภิปรายในฐานะสมาชิกแต่ก็ไม่มีเหตุขัดข้องว่าต้องผ่านโน้นผ่านนี้ผมถือว่าสิทธิ์ของสภาสิทธิ์ของสมาชิกที่จะอภิปรายเป็นสิทธิ์ผมอยากใช้เวลานิดนึงครับก่อนที่กรรมธิการจะตอบครับได้ไหมครับ
1: เดี๋ยวเรื่องแรกก่อนครับเรื่องแรกเนี่ยเรามีกรอบเวลาฉะนั้นเพื่อบริหารเวลาก็ให้ลงชื่อผ่านวิปอันนี้ก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าประเด็นที่ท่านอดิศรจะอภิปรายเชิญครับ
5: ท่านประธานครับผมอดิศรเพียงเกตต้องขอกราบอภัยผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าความรู้สึกมันเกิดปัจจุบันทันด่วนที่อยากจะอภิปรายต่อสภาเพื่อให้ประชาชนเข้าใจผมติดใจในการปรับลดหรือการตั้งงบประมาณของรัฐสภาเราระหว่างสองสภาครับวุฒิสภากับสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกันเผยแพร่ระบอบประชาธิปไตยผมเป็นห่วงว่าสองสภานี่เมื่อได้รับงบไปแล้วจะไปสอนประชาธิปไตยตำราไหนให้แก่ประชาชนครับสภาผู้แทนเนี่ยผมไม่ห่วงผมห่วงวุฒิสภาครับด้วยความเคารพที่มาของท่านไม่เหมือนเรามีบางคนบอกว่าสมาชิกวุฒิสภาหรือวุฒิสภามีก็ได้ไม่มีก็ได้เหมือนไส้ติ่งครับมีก็ไม่เป็นไรตัดทิ้งก็ไม่เป็นไรยิ่งมีปัญหาผมอยากให้ทบทวนว่าการให้งบประมาณแก่องค์กรที่ไม่ใช่ประชาธิปไตย 100% ไปเผยแพร่แก่ประชาชนจะเป็นการให้ยาพิษทางประชาธิปไตยให้แก่ชาวบ้านผมจึงถูกคุณพันธินปลุกระดมนะครับใจขึ้นเลยเห็นตรงกันจริงๆว่าเฮ้เราต้องพูดเรื่องนี้จริงจังในสภาผู้แทนราษฎรจึงฝากท่านประธานครับไม่ใช่วางให้ทรงเดชและไปเผยแพร่กันไปพูดตามทฤษฎี ที่ตนเองได้มามันจะเป็นผลร้ายต่อระบอบประชาธิปไตยจึงขออนุญาตเสียมารยาทยิ่งๆครับผมอยากให้ประชาชนทั่วประเทศเข้าใจว่าที่แท้แล้ววุฒิสภาเปรียบเสมือนไส้ติ่งครับมีก็ได้ไม่มีก็ได้ครับขอบคุณครับ
1: เชิญกรรมธิการตอบ
6: ครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนที่เคารพผมพนมบัวแก้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรีเขต5พรรคเพื่อไทยในฐานะกรรมาธิการครับขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมจากท่านมณพรเจริญศรีนะครับของท่านพันธินนุ่มเจริญนะครับในส่วนของสำนักงานเลขาสภาเลขาวุฒิสภานะครับข้อสังเกตของกรรมาธิการนะครับหน่วยงานมีการให้ทบทวนนะครับความจำเป็นและความคุ้มค่าของค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศนะครับโดยหากมีความจำเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศควรแสดงรายละเอียดภารกิจผลประโยชน์ที่ได้รับและการนำองค์ความรู้กลับมาถ่ายทอดและการใช้ประโยชน์ภายในองค์กรให้ชัดเจนเป็นรูปธรรมครับส่วนของท่านปิติเจริญสินนะครับสถาบันพระปกเกล้านะครับก็ในการอบรมหลักสูตรนะครับปปล.นะครับหน่วยงานควรทบทวนการคัดเลือกนะครับผู้เข้าร่วมหลักสูตรให้เหมาะสมและเปิดกว้างต่อประชาชนมากขึ้นโดยกำหนดคุณสมบัติวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายของแต่ละหลักสูตรให้เหมาะสมเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลจากหลายภาคส่วนมีโอกาสเข้าศึกษาได้มากขึ้นนะครับแล้วก็หน่วยงานควรมีการปรับปรุงที่ยุวัฒน์นะครับการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและองค์ความรู้เช่นจำนวนงานวิจัยที่นำไปใช้ประกอบการพิจารณากฎหมายข้อเสนอที่นำไปใช้ดำเนินการจริงและการนำองค์ความรู้กลับมาใช้ซ้ำเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณได้ชัดเจนนะครับก็ทางอนุกรรมธิการนะครับก็ขอยืนยันว่าการพิจารณาของหน่วยงานรัฐสภาอนุกรรมธิการพิจารณางบประมาณอย่างรอบคอบและยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติและพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้งครับก็ทางกรรมธิการขอยืนยันตามกรรมธิการเสียงข้างมากครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับเนื่องจากมาตรานี้คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขดังนั้นจะขอถามมติจากที่ประชุมก่อนว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขหรือไม่ก่อนที่จะลงมติผมขอตรวจสอบองค์ประชุมครับเชิญท่านสมาชิกที่อยู่ด้านนอกเข้าห้องประชุมเพื่อลงมตินะครับ

ท่านสมาชิกที่เข้ามาแล้วกรุณาโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนครับเชิญครับ

0: แสดงตนครบถ้วนแล้วนะครับขอบคุณจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม413ท่านครบองค์ประชุมนะครับขอเชิญท่านสมาชิกออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับการแก้ไขโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงเชิญลงคะแนนครับขอปิดการลงคะแนนนะครับขอผลครับจำนวนผู้ลงมติ433ท่านเห็นด้วย385ท่านไม่เห็นด้วย1ท่านงดออกเสียง46ท่านไม่ลงคะแนน1ท่านเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขต่อไปจะขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือเห็นด้วยกับคณะกรรมการที่สงวนความเห็นและผู้แปรยติที่สงวนคำแปรยติก่อนลงมติจะขอตรวจสอบองค์ประชุมครับท่านสมาชิกครับโปรดเสียบบัตรกดปุ่มแสดงตนครับเชิญครับรอครับไม่ต้องวิ่งนะครับรอครับ
1: รอเพื่อนเลย

0: ครับขอมีท่านหนึ่งกำลังเดินเข้ามาขอปิดการแสดงตนนะครับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม449ท่านเป็นอันว่าครบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นด้วยกับกรรมการที่สงวนความเห็นและผู้แปรยติที่สงวนคำแปรยติโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงเชิญลงคะแนนครับลงคะแนนครบถ้วนแล้วขอปิดการลงคะแนนขอผลครับจำนวนผู้ลงมติ448ท่านเห็นด้วย271ท่านไม่เห็นด้วย124ท่านงดออกเสียง46ท่านไม่ลงคะแนน7ท่านเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไข
1: ท่านประธานค่ะ270ค่ะไม่เห็นด้วยค่ะบันทึกไว้ค่ะ
0: ครับบันทึกไว้ครับครับเชิญมาตราต่อไปครับเชิญท่านเลขา
2: มาตรา31หน่วยงานของศาลมีการแก้ไขมีกรรมธิการขอสงวนความเห็นมีผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยติ
0: มีท่านสมาชิกที่สงวนคำแปรยติ1ท่านครับท่านสมาชิกอย่าเพิ่งออกไปไหนนะครับเพราะว่ามีแค่1ท่านนะครับเชิญท่านพนิดามงคลสวัสดิ์ครับเชิญครับ
3: เรียนประธานที่เคารพดิฉันพนิดามงคลสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมุทรปราการเขต1อำเภอเมืองตำบลปากน้ำไทยบ้านบางเมืองบางโปร่งบางด้วนพรรคประชาชนค่ะวันนี้ดิฉันขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายงบประมาณปี70วาระ2ในมาตรา31หน่วยงานศาลค่ะไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วกันนะคะดิฉันขอเสนอปรับลดงบประมาณของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญในโครงการอบรมหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยจำนวน 7,915,000 บาททั้งโครงการค่ะท่านประธานคะดิฉันไม่ได้มีปัญหากับการที่ศาลรัฐธรรมนูญจะให้ความรู้เรื่องรัฐธรรมนูญส่งเสริมหลักนิติธรรมและยิ่งไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะกับการพัฒนาความรู้ของบุคลากรภาครัฐแต่ดิฉันมีปัญหาว่าทำไมเงินภาษีของพี่น้องประชาชนต้องถูกนำมาใช้สร้างเครือข่ายระดับผู้นำให้กับสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญคะคำว่าสร้างเครือข่ายดิฉันไม่ได้คิดขึ้นมาเองนะคะสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเขียนไว้ในเอกสารของตัวเองเลยว่าหนึ่งในวัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือเป็นการขยายและสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญในระดับผู้นำและผลที่คาดว่าจะได้รับก็เขียนเองว่าศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานรัฐธรรมนูญจะได้มีเครือข่ายภาคีในระดับผู้นำท่านประธานคะองค์กรตุลาการควรสร้างความเชื่อมั่นจากอะไรจากความถูกต้องของคำวินิจฉัยจากความอิสระความเป็นกลางจากการอยู่ห่างจากเครือข่ายอำนาจหรือท่านกำลังเข้าใจว่าความเชื่อมั่นนั้นมันมาจากการเอาเงินภาษีพี่น้องประชาชนมาจัดหลักสูตรให้กับคนระดับสูงในภาครัฐภาคธุรกิจแวดวงต่างๆมาเรียนมาทำกิจกรรมและสร้างคอนเนคชั่นร่วมกันคำถามของดิฉันง่ายมากค่ะชวนประชาชนคิดตามง่ายๆเลยศาลรัฐธรรมนูญจะมีเครือข่ายของตัวเองไปทำไมคะนี่เป็นคำถามที่ดิฉันต้องการให้กรรมาธิการงบประมาณตอบคำถามกับพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกันนะคะยิ่งดิฉันดูในรายละเอียดงบประมาณค่ะบนสไลด์นะคะดิฉันยิ่งตั้งคำถามว่านี่มันหลักสูตรเสริมสร้างเครือข่ายความรู้ทางวิชาการหรือหลักสูตรเสริมสร้างเครือข่ายผู้มีอำนาจให้แน่นแฟ้นกันมากขึ้นกันแน่งบประมาณทั้งหมด 7,915,000 บาทสำหรับผู้เข้าอบรมเพียง52คนตามเป้าหมายของโครงการแล้วมาดูค่ะว่าเงินถูกใช้กับอะไรบ้างค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 1,600,000 กว่าบาทแต่ค่าศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ 3,315,000 บาทซึ่งก้อนนี้เนี่ยคิดเป็นค่าเดินทางค่าเครื่องบินเนี่ย1,000,000แล้วนะคะแล้วยังมีค่าลงพื้นที่ค่านำเสนอต่อสาธารณะอีก2,000,000กว่าบาทแถมยังมีค่าที่ปรึกษาประเมินหลักสูตรอีก 800,000 ด้วยเรียนกันแพงขนาดนี้แล้วยังต้องจ้างคนมาบอกอีกเหรอคะว่าเรียนแล้วได้ผลหรือไม่อย่างไร ดิฉันจึงอยากถามค่ะว่าถ้าหลักสูตรนี้มีคุณค่าทางวิชาการสูงมากจริงๆทำไมตัวชี้วัดความสำเร็จที่สภาได้รับถึงไม่สามารถตอบคำถามพื้นฐานสุดๆได้ว่าประชาชนได้อะไรจากเงิน7,900,000 บาทนี้คะท่านประธานสไลด์ลงได้เลยนะคะดิฉันอยากรู้ค่ะก็เลยมาค้น KPI ของโครงการว่าตัวชี้วัดเชิงปริมาณคือผู้เข้าเรียนอบรมไม่น้อยกว่า80%ทำบทความคนละ1 ฉบับและทำโครงงานกลุ่ม4 โครงงานดิฉันไม่เห็น KPI ตัวไหนเลยที่จะบอกได้ว่าใช้งบประมาณไป8,000,000แล้วเนี่ยประชาชนเข้าถึงความรู้เรื่องรัฐธรรมนูญเพิ่มขึ้นกี่คนเข้าใจกระบวนการยุติธรรมทางรัฐธรรมนูญมากขึ้นเท่าไหร่เข้าถึงสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญได้ดีขึ้นอย่างไรและคุณภาพกระบวนการยุติธรรมดีขึ้นตรงไหนแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดที่สุดแน่ๆคือคนระดับสูง52 คนมาเรียนกันมาเจอกันมาใช้ภาษีประชาชนไปแฮงเอาท์ด้วยกันแล้วก็กลายเป็นเครือข่ายระดับสูงของศาลรัฐธรรมนูญค่ะท่านประธานคะดิฉันไม่เจอว่าประชาชนอยู่ตรงไหนของสมการนี้เพื่อนสมาชิกพรรคดิฉันพูดเรื่องนี้ทุกปีเห็นได้ชัดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญค่ะเพราะนี่คือหน่วยงานศาลรัฐธรรมนูญนะคะไม่ใช่หน่วยงานทั่วไปองค์กรที่วันนึงต้องวินิจฉัยคดีที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองผู้นำระดับสูงระดับประเทศองค์กรรัฐหรือเรื่องที่เกี่ยวกับผลประโยชน์มหาศาลนี่คือความรับผิดชอบทางประชาธิปไตยที่สูงมากเพราะคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีผลผูกพันทุกองค์กรดังนั้นสิ่งที่องค์กรอย่างศาลรัฐธรรมนูญต้องรักษาไม่ใช่แค่ความเป็นกลางค่ะแต่ต้องรักษาความเชื่อมั่นของสังคมด้วยว่าตัวเองเป็นกลางองค์กรตุลาการจึงควรอยู่ห่างจากระบบความสัมพันธ์ที่อาจก่อให้เกิดคำถามว่าเครือข่ายคอนเนคชั่นระดับสูงเหล่านี้ถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลหรือไม่หรือต่อให้ความสัมพันธ์เหล่านี้ไม่เคยถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์เลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่โครงสร้างที่ทำให้ประชาชนตั้งคำถามถึงความใกล้ชิดแบบนี้มันก็เป็นต้นทุนความเสี่ยงราคาแพงที่กระทบต่อความน่าเชื่อถือของกระบวนการยุติธรรมแล้วค่ะเพราะจากที่ดิฉันไล่ดูรายชื่อของผู้อบรมหลักสูตรนี้ก็เห็นทั้งเพื่อนสมาชิกในรัฐสภาส.ส.ผู้นำรัฐบาลท่านนายกอนุทินเองก็เรียนนะคะส.ว.นายพลระดับสูงตำรวจอัยการศาลผู้พิพากษาในกระบวนการยุติธรรมบุคลากรในองค์กรอิสระท่านแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.เองก็เรียนท่านปิยะลักษณ์สกุลที่เราพูดถึงกันเมื่อวานก็เรียนและมีผู้บริหารและวิสาหกิจเอกชนต่างๆอีกมากค่ะจากภาพความสัมพันธ์เหล่านี้ดิฉันยืนยันนะคะว่าศาลท่านต้องอยู่เหนือเครือข่ายไม่ใช่ผู้สร้างเครือข่ายด้วยตัวเองด้วยงบประมาณของพี่น้องประชาชนค่ะจริงๆแล้วประเด็นนี้ดิฉันก็มั่นใจว่าเพื่อนสมาชิกจากพรรคอื่นๆก็มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะพองบก้อนนี้เคยถูกตัดไปทั้งโครงการแล้วในชั้นอนุกรรมธิการงบบูรณาการเป็นเรื่องที่น่าชื่นใจอย่างยิ่งค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยมีปีไหนตัดได้เลยแต่ปีนี้มีการวางหลักไว้ว่าสูตรหลักสูตรอบรมใดที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อการสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีคนนอกเข้ามาอบรมและตอบคำถามด้านความคุ้มค่าไม่ได้อนุกรรมการจะตัดออกไปทั้งหมดเพื่อนสมาชิกจากพรรคเศรษฐกิจเองยังโพสต์ใน Facebook เลยค่ะว่านี่คือความสำเร็จของกรรมธิการงบประมาณเพราะงบประมาณเรามีจำกัดพี่น้องประชาชนกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากแต่เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมาขออุทธรณ์ไปกรรมธิการก็คืนงบก้อนนี้ให้กลับไปทั้งก้อนดิฉันอยากถามกรรมธิการเสียงข้างมากค่ะว่าอะไรคือเหตุผลเชิงประจักษ์ที่ทำให้ท่านเปลี่ยนใจมีผลการประเมินอะไรใหม่ๆหรือไม่หรือมีหลักฐานอะไรที่พิสูจน์ว่าหลักสูตรที่ผ่านมามันเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนคุ้มค่ากับงบประมาณเพราะเอกสารที่ดิฉันขอไป5 ปีย้อนหลังดิฉันไม่เห็นอะไรเลยค่ะนอกจากรายชื่อบุคคลสำคัญต่างๆของประเทศหรือสุดท้ายงบประมาณที่เราเห็นตรงกันทั้งหมดว่าควรตัดมันสามารถกลับคืนมาได้เพียงเพราะหน่วยงานส่งคนในพรรครัฐบาลมาเจรจาขอคืนแล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นการพิจารณางบประมาณของชั้นอนุกรรมธิการมีความหมายอะไรคะสุดท้ายดิฉันอยากยืนบนหลักการง่ายๆนะคะท่านประธานถ้าศาลรัฐธรรมนูญต้องการเผยแพร่ความรู้เรื่องรัฐธรรมนูญให้พี่น้องประชาชนดิฉันสนับสนุนถ้าต้องการทำฐานข้อมูลคำวินิจฉัยให้ประชาชนเข้าถึงได้ดิฉันเอาด้วยถ้าต้องการให้ความรู้เรื่องสิทธิเสรีภาพกับประชาชนทั่วไปไม่ติดข้องอะไรเลยค่ะแต่ถ้าเกิดจะเอาเงินภาษีพี่น้องประชาชนเกือบ8,000,000 บาทมาสร้างเครือข่ายระดับผู้นำให้กับศาลรัฐธรรมนูญดิฉันยอมรับไม่ได้เพราะหลักนิติธรรมไม่ได้เกิดจากการที่คนมีความรู้มีอำนาจรู้จักกันมากขึ้นหลักนิติธรรมประชาธิปไตยจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อประชาชนเชื่อมั่นว่าประชาชนเชื่อมั่นว่าไม่ว่าคุณจะรู้จักใครมีคอนเนคชั่นกว้างขวางไปถึงไหนเคยเรียนหลักสูตรอะไรหรือเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องใครเมื่อยืนอยู่ต่อหน้ากฎหมายทุกคนต้องเท่ากันนี่ต่างหากค่ะ หลักนิติธรรมประชาธิปไตยที่ประชาชนควรได้รับดิฉันจึงขอเสนอตัดลดงบประมาณโครงการนี้ 7,915,000 บาททั้งโครงการขอบคุณท่านประธาน
0: ครับเชิญกรรมาธิการชี้แจงครับ
4: ท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันมณพรเจริญศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างมากค่ะในประเด็นการพิจารณาหน่วยงานของศาลและองค์กรอิสระนะคะขออนุญาตนำเรียนว่างบประมาณในมาตราที่31นะคะตั้งไว้ที่ 8,805 ล้านบาทนะคะเราได้พิจารณาปรับลดไปในวงเงิน115ล้านนะคะซึ่งการพิจารณาปรับลดนะคะซึ่งในส่วนของกรรมาธิการก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและก็การซ้ำซ้อนของโครงการต่างๆท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะท่านพนิดายังมีข้อสงสัยเรื่องหลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยนะคะเดิมทีในการพิจารณาของชั้นอนุนะคะเราพลิกดูรายละเอียดแล้วปรากฏว่าเป็นการอบรมสัมมนาหลักสูตรที่ศาลรัฐธรรมนูญพยายามที่จะสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของหัวหน้าส่วนราชการต่างๆทั้ง52คนแต่ด้วยภารกิจที่เราได้รับมอบหมายนั้นก็คือใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะพยายามให้หน่วยงานที่กำกับดูแลเนี่ยอยากพยายามที่ไปสร้างคอนเนคชั่นกับบุคคลภายนอกเราต้องยอมรับนะคะว่าการบริหารราชการแผ่นดินเรามี3เสาหลักคืออำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและก็อำนาจตุลาการทั้ง3เสาหลักเหล่านี้นะคะจะต้องเป็นเสาหลักให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยให้กับประเทศชาติให้กระบวนการประชาธิปไตยให้มีความโปร่งใสในหลักสูตรนิติธรรมนะคะในครั้งแรกของการพิจารณาอนุเรามีการปรับลดทั้งโครงการสาเหตุที่ปรับลดเพราะ1เรามีเหตุสงสัยว่าทำไมศาลรัฐธรรมนูญถึงต้องไปสร้างคอนเนคชั่นเอาบุคคลภายนอกองค์กรภาคเอกชนเข้ามาร่วมในการอบรมดังกล่าว2การใช้จ่ายในงบประมาณไม่ว่าการเดินทางโดยเครื่องบินหรือว่าการเดินทางโดยไปศึกษาดูงานต่างประเทศนะคะทั้งยุโรปแล้วก็ทั้งประเทศญี่ปุ่นเนี่ยขอให้มีการปรับลดลงได้ไหมนะคะแล้วก็ข้อสำคัญค่ะเราพยายามเน้นย้ำเรื่องของความสัมพันธ์กับกระบวนกับศาลกับบุคคลภายนอกนะคะ3ข้อสังเกตนี้อนุกรรมธิการก็เลยขอให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยได้ไปปรับปรุงแล้วก็เพิ่มเป้าหมายนะคะแล้วก็ปริมาณของผู้เข้าอบรมให้มากขึ้นจึงเป็นสาเหตุของการที่ศาลรัฐธรรมนูญกลับมาอุทธรณ์ในครั้งที่2ของคณะอนุกรรมการการอุทธรณ์ในครั้งที่2มีเพิ่มขึ้นมาคือยกเลิกการเดินทางไปต่างประเทศ2นะคะไม่ให้มีการสร้างคอนเนคชั่นโดยเอาหน่วยงานราชการต่างๆเข้ามาอบรมแต่ให้มีการอบรมในเฟสแรกก็คืออบรมทำความเข้าใจกับบุคลากรภายในองค์กรของศาลรัฐธรรมนูญว่าทำไมความจำเป็นของศาลรัฐธรรมนูญมีไว้เพื่ออะไร2ปรับปรุงหลักสูตรให้มากขึ้นก็คือสามารถที่จะให้พี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมว่าศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่อะไรบ้างและประชาชนได้ประโยชน์อะไรกันใช้งบประมาณโดยเฉพาะนะคะข้อสังเกตของกรรมาธิการทุกท่านอนุกรรมาธิการท่านห่วงใยคือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างตุลาการกับบุคลากรองค์กรภายนอกซึ่งเรื่องนี้เราได้กำชับนะคะนอกจากนั้นค่ะการปรับเปลี่ยนนะคะภาคเอกชนก็จะไม่มีโอกาสเข้ามาอบรมในหลักสูตรดังกล่าวในปีงบประมาณ2570นะคะนอกจากการเดินลดการเดินทางไปต่างประเทศแล้วนะคะเพิ่มกลุ่มเป้าหมายเข้ามาพี่น้องท่านประธานที่เคารพคะเราต้องยอมรับว่ากระบวนการศาลรัฐธรรมนูญหรือว่าองค์กรอิสระเหล่านี้นะคะเป็นกลไกหนึ่งของการบริหารราชการแผ่นดินในฐานะอนุกรรมธิการก็ได้มีการเน้นย้ำเรื่องของการตรวจสอบความโปร่งใสและก็สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมแล้วก็อยากพยายามที่ให้สร้างความคลางแคลงใจกับพี่น้องประชาชนว่าศาลหรือองค์กรอิสระเป็นของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่ศาลองค์กรอิสระเหล่านี้ต้องเป็นของพี่น้องประชาชนก็ขออนุญาตนำเรียนถึงการพิจารณาของอนุกรรมธิการงบประมาณค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับเนื่องจากมาตรานี้คณะกรรมการมีการแก้ไขดังนั้นจะขอถามมติจากที่ประชุมก่อนว่าจะเห็นด้วยให้มีการแก้ไขหรือไม่ก่อนที่จะถามมติขอตรวจสอบองค์ประชุมครับเชิญท่านสมาชิกที่อยู่ด้านนอกเข้าประชุมเพื่อตรวจสอบลงมติครับ

ท่านสมาชิกที่เข้ามาแล้วโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนครับเชิญครับแสดงตนครบถ้วนแล้วขอปิดการแสดงตนขอผลครับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม433ท่านเป็นอันว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นควรให้มีการแก้ไขโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นควรให้มีการแก้ไขโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงเชิญออกเสียงลงคะแนนครับ

0: ลงคะแนนครบแล้วนะครับขอปิดการลงคะแนนขอผลครับจำนวนผู้ลงมติ442ท่านเห็นด้วย390ท่านไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง44ท่านไม่ลงคะแนน8ท่านเป็นอันว่าที่มติที่ประชุมเห็นด้วยให้มีการแก้ไขครับต่อไปจะขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือกรรมการที่สงวนความเห็นและผู้แปรยติที่สงวนคำแปรยติก่อนถามขอตรวจสอบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนครับเชิญครับครบถ้วนแล้วนะครับปิดการแสดงตนครับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม440ท่านเป็นอันว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นด้วยกับกรรมการที่สงวนความเห็นและผู้แปรยติที่สงวนคำแปรยติโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงเชิญท่านสมาชิกลงคะแนนครับลงคะแนนครบแล้วนะครับขอปิดการลงคะแนนขอผลจำนวนผู้ลงมติ442ท่านเห็นด้วย272ท่านไม่เห็นด้วย122ท่านงดออกเสียง47ท่านไม่ลงคะแนน1ท่านเป็นอันว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการเชิญมาตราต่อไปครับ
1: มาตรา32หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการมีการแก้ไขมีกรรมการขอสงวนความเห็นมีผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยติ
0: ครับ
2: ผู
0: ้ขอเชิญผู้สงวนคำแปรยติครับเชิญท่านผลิตวัชรศิลป์ครับเชิญครับ
2: ครับเรียนท่านประธานครับก่อนที่จะเริ่มอภิปรายในฐานะผู้สงวนคำแปรยตินะครับจะขออนุญาตหารือท่านประธานสั้นๆครับว่าทางเราก็ได้เดินหน้าทําหน้าที่ตามที่ท่านประธานได้จัดสรรเวลานะครับว่าทั้งหมด6ชั่วโมงก็ได้มีการลงชื่อในมาตรานี้เยอะพอสมควรแต่ละท่านก็จะลงกรอบเวลาจํานวนนาทีที่คาดว่าจะใช้แต่หากเกินไปบ้างก็อาจจะให้ท่านประธานอลุ่มอล่วยเดี๋ยวไปหักจากเวลาของฝ่ายค้านเองนะครับจะขออนุญาตว่าไม่จําเป็นต้องจะขอให้หยุดการอภิปรายหากเวลาหมดลงครับ
0: ครับ
2: ได้ครับ
0: เชิญครับ
2: ขอบคุณมากครับท่านประธานเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมผลิตวัชรศิลป์ผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจากพรรคประชาชนวันนี้ขออนุญาตมีส่วนร่วมนะครับในการอภิปรายร่างพรบงบประมาณประจำปี70วาระ2ในมาตรา32เกี่ยวกับองค์กรอิสระซึ่งผมได้สงวนคำแปรยติไว้เพื่อขอให้มีการปรับลดงบประมาณลงผมอยากจะเริ่มต้นแบบนี้ครับท่านประธานว่าผมเชื่อว่าท่านประธานและเพื่อนสมาชิกทุกคนน่าจะเห็นตรงกันกับผมว่าคำถามที่ว่าสภาแห่งนี้ควรจะอนุมัติงบประมาณกี่บาทให้กับหน่วยงานไหนนั้นมันขึ้นอยู่กับคำถามที่ว่าสภาแห่งนี้เชื่อมั่นมากน้อยแค่ไหนว่าหน่วยงานนั้นจะนำงบประมาณที่ได้รับอนุมัติไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงานดังกล่าวหากเราเปิดไปดูเอกสารงบประมาณประจำปี2570ครับเราจะเห็นครับว่าทางกกต.ได้มีการของบประมาณทั้งหมด 2,700 ล้านบาทโดยระบุไว้ชัดเจนในเอกสารครับว่าจะใช้เพื่อให้กระบวนการเลือกมีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับในความสุจริตและเที่ยงธรรมแต่เรียนตามตรงครับท่านประธานว่าจากการสังเกตการทำหน้าที่ของกกต.ที่ผ่านมาผมไม่มั่นใจเลยครับว่างบประมาณที่สภาแห่งนี้กำลังจะอนุมัติให้กกต.นั้นจะถูกใช้ไปเพื่อปกป้องประชาธิปไตยหรือจะถูกใช้ไปเพื่อสนับสนุนอาชญากรรมทางประชาธิปไตยที่ผมจะไม่ต้องพูดแบบนี้ครับ

ย้อนไปตั้งแต่ตอนเริ่มกระบวนการการเลือกสวในห่วงเวลาที่กระบวนการการโกงสวมีการวางแผนการยึดกลุ่มวุฒิสภาแบ่งทีมแบ่งงบในห้องประชุมอำนวยการของพรรคการเมืองแห่งหนึ่งครับในห่วงเวลานั้นสิ่งที่กกต.ทำครับคือการออกระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสวที่เอื้อต่อแผนดังกล่าวตัวอย่างหนึ่งที่ชัดเจนครับคือการออกระเบียบโดยการไปกำหนดว่าให้ผู้สมัครสวแต่ละคนนั้นใช้หมายเลขผู้สมัครเดียวกันระหว่างช่วงเช้ากับช่วงบ่ายซึ่งแน่นอนครับเป็นการอำนวยความสะดวกให้โพยที่เราเห็นกันนั้นสามารถจัดทำได้ง่ายขึ้นพอกระบวนการเดินทางมาสู่การเปิดรับสมัครครับสิ่งที่เราเห็นคือกระบวนการโกงสวครับก็มีการไปจัดตั้งจ้างคนมาลงสมัครจำนวนมากเพื่อพลีชีพและลงมติโหวตให้กับคนที่อยู่ในกระบวนการหรือที่กระบวนการต้องการให้เป็นสวและในห่วงเวลานั้นครับกกต.ก็ทำเป็นมองไม่เห็นครับปล่อยให้ผู้สมัครจำนวนมากสามารถผ่านเข้ามาได้ผ่านไปลงคะแนนในหลายรอบได้ทั้งที่ขาดคุณสมบัติรวมไปถึงคุณสมบัติบางประการเช่นความเป็นพ่อแม่ลูกความเป็นสามีภรรยาที่สามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วแล้วพอเดินทางมาถึงการเลือกในระดับประเทศครับสิ่งที่เราเห็นครับคือกระบวนการการโกงสวนี้ก็มีการเอาโพยใบสั่งครับหน้าตาประมาณนี้ครับที่จัดทำตามโรงแรมต่างๆในช่วง 1-2 วันก่อนการเลือกสวเข้าไปใช้ในการเลือกระดับประเทศในขณะที่กกต.ทำอะไรครับกกต.ก็ปล่อยผ่านครับปล่อยให้ใช้กันได้เต็มที่เริ่มมาเตือนก็คือช่วงบ่ายเตือนไปแล้วผู้สมัครสว.ไม่ฟังถึงขั้นที่กกต.ต้องเดินไปริบโพยจากผู้สมัครกกต.ก็ไม่ดำเนินการอะไรต่อครับจนมาถึงวันนี้บางคนที่ถูกริบโพยจากกกต.นั้นกลายมาเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือแม้กระทั่งประธานวุฒิสภาไปเรียบร้อยแล้วครับดังนั้นครับท่านประธานพอลำดับเหตุการณ์แบบนี้พอนำเอาเส้นทางเรื่องกระบวนการการโกงสว.กับเส้นทางเรื่องการทำหน้าที่ของกกต.มาเทียบจับคู่กันหลักฐานมันฟ้องครับหลักฐานมันฟ้องว่า2เส้นทางนี้มันมีความเชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อจนน่าสงสัยหากจะเทียบไปเห็นภาพครับขออนุญาตยกตัวอย่างที่อินเทรนด์นิดนึงครับก็ไม่ต่างอะไรครับกับถนนพระราม4กับถนนสุขุมวิทครับท่านประธานที่มีซอยขนาดใหญ่ซอยขนาดเล็กเชื่อมโยงกันตลอดทั้งเส้นทางและก็ไปบรรจบกันที่แยกพระโขนงน่าเสียดายครับเช็คล่าสุดที่แยกพระโขนงไม่ได้มีศาลหรือว่าคุกรอพวกท่านอยู่ครับแต่หากท่านประธานไม่เชื่อผมนะครับท่านประธานคิดว่าผมคิดไปเองว่ากกต.นั้นอาจจะมีส่วนรู้เห็นเป็นใจกับกระบวนการการโกงสว.ท่านประธานไม่ต้องฟังจากผมก็ได้ครับผมอยากชวนท่านประธานไปฟังคลิปหนึ่งครับเป็นคลิปที่ความจริงแล้วเจ้าของเสียงในคลิปนั้นออกมายืนยันด้วยตัวเองว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงแรม B2 จังหวัดปทุมธานี1วันก่อนการเลือกสว.ระดับประเทศความจริงคลิปนี้ปรากฏต่อสาธารณะนะครับแล้วเจ้าของคลิปก็ไม่ใช่คนไหนไกลครับท่านประธานเคยไปเยี่ยมพรรคการเมืองของท่านประธานในช่วงก่อนการเลือกตั้งส.ส.เมื่อปี69ตอนที่มีการเปิดตัวผู้สมัครส.ส.ในบางจังหวัดแต่ผมทราบจากเจ้าหน้าที่ครับว่าแม้คลิปนั้นแพร่หลายแม้เจ้าตัวในคลิปนั้นออกมายืนยันว่าเป็นเสียงของตัวเองท่านประธานไม่อนุญาตให้นำคลิปดังกล่าวขึ้นไม่เป็นไรครับผมจะอ่านให้ท่านประธานฟังครับว่าเจ้าของเสียงในคลิปนั้นเขาพูดว่าอะไรครับเขาพูดกับผู้สมัครสว.แบบนี้ครับท่านประธานเขาพูดว่าอะไรต่างๆที่ท่านคิดว่าจะเป็นปัญหาสำหรับท่านเจ้าหน้าที่ที่อยู่ข้างในเขาจะดูแลพวกเราเพราะสิ่งที่เราทำนี้เราไม่ได้ทำเพื่อธุรกิจแต่เราทำเพื่อข้างบนมันเป็นภารกิจเพื่อข้างบนเข้าใจนะฮะอันนี้คือสิ่งที่อยู่ในคลิปครับเพื่อความเป็นธรรมกับกกต.นะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่เรากำลังพิจารณางบประมาณอยู่ผมไม่เชื่อเจ้าของเสียงในคลิปนะครับที่บอกว่าข้างบนนั้นหมายถึงกกต.แต่ไอ้ประโยคที่บอกว่าเจ้าหน้าที่ที่อยู่ข้างในเขาจะดูแลพวกเราผมคิดไม่ออกครับเพราะถ้าไม่ได้หมายถึงกกต.แล้วเจ้าของเสียงในคลิปนี้หมายถึงใครแต่ท่านประธานครับนอกจากข้อพิรุธในการทำหน้าที่ของกกต.ในการกำกับการเลือกสว.ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมสิ่งที่ผมสังเกตเห็นเพิ่มเติมครับคือการทำหน้าที่ของกกต.หลังจากที่มีการรับรองผลการเลือก

0: สวไปแล้วก็มีข้อพิรุธด้วยเช่นกันซึ่งมันก็เลยทำให้เราจำเป็นครับต้องตั้งคำถามว่าสภาแห่งนี้ควรจะอนุมัติงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการทุจริตหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นนะครับ12ล้านบาทที่มีการของบเข้ามาเกี่ยวกับการอบรมหลักสูตรสืบสวนและไต่สวนให้กับเจ้าหน้าที่หรืออีกตัวอย่างนะครับ5ล้านบาทที่ถูกขอเข้ามาสำหรับโครงการที่มีชื่อว่าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
1: ท่านประธานครับรัชนนท์ครับ
2: เชิญ
1: กราบเรียนท่านประธานครับผมรัชนนท์ศรีก่อเกลือนะครับในฐานะกรรมธิการคืออยากจะฝากไปยังท่านประธานนะครับว่าจริงๆ
2: ท่านรัชนนท์ประท้วง
1: ข้อ9ข้อ69ครับคือจริงๆแล้วครับท่านประธานผมก็อยากจะฟังอยู่นะครับในเรื่องของวาระ2ในเรื่องของงบประมาณผมก็ฟังมาสักพักนึงแล้วครับว่าท่านผู้อภิปรายเนี่ยจะติดขัดจะตัดงบประมาณหรือท้วงติงกรรมาธิการในประเด็นอะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านเล่ามาทั้งหมดก็คือมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องงบประมาณในวาระที่2ปี70ก็เลยฝากไปยังเพื่อนสมาชิกผมไม่อยากจะติดขัดนะครับแต่สิ่งที่เราอยากฟัง20นาทีของท่านพฤทธิ์นะครับที่กำลังอภิปรายเนี่ยคือสิ่งที่พวกเราจะฟังแล้วก็จะได้ตัดสินใจในการโหวตวาระที่2นะครับก็ฝากเพื่อนสมาชิกด้วยนะครับขอบคุณครับ
2: ก็ทราบว่าเมื่อเช้าได้ประชุมกันใช่ไหมว่าจะเดินหน้ากันไปด้วยความเรียบร้อยเพราะฉะนั้นคุณพฤทธิ์เข้าประเด็นวาระ2
0: ความจริงผมว่าท่านประท้วงช้าไปนิดนึงครับเมื่อสักครู่เนี่ยก่อนท่านประท้วงเนี่ยผมเพิ่งอ่านชื่อโครงการเลยนะครับซึ่งน่าจะเป็นการเจาะจงโครงการมากกว่าเพื่อนสมาชิกของท่านหลายคนตลอด2วันที่ผ่านมา
1: ท่านประธานครับ
0: ผมย้ำอีกรอบนึงก็ได้ครับท่านประธานโครงการนะครับกิจกรรมท่านเป็นกรรมธิการท่านน่าจะคุ้นชินกับโครงการนี้อยู่แล้วครับ
2: น
0: ี่ครับกิจกรรมหลักที่2ครับการ
2: อบรมหลักสูตรเข้าวาระ2
0: ครับ
1: คือท่านครับถ้าท่านเข้าวาระ2นี่ผมจะไม่ติดใจและจะไม่ลุกขึ้นมาประท้วง
0: ผมเข้าไปแล้วแต่ผมไม่มั่นใจว่าท่านเข้ามากับผมหรือเปล่าครับ
1: ผมฟังอยู่ครับ
2: คุณปรีดิเพิ่งต่อแล้วต่อเถียง
1: คือ
2: คุณนัชโนนเอาให้จบเราจะได้เดินหน้ากัน
1: ได้เอาอย่างนี้ครับท่านประธานเป็นข้อตกลงว่าผมถ้าท่านปรีดิยังอภิปรายอยู่ในวาระประเด็นที่พวกผมสนใจผมไม่ลุกขึ้นประท้วงแต่เมื่อไหร่ที่ท่านออกนอกที่คิดว่าไม่ใช่ประเด็นผมก็ขออนุญาตจะให้ท่านเข้าสู่วาระโอเคนะครับ

0: ประสิทธิภาพในแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไรจะได้จัดสรรงบประมาณให้มันถูกจุดครับท่านประธานขั้นตอนที่1ครับคือขั้นตอนที่ถูกตรวจสอบโดยคณะกรรมการที่มีชื่อเต็มว่าคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุดที่16ซึ่งยอมรับครับว่าเป็นคณะกรรมการที่ถูกตั้งขึ้นมาเป็นคณะพิเศษเนื่องจากเป็นการทำหน้าที่ร่วมกันระหว่างเจ้าที่กกต.และก็ DSI พอประเมินประสิทธิภาพของคณะนี้ครับก็ดูจะค่อนข้างมีประสิทธิภาพครับเป็นการทำงานที่เราสัมผัสได้ถึงความละเอียดรอบคอบมีการฟังทั้งผู้ร้องและผู้ถูกกล่าวหาทั้ง2ด้านมีการสอบพยานปาก700กว่าคนครับแล้วก็มีการสอบสวนโดยละเอียดจนสรุปออกมาเป็นเอกสารถึง 90,000 กว่าหน้าครับก็ดูจะมีความละเอียดรอบคอบในระดับหนึ่งและข้อสรุปของคณะนี้ก็น่าสนใจนะครับมีการลงความเห็นครับให้สั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด229คนไปที่ศาลครับโดยมี138คนเป็นสมาชิกวุฒิสภาและมีอีก21คนครับเป็นรัฐมนตรีส.ส.และกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยครับถ้าอยากจะวิเคราะห์โดยละเอียดมากขึ้นนะครับเพื่อให้เข้ากับธีมวาระ2นะครับผมก็อยากจะอ่านเอกสารที่ผมเข้าใจว่าเป็นการสรุปการทำหน้าที่ของคณะชุดนี้นะครับเขาก็ระบุไว้ชัดดีครับว่าเมื่อข้อเท็จจริงและพฤติการกระทำของกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยและองค์คาพยพของพรรคภูมิใจไทยดังที่ได้วินิจฉัยข้างต้นรับฟังได้ว่าเป็นขบวนการเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์เลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศได้มีหมายเลขประจำตัวผู้สมัครอยู่ในโพยคัวสมาชิกวุฒิสภาการกระทำดังกล่าวครับจึงถือได้ว่าเป็นกรณีที่กรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยและก็ไล่เรียงรายชื่อมานะครับรวมถึงท่านอนุทินด้วยนะครับและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคภูมิใจไทยบางคนรวมทั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองบางคนได้กระทำการโดยวิธีใดๆอันเป็นการช่วยเหลือให้ผู้สมัครหรือผู้ใดได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือทำให้ผู้สมัครผู้ใดไม่ได้รับเลือกซึ่งเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนมาตรา76วรรค1แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2561อันนี้คือขั้นตอนที่1ครับในขั้นตอนที่2ครับเมื่อคณะไต่สวนทำงานเสร็จแล้วก็จะมีการส่งต่อมาที่เลขาธิการครับซึ่งเข้าใจว่าสำหรับคดีนี้เป็นรองเลขาคันชิดขออนุญาตที่เอ่ยนามไม่เสียหายครับเป็นคนทำหน้าที่แล้วก็ออกความเห็นแทนประสิทธิภาพของขั้นตอนนี้ต้องยอมรับครับว่ายังไม่แน่ชัดเพราะเรายังไม่รู้ครับว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยการทำงานของเลขาธิการกกต.เป็นเช่นไรท้ายสุดแล้วมีการลงความเห็นว่าสั่งฟ้องกี่คนแต่เท่าที่เรารู้จากข้อมูลที่ปรากฏต่อสาธารณะครับเราจะพอทราบได้ว่าหลังจากเลขาธิการหรือว่ารองเลขาชั่งน้ำหนักจากทั้งสองฝั่งแล้วครับก็มีความเห็นครับให้สั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาเป็นหลักร้อยคนนะครับรวมถึงอย่างน้อยนะครับใช้คำว่าอย่างน้อยสว136คนที่ปรากฏในโพยและก็รัฐมนตรีและสสจากพรรคภูมิใจไทยอย่างน้อยอีก3คนที่มีหลักฐานโดยตรงขยับมาสู่ขั้นตอนที่3ครับขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะเดินทางมาถึงวันนี้ครับเป็นขั้นตอนที่ถูกพิจารณาโดยคณะหนึ่งครับที่มีชื่อว่าคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาข้อโต้แย้งคณะ
1: ท่านประธานที่เคารพครับท่านประธานที่เคารพครับผมขออนุญาตประท้วงผู้อภิปรายตามข้อ69ครับ
2: เชิญ
1: ผมสนองเทพอักษรณรงค์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์ตามที่ท่านผู้อภิปรายได้อภิปรายเป็นฉากเป็นตอนมาเนี่ยผมอยากทราบว่ามีพยานหลักฐานมากน้อยแค่ไหนเป็นเพียงข้อกล่าวหาครับให้รอวันที่14ที่อีกไม่กี่วันวันจันทร์หน้านี่เองที่กกต.เขาจะแจ้งข้อกล่าวหานะครับว่าจะใครมีความผิดอะไรอย่างไรตอนนั้นจะเป็นขบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมายวันนี้ในเรื่องขบวนการโกงขบวนการหัวนี่มีแก๊งนึงครับตื่นเช้ามาก็เช้าสายบ่ายเย็นก็หัวก็โกงนี่แหละแต่ในขณะเดียวกันก่อนที่จะมีการเลือกตั้งผมก็เห็นมีแก๊งหนึ่งเหมือนกันไปเดินสายทั่วประเทศนะแบบนั้นบอกไม่หัวไม่โกงหรือไงครับเพราะฉะนั้นผมไม่ใช่ครับท่านประธานต้องให้ความเป็นธรรมครับเอามาเล่าเป็นฉากเป็นตอนคนนั้นพระพาดปิงไปถึงกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยทำให้พรรคภูมิใจไทยเสียหายนะครับเพราะเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กครับก็รอให้เขาชี้ชัดให้มันชัดเจนครับไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายครับต้องให้ความเป็นธรรมด้วยครับท่านประธานครับขอบพระคุณครับ
3: ประธานวินิจฉัยคุณผลิตเข้าเรื่องนะคะอันนั้นเป็นขั้นตอนนะคะคือคุณตัดลบงบประมาณตัดเท่าไหร่นะตัดเพราะอะไรแต่ไม่ต้องมาเล่ารายละเอียดว่า เหตุการณ์เลยเพราะว่าทุกอย่างอ่ะอย่างที่สมาชิกหลายๆท่านก็รับรู้นะคะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นคำตัดสิน

0: เอาเข้าเลือกนะประธานจะพยายามให้เดินหน้าอย่างเรียบร้อย
1: ขอบคุณสำหรับคำวินิจฉัยของท่านประธานครับก็จะบอกเพื่อนสมาชิกนิดเดียวว่ามันเป็นข้อกล่าวหาใช่ครับแต่ท่านอยากรู้ว่ามันเป็นความจริงไหมทำไมท่านไม่เรียกร้องให้เปิดประชุมพรุ่งนี้เพื่อรับฟังรายงานกกต.และซักถามกกต.ด้วยตัวเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับท่านประธานเราอยู่ในวาระงบประมาณวาระ2ผมจะทำตามคำวินิจฉัยของท่านประธานครับ
2: ท่านประธานจะเป็นต้องในเรื่องของการเปิดประชุมขออนุญาตชี้แจงนิดนึง
0: ท่านประธานครับท่านสนองประท้วงข้ออะไร
2: ครับประท้วงครับ
3: ท่านประธาน
2: เพ
3: ื่
2: อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจครับเราไม่ได้ขัดขวางการ
3: ประท้วงครับอันนี้ไม่ใช่การใช้สิทธิ์ประท้วงแล้วครับ
0: ประกอบวุฒิค่ะคุณทีละคนนะประกอบวุฒิรอแป๊บนึงคุณสนองเอาให้จบ
2: ผมขออนุญาตประท้วงตามข้อ9ครับท่านประธานครับการควบคุมการประชุมนะครับเพราะว่าที่กล่าวว่าจะให้มีการประชุมนั้นทำให้ถึงเราไปขัดขวางสภาแห่งนี้ไม่ได้มีการขัดขวางครับก็เป็นไปตามระเบียบวาระในทุกขั้นตอนเป็นมติของสภาครับไม่ใช่เป็นมติของกลุ่มคนคนเดียวกลุ่มเดียวสภาย่อมฟังเสียงส่วนใหญ่นะครับเสียงส่วนมากเห็นเป็นอย่างไรเราก็ดำเนินการไปตามนั้นถือเป็นมติของสภาครับท่านประธานครับ
0: เดินหน้าต่อนะ
1: เรียนท่านประธานครับผมไม่ได้บอกเลยนะครับว่าท่านขัดขวางครับผมแค่บอกชวนให้มาร่วมเรียกร้องครับแต่ก็เข้าใจเจตนาท่านแล้วครับทีนี้ไปต่อนะครับวาระงบประมาณวาระ2ครับทำไมผมถึงต้องตั้งคำถามถึงประสิทธิภาพของคณะอนุวินิจฉัยชุดที่36ก็เพราะว่าอนุวินิจฉัยชุดที่36และก็อนุวินิจฉัยในลักษณะแบบนี้มีการใช้งบประมาณแผ่นดินครับเพราะมีเบี้ยประชุมที่เกี่ยวข้องครั้งนึงก็เป็นหลักหมื่นบาทนะครับทีนี้ถ้าเรามาวินิจฉัยกันดูหรือว่าวิเคราะห์กันดูนะครับว่าการทำงานในชั้นอนุชุดที่36มีปัญหาหรือเปล่านะครับผมก็ต้องยืนยันว่ามีปัญหาแน่นอนครับและหากสภาแห่งนี้จะลงมติอนุมัติงบประมาณให้กับคณะอนุวินิจฉัยที่มีลักษณะคล้ายๆกันทำงานด้วยมาตรฐานเดียวกันผมก็ไม่สามารถเห็นด้วยได้ครับถามว่าทำไมถึงมีปัญหาครับ3ประเด็นประเด็นที่1ครับเหตุผลในการมีอยู่ของอนุวินิจฉัยชุดที่36ครับเพราะอย่างที่เราทราบกันดีครับว่าโดยปกตินั้นเนี่ยกกต.ก็จะมีการจัดสรรงบประมาณนะครับให้มีคณะอนุกรรมการอยู่แล้ว35คณะครับซึ่งก็จะถูกหมุนเวียนให้รับผิดชอบคดีต่างๆเพื่อให้ไม่รู้ล่วงหน้าว่าคณะอนุหมายเลขที่เท่าไหร่จะรับผิดชอบคดีไหนครับแต่ในคดีโกงสว.เนี่ยครับกกต.กลับไม่ใช้บริการของ35คณะอนุที่มีอยู่แล้วครับแต่กลับมีการตั้งคณะอนุวินิจฉัยชุดที่36ขึ้นมาเป็นพิเศษครับซึ่งพอไปดูคุณสมบัติและประวัติการทำงานของอนุกรรมการก็ชัดเจนครับว่าต้องการได้คนที่พร้อมจะเข้ามาช่วยน้ำเงินด้วยครับแล้วแม้กกต.จะชี้แจงในกรรมธิการนะครับว่าเหตุผลความจำเป็นที่ต้องตั้งคณะอนุชุดที่36ขึ้นมาและใช้งบประมาณแผ่นดินเพิ่มเติมเพราะว่าภาระงานของคณะอนุ35คณะมันเยอะอยู่แล้วฟังไม่ขึ้นครับท่านประธานเพราะแม้กกต.ไม่ส่งข้อมูลมาให้กรรมธิการเป็นเดือนแล้วนะครับว่ารายชื่อของอนุกรรมการเป็นใครบ้างผมก็ไปแอบสืบมาครับแล้วก็ค้นพบครับว่าในบรรดา7อนุกรรมการที่ถูกตั้งขึ้นมาอยู่ในชุดที่36ที่กกต.อ้างว่าต้องตั้งขึ้นมาเพราะว่าภาระงานของ35อนุนั้นเยอะเกินไปเนี่ย4ใน7ครับอย่างน้อย4คนก็นั่งอยู่ในอนุ35ชุดอยู่แล้วฉะนั้นเหตุผลนี้ผมถือว่าฟังไม่ขึ้นครับปัญหาที่2ครับคือเรื่องการทำงานของคณะอนุวินิจฉัยครับหากเราไปลองดูเอกสารบันทึกการประชุมนะครับที่ปรากฏต่อสาธารณะเราจะเห็นได้ครับถึงการทำงานของคณะอนุวินิจฉัยชุดที่36ครับที่มันดันไปสอดรับกับธงทางการเมืองของบางฝ่ายไม่รู้ว่าโดยบังเอิญหรือไม่ครับยกตัวอย่างให้ท่านประธานเห็นภาพนะครับพอชุดที่36ครับเห็นหลักฐานที่คณะไต่สวนเขารวบรวมมาครับสิ่งที่คณะที่36ทำครับคือพยายามทำตนเป็นศาลเสียเองครับพยายามตีตกหลักฐานโดยอ้างว่าไม่สามารถพิสูจน์จนสิ้นข้อสงสัยได้ทั้งที่กรอบอำนาจหน้าที่ของกกต.นั้นไม่ได้มีหน้าที่เป็นศาลนะครับกกต.ไม่ได้มีหน้าที่มาพิพากษาว่าใครผิดหรือใครไม่ผิดนะครับแต่กฎหมายกำหนดชัดว่ากกต.มีหน้าที่ต้องสั่งฟ้องไปที่ศาลครับ
4: หาก
1: มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าหรือน่าสงสัยเพียงพอว่าอาจมีการ
0: คุณผลิตมีคนประท้วง
4: ครับเรียนท่านประธานที่เคารพครับสุภชัยใจสมุทรภูมิใจไทยครับขอประท้วงท่านประธานนะครับทำข้อ9ประเด็นก็คือว่าสิ่งที่ท่านสมาชิกที่กำลังอภิปรายอยู่เนี่ยกำลังจะไปพูดในเนื้อหาของสำนวนซึ่งเป็นที่รู้กันทั่วไปว่าสำนวนนั้นเป็นสำนวนการสอบสวนที่เป็นความลับและถูกเอามาเผยแพร่ท่านเป็นสมาชิกสภานำไปเผยแพร่ข้างนอก ก็ว่ากันไปเพราะห้ามท่านไม่ได้แต่ตอนนี้กำลังเอาเรื่องความลับของราชการตรงนู้นมาพูดว่าอธิบายเป็นฉากๆจึงขอให้ท่านประธานให้พิจารณาด้วยครับว่าสามารถกระทำได้หรือไม่ได้
1: ผมขอประท้วงผู้ประท้วงครับท่านประธาน
0: เชิญ
1: พาดพิงจนเสียหายนะครับประการแรกนะครับผมอ่านให้ฟังอีกรอบก็ได้นะครับเมื่อกี
4: ้ท่านขออนุญาตนะฮะท่านจะมาประท้วงอะไรผมนะครับให้ท่านวินิจฉัยก่อนดีครับ
1: ไม่เป็นไรครับผมรอคิวได้ครับแต่มาแน่ครับ
4: ไม่ใช่เรื่องท่านยอมไม่ยอมแต่เป็นอำนาจของท่านประธานไม่ใช่ว่าผมจะต้องทำอะไรตามความยอมของท่านแต่เป็นเรื่องที่ผมใช้สิทธิ์ของผมครับขอบคุณครับ
0: อย่างนี้คือบอกไปแล้วนะครับประธานวินิจฉัยว่าให้พูดอยู่ในวาระสองแล้วเมื่อเช้าเราก็มีการคุยกันแล้วว่าเราจะพูดในวาระสองแล้วก็จะพยายามให้การประชุมเดินหน้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณผลิตพูดคุณผลิตต้องรับผิดชอบตัวเองแล้วก็อย่าออกไปนอกลู่นอกทาง
1: ก่อนจะกลับเข้าวาระขอเนี่ยใช้สิทธิ์พาดพิงครับท่านประธานเพราะมีการพาดพิงให้ผมเสียหายครับสั้นๆนะครับท่านประธานคือเมื่อสักครู่เนี่ยผมก็ว่าผมพูดชัดนะว่าผมกำลังวิเคราะห์จากเอกสารบันทึกการประชุมของคณะชุดที่36ที่ปรากฏต่อสาธารณะแต่นั้นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับสำนวนที่ท่านพูดถึงเลยแต่ไหนๆท่านพูดเรื่องนี้แล้วก็ดีครับเพราะว่าเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วครับโดยประมาณเนี่ยผมเห็นเพื่อนสมาชิกเนี่ยลงไปแถลงข่าวเอาเอกสารชุดหนึ่งขึ้นมาและกล่าวหาผมเผยแพร่เอกสารนั้นผมย้อนไปดูแล้วไม่มีนะครับท่านปล่อยข่าวเท็จกลางสภามาถึงวันนี้ท่านยังไม่แก้ข่าวเลยครับ
4: ขออนุญาตครับขออนุญาตครับ
0: ประธานขอวินิจฉัยนะคะว่าไม่ต้องประท้วงกันแล้วนะคะการดำเนินการในการประชุมขอให้อยู่ในวาระท่านผลิตนะคะท่านตัดงบประมาณเมื่อกี้ประธานก็บอกแล้วว่าท่านจะตัดกี่เปอร์เซ็นต์ท่านตัดเพราะอะไรแต่อย่าไปก้าวล่วงเรื่องการทำงานต้องบอกว่ากิจกรรมมันดีมันไม่ดีตรงไหนท่านสุภชัยเชิญนั่งก่อน
4: ป้าครับเมื่อกี้วรรคสุดท้ายบอกว่าท่านกล่าวเท็จเนี่ย
0: ท่านผลิต
4: ท่านทราบได้ไงว่าผมกล่าวเท็จก็เอกสารท่านบอกว่าเอกสารนั้นไม่ได้อยู่ในมือท่านแต่จริงๆทีมงานท่านอาจจะส่งให้ผมก็ได้
0: ท่านผลิตถอนก่อนถอนก่อนถอนก่อนว่าถอนก่อนละกันจะได้เดินหน้าม
1: ีความเท็จครับท่านประธาน
0: ยังไม่ได้พิสูจน์ว่ามันเป็นเท็จหรือจริง
1: ผมเอาข้อเท็จจริงท่านประธานลองวินิจฉัยดูได้ครับย้อนไปฟังเทปเลยนะครับแถลงที่สภาบอกว่าผมเผยแพร่ผมไม่ได้เผยแพร่ครับเท็จไหมครับผมพร้อมจะข้ามประเด็นนี้นะครับแต่อย่าให้ผมถอนคำพูดครับเพราะถ้าผมถอนนั่นแหละครับคือผมพูดเท็จ
4: คือเมื่อประโยคเมื่อกี้ท่านบอกว่าผมเอาเอกสารมาหนึ่งแผ่นแล้วไปแถลงข่าวท่านบอกว่าท่านกล่าวว่าผมเท็จซึ่งผมยืนยันว่าเอกสารที่ผมไปแถลงวันนั้นถ้าท่านจำได้เนี่ยผมบอกว่าในเอกสารฉบับนั้นมีข้อความขออนุญาตเอ่ยนามก็ได้อีกทีนายเอกรินดอนดงซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนในคดีของ DSI แล้วต่อมาก็มาเป็น มาเป็นการอนุกรรมการคณะ26ซึ่งท่านชื่นชอบชื่นชมกันอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยผมแถลงตรงนั้นผมชี้ให้เห็นตรงนั้นและผมก็บอกว่านั่นคือเนื้อหาที่คณะ26ที่ท่านทั้งหลายชอบกันเอามาแถลงกันนั่นแหละแต่เมื่อกี้ท่านกล่าวหาว่าผมเท็จมาก่อนท่านก็พูดเท็จแต่ผมเมื่อกี้เกลียดเถียงกับเด็กอ่ะก็เลยไม่อยากตอบโต้ก็เข้าใจแต่อย่าฮึกเหิมมากแค่นั้นแหละครับขอบคุณครับ
1: ท่านประธานครับผมขออนุญาตไม่ชี้แจงด้วยคำพูดของผมครับแต่ขอชี้แจงด้วยคำพูดของท่านสุภชัยเองท่านฟังเองนะครับ
5: ท่านสสผลิตปัจจารสินก็ได้นำเอกสารมาแสดงโชว์ให้เห็นอีก
1: ชัดเจนไหมครับว่าท่านบอกว่าผมนำเอกสารไปแสดงโชว์ขณะที่ผมไม่ได้นำเอกสารไป
4: ก็
0: เขาจะหมายถึงเมื่อกี้หรือเปล่าที่คุณเอาเอกสารมาโชว
1: ์ไม่ครับที่ผมบอกว่าท่านพูดเท็จคือตอนที่ท่านไปแถลงข่าวเมื่อสักครู่นะครับที่ผมเพิ่งเปิดคลิปย้อนหลังเดี๋ยวผมส่งให้ท่านประธานไหมครับให้ห้องสดชึกขึ้นไหมครับเดี๋ยวท่านประธานจะจบเลยครับ
0: คือประเด็นเนี้ยมันยังไม่ได้เกิดการตัดสินนะคะต่างคนต่างเอาข้อมูลมาพูดกันการที่จะบอกว่าเท็จหรือจริงเนี่ยนะคะไม่สามารถพิสูจน์ได้แล้วตอนนี้เพราะว่าคนละต่างกรรมต่างวาระเอาเป็นว่าคุณผลิตคุณอภิปรายให้อยู่ในกรอบ
1: ใช่ครับท่านประธานทั้งนั้นผมไม่
0: แล้วคุณอย่าพาดพิงใครอีก
1: ครับผมไม่ถอนนะครับท่านประธาน ถ้างั้นกลับมาที่ประเด็นนะครับที่ผมตั้งคำถามถึงประสิทธิภาพของการทำงานของคณะอนุวินิจฉัยชุดที่36ก็เพราะว่ากกต.มีการตั้งงบประมาณเกี่ยวกับการอบรมหลักสูตรการสอบสวนผมก็เพียงตั้งคำถามว่าถ้าเรามีกกต.ที่ทำหน้าที่สอบสวนได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่สอบสวนไปแล้วดันไปเจออนุวินิจฉัยที่อาจจะยกคำร้องหรือว่าปัดตกหลักฐานโดยไม่มีเหตุผลรองรับเนี่ยมันก็เท่ากับว่างบมาเรามันก็สูญเปล่าอันนี้คือประเด็นที่ผมพยายามจะสื่อครับแล้วที่ผมย้ำอีกรอบนึงครับก็คือว่าพอเราไปดูการทำงานของอนุวินิจฉัยชุดที่36เนี่ยเราเห็นนะครับว่าพอหลักฐานมันเริ่มเชื่อมโยงไปถึงนักการเมืองเนี่ยไม่ว่าจะในสภาในครม.เนี่ยเราก็จะเห็นคณะอนุวินิจฉัยชุดที่36เนี่ยออกโรงมาปกป้องนะครับพยายามจะตีกรอบกฎหมายแบบค่อนข้างพิสดารครับคล้ายๆกับที่ทางเลขาธิการกกต.ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วเดี๋ยวเพื่อนสมาชิกจะมาอภิปรายเพิ่มเติมเนี่ยเพื่อให้สาวไปไม่ถึงนักการเมืองที่ใกล้ชิดกับศูนย์อำนาจหรืออีกตัวอย่างนึงครับคือพอหลักฐานมันเริ่มบ่งชี้ถึงหลายเหตุการณ์ที่มันดูมีความคล้ายคลึงกันมีความเชื่อมโยงกันเนี่ยเราเห็นการทำงานของอนุวินิจฉัยชุดที่36ที่ก็พยายามจะเหมือนกับหลอกตัวเองครับว่าเหตุการณ์เหล่านี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเพื่อจะปฏิเสธข้อเท็จจริงว่าการโกงสว.ที่เกิดขึ้นนั้นมันทำงานกันเป็นขบวนการทีนี้มาสู่ข้อสุดท้ายแล้วครับท่านประธานจะสรุปว่าทำไมผมถึงต้องเสนอปรับลดงบประมาณกกต.ครับก็คือผลลัพธ์ในการทำหน้าที่ของคณะอนุวินิจฉัยชุดที่36เราอาจจะเห็นต่างกันนะครับว่าที่มาน่าสงสัยไหมการทำงานน่าสงสัยหรือเปล่าแต่สิ่งที่ผมคิดว่ามันตอกย้ำชัดเจนว่าการทำงานของคณะอนุวินิจฉัยชุดที่36นั้นไม่มีประสิทธิภาพและเราไม่ควรจัดสรรงบให้กับคณะอนุแบบนี้ก็เพราะว่าหลังจากเห็นหลักฐานทั้งหมดครับคณะอนุวินิจฉัยชุดที่36มีข้อสรุปว่าขบวนการโกงสว.ไม่มีอยู่จริงครับไม่มีใครผู้ถูกกล่าวหาคนไหนที่ควรจะมีการสั่งฟ้องไปที่ศาลแม้แต่คนเดียวสิ่งที่ผมพยายามสื่อคือคณะอนุชุดนี้ครับรับเบี้ยประชุมรวมกันหลักแสนบาทนะครับท่านประธานแล้วเขาก็เห็นนะครับว่าไอ้ตัวเลขที่อยู่ในโพยเนี่ยมันก็ไปปรากฏในลำดับเดียวกันเป๊ะเลยในบัตรเลือกตั้งสว.แต่เขาเชื่อจริงๆว่าทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องบังเอิญโดยสุจริตคณะอนุชุดที่36ที่รับเบี้ยประชุมเป็นหลักแสนบาทเขาทำงานไปใช้งบประมาณภาษีไปเขาเห็นนะครับว่ามีผู้ช่วยส.ส.จากสุราษฎร์ธานีท่านหนึ่งมีการโอนเงินให้กับผู้สมัครสว10คนในอำเภอเดียวกัน1วันก่อนการเลือกระดับจังหวัดแต่อนุชุดที่36เชื่อครับว่าผู้ช่วยส.ส.คนนี้บังเอิญต้องใช้นี่บังเอิญต้องเช่าพระบังเอิญต้องซื้อปุ๋ยจากผู้สมัครสวในวันเดียวกันเป๊ะ
6: คุณผลิตเราจะไม่พูดถึงบุคคลภายนอก
1: ผมยังไม่ได้เอ่ยชื่อ
6: คนที่3คุณไปบอกผู้ช่วยอะไรเมื่อกี้เนี่ยนะ
1: ผู้ช่วยส.ส.ครับ
6: ไม่ต้องเอ่ยชื่อไม่ต้องพาดพิงเพราะว่าบุคคลภายนอกเขาไม่สามารถที่จะเข้ามาชี้แจงเราได้นะคะ
1: ผมรับทราบดีครับผมเลยไม่เอ่ยชื่อครับท่านประธานครับแต่ไม่เป็นไรครับตัวอย่างสุดท้ายก็ได้ครับอนุชุดที่36ครับรับเบี้ยประชุมไปหลักแสนบาทนะครับและเขาก็เห็นนะครับว่ามีสว.คนนึงจากนครพนมเนี่ยที่ถูกจับได้ว่ามีคลิปเสียงไปเสนอเงินเสนอประโยชน์เสนอตำแหน่งพูดถึงพรรคการเมืองนึงด้วยนะครับให้กับผู้สมัครคนอื่นมาร่วมขบวนการซึ่งผมเคยแชร์คลิปในที่ประชุมแห่งนี้ไปแล้วเขารู้นะครับเขาเห็นนะครับว่าสว.คนนี้ก็มีหลักฐานเส้นทางการเงินในการไปจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินให้กับผู้สมัครสว.อีก7คนและเขาก็รู้ครับว่าสว.คนนี้ก็มีพยานบุคคลหลายคนยืนยันว่าได้ไปร่วมประชุมที่โรงแรมแห่งหนึ่งกับอดีตรองประธานสภาจากพรรคการเมืองเดียวกับท่าน
4: ท่านประธานครับ
1: แต่เขาก็เชื่อครับว่าคนนี้กระทำโดยสุจริต
6: นะคะ
1: และไม่เกี่ยวข้องกับ
6: มีท่านผลิตมีผู้ประท้วง
4: เหลือ3นาทีเพื่อที่จะให้ท่านผลิตได้ตอบผม3วินาทีท่านประธานครับข้อ9กับข้อ69นะครับผมก็เลยอยากจะถามท่านประธานนะครับว่าในวาระที่2ที่เรากำลังพูดอยู่นี้ท่านผลิตกำลังจะพูดถึงโครงการไหนงบประมาณเท่าไหร่ที่จะตัดกกต.ทำไมที่ผมถามแบบนี้ครับผมเป็นกรรมาธิการจะลุกขึ้นไปตอบท่านและถ้าท่านตอบได้เคลียร์ผมก็จะยกมือให้กับท่านผลิตครับแต่ท่านตอบไม่เคลียร์ผมก็ต้องใช้สิทธิ์ส.ส.ก็ยกมือไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากถามว่าโครงการอะไรตัดเท่าไหร่ของกกต.วาระ2 3วินาทีเชิญครับ
1: ถ้าไม่ต้องมาควบคุมเวลาของฝ่ายค้านครับแต่ผมอ่านให้
6: ท่านประธานที่มีชัย
1: ที่มันใช้เวลาเยอะ
6: ในของของประธานที่มีชัยท่านประธานขอเดี๋ยวของท่านน่ะให้จบนะคะท่านณชนนท์ถ้าเกิดท่านเป็นกรรมาธิการท่านขึ้นมาข้างบน นะเชิญขึ้นมาข้างบน
7: ท่านประธานครับที่ผมอยู่ล่างผมใช้สิทธิ์สมาชิกแต่หลังจากนี้ผมก็จะใช้สิทธิ์กรรมาธิการเพื่อจะไปตอบขอบคุณครับ
6: คุณผลิตเหลือนิดเดียวสรุปจบ
1: ครับท่านประธานผมต้องอ่านชื่อโครงการซ้ำเป็นรอบที่3เพราะว่าเพื่อนสมาชิกถามเดี๋ยวเขาจะชี้แจงไม่ได้นะครับท่านประธานครับผมย้ำอีกรอบนะครับโครงการนะครับท่านฟังดีๆนะครับรอบที่3นะครับกิจกรรมที่2ครับอบรมหลักสูตรสืบสวนและไต่สวนระดับต้นงบประมาณ 11.9 ล้านบาทอยู่ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งให้เป็นมืออาชีพแผนงานพื้นฐานอีกตัวอย่างนึงครับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งการสืบสวนไต่สวนและการดําเนินคดีในศาล 4.8 ล้านบาทครับ
6: ทีนี้มาเสนอตัดลดเท่าไหร
1: ่นี่ครับ
6: สรุปเลย
1: นะครับสรุปแล้วครับผมจะบอกแบบนี้ครับท่านประธานว่าที่ผมต้องไล่เรียงการทํางานของอนุชุดที่36เพื่อจะบอกว่าหากเราดูบรรทัดฐานการทํางานของกกต.ในอดีตแค่ข้อความแชทใน LINE ไม่กี่ข้อความไม่มีเส้นเงินเกี่ยวข้องกกต.ยังสั่งฟ้องไปที่ศาลจากนั้นผมตั้งคำถามจริงครับว่าอนุวินิจฉัยชุดที่36ทำงานกันอย่างไรถึงแม้จะเห็นหลักฐานที่ชัดเจนกว่านั้นเนี่ยกลับเสนอให้กกต.มีมติไม่สั่งฟ้องไปที่ศาลผมก็เลยจะมาสู่ข้อสรุปครับว่าถ้าทำแบบนี้ผมเสนอให้ตัดงบให้หมดเลยครับงบประมาณนะครับทั้งหมดเรื่องการสอบสวนเนี่ยตัดออกไปหมดเลยครับเพราะไม่ว่าจะไปสอบสวนได้หลักฐานอะไรมาเนี่ยท้ายสุดก็เจอคณะอนุวินิจฉัยที่ยกคำร้องให้ตรงกับธงทางการเมืองนะครับหรือความจริงแม้กระทั่งเบี้ยประชุมของคณะอนุวินิจฉัยเนี่ยตัดไปเลยก็ได้ครับเพราะว่าถ้าต้องการผลลัพธ์แบบนี้เนี่ยตั้งแค่งบค่าโทรศัพท์ไปที่บุรีรัมย์ไม่กี่สายก็อาจจะได้คำตอบเดียวกันแต่นั้นผมทิ้งท้ายแบบนี้ครับท่านประธานผมไม่รู้นะครับว่าในวันที่14กันยายนนี้เนี่ยทางกกต7คนจะไปตัดสินใจตามการทำงานของคณะอนุวินิจฉัยชุดที่36หรือเปล่าแต่ผมต้องย้ำนะครับว่าหากกกตดำเนินการที่ผ่านมาเป็นแบบนี้และยังมีมติที่มันสวนทางกับพยานหลักฐานที่สังคมนั้นเห็นเนี่ยผมก็คิดว่ากกต.ไม่สามารถทำให้สภาแห่งนี้มีความมั่นใจได้ครับว่างบประมาณที่เรากำลังจะอนุมัติให้กกต.นั้นจะไม่กลายไปเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้กับองค์กรที่ปกป้องเครือข่ายอาชญากรทางประชาธิปไตยครับท่านประธานดังนั้นผมเสนอให้ปรับลดงบประมาณกกต.ครับขอบคุณครับ
8: ท่านประธานครับผมยืนขึ้นยกมือใช้สิทธิ์ขอประท้วงครับท่านประธานคร
6: ับประท้วงใครประท้วงข้ออะไร
8: ประท้วงท่านผมขอเอ่ยชื่อตัวเองก่อนได้ไหมครับจะได้ทราบว่าผมเป็นผู้ประท้วงครับท่านประธานที่เคารพผมณัฐวุฒิบัวประทุมบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับท่านประธานครับผมประท้วงท่านผู้ประท้วงก่อนหน้าท่านณัฐนนท์นะครับก็คือท่านสุภชัยใจสมุทรตามข้อ69ครับขออนุญาตให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับแต่ต้องขอประทานโทษว่าขณะนี้ท่านสุภชัยใจสมุทรไม่ได้อยู่ในห้องประชุมอาจจะไม่เป็นธรรมกับท่านแต่ว่าผมต้องยืนยันขอขอบคุณครับท่านมาครับท่านประธานครับในระหว่างที่ท่านสุภชัยประท้วงเนี่ยท่านได้เอ่ยคำสองคำครับคือคำว่าไม่อยากเถียงกับเด็กกับคำว่าอย่าฮึกเหิมซึ่งผมคิดว่าเป็นการที่ขัดต่อข้อบังคับข้อ69วรรค2ชัดเจนครับเป็นอย่างนี้ได้ไหมครับท่านประธานครับว่าจะรบกวนท่านประธานวินิจฉัยตามข้อ9ครับว่าถ้าท่านสุภชัยจะกรุณานะครับก็ช่วยถอนทั้งสองคำครับผมเชื่อมั่นว่าเรามองว่าสมาชิกทุกคนเนี่ยเท่าเทียมกันครับสูงต่ำดำขาวยากดีมีจนจบการศึกษาแบบใดอย่างไรเท่าเทียมกันแน่ๆผมทำงานกับท่านสุภชัยผมก็เชื่อว่าท่านเชื่อแบบนั้นเช่นเดียวกันถ้าจะรบกวนท่านประธานว่าอยากจะให้ท่านสุภชัยถอนทั้งสองคำครับหรือถ้าท่านไม่ถอนก็ต้องขอให้ท่านประธานใช้อำนาจตามข้อ9ในการวินิจฉัยว่าสองคำนั้นเนี่ยเป็นคำเสียดสีที่ไม่ควรพูดในสภาแห่งนี้ครับกราบขอบคุณครับ
9: ครับเรียนท่านประธานครับขออนุญาตครับ
6: เชิญท่านสุภชัย
9: ครับผมก็ถ้าท่านประสงค์ที่จะให้ถอนเนี่ยก่อนที่จะถอนผมจะเพียงแต่จะอธิบายว่าจริงๆคำว่าเด็กเนี่ยก็คือผมก็คิดว่าผมแก่แล้วเรื่องวาทะเนี่ยก็การที่เราเป็นคนแก่ก็ไม่อยากจะเถียงกับเด็กซึ่งผมก็คิดว่าความเป็นเด็กนี่มันฮึกเหิมแต่ท่านอยากจะถอนแล้วผมก็จะบอกว่าโอเคผมจะถอนว่าท่านไม่เด็กแล้วนะครับถอนคำนั้นถ้าท่านคิดว่าท่านสองก็คือผมดูท่าทางท่านฮึกเหิมตอนนี้ท่านบอกท่านไม่ฮึกเหิมผมก็ถอนครับสองคำถอนครับไม่เด็กและไม่ฮึกเหิม
6: ขอบค
9: ุ
6: ณ
9: ครับ
6: ค่ะขอบคุณค่ะประธานวินิจฉัยนะคุณณัฐวุฒิเชิญท่านบุญจงชี้แจงนะคะกันเดี๋ยวกรรมาธิการชี้แจงให
10: ้ท่านประธานที่เคารพครับกับผมบุญจงวงไตรรัตน์กรรมาธิการเสียงข้างมากผมขออนุญาตใช้เวลาสั้นๆนะครับจะตอบท่านผลิต เกี่ยวกับประเด็นในการตัดงบประมาณขององค์กรอิสระที่เรียกว่ากกต.วันนี้ดีใจครับและเชื่อว่าท่านบริษก็สบายใจขึ้นที่ได้พูดถึงความที่เราเห็นมาว่ากกต.เนี่ยไม่ควรได้รับงบประมาณไปเลยโดยกระบวนการที่เรารู้ได้ยินมาไม่ควรจะได้รับผมอยากเรียนอย่างนี้ครับประเด็นในการเลือกตั้งวุฒิสภาเนี่ยผมคงไม่ก้าวล่วงหรอกครับเพราะก็ถือเป็นองค์กรหนึ่งซึ่งไม่ยิ่งหย่อนกว่าสภาผู้แทนราษฎรเพราะเป็นรัฐสภาด้วยกันส่วนที่ไปที่มาเข้ามาอย่างไรนั้นผมมั่นใจครับอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเหมือนสภาผู้แทนราษฎรที่เรียกตัวเองว่าผู้ทรงเกียรติส่วนกระบวนการลึกๆจะมีการดำเนินการขั้นตอนใดอย่างที่ท่านบริษัทราบเนี่ยผมไม่สามารถไปก้าวล่วงได้ผมอยากจะตอบอย่างนี้ครับการเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เรียกพูดถึงสำนวนอนุชุด26สำนวนอนุ36ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยผมก็ไม่ก้าวล่วงได้มีคำถามอย่างหนึ่งถามว่าอนุที่36ทำอย่างไรในการสอบแบบนี้ตอบหน่อยที่วันนี้อนุ36ตอบไม่ได้หรอกผมกรรมาธิการเสียงข้างมากจะตอบว่าผมไม่รู้ผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับการดำเนินการทั้งหมดเนี่ยในกระบวนการต่างๆมันก็เหมือนกระบวนการทั่วๆไปแหละครับเมื่อมีการกระทำความผิดขึ้นมาผมเอาความผิดแบบพื้นๆเลยตำรวจก็สอบสวนมีพยานหลักฐานก็ว่ากันไปสืบสวนสอบสวนถ้าสอบสวน3เดือน8เดือนอะไรก็ตามครับเมื่อสอบสวนเสร็จบางครั้งผู้เสียหายก็ดีก็ไม่พอใจในการสอบสวนบอกว่าไอ้ตำรวจคนนี้ไม่สุจริตได้พยานหลักฐานมาไม่ดีสุดท้ายคนเหล่านี้ก็ไปกระบวนการต่อไปคือชั้นอัยการต่างๆผมมองอย่างนี้ครับท่านมีชุด26สอบเสร็จเขาก็มีกระบวนการของเขาส่งขึ้นไปเขาก็ตั้งกรรมการขึ้นต่อส่วนกรรมการบุคคลใดที่ท่านเห็นว่าคนนี้น่าจะไม่สุจริตเราไม่สามารถตอบได้เพราะทั้งหมดเป็นการอิสระของกกต.ที่เขาจะทำงานของเขาจากนั้นเราก็ต้องรอดูผลงานเขาสิครับเห็นเขาแถลงข่าวอีกไม่กี่วันก็จะมีผลงานแล้วผมเข้าใจในความรู้สึกของท่านในฐานะที่เป็นผู้ติดตามเรื่องนี้ผมจะไม่กล่าวว่าเขาโกงเขาหัวอะไรต่างๆผมไม่พูดหรอกครับผมถือว่าทุกอย่างมันอยู่ในกระบวนการของขั้นตอนกฎหมายอยู่ในระเบียบวันนี้ถ้าบุคคลเหล่านี้ฝ่าฝืนกฎหมายไม่พ้นหรอกครับ157มีวิธีการอีกเยอะทำอะไรไว้กฎหมายก็มีติดตามตรวจสอบฉะนั้นผมตอบง่ายๆอย่างนี้ครับว่างบประมาณที่เขาไปฝึกอบรมต่างๆด้านการสอบสวนอย่างมีคุณภาพต่างๆนั้นเรามั่นใจว่าเมื่อเราให้งบประมาณเขาไปแล้วเนี่ยเขาจะต้องเอาไปใช้ตามวัตถุประสงค์อย่างนี้ส่วนผลจะเป็นอย่างไรเราก็ติดตามเขาต่อไปครับแต่ที่สำคัญที่สุดครับอยากจะเรียนอย่างนี้ครับกรรมการกรรมธิการเสียงข้างมากยังยืนยันตามมติเสียงข้างมากเหมือนเดิมครับขอบคุณครับ
0: เชิญท่านณัชนนท
7: ์กลับเรียนท่านประธานครับผมณัชนนท์ศรีก่อเกื้อในฐานะกรรมธิการท่านประธานครับผมไม่ได้ติดใจกับเพื่อนสมาชิกในทุกๆเรื่องแต่ผมต้องยืนยันนะครับในหลักการในฐานะกรรมาธิการงบประมาณในการพิจารณาวาระที่2เพราะฉะนั้นวันนี้ในวาระที่2คือการแปรยติการเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ท่านเห็นด้วยและเสนอเหตุผลให้กับสภาแห่งนี้ผมก็เลยอยากจะฝากว่าผมอยากจะรู้ว่าท่านตัดงบอะไรงบเท่าไหร่หรือตัดทั้งหมดให้มีความชัดเจนในเรื่องประเด็นนี้และสิ่งที่สำคัญนะครับเจตนานะครับผมเองก็เห็นด้วยนะครับเจตนาที่เราสภาแห่งนี้ไม่มีใครเป็นพวกกกต.หรอกครับแต่เจตนาก็คือให้กกต.ได้นำงบประมาณที่เราลดไปใช้เกิดประโยชน์แต่ปีนี้เมื่อใช้ไม่เกิดประโยชน์แล้วสภาแห่งนี้คงจะพิจารณาตั้งข้อสังเกตและพวกผมก็พร้อมครับที่จะตัดงบประมาณในสิ่งที่ไม่ได้เป็นประโยชน์แต่ผมนะครับ ขอให้ท่านนะครับได้เสนอความคิดที่แหลมคมเพราะหลายคนติดตามท่านผู้นำฝ่ายค้านในการนำเสนอผมอยากจริงๆเจตนาไม่ได้ชนะค้าคานใครแพ้ใครชนะนะครับแต่ว่าให้ยืนในหลักการนะครับเพราะหลายคนจะอภิปรายตามเขาก็ต้องตามใครครับก็ตามหัวหน้าฝ่ายค้านตามหัวหน้าฝ่ายรัฐบาลผมคนกลางก็คือกรรมาธิการงบประมาณต้องยืนให้แน่นต้องยืนในหลักขอบคุณท่านประธานและท่านพนิษฐ์นะครับขอบคุณครับ
1: อ่านคำนิดเดียวครับเพื่อขอใช้สิทธิ์พาดพิงครับไม่เสียหายจะไม่ได้ตอบความ
6: เดียวนะ
1: ครับแค่จะบอกว่าผมพูดไป3รอบแล้วครับท่านประธานว่าโครงการอะไรจนเพื่อนสมาชิกเนี่ยสนใจโครงการนี้จนขอยืมเอกสารผมไปเนี่ยถ้าผมมีเอกสารผมจะเดินไปให้ท่านรัฐชนนเลยครับจะได้เห็นเป็นครั้งที่4ครับท่านประธาน
6: ไปคุณ
11: ท่านประธานครับขออนุญาตครับเนื่องจากว่ามีการกล่าวถึงผู้นำฝ่ายค้านครับขออนุญาตครับ
6: ผู้นำฝ่ายค้านถูกพาดพิง
11: ครับขออนุญาตท่านประธานครับก็จะชี้แจงท่านนัชชนุนนะครับว่าการทำหน้าที่ของผู้นำฝ่ายค้านรวมถึงเราในการพิจารณางบประมาณวาระ2เป็นอย่างไรนะครับจริงๆคุณพฤทธิ์เนี่ยก็ได้พูดถึงโครงการที่จะเสนอปรับลดงบประมาณไปหลายครั้งมากนะครับแต่ผมอยากฝากท่านประธานไปประการนี้ด้วยครับจริงๆต้องบอกว่าการพิจารณาของเพื่อนสมาชิกในชั้นวาระที่2เนี่ยสำหรับพวกเราเองคือการตั้งคำถามต่อการพิจารณาของคณะกรรมการกรรมาธิการเสียงข้างมากครับซึ่งเรามาดูจากเล่มรายงานครับเพราะนั้นนอกเหนือจากที่เราจะเสนอการปรับลดเพิ่มเติมเราสามารถที่จะเสนอเหตุผลที่จะไม่เห็นด้วยกับการทำหน้าที่ของกรรมาธิการวิสามัญเสียงข้างมากได้ถูกต้องไหมครับซึ่งหนึ่งในนั้นหนึ่งในหลักเกณฑ์ที่กรรมาธิการวิสามัญเสียงข้างมากจะต้องใช้ในการพิจารณางบประมาณในชั้นวาระที่2ในชั้นกรรมาธิการเนี่ยท่านประธานดูว่าการให้งบประมาณไปแต่ละหน่วยรับงบประมาณเนี่ยมีความเหมาะสมหรือไม่ผมลองยกตัวอย่างนะครับอันนี้อยากฝากท่านประธานไปด้วยเพราะว่าเห็นท่านประธานเนี่ยพยายามจะวินิจฉัยวางกรอบการอภิปรายว่าต้องระบุโครงการผมกำลังจะให้เหตุผลว่าไม่จำเป็นเสมอไปครับการพิจารณางบประมาณของกรรมาธิการวิสามัญเนี่ยท่านต้องพิจารณาว่างบประมาณที่ให้ไปเนี่ยหน่วยงานสามารถทำได้ตาม KPI ตัวชี้วัดหรือไม่ท่านประธานครับลองไปเปิดเล่มขาวคาดแดงของหน่วยงานกกต.ครับผมยกมาแค่ตัวชี้วัดเดียวนะครับขออนุญาตเปิดอ่านในมือถือครับท่านประธานประชาชนมีความเชื่อมั่นศรัทธาในวิธีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขบนพื้นฐานของสังคมอุดมปัญญาท่านประธานคิดว่าเพื่อนสมาชิกในห้องนี้ไม่สามารถที่จะตั้งคำถามต่อการทำหน้าที่ของกกต.ที่ผ่านมาได้หรอครับว่าเขาไม่ได้ผ่านตัวชี้วัดแล้วในเมื่อเขาทำหน้าที่ไม่ผ่านตัวชี้วัดเขาตั้งคำถามไม่ได้หรอครับว่ากรรมาธิการวิสามันให้งบเขาไปได้ยังไงเพราะฉะนั้นผมอยากจะวางกรอบการอภิปรายตรงนี้ให้ชัดเจนครับท่านประธานว่าพวกเราสามารถอภิปรายได้เต็มที่ตราบใดที่สามารถตั้งคำถามต่อการทำหน้าที่ของกกต.ที่ไม่ได้เป็นไปตามตัวชี้วัดได้ครับขอบคุณมากครับ
6: ทราบว่าเมื่อเช้ามีการประชุมตกลงกันไว้ใช่ไหมว่าจะอยู่ในกรอบแล้วก็อยู่ในวาระเมื่อเช้าคุณผลิตเข้าประชุมถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอความกรุณานะเราจะได้เดินหน้ากันได้แล้วก็ทำงานกันอยู่ในกรอบนะท่านผู้นำฝ่ายค้านนะคะขอให้อยู่ตามกติกาไม่ต้องแล้วต่อไปคุณคุณอภิสิทธิ์เชิญค่ะ
12: ท่านที่เคารพกับผมนายพิสิทธิ์เวชชีวะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ขอหารือท่านประธานนิดเดียวครับเพราะว่าดูจากการอภิปรายเมื่อสักครู่เนี่ยก็จะมีลักษณะของการประท้วงเกี่ยวกับเรื่องของการระบุโครงการที่ทางท่านผู้นำฝ่ายค้านพึ่งให้เหตุผลไปผมก็กังวลว่าจากนี้ไปมีผู้อภิปรายอีกหลายท่านเนี่ยจะวนเวียนอยู่ตรงนี้แต่เพื่อให้ท่านประธานได้เห็นอีกมุมหนึ่งนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการพิจารณาในวาระที่2เนี่ยเป็นอย่างไรผมกราบเรียนท่านประธานว่าพอกฎหมายงบประมาณผ่านวาระที่1พวกเราที่เป็นสมาชิกทุกคนเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ในการแปรยติท่านประธานอาจจะทราบนะครับว่าสภาเนี่ยกรุณาทำแบบฟอร์มให้พวกเราเลยในแบบฟอร์มนั้นเนี่ยนะครับให้กรอกว่ามาตรานี้เนี่ยเขาใช้คำว่าอะไรครับท่านประธานปรับลดกี่เปอร์เซ็นต์แล้วถ้าผมปรับลด 10% เนี่ยผมต้องไปหาจำนวนโครงการให้มาบวกกันเท่ากับ 10% เหรอครับไม่ใช่ครับเพราะฉะนั้นแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยการอภิปรายในวาระที่2เนี่ยสิทธิของผู้แปรยติในการปรับลดงบประมาณเนี่ยไม่จำเป็นต้องเจาะจงโครงการเสมอไปอย่างผมเนี่ยม
13: าตราส่วนใหญ่ผมบอกผมขอปรับลดร้อยละ10แต่บางมาตราผมเห็นโครงการชัดๆเช่นกรณีงบกลางเรื่องพลังงานผมก็ระบุไปเลย 12,000 ล้านบาทผมเชื่อว่าถ้าท่านตีความว่าต้องระบุโครงการสภาก็ทำผิดสิครับมาให้เรากรอกเปอร์เซ็นต์ทำไมถูกไหมครับผมก็กราบเรียนท่านประธานยืนยันครับว่าหลักของการตรวจสอบในวาระที่2ก็คือถ้าเราเห็นว่าหน่วยรับงบประมาณเนี่ยเขาไม่สมควรจะได้งบประมาณไปจะด้วยเหตุผลใดก็ได้ครับหน่วยงานนี้ไม่ควรมีอยู่หน่วยงานนี้ล้มเหลวในการปฏิบัติตามภารกิจหรือหน่วยงานนี้ไปทำอะไรในช่วงปีที่ผ่านมาทำให้เราไม่ไว้วางใจมันเป็นสิทธิ์ครับฉะนั้นผมคิดว่าทุกอย่างอยู่ในกรอบครับแต่ถ้าไปพาดพิงถึงบุคคลภายนอกทำให้เกิดความเสียหายอันนี้ท่านประธานก็มีความชอบธรรมเต็มที่ครับที่จะบอกว่าออกไปไกลแล้วไม่ใช่เรื่องของหน่วยรับงบประมาณกับการทำงานแล้วแต่เป็นเรื่องไปพาดพิงบุคคลอื่นอันนี้ผมเข้าใจได้ครับก็กราบเรียนเพื่อความเข้าใจนะครับเพราะว่าท่านกรรมาธิการที่มาทักท้วงว่าต้องระบุโครงการระบุโครงการเนี่ยถ้างั้นท่านต้องไปต่อว่าสภาตั้งแต่ต้นครับว่าให้พวกเรากรอกเป็นร้อยละทำไม
0: คืออย่างนี้ไม่ได้ว่าจะต้องให้ระบุนะคะว่าเป๊ะๆว่าตัดลบ 10% แล้วเป็นเงินเท่า400-500ล้านอะไรไม่ใช่นะคะจากเราเนี่ยเคยทำกันมาแล้วเราก็รู้หลักการกันดีก็ต้องเรียนท่านอภิสิทธิ์ด้วยนะคะเพราะว่าทุกคนในแบบฟอร์มเขียนมานะคะว่าปรับลดอะไรแต่อย่างน้อยเนี่ยในวาระ2เนี่ยการอภิปรายมันจะต้องแตกต่างจากวาระ1วาระ1เราพูดภาพรวมทั่วไปได้เพราะมันยังไม่เกิดการตั้งกรรมธิการแต่พอเป็นวาระ2ถ้าเราไปใส่ชื่อแปรยติไว้ว่าเราจะตัดกระทรวงนี้เท่านี้เราก็จะต้องมีเหตุผลมาอ้างอิงแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมาบอกว่าโครงการนี้เป๊ะเป๊ะเป๊ะอันนี้ต้องให้เข้าใจตรงกันนะคะเชิญท่านณัชชนนท์
7: กับเรียนท่านประธานครับผมณัชชนนท์นะครับผมท่านอภิสิทธิ์ก็ได้พาดพิงในฐานะกรรมธิการคือเป็นที่รู้กันนะครับว่าเพื่อนสสเนี่ยในวาระ2เราก็จะไปลงการปรับลดในเล่ม 5% 10% 3% โดยเจตนาเนี่ยจริงๆเราก็ไม่อยากปรับลดหรอกครับแต่ด้วยข้อกฎหมายในการแปรยติต้องระบุในการปรับลดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมนำเรียนเมื่อสักครู่หนึ่งหมายถึงในการอภิปรายแต่ละหน่วยงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นการอ้างอิงโครงการที่ไม่เห็นด้วยงบประมาณประมาณนี้เท่านี้และอนาคตอยากให้เพิ่มหรืออย่างไรสิ่งเหล่านี้เองนะครับที่ผมบอกว่าเป็นการอธิบายโดยภาพรวมให้เห็นว่าโครงการไหนที่ท่านไม่เห็นด้วยจะตัดหรือไม่ตัดมันไม่ใช่เรื่องสำคัญครับและสิ่งที่สำคัญเราสามารถที่จะเสนอด้วยเพราะมีการบันทึกไว้ในที่นี้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้จบครับหมายถึงจบอย่างไรก็ให้พวกเราได้ดำเนินการตามวาระ2ตามที่ระเบียบได้เขียนไว้แต่ถ้าเราออกนอกระเบียบเมื่อไหร่ท่านประธานสามารถจะตบให้ค่อยอยู่ในระเบียบต้องกราบขอไปทุกท่านนะครับท่านอภิสิทธิ์ท่านภริศแล้วก็ท่านผู้นำฝ่ายค้านนะครับต้องกราบขอไปจริงๆครับขอบคุณครับ
0: เข้าใจตรงกันเนาะต่อไปคุณวายโยอัศวรุ่งเรือง
9: ท่านประธานครับท่านประธานครับสุภชัยครับ
0: ขอทวงเหรอคะ
9: ขอไม่ประท้วงนั่งแล้วก็ขอหารือแบบที่ท่านอภิสิทธิ์หารือเมื่อสักครู่ครับ
0: เชิญ
9: จริงๆท่านประธานที่เคารพครับสุภชัยใจสมุนผมอยากจะขอหารือกับท่านประธานว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ท่านผู้นำฝ่ายค้านหรืออย่างท่านอภิสิทธิ์ขออนุญาตเอ่ยนามท่านเนี่ยได้เสนอแนวคิดตรงนี้เนี่ยผมสนับสนุนแนวคิดท่านเพราะสิ่งที่ผมคิดอยู่ก็คืออย่างที่ท่านผู้นำฝ่ายค้านได้เรียนกับท่านประธานว่าจริงๆเนี่ยหน่วยงานทุกหน่วยงานของรัฐเนี่ยมันก็มี KPI ของมันอยู่เพราะฉะนั้นเราในฐานะที่กลั่นกรองงบประมาณแผ่นดินว่าจะต้องให้ไปใช้อย่างไรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่จะต้องดูว่าที่ผ่านมาหรือว่าแนวโน้มเขาจะทำงานอย่างไรที่ท่านอภิสิทธิ์ก็อาจจะเสนออย่างนั้นเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าในการอภิปรายในวันนี้เนี่ยถ้าไปดูเรื่องแผนงานกกต.ซึ่งเสนอมา2แผนแล้วบอกตัด 10% จาก8ล้านเหลือ 10% ก็เหลือ 800,000 เลยเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่แล้วยิ่งที่ถ้าท่านบริบทของมันก็คือเรื่องหัวสว.เงี้ยท่านก็ต้องพูดในเรื่องหัวสว. พียงแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าถ้าท่านประธานแยกกรุณาให้เขาพูดได้ตามสมควรว่ามันไม่เหมาะนะกกต.ทำอย่างนี้แต่ไม่ควรจะก้าวล่วงไปถึงคนอื่นแล้วผมคิดว่าถ้าท่านประธานกรุณาจะได้อนุญาตผมก็จะได้อภิปรายเป็นแนวของท่านไปได้เหมือนกันขอบคุณครับ
0: สภาเป็นที่พูดนะคะส่วนประชาชนฟังแล้วเนี่ยจะคิดวิจารณญาณยังไงนะคะก็ให้ประชาชนควรตัดสินใจต่อไปคุณผลิต
1: ครับชี้แจงท่านประธานสั้นๆครับว่าผมไม่ได้มีเจตนาไปต่อรอต่อเถียงกับใครนะครับแล้วก็เรื่องของแนวทางที่ท่านวินิจฉัยเรื่องของวาระ2เนี่ยผมคิดว่าเราก็ถกกันมาพอสมควรแต่อย่างน้อยผมคุยเรื่องอนุวินิจฉัยชุดที่36ในมาตราเกี่ยวกับกกต.นะครับจะมีเพื่อนสมาชิกอีกท่านนึงคุยเรื่องอนุนี้ในมาตราเกี่ยวกับกระทรวงอวนะครับซึ่งอันนั้นผมว่าน่าจะนอกประเด็นไปกว่าอีกนะครับท่านประธาน
0: เชิญคุณวายโย
14: อันนี้ของจริงเลยใช่ไหมครับท่านประธานผมลุกนั่งหลายทีแล้วนะครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมวายโยอ่อนสงเรืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับท่านประธานครับก่อนที่จะอภิปรายนี่จริงๆต้องผ่านไปถึงท่านสุประชัยนิดนึงนะครับขออนุญาตเอ่ยนำท่านไปเสียหายท่านไม่น่าถอนเลยเมื่อสักครู่นะครับเพราะว่าผมกำลังรู้สึกฮึกเหิมอยู่พอดีเลยนะครับแต่ท่านถอนไปแล้วนะครับกำลังจะน้อมนำคำสอนของท่านนะครับว่าอย่าฮึกเหิมให้มันมากไปแต่ขออนุญาตฮึกเหิมนิดนึงแต่ไม่เหิมเกริมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนำสไลด์ขึ้นนะครับท่านประธานครับก็ใช้เวลาตรวจสไลด์ของผมพอสมควรตอนแรกคิดว่าจะอภิปรายไม่ทันในคนที่2นะครับแต่ว่าก็ด้วยแทคติกวิธีอะไรหลังๆนะครับเลยทำให้ผมสามารถได้อภิปรายทันนะครับก่อนที่จะเข้าสู่การอภิปรายงบประมาณผมขอนิดเดียวนะครับขอท่านกรรมการท่านประธานนิดเดียวนะครับผมต้องขอแก้ข่าวนิดนึงนะครับกับคำว่ากกต.หค.นะครับที่มีผู้นำคลิปนะครับถึงแม้จะเป็นคลิปตอนที่มีการไลฟ์สดก็ตามนะครับแต่ว่าผมยืนยันว่าเป็นคลิปที่เป็น AI นะครับเป็นภาพตัดต่อนะครับที่บอกว่าผมเนี่ยแปลคำว่ากกต.หค.แปลว่ากินก๋วยเตี๋ยว6คนไม่ใช่นะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยผมถือไมค์อยู่ท่านประธานแล้วมันเป็นไมค์ลอยไอ้สายไมค์ลอยเนี่ยมันมาจักจี้เอวผมพอดีแล้วตอนนั้นผมเลยพูดออกไปว่าเป็นกินก๋วยเตี๋ยว6คนครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยคำว่ากกต.หค.เนี่ยนะครับในความมโนสำนึกของผมคือคณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งความจงรักและภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ครับท่านประธานครับเดี๋ยวสไลด์ถัดไปได้เลยครับกับการอภิปรายงบประมาณขององค์กรอิสระนะครับในมาตราที่32นี้นะครับผมขออนุญาตเจาะจงไปที่คณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับท่านประธานครับปี70เนี่ยได้งบน้อยลงนะครับท่านประธานเหลือ 2,700 ล้านปี69เนี่ยได้ 3,300 ล้านซึ่งจริงๆหลายท่านอาจจะบอกว่าเอ้ยก็ปี69มีการเลือกตั้งหรือเปล่าไม่จริงๆไม่ใช่ท่านประธานเพราะว่าไอ้งบการเลือกตั้งเนี่ยมีจ่ายมาอีกประมาณ 6,000 ล้านนะครับจากตรงงบกลางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งความยุติธรรมเนี่ยนะครับได้รับงบประมาณน้อยลงไปมากพอสมควรถึงประมาณ600ล้านนะครับแต่ในชั้นคณะพิจารณาเนี่ยนะครับของทางอนุกรรมการเนี่ยนะครับสามารถพิจารณาได้แค่ประมาณ609ล้านเท่านั้นเองซึ่งเข้าใจตามกรอบของกฎหมายนะครับเกี่ยวกับเรื่องแบบพวกเงินดงเงินเดือนเงินกู้เงินคืนอะไรพวกนี้ไม่สามารถไปพิจารณาได้นะครับผมก็ขอเจาะพิจารณาที่ตัว609ล้านนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเชิญสไลด์ถัดไปครับในส่วนของคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยนะครับที่คณะอนุเนี่ยพิจารณามานะครับกันถึงตี2ตี3เนี่ยแล้วก็ส่งเข้ากับคณะกรรมการชุดใหญ่ก็ถูกปรับลดไปทั้งสิ้นนะครับ43ล้านบาทจาก2แผนงานครับท่านประธานครับแผนงานด้านแรกคือแผนงานด้านความมั่นคงครับและแผนงานที่2คือแผนงานทางด้านการพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยครับท่านประธานแต่สิ่งที่ผมเนี่ยกำลังจะต้องตั้งคำถามไปถึงท่านกรรมการนะครับอยากให้ช่วยตอบหน่อยนะครับก็คือโดยเฉพาะในแผนงานอันแรกครับสไลด์ถัดไปครับ43ล้านเนี่ยนะครับแบ่งตัดไป2แผนงานใช่ไหมครับแผนงานแรกเนี่ยคือด้านความมั่นคงประมาณ20ล้านแผนงานที่2เนี่ยคือแผนงานทางด้านยุทธศาสตร์พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองเนี่ยประมาณ23ล้านนะครับผมขอเจาะไปที่แผนงานทางด้านการพัฒนาความมั่นคง 20.3 ล้านนะครับสไลด์ถัดไปครับพอผมไปเปิดอ่านนะครับอันนี้เอาเอกสารจากห้องอนุมาดูนะครับก็คือยุทธศาสตร์ทางด้านความมั่นคงทางด้านแผนงานในการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งการสืบสวนไต่สวนและการดำเนินคดีในศาลนะครับมีอยู่2กิจกรรมท่านประธานครับมีหน้านี้กับมีสไลด์ถัดไปนะครับคือหน้านี้เนี่ยเป็นเรื่องของการประชุมเชิงปฏิบัติการครับกับอีกกิจกรรมนึงคือการอบรมเชิงปฏิบัติการ
15: ซึ่งทั้ง2กิจกรรมนี้นะครับท่านประธานใช้งบประมาณแค่ประมาณ4ล้าน7แสนกว่าบาทเท่านั้นเองซึ่งสำหรับผมเนี่ยผมมองว่าน้อยนะครับแต่ว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะแปรยติในการเพิ่มงบประมาณได้นะครับแต่4ล้าน7เนี่ยไปทำอะไรครับเอาไปมีผลนะครับกับการอบรมนะครับทั้งเชิงปฏิบัติการนะครับการกระตุ้นนะครับการให้ความรู้เกี่ยวกับพนักงานสอบสวนนะครับผลผลิตเนี่ยออกมาเป็นพนักงานสอบสวนของกกต.เนี่ย100กว่าคนนะครับแล้วยังมีพนักงานสืบสวนและไต่สวนของสำนักงานกกต.จังหวัดอีก150กว่าคนครับซึ่งถามว่าจำนวนนี้เนี่ยเพียงพอหรือไม่เนี่ยก็ต้องบอกว่าจำนวน 2-300 คนเนี่ยก็อาจจะยังไม่เพียงพอกกต.จึงมีการจัดซื้อจัดจ้างนะครับเพิ่มตำแหน่งเพื่อที่จะรับพนักงานต่างๆเหล่านี้เข้ามาคำถามก็คือว่าท่านกรรมาธิการไปตัดงบกกต.ในด้านนี้ทำไมท่านไม่อยากที่จะให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีพนักงานสอบสวนไม่อยากให้มีพนักงานสืบสวนและไต่สวนประจำจังหวัดหรือว่าท่านบอกว่าท่านตัดไป20กว่าล้านแต่ไม่เข้าโดน2กิจกรรมนี้อันนี้ท่านก็รบกวนช่วยชี้แจงเพราะว่าท่านตัดเป็นแผนงานมาท้ายที่สุดเราไม่รู้เลยครับท่านประธานในฐานะสมาชิกว่าท้ายที่สุดแล้วคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยเขาจะไปตัดเนี่ยไอ้20กว่าล้านเนี่ยเขาจะไปจัดตรงนี้ทิ้งทั้งหมดเลยหรือเปล่าแล้วพนักงานสอบสวนพนักงานสืบสวนเนี่ยก็จะไม่ได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมขึ้นมาสไลด์ถัดไปครับสไลด์นี้ไม่มีอะไรนะอันนี้เป็นกิจกรรมที่2ครับต่อไปได้เลยครับผมจึงต้องเรียนผ่านท่านประธานนะครับไปถึงท่านกรรมาการแบบนี้นะครับว่าผลงานที่ประจักษ์ชัดจริงๆนะครับของคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยโดยพนัก งานสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีในชั้นศาลของเขาเนี่ยเป็นที่ประจักษ์นะครับก่อนที่ผมจะพูดต่อไปเนี่ยผมแจ้งท่านประธานตรงนี้เลยว่าผมสงวนคำแปรยติของผมเอาไว้ในเบื้องต้นนะครับในมาตรา32ผมขอปรับลดองค์กรอิสระเนี่ยนะครับอยู่ที่ 3% แต่ผมขอถอนครับผมขอถอนคำแปรยติในการปรับลดครับเพราะว่าผมไม่อยากปรับลดเลยครับผมอยากให้เงินกับคณะกรรมการการเลือกตั้งเต็มๆครับเพราะเราในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติครับไม่ควรที่จะไปบีบเขาด้วยการจำกัดเงินของเขาแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะเอาไปพัฒนาบุคคลเพื่อมาฟ้องคดีต่างๆเกี่ยวกับการเลือกตั้งพัฒนาบุคคลเกี่ยวกับเรื่องการไต่สวนสอบสวนและดำเนินคดีในศาลและผมจะให้ท่านประธานดูนะครับว่าเหตุผลอะไรที่คณะกรรมการเนี่ยไม่ควรที่จะไปตัดลดงบประมาณของเขาผมยกตัวอย่างผลงานเป็นที่ประจักษ์ครับตอนปี68ท่านประธานทำงานอย่างรวดเร็วครับฟ้องศาลฎีกาไปนะครับสไลด์ถัดไปครับจากพยานหลักฐานแค่นี้ครับท่านประธานมีแชทไลน์แค่นี้ฮะบอกผมเลือกท่านด้วยดูแลผมด้วยนะครับสวัสดีครับท่านคนเก่งเข้าวินแน่ครับผมยินดีความร่วมมือกับท่านเลยครับผมขอ1คะแนนได้มั้ยผมให้ท่าน2คะแนนเลยทั้งที่ก็รู้อยู่แล้วว่าให้2คะแนนไม่ได้นี่เรานึกมั้ยท่านประธานมันเลือกซ้ําไม่ได้มันต้องเลือกอย่างน้อยเลือกนายกคะแนนนึงเลือกนายขคะแนนนึงนี่ไปหลอกเค้าว่าจะให้2คะแนนนี่มันเป็นข้อสัญญาที่ไม่สามารถเป็นจริงได้กกต.ครับพนักงานสืบสวนไต่สวนของกกต.ยังเอาแชทไลน์แค่นี้ท่านประธานไปฟ้องศาลฎีกาเป็นคดีครับแล้วศาลฎีกาก็ลงฮะสไลด์ถัดไปครับนี่ครับนี่คือแนวบรรทัดฐานสไลด์ถัดไปครับนี่คือแนวบรรทัดฐานที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยพนักงานสืบสวนสอบสวนตามโครงการดังกล่าวท่านประธานในยุทธศาสตร์ที่1ทางด้านความมั่นคงแค่4ล้าน7ท่านประธานไม่คุ้มตรงไหนอ่ะไปตัดเขาทำไมฮะส่งไปศาลฎีกาศาลฎีกาเนี่ยลงไว้เลยฮะการลงให้คะแนนผู้คัดค้านมีการเสนอแลกเปลี่ยนระหว่างผู้สมัครสมาชิกเนี่ยถือได้ว่าเป็นการแสวงหาคะแนนจากผู้มีสิทธิ์เลือกสมาชิกวุฒิสภาคนอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์เป็นคะแนนด้วยวิธีการที่ทำให้กระบวนการได้มาไม่ได้มาตามเจตจำนงอิสระของผู้ลงคะแนนเลือกตั้งไม่ได้พิจารณาจากความรู้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์อาชีพท่านประธานดูนี่ผลงานกกต.แท้ๆลงตั้งแต่ปี68สไลด์ถัดไปครับผลงานเดียวไม่พอท่านประธานครับผมต้องชื่นชมกกต.ผ่านไปผ่านท่านประธานไปอีกนะครับผลงานตัวอย่างที่2ปีเดียวกันท่านประธานในปีเดียวมีผลงานเด่นๆถึง2คดีคณะกรรมการเลือกตั้งเห็นไหมฮะระหว่างคณะกรรมการเลือกตั้งเนี่ยฟ้องนะครับผู้คัดค้านที่1ที่2เนี่ยขอบคุณทางฝ่ายโสดของท่านประธานนะครับกรุณาเซ็นเซอร์ให้ผมด้วยตั้งแต่สไลด์แรกผมลืมขอบคุณท่านประธานครับเพราะว่าบางทีผมก็อาจจะลืมเซนเซอร์ชื่อนามสกุลอะไรพวกนี้บ้างแล้วก็หน้าตาต้องขอบคุณท่านประธานมาริกาย
16: อย่างมากเลยนะครับที่ช่วยเซ็นเซอร์หน้าต่างๆโดยเฉพาะสไลด์แรกของผมก็เป็นสไลด์ที่เจนจาก AI มามีคนนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่6คนท่านก็ให้ความกรุณาในการเซ็นเซอร์ใบหน้าของบุคคลที่เป็น AI ให้สิทธิ์ AI ด้วยนะครับถือว่าสภาของเราก้าวหน้าไปอย่างยิ่งเลยนะครับที่เราเซ็นเซอร์แล้วก็เบลอหน้า AI ด้วยนะครับสไลด์ถัดไปครับผลงานของกกต.ชิ้นที่2นี่ท่านประธานโอ้โหอันนี้ยิ่งเด็ดท่านประธานครับอันนี้นี่ไม่มีพูดจะแลกคะแนนด้วยซ้ำท่านประธานนี่มีแค่นี้ครับส่งเรซูเม่กันจริงๆผมคิดว่าจริงๆอันนี้เป็นตามเจตนารมณ์ด้วยนะท่านประธานสำหรับผมเนี่ยอันนี้ก็ขออนุญาตก้าวล่วงนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าโดยส่วนตัวผมเนี่ยในฐานะนักกฎหมายด้วยผมมาเห็นว่าแบบนี้จริงๆอ่ะไม่ผิดด้วยซ้ำนะเนี่ยแนะนำตัวนะครับเนี่ยส่งเรซูเม่มานะครับยังไม่มีคู่นะครับขอแนะนำตัวกำลังมองหาอยู่เพลย์นะครับแล้วก็เราเป็นเนื้อคู่กันแน่ๆเลยค่ะมาจับคู่เลือกกันนะคะอาทิตย์นี้แค่นี้กกต.ส่งสารแล้วท่านประธานพยานหลักฐานมีแค่นี้บอกแค่ว่าเราเป็นเนื้อคู่กันแน่เลยมาจับคู่เลือกกันนะคะอาทิตย์นี้ยินดีค่ะจับมือกันแน่นะคะกกต.ส่งฟ้องท่านประธานครับสไลด์ถัดไปครับศาลฎีกาลงครับนี่ครับประกอบเหตุผลคำวินิจฉัยศาลปกครองกลางตามการสมยอมโดยจับคู่กันและเปลี่ยนคะแนนเนี่ยไม่สามารถกระทำได้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านแผ่นที่ผมบังไว้นิดนึงนะครับการแนะนำตัวในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ.67 ข้อ 3 ข้อ 7 ข้อ 8ทำให้การแนะนำตัวแบบขอคะแนนหรือแลกคะแนนไม่เป็นการฝ่าฝืนอันนี้เป็นความแยบคายนะครับเป็นความแยบคายของคุณแสวงขออนุญาตเอ่ยนามเพราะไม่เสียหายครับเพราะผมชื่นชมจริงๆท่านเลขาธิการเนี่ยผมในฐานะที่เป็นประธานกรรมาธิการกิจการศาลองค์กรอัยการองค์กรอิสระท่านมาริกาท่านประธานครับผมได้ทำงานใกล้ชิดกับองค์กรอิสระได้ทำงานร่วมกันกับทางกกต.นะครับได้ความร่วมมือเป็นอย่างดีถึงแม้ว่าจะตอนเชิญตอนแรกๆอาจจะยังมีความติดขัดในเรื่องของตารางงานแต่ว่าพอเราใช้อำนาจเรียกตามพ.ร.บ.อำนาจเรียกนี่ท่านก็มาชี้แจงกับเราด้วยความร่วมมือเป็นอย่างดีเสมอมานะครับเพราะฉะนั้นผมถึงเห็นความอัจฉริยภาพนะครับแล้วก็ความแยบคายของโดยเฉพาะท่านเลขาธิการเลยนะครับที่เป็นหัวหน้าสูงสุดของหน่วยงานกกต.ที่จะรับงบประมาณไปในวันนี้นะครับที่เขาไปอบรมอะไรต่างๆมาท่านแสวงเนี่ยครับถึงแม้เขาจะบอกว่าการแนะนำตัวอะไรต่างๆเนี่ยนะครับสามารถทำได้นะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับศาลปกครองเนี่ยได้สรุปออกมานะครับว่าการแนะนำตัวเนี่ยเป็นเพียงเครื่องมือของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ออกแบบเพื่อให้การดูแลการแนะนำตัวโดยหากผู้สมัครไม่ปฏิบัติตามระเบียบเนี่ยก็จะเป็นความผิดของศาลปกครองนะครับเป็นแค่การผิดของศาลปกครองแต่ศาลฎีกาครับลงว่าไม่สามารถที่จะแลกคะแนนกันได้แต่อย่างใดสไลด์ถัดไปครับนี่คือความแยบคายนะครับและคือความอัจฉริยภาพของคนที่ชื่อว่าท่านแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.นะครับเพราะท่านประธานดูผลงานเป็นที่ประจักษ์จากโครงการนี้เขาทำทุกปีนะท่านประธานโครงการอบรมพนักงานสืบสวนสอบสวนไต่สวนของกกต.ทำทุกปีนะฮะแล้วตอนที่งบปี67 68ได้ไปก็มีผลงานออกมาเป็นที่ประจักษ์แบบนี้แต่ปีนี้ครับคณะกรรมการตัด 20.3 ล้านในแผนงานด้านความมั่นคงตรงนี้แล้วมีกิจกรรมถึง2กิจกรรมท่านประธานที่ใช้เงินเพียง 4.7 ล้านเดี๋ยวท่านกรรมการต้องตอบผมจริงๆว่าที่ท่านตัดไปเนี่ยมันโดนโครงการนี้หรือเปล่าเพราะผมไม่สนับสนุนให้ตัดอย่างยิ่งและผมย้ำอีกครั้งว่าผมขอถอนคำสงวนคำไปยติไม่ตัดเลยผมจะไม่ตัดแบบท่านพาวุฒิด้วยตัดบาทเดียวแบบนี้ผมไม่เอานะครับไม่ตัดเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเพื่อให้เขาสามารถไปทำงานได้แบบนี้นะครับมีหลักฐานนะครับสืบสวนสอบสวนไปเอามาได้แค่แชทไลน์ครับไต่สวนคันฟันเสร็จปุ๊บส่งสารมีบรรทัดฐานออกมาจากแค่แชทไลน์เท่านี้ครับเรียกว่าผลงานเป็นที่ประจักษ์อย่างยิ่งครับสไลด์ถัดไปครับและนี่ครับอันนี้ท่านเบลอหน้าคุณแสวงให้ผมด้วยขอบคุณมากนะครับท่านแสวงเนี่ยนะครับทางกกต.เนี่ยถือว่าชี้แจงแทนกกต.เนี่ยนะฮะทางกกต.เนี่ยนะครับได้วางหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย
6: คุณต้องพยายามไม่เอ่ยชื่อบุคคลที่3
16: โอเคครับ
6: คุณเอ่ยมาหลายรอบแล้วประธานก็อลุ่มอล่วยให้ตลอดนะ
16: ครับจะไม่เอ่ยอีกต่อไปครับท่านมาริกาครับทางกกต.เนี่ยนะครับผู้บริหารสูงสุดของกกต.เนี่ยครับเขาวางหลักเกณฑ์เอาไว้นะครับเรื่องของการที่ว่าจะฟ้องคดีอะไรต่างๆนี่ท่านให้สัมภาษณ์นี่ค่อนข้างใกล้ชิดกับปัจจุบันมากนะครับคือเมื่อวันที่23สิงหา 69นี้เองท่านประธานวางหลักเกณฑ์ไว้3อันนะครับว่าการกระทำเนี่ยจะต้องเป็นผู้สมัครรับเรื่องเท่านั้นนะครับการทุจริตนี่จะต้องมีการจ้างงานนะครับแล้วก็อันที่3เนี่ยต้องมีหลักฐานอันชวนเชื่อได้ว่านะครับอันนี้ครับมาให้สัมภาษณ์ในปี69แต่ผมจะบอกท่านประธานเลยนะครับว่าหน่วยงานนี้เนี่ยสมกับเป็นกกต.หค.จริงๆนะครับสมกับการเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งความจงรักและภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อย่างเต็มที่ครับเพราะหน่วยงานนี้แสดงให้เราเห็นตลอดเวลาครับว่าการกระทำนั้นสำคัญกว่าคำพูดครับถึงแม้ว่าคำพูดเนี่ยจะพูดมากมายว่าองค์ประกอบความผิดฉันจะฟ้องอย่างนั้นอย่างนี้นี่ต้องมี3องค์ประกอบนี่ตอนปี69ครับสไลด์ถัดไปครับแต่มีข้อกฎหมายครับเรารู้อยู่แล้วข้อกฎหมายเขียนคำว่าผู้ใดผู้ใดผู้ใดผู้ใดนะครับในเชิงของนักกฎหมายเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าคำว่าผู้ใดนี่หมายถึงอะไรนะครับสไลด์ถัดไปครับและที่ผมบอกว่าความอัจฉริยภาพของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยโดยผู้นำสูงสุดและเจ้าหน้าที่ทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะพนักงานสืบสวนสอบสวนของเขาเนี่ยที่มีอยู่ประมาณ200กว่าคนแล้วก็กำลังรับอัตราจ้างเพิ่มแต่ท่านจะไปตัดงบเขาหรือเปล่าผมยังไม่แน่ใจนะเดี๋ยวท่านชี้แจงผมอีกทีนะฮะการกระทำสำคัญกว่าคำพูดครับท่านประธานครับปี68อีกแล้วครับกกต.ส่งฟ้องครับฟันคดีอาญาครับคนกลางครับทุจริตเลือกสว.ครับสไลด์ถัดไปครับชี้ชัดครับว่าซึ่งทั้งหมดเป็นบุคคลที่ไม่ใช่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาเลยครับขัดกับคำพูดที่ท่านแสวงพูดไว้เมื่อสักครู่ตอนปี69อย่างชัดเจนเอ้ยขอโทษครับขอถอนครับขอถอนครับขัดกับที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยนะครับพูดเอาไว้อย่างชัดเจนเมื่อสักครู่นี้ครับเพราะฉะนั้นนี่ยิ่งเป็นตัวอย่างที่สำคัญอย่างยิ่งครับท่านประธานว่าการกระทำนั้นสำคัญกว่าคำพูดครับขอบคุณครับ
6: ต่อไปนะคะคุณณัฐชนนชนะบูรณาศักดิ
17: ์เรียนท่านประธานที่เคารพครับณัฐชนนชนะบูรณาศักดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของคนพิษณุโลกเขต1พรรคประชาชนวันนี้ขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายงบประมาณกกต.ในวาระ2ครับในฐานะผู้สงวนครับโดยเฉพาะงบประมาณอบรมหลักสูตรสืบสวนไต่สวนเบื้องต้นครับที่มีขอสไลด์ด้วยครับสไลด์ที่1ครับที่มีมูลค่ามากกว่า19,900,000 บาทครับซึ่งเป็นงบประมาณต่อเนื่องมาจากปี2568งบประมาณนี้ครับมีวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมให้ปฏิบัติหน้าที่ในการหาข้อมูลข่าวสารสืบสวนไต่สวนทำทุกอย่างเพื่อป้องกันการทุจริตการเลือกตั้งในทุกสนามแน่นอนครับว่ารวมถึงกระบวนการสืบสวนสอบสวนข้อร้องเรียนของทางกกต.ซึ่งเป็นประเด็นในการเลือกวุฒิสภาในปี2567นี้ด้วย
6: ขอโทษแป๊บนึงนะคะขอขัดจังหวะนิดเดียว
17: ครับ
6: สภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่3มหาวิทยาลัยสแตนเดนประเทศเนเธอร์แลนด์จำนวน31คนเข้าฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพฤหัสที่10กันยายนพ.ศ. 2569ยินดีต้อนรับนะคะขอบคุณมากค่ะ
18: Welcome you all from People's Party
17: สไลด์ที่2ครับขอบคุณครับด้วยกระบวนการแบบนี้ครับเมื่อมีข้อเรียกร้องเข้ามานะครับกกต.จะต้องรับเรื่องและส่งให้คณะกรรมการสืบสวนไต่สวนข้อเท็จจริงนะครับเพื่อเรียกผู้ร้องผู้ถูกร้องมาสอบสวนข้อเท็จจริงครับและส่งไปที่เลขากกต.เพื่อให้เลขากกต.ส่งไปให้อนุกรรมการเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดและส่งไปที่บอร์ดบริหารของกกต.เพื่อมีมติว่าจะสั่งฟ้องผู้ที่ถูกร้องเรียนไปที่ศาลฎีกาหรือไม่ซึ่งปกติครับโดยกระบวนการนี้จะมีคณะกรรมการไต่สวนสืบสวนอยู่แล้ว25คณะครับและมีคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอยู่แล้ว35คณะแต่ในกรณีนี้ครับที่ผมพูดถึงครับคือกรณีการเลือกสว.ครั้งนี้นะครับที่มีข้อครหาจากสังคมครับว่ามีการโกงมีการหัวหรือไม่จะมีกรณีพิเศษเพิ่มเข้ามาครับโดยที่กกต.จะไม่เลือกใช้กรรมการชุดที่มีอยู่แล้ว25ชุดแต่จะเป็นกรรมการและอนุกรรมการชุดใหม่ทั้งหมดซึ่งจะเป็นตัวละครที่ผมพูดต่อจากนี้เล่าง่ายๆแบบนี้ครับมีการตั้งคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนชุดที่26เพิ่มจากเดิม25คณะซึ่งเป็นชุดที่พอรับฟังได้ครับเพราะว่า25คณะเดิมนั้นเป็นเจ้าหน้าที่กกต.ทั้งหมดแต่ชุดที่26ที่เพิ่มขึ้นมานี้เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกกต. DSI และผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายโดยเฉพาะพวกเขาครับ ทำงานกันหลายเดือนครับจนรวบรวมเอกสารมาประมาณ 80,000 ถึง 90,000 หน้าโดยมีการสอบพยานมากกว่า 700 ถึง 800 ปากจนได้ข้อสรุปว่ามีสว.ส.ส.รัฐมนตรีและเครือข่ายพรรคการเมือง41รวมกันแล้ว229คนที่มีข้อสงสัยว่าโกงการเลือกสว.และมีความเห็นส่งให้กกต.ส่งคำร้องไปที่ศาลเหมือนที่ทุกท่านเห็นในภาพข่าวเวทีวิปฝ่ายค้านแล้วก็เวทีของภาคประชาชนทั้งหลายนะครับต่อมาที่2ครับในเมื่อคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26ทำงานหนักขนาดนี้คณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดชุดที่36ซึ่งเป็นตัวละครที่2นะครับจำนวน7คน

ดังนี้ครับต้องเป็นบุคคลที่มีความเป็นกลางทางการเมืองมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และหากปรากฏมีหลักฐานหรือมีเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่อันจะก่อให้เกิดความเสียหายไม่เป็นกลางทางการเมืองไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมหรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมอื่นๆคณะกรรมการมีอำนาจสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือให้พ้นจากตำแหน่งได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับท่านประธานคือการตัดสินใจของคณะอนุกรรมาธิการอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดชุดที่36นี้กลับสวนทางกับการทำงานหนักของคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26อย่างสิ้นเชิงครับเพราะ5ใน7คนของกกต.ชุดนี้มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องสว.และผู้ที่ถูกกล่าวหาร่วมกัน229คนพวกเราสงสัยครับทำไมมันต่างกันอย่างนี้เขาคิดได้ยังไงเขาใช้อะไรคิดทำไมมันบริสุทธิ์ขนาดนั้นอยากรู้จังเลยอยากไปประชุมด้วยจังเลยครับก็เพราะเขาทำแบบนี้ครับเขาให้เลขาและผู้ช่วยเลขาที่อยู่ในอนุกรรมการชุดที่36ซึ่งแต่งตั้งกันมาเองมาอ่านสำนวนของคณะกรรมการชุดที่26 80,000 ถึง 90,000 หน้านั่นนะครับเลขาและผู้ช่วยเลขาเนี่ยได้เบี้ยประชุมครั้งละ 1,250 บาทตามสไลด์เมื่อสักครู่พวกเขาทำงานหนักกว่าอนุกรรมการ 2-3 เท่าแต่ได้รับเงินครึ่งเดียวพวกเขาต้องอ่านรายงาน 80,000 90,000 หน้าแล้วมาสรุปให้ฟังพอฟังการสรุปแล้วครับทั้ง7คนก็เซ็นรับรองกลับบ้านรับเบี้ยประชุมไม่เคยมีปรากฏเลยครับว่าพวกเขาได้เคยคุยกับชุดสืบสวนไต่สวนชุดที่26ไม่เคยมีปรากฏว่ามีการเรียกพยานกว่า800ปากมาคุยไม่เคยคุยกับสว.ไม่เคยคุยกับใครเลยแม้แต่คนเดียวฟังสรุปอย่างเดียวพอ5จาก7คนมีมติแบบนี้ก็อดสงสัยไม่ได้ครับว่าพวกเขาเป็นใครแล้วพอผมขุดค้นเข้าไปครับก็เจอว่ามี3ท่านด้วยความเคารพท่านประธานครับก็จะไม่พูดชื่อเพื่อไม่ให้เสียเวลาที่ประชุมครับขอสไลด์ต่อไปครับเริ่มคนที่1ครับร้อยตำรวจเอกปอสไลด์ต่อไปครับโอเคก่อนลงมติ1วันครับไม่นานครับมีภาพว่าไปกราบต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลที่สนามบินบุรีรัมย์ตอนที่นายกเดินลงมาจากเครื่องซึ่งไม่ใช่สถานที่ที่บุคคลทั่วไปจะสามารถเข้าไปได้ครับท่านอ้างว่าซื้อตั๋วไปดูมอเตอร์ GP ต้องซื้อตั๋วมอเตอร์ GP แบบไหนครับถึงได้สิทธิพิเศษเข้าไปกราบนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นหนึ่งในคนที่ถูกกล่าวหาว่าโกงการเลือกสว.ในคดีที่ตัวเองต้องวินิจฉัยชี้ขาดและตัวเองเป็นถึงประธานคณะอนุกรรมการชุดที่36ครองตนแบบไหนซื้อตั๋วเท่าไหร่ให้คนสงสัยทั้งประเทศว่าท่านไม่เป็นกลางทางการเมืองคนที่2ครับท่านชวนพยายามจะย่ออยู่ครับโทษทีคนที่2ครับท่านชซึ่งก็เป็น1ใน5คนที่โหวตสวนครับบุคคลท่านนี้ขอสไลด์ต่อไปครับบุคคลท่านนี้ครับด้วยความเป็นธรรมครับเคยถูกปปช.ชี้มูลว่าหัวประมูลคอมพิวเตอร์มูลค่า13ล้านบาทจนต้องออกจากราชการในขณะที่ดำรงตำแหน่งเลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญเพื่อความเป็นธรรมครับสุดท้ายแล้วศาลยกฟ้องครับในเดือนมีนาคม2568ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนตั้งอนุชุด36เพียงไม่กี่เดือนคำถามคืออย่างนี้ครับทำไมเราถึงต้องดึงดันเอาคนที่เพิ่งผ่านคดีทุจริตมาสอบทุจริตด้วยประเทศนี้ไม่มีคนเก่งๆเหลือแล้วหรอครับสไลด์ต่อไปครับคนที่3ครับท่านอสท.ครับลตน.ดลก.นพก.อดีตอธิบดีกรมขนส่งทางบกครับคนนี้ครับก่อนจะมีการแต่งตั้ง1ปีครับในปี2567เคยถูกศาลอุทธรณ์แผนกคดีอาญารับฟ้องในคดีปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบเกี่ยวข้องกับการทุจริตรถไฟฟ้าสายสีส้มและยังปรากฏชื่อเป็นกรรมการในบริษัทอาม่ามารีนซึ่งเป็นบริษัทของตระกูลลชก.ปก.ซึ่งเป็นนามสกุลของส.ส.ที่อยู่ในที่นี้ครับแล้วก็เป็น1ใน229คนที่ถูกกล่าวหาด้วยสไลด์สุดท้ายครับในวันที่สังคมกำลังอยู่เดินทางแยกครับมีตาชั่งที่ต้องชั่งกันระหว่างการปกป้องสว.และผู้เกี่ยวข้องรวมกัน229คนที่มีความปรากฏให้เชื่อได้ว่าร่วมกันหัวร่วมกันโกงการเลือกสว.กับตาชั่งอีกฝั่งนึงครับ
ที่ต้องเลือกระหว่างการปกป้องความ

0: ติธรรมที่ประชาชนรอคอยเพราะพวกเขาไม่เคยได้รับการชี้แจงอย่างตรงไปตรงมาไม่เคยมีการตรวจสอบได้ที่พูดมาทั้งหมดนี้ครับก็ต้องถามครับว่าคน229คนนี้มีน้ำหนักมากกว่าความยุติธรรมที่คนไทยทั้งประเทศรอคอยใช่หรือไม่และสุดท้ายครับเงินตอบแทนของคนขี้เกียจไม่กี่คนมารวมตัวกันสร้างความอึดอัดอับอายให้คนที่ทำงานอย่างถูกต้องตรงไปตรงมาหลายคนรู้สึกกดดันครับว่าเวลามีคนมาถามว่าเขาทำงานอะไรเขาไม่กล้าตอบครับว่าเขาทำงานกกต.นอกจากลดทอนคุณค่าในการทำงานของคนที่ตั้งใจทำงานแล้วการอบรมปีละ11ล้านต่อเนื่องมาหลายๆปีศูนย์เปล่าครับถ้าท่านมีธงอยู่แล้วคัดคนเหมือนฟอร์มทีมกันมาจากบ้านสายฟ้าฟอร์มทีมกันมาเหมือนจากเตรียมคนมาจากบ้านอยู่แล้วผมเสนออย่างนี้ครับงบอบรมบุคลากรตัดทิ้งให้หมดเลยครับงบตอบแทนคนเหล่านี้ตัดทิ้งให้หมดเลยครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: สภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะครูคณะผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาจังหวัดนครปฐมจำนวน150คนเข้าฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพฤหัสที่10กันยายนพ.ศ.2569ยินดีต้อนรับค่ะอีกคณะนะคะสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับนายมูฮัมหมัดบักเทียบินวันชิกสมาชิกรัฐสภามาเลเซียและเอกอัครราชทูตณสถานทูตไทยกรุงกัวลาลัมเปอร์และคณะจำนวน10ท่านเข้าฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพฤหัสที่10กันยายนพ.ศ.2569ยินดีต้อนรับค่ะทุกคณะค่ะขอบคุณค่ะเชิญท่านบุญจง
2: ท่านประธานที่เคารพกับผมบุญจงวงไตรรัตน์กรรมาธิการเสียงข้างมากขออนุญาตใช้เวลาสั้นๆครับเพราะคงจะมีเพื่อนสมาชิกสอบถามเกี่ยวกับองค์กรกกต.อีกหลายท่านสองท่านที่สอบถามนั้นได้ตั้งข้อห่วงใยเกี่ยวกับการตัดลดงบประมาณของการอบรมพนักงานสืบสวนสอบสวนของกกต.ท่านประธานครับอนุที่ทำงานในหน้าที่ปรับรถตรงนี้ก็มีเพื่อนสมาชิกจากพรรคของท่านอยู่ในคณะทำงานด้วยจากการสอบถามก็ชัดเจนครับว่าการปรับรถตรงนี้ไม่มีผลกระทบต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการเป็นพนักงานสอบสวนให้มีความรู้ความสามารถโดยเฉพาะต่างจังหวัดก็ดีหรือส่วนกลางก็ดีดังนั้นขอให้ท่านสบายใจว่ากรรมาธิการเสียงข้างมากจึงยืนยันตามที่อนุทำงานมานี่ตรงประเด็นฮะประเด็นที่สองผู้สอบถามนั้นเป็นนักกฎหมายท่านได้หยิบยกสองเคสว่ากกต.นี่ทำงานข้อความสั้นๆ ส่งเมสเซนเจอร์กันแล้วก็มาฟ้องผมก็ดูติดตามดูก็ขอบคุณท่านครับในฐานะเป็นนักกฎหมายวันนี้กกต.ไม่มีอำนาจลงโทษใครกกต.เป็นผู้รวบรวมสำนวนแล้วก็ส่งศาลแล้วท่านก็ตอบชัดเจนว่าศาลฎีกาตัดสินอย่างนี้ศาลคือผู้พิพากษาในการวินิจฉัยจะยกก็ได้จะตัดสินก็ได้ท่านก็เป็นนักกฎหมายผมเองก็เป็นนักกฎหมายครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยมีคนแถวบ้านผมเนี่ยก็ส่งเมสเซนเจอร์ส่งไปถึงอีกคนหนึ่งเขียนว่าไอ้ชาติชั่วไอ้คนได้รับความเสียหายแจ้งตำรวจตำรวจสอบสำนวนเลยฮะสองเดือนส่งไอ้การไอ้การบอกคำพูดอย่างนี้ผิดเสียดสีส่งศาลตัดสินครับฉะนั้นกระบวนการทั้งหมดอย่างเนี้ยที่ผมหยิบยกมาเปรียบเทียบกันเราคือนักกฎหมายเหมือนกันกกต.จะสอบสวนแค่ไหนเพียงใดนั้นเราก้าวล่วงเขาไม่ได้ถ้าเป็นผู้เสียหายอาจจะลุ้นต้องเป็นอย่างที่เราต้องการพอไม่เป็นอย่างที่เราต้องการเราก็ไม่พอใจเขาจึงมีกระบวนการต่อไปฮะเป็นศาลถ้าไปยุติธรรมตัวไปกับศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาถูกไหมฮะฉะนั้นคดีแบบเนี้ยผมยังอยากเรียนว่าต้องทำใจครับในฐานะเป็นนักกฎหมายผมจะไม่ก้าวล่วงชุด26ชุด36เพราะผมไม่รู้เพราะผมไม่อยากไปรู้เรื่องพวกนี้เพราะกระบวนการทั้งหมดสอบแค่ไหนเพียงใดมันก็เหมือนอย่างที่ผมยกตอนแรกเลยครับตำรวจสืบสวนสอบสวนเสร็จ มั่นใจว่าสำนวนตัวเองแน่นส่งอัยการอัยการไม่เอาตามตำรวจก็สั่งสอบเพิ่มตรงนู้นตรงนี้ก็เหมือนกันเหมือนอย่างกกต.นี่แหละครับคล้ายๆกันผมมองอย่างนั้นนะฉะนั้นผมก็ตอบสั้นๆว่างบประมาณที่ท่านห่วงที่ไปตัดกันมาเนี่ยจะทำให้ความรู้ความสามารถในการเป็นพนักงานสืบสวนสอบสวนกกต.ลดน้อยลงไหมจะมีผลกระทบต่อการทำสำนวนเพื่อดูแลคดีเลือกตั้งไหมฉะนั้นผมยืนยันว่าตัดมาเรียบร้อยมีอนุและอนุยืนยันว่าไม่กระทบครับฉะนั้นผมขอตอบตรงประเด็นนะฮะขอบคุณมากครับ
3: ท่านประธานครับขอนิดเดียวครับผมวายโยครับ
1: เดี๋ยวคุณวายโยยกมือประท้วงเชิญไปประท้วง
3: ขอบคุณครับขอใช้สิทธิ์นิดเดียวท่านประธานครับไม่เกิน30วินาทีครับผมเป็นคนตรงเวลาเป๊ะๆเป็นหลักมิลลิเซคเกิลอยู่แล้วเมื่อสักครู่นี้ท่านประธานน่าจะเห็นนะครับผมวายโยสุ่งเรืองครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับท่านประธานครับต้องฝากผ่านท่านประธานไปถึงท่านกรรมาธิการท่านบุญจงนะครับขออนุญาตเอ่ยนามท่านเมื่อสักครู่นี้นะครับต้องขอบคุณท่านมากจริงๆครับท่านตอบได้ตรงชัดประเด็นมากใน2ประเด็นที่ผมสอบถามไปนะครับในประเด็นแรกก็คือในเรื่องเกี่ยวกับการตัดลดงบประมาณนะครับ 20.3 ล้านในแผนงานยุทธศาสตร์ในเรื่องของด้านความมั่นคงนะครับแล้วผมก็ถามว่าแล้วท้ายสุดอ่ะงบในการอบรมเชิงปฏิบัติการนะครับพัฒนาเชิงปฏิบัติการของพนักงานสอบสวนไต่สวนเนี่ยจะถูกตัดหรือไม่ใน 4.7 ล้านนะครับท่านชี้ชัดแล้วว่าเมื่อสักครู่นี้คือของผมเนี่ยผมออกตัวไปเมื่อสักครู่แล้วว่าผมไม่เห็นเนาะในรายละเอียดนะครับผมเห็นได้เท่าที่เอกสารในไดฟ์ของคณะอนุเนี่ยมันมีมาแค่นี้เพราะฉะนั้นผมสอบถามไปท่านยืนยันผมแล้วชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าเมื่อสักครู่นี้ผมจะขอถอนนะครับคำสงวนคำปรายติไปนะครับแล้วก็ผมก็ยืนยันว่าก็สนับสนุนนะครับกับทางกรรมการที่ได้ปรับลดไปนะครับในส่วนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับในส่วนนี้นะครับแล้วก็ประการที่2ครับต้องชื่นชมครับในฐานะที่ท่านเป็นนักกฎหมายอุโสด้วยนะครับที่ท่านได้ตอบอย่างตรงประเด็นแล้วก็เห็นด้วยตรงกันอย่างยิ่งนะครับผมไม่ก้าวล่วงกกต.เลยนะครับผมชื่นชมอย่างเดียวแล้วก็เห็นด้วยกับท่านเป็นอย่างยิ่งว่าท้ายสุดเนี่ยเมื่อส่งศาลไปแล้วศาลจะเป็นผู้วินิจฉัยตัดสินไม่ใช่กกต.ครับขอบคุณครับ
1: ค่ะต่อไปนะคะคุณพนิดามงคลสวัสดิ
4: ์เรียนประธานที่เคารพดิฉันพนิดามงคลสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมุทรปราการเขต1อำเภอเมืองตำบลปากน้ำไทยบ้านบางเมืองบางโปร่งบางด้วนพรรคประชาชนค่ะท่านประธานคะดิฉันขออนุญาตเห็นต่างจากท่านวายโยค่ะดิฉันขอเสนอปรับลดงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจำนวน 11,914,000 บาทค่ะจากโครงการอบรมหลักสูตรพนักงานไต่สวนและสอบสวนระดับต้นดิฉันไม่ได้เสนอให้ตัดเพราะไม่เห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรนะคะตรงกันข้ามค่ะดิฉันคิดว่าคนที่ทำหน้าที่สืบสวนไต่สวนคดีเลือกตั้งเนี่ยต้องมีทั้งความรู้ความเชี่ยวชาญและความเป็นมืออาชีพอย่างสูงเพราะคนเหล่านี้ค่ะต้องทำงานกับพยานบุคคลพยานเอกสารเส้นทางการเงินข้อมูลการติดต่อสื่อสารและพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์แต่คำถามของดิฉันคือเราจะใช้งบอบรมเกือบ12ล้านบาทนี้อบรมให้เจ้าหน้าที่สืบสวนเก่งขึ้นไปทำไมคะถ้าในท้ายที่สุดแล้วเมื่อเขาสืบสวนอย่างเต็มที่แล้วผลงานของเขาอาจจะถูกกลับมติได้ด้วยกลไกอีกชุดหนึ่งปัญหาของกกต.ในวันนี้จึงไม่ใช่บุคลากรขาดความรู้ความสามารถค่ะแต่คือการขาดหลักประกันว่าคนที่มีความรู้ความสามารถจะได้ทำหน้าที่ตามพยานหลักฐานได้อย่างเป็นอิสระหรือไม่และคดีโกงเลือกสว.ปี67คือกรณีศึกษาที่ชัดเจนที่สุดค่ะขอสไลด์ถัดไปนะคะท่านประธานลองดูไทม์ไลน์นี้ค่ะเรื่องนี้เริ่มตั้งแต่3กุมภาพันธ์ปี68นะคะดีเอสไอส่งหนังสือมาถึงกกต.ว่าคดีนี้มีมูลหลังจากนั้น18มีนาคมค่ะกกต.มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26ส่วนกลางขึ้นมาโดยมีเจ้าหน้าที่ดีเอสไอเข้ามาร่วมพิจารณาด้วยถึง3คนคณะนี้นะคะใช้เวลาพิจารณาเวลาประมาณ4เดือนประชุมกันเกือบทุกวันนับดูแล้วก็เกือบ100ครั้งเชิญพยานเข้ามาชี้แจงมากกว่า800คนมีพยานหลักฐานเอกสารประกอบจำนวนกว่า 90,000 หน้าในจำนวนก่อนที่จะสรุปความเห็นในวันที่17กรกฎาคมปี68เพื่อเสนอให้ดำเนินการกับผู้ถูกกล่าวหากว่า229รายตรงนี้ดิฉันต้องย้ำอีกครั้งนะคะเห็นด้วยกับท่านบุญจงค่ะว่าการเสนอให้ดำเนินการไม่ได้แปลว่า229คนนี้มีความผิดโดยทันทีนะคะคนที่มีหน้าที่วินิจฉัยคือศาลค่ะแต่กกต.มีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานซึ่งชุด26ก็รวบรวมมา 90,000 หน้าและเมื่อเลขาธิการค่ะคุณแสวงบุญมีขออภัยค่ะเลขาธิการได้รับสำนวนมาก็มีคำสั่งให้รองเลขาธิการกกต.ได้ทำความเห็นต่อสำนวนเช่นเดียวกันว่าจะเห็นควรตามคณะกรรมการไต่สวนชุดที่บวกหรือไม่ใช้เวลาประมาณ2เดือนซึ่งจากข้อมูลที่ปรากฏในสาธารณะก็พบว่าแม้ความเห็นของเลขาจะไม่ได้เห็นตรงกันกับชุด26ทั้งหมดแต่ก็ใกล้เคียงค่ะ ซึ่งในระยะเวลาเดียวกันเนี่ยก็มีการแต่งตั้งกกต.เข้ามาปฏิบัติหน้าที่โดยความเห็นชอบของสว.ชุดที่กำลังถูกสอบสวนอยู่ในสำนวนนี้4ถึง7คนจาก4คนจาก7คนค่ะ16กันยายนกกต.ชุดนี้ที่4ใน7คนมาจากการเลือกของสว.เนี่ยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดชุดที่36ขึ้นมาใหม่ที่น่าสนใจก็คือเป็นคณะอนุกรรมการชุดพิเศษที่แต่งตั้งขึ้นมาโดย7เสือกกต4ใน7มาจากการเลือกของสว.แต่งตั้งอนุแบบ1ต่อ1มีทั้งที่ปรึกษาประธานบอร์ดกกต.มีทั้งอธิบดีกรมขนส่งทางบกอดีตอัยการอาวุโสอดีตสำนักงานเลขาสารรัฐธรรมนูญอดีตกรมพัฒนาฝีมือแรงงานอดีตนายกราชยานยนต์สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยและอธิบดีกรมคุมประพฤติคนปัจจุบันซึ่งล่าสุดก็มีข่าวว่าจะถูกย้ายไปเป็นอธิบดี DSI นะคะจากนั้นใช้ระยะเวลาพิจารณา4เดือนนับตั้งแต่การประชุมครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายนค่ะในระหว่างนั้นเราก็เห็นภาพที่มีคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่36อธิบดีกรมคุมประพฤติเนี่ยไปไหว้สวยคุณอนุทินที่สนามบินบุรีรัมย์ด้วยจนมีผู้ไปร้องจริยธรรมกับกกต.ด้วยนะคะว่าตั้งคำถามถึงมาตรฐานความเป็นกลางและหลังจากนั้นไม่กี่วันค่ะ12มีนาคม69มติออกมา5ต่อ2ให้ยกคำร้องทั้ง229รายชี้ว่าไม่มีความผิดใดๆท่านประธานคะคณะหนึ่งใช้เวลาหลายเดือนในการสอบพยาน800กว่าปากเอกสาร 90,000 หน้าเสนอว่ามีพยานหลักฐานที่พึงเชื่อได้ว่าควรจะดำเนินการส่งศาลแต่อีกคณะหนึ่งกลับมีความเห็นตรงกันข้ามทั้งหมดประเด็นนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กนะคะดิฉันไม่ได้บอกว่าอนุทั้ง2ชุดห้ามเห็นคณะกรรมการและอนุกรรมาธิการห้ามเห็นต่างกันเห็นต่างได้ค่ะแต่ถ้าผลมันต่างกันขนาดนี้กกต.ก็ต้องตอบได้ว่าต่างกันเพราะอะไรไม่ใช่ให้ประชาชนต้องสงสัยและเดาเอาเองดิฉันในฐานะคณะกรรมการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการค่ะได้เชิญกกต.เข้ามาให้ข้อมูลเพื่อที่จะทำความเข้าใจการทำงานของอนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่36อย่าลืมนะคะว่าชุดนี้ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 2,000 บาทด้วยใช้งบประมาณชาติในการพิจารณาซึ่งไม่เคยได้รับคำตอบเลยเชิญประธานเข้ามาร่วมประชุมชุดที่36ท่านก็ไม่มาดิฉันพยายามทำตามที่ท่านสุภชัยบอกว่าอย่าฟังเพียงชุด26ชุดเดียวดิฉันไม่ได้ทำเหมือนเชียร์มวยค่ะดิฉันไม่ได้บอกว่าดิฉันเชียร์ชุดที่26แล้วไม่เห็นด้วยกับชุด36ดิฉันเชิญชุดที่6มาไต่สวนมาคุยกันแล้วในห้องกรรมาธิการดิฉันได้ข้อมูลแบบนี้มาดิฉันก็เชิญชุดที่36มาให้ข้อมูลเหมือนกันแต่ท่านก็ไม่ได้ให้ความร่วมมือส่งเอกสารชี้แจงกลับมาค่ะสไลด์ถัดไปได้เลยนะคะทั้งจากกรรมการเลขาธิการกกต.ค่ะก็ส่งหนังสือกลับมาว่าอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหามีหน้าที่และอำนาจเฉพาะในการพิจารณาสืบสวนไต่สวนที่ได้รับจากเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งและเสนอความเห็นต่อกรรมการเลือกตั้งเมื่อการปฏิบัติหน้าที่เสร็จสิ้นหน้าที่และความรับผิดชอบก็สิ้นสุดลงมิได้มีสถานะเป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งท่านเลขาตอบมาแบบนี้ดิฉันส่งหนังสือไปอีกฉบับไปสอบถามเลยค่ะว่าประธานคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดชุดที่36เชิญมาเข้าร่วมประชุมกันได้ไหมเราอยากพูดคุยด้วยท่านบอกว่าเมื่อการปฏิบัติหน้าที่เสร็จสิ้นหน้าที่ความรับผิดชอบก็สิ้นสุดลงข้าพเจ้ามิได้มีสถานะเป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งจึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลข้อเท็จจริงและแสดงความคิดเห็นในกรณีดังกล่าวได้ดิฉันพยายามแล้วค่ะท่านประธานไม่ได้อยู่เฉยๆพยายามหาคำตอบแล้วของคำถามเหล่านี้ดิฉันอยากที่จะเข้าใจดิฉันไม่ได้อยากฟังแค่ชุดที่6ดิฉันอยากเข้าใจวิธีคิดของอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดชุดที่36ด้วยแต่มันไม่มีคำตอบสไลด์ถัดไปได้เลยนะคะซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรามาพิจารณากันว่างบประมาณของพี่น้องประชาชนที่ถูกนำไปใช้ในคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยคุ้มค่าหรือไม่คำถามที่สำคัญมากๆแล้วไม่เคยได้รับคำตอบเลยดิฉันพยายามหาแล้วคือที่มาของอนุชี้ขาดชุด36เนี่ยใครเป็นคนแต่งตั้งอนุกรรมการแต่ละคนเพื่อที่จะได้เห็นความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ได้เหตุใดไม่ใช้อนุชี้ขาดที่มีอยู่35ชุดเดิมอยู่แล้วและในอดีตเนี่ยเคยมีการแต่งตั้งอนุชี้ขาดเช่นนี้ขึ้นมาหรือไม่เป็นชุดพิเศษและอนุกรรมาธิการที่มาทำงานเนี่ยเราเห็นประวัติไปคร่าวๆแล้วเนี่ยท่านมีประสบการณ์พิจารณาคดีการเลือกตั้งหรือไม่เพราะมันมีพ.ร.ป.แยกของมันหลายฉบับค่ะที่สำคัญอีกอย่างคืออนุชี้ขาดชุดที่36มีวิธีการพิจารณาคดีนี้อย่างไรตลอดระยะเวลา 4-6 เดือนที่มีการแต่งตั้งคณะชุดนี้ขึ้นมาประชุมกันไปทั้งหมดกี่ครั้งได้มีการเชิญคณะไต่สวนชุดที่26เข้ามาให้ข้อมูลหรือไม่และไอ้ 90,000 หน้าที่คณะไต่สวนชุดที่26รวบรวมมาเนี่ยท่านได้อ่านด้วยตัวเองหรือไม่ มีการสอบถามพยานเพิ่มเติมไหมเพราะมี DSI ที่สอบอยู่ด้วยนะในกรณีนี้มีการประสานขอหรือรับข้อมูลหรือไม่และสุดท้ายที่สุดค่ะมันไม่มีคำตอบของคำถามดิฉันก็เลยอยากจะถามว่านุชิขาชุดที่36มีข้อมูลหนักแน่นแค่ไหนมาหักล้างสำนวนของคณะไต่สวนชุดที่26กว่า 90,000 หน้าแต่เนื่องจากดิฉันพยายามจะขอข้อมูลจากกกต.แล้วดิฉันไม่ได้ดิฉันก็ต้องหาข้อมูลเองค่ะดิฉันทราบข้อชี้แจงจากหน่วยงานอื่นๆมาบ้างว่า 1. คณะอนุกรรมธิการชุดชี้ขาดชุด36เนี่ยไม่เคยมีการเชิญ DSI หรือคณะพนักงานไต่สวนชุด26เข้ามาชี้แจงในการประชุมเลยสักครั้งและยังมีปรากฏข้อมูลในสาธารณะว่าอนุชุด36เนี่ยประชุมกัน30กว่าครั้งเท่านั้นเปรียบเทียบกับชุด26ที่ประชุมกันเป็นร้อยครั้งนะคะแล้ววิธีการประชุมก็คือให้ฝ่ายเลขาค่ะเลขาธิการกกต.สรุปสำนวนที่มีอยู่ในมือเนี่ยสรุปเป็นข้อมูลฉบับสั้นๆอ่านให้ฟังไม่ใช่ว่าเอา 90,000 หน้ามานั่งพิจารณาร่วมกันในการประชุมนะคะแต่ให้เลขาอ่านแล้วสรุปสำนวนให้ฟังมันเพราะแบบนี้หรือเปล่าดิฉันเลยตั้งข้อสังเกตว่าการลงมติมันถึงต่างกันขนาดนั้นนี่คือข้อมูลที่ดิฉันพยายามที่จะหาคำตอบและนี่คือเหตุผลที่ฉันถามว่าเราจะอบรมคนสืบสวนเพิ่มขึ้นไปทำไมคะเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่เขาก็ทำงานกันได้ดีอยู่แล้วเก็บรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานได้ตั้งเยอะแต่ปัญหามันอยู่ที่ขั้นตอนค่ะถ้าบอร์ดเนี่ยสามารถแต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการชุดอื่นขึ้นมาหักล้างผลของการสืบสวนภายหลังได้เนี่ยแล้วเราจะมีคณะไต่สวนที่เก่งกาจเป็นเจ้าหน้าที่ของกกต.ไปจำนวนมากทำไมขออนุญาตสไลด์ถัดไปค่ะดิฉันไม่ได้อยากจะพาดพิงท่านใดแต่เป็นตัวอย่างที่มีข้อมูลปรากฏในสาธารณะกรณีที่เส้นทางการเงินมีเส้นทางการเงินปรากฏในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีข้อมูลพบว่าบุคคลหนึ่งมีความเชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมืองค่ะได้รับโอนเงินจำนวนหนึ่งก่อนที่จะมีการโอนต่อให้ผู้สมัครสว.อีกหลายๆคนในอำเภอเดียวกันในช่วงที่มีการเลือกสว.ระดับประเทศเมื่อมีการไต่สวนก็มีคำอธิบายรายการการโอนต่างๆนะคะทั้งเป็นการชดใช้หนี้เป็นค่าซ่อมรถเป็นค่าซื้อปุ๋ยค่าซื้อยาค่าเช่าพระค่ารถตู้ค่าใช้บริการนวดค่าน้ำมันดิฉันไม่ได้บอกว่าคำอธิบายเหล่านี้เป็นเท็จนะคะแต่คำถามคือเส้นทางการเงินของกลุ่มบุคคลนี้ถูกชี้โดยคณะไต่สวนชุดที่26และ DSI ตรงกันว่าเข้าข่ายกระทำความผิดแต่เพราะเหตุใดหลักฐานที่ปรากฏชัดขนาดนี้อนุชุดที่36ถึงมีเหตุผลมาหักล้างแล้วมองว่าเส้นทางการเงินของคนกลุ่มนี้ไม่พบความผิดปกติใดๆและเมื่อมีเส้นทางการเงินลักษณะนี้ประกอบกับพยานหลักฐานอื่นในสำนวนมันถึงระดับที่เราจะเรียกว่าอันควรเชื่อได้ว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นแล้วหรือยังและถ้ากกต.จะตอบว่านี่ยังไม่ถึงกกต.ต้องอธิบายต่อสาธารณะให้ได้นะคะว่าเพราะอะไรเพราะนี่คือมาตรฐานที่จะกระทบต่อระบบการเลือกตั้งของประเทศแล้วมันอาจจะเป็นการทะเลาะ กับตัวเองในอดีตด้วยมันจะมีปัญหากับความมั่นคงทางนิติฐานะแน่นอนค่ะเพราะสไลด์ถัดไปได้เลยนะคะกกต.ก็เคยมีบรรทัดฐานในคดีอื่นมาแล้วอย่างที่เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายไปค่ะในกรณีผู้สมัครสว.ในหลายจังหวัดทั้งปทุมธานีชนบุรีและนครราชสีมามีเพียงข้อความผ่านไลน์เท่านั้นในลักษณะเชิญชวนแลกคะแนนกันไม่ปรากฏเส้นเงินไม่มีการเสนอให้ประโยชน์อื่นใดตอบแทนนอกจากขอแลกคะแนนกกต.ส่งเรื่องไปให้ศาลฎีกาพิจารณาวินิจฉัยแปลว่าในอดีตกกต.ท่านก็เคยวางมาตรฐานไว้แล้วค่ะว่าเมื่อมีพยานหลักฐานที่ควรจะเข้าสู่การพิจารณากกต.ก็ส่งศาลดังนั้นสิ่งที่ต้องตอบให้ได้คือเหตุใดมาตรฐานในการพิจารณาของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดชุดที่36ในคดีโกงเลือกสว229รายเนี่ยจึงต่างออกไปอะไรคือเส้นแบ่งที่ทำให้กรณีหนึ่งความเห็นของคณะชุดหนึ่งพึงเชื่อได้แต่อีกความเห็นของคณะชุดหนึ่งพึงเชื่อไม่ได้ถ้าไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจนสิ่งที่เสียหายไม่ใช่แค่ความเชื่อมั่นของประชาชนนะคะแต่คือความเชื่อมั่นของเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนในองค์กรของท่านเองด้วยพวกเขาจะตั้งคำถามแน่นอนค่ะว่าต่อให้พวกเขาไปเหนื่อยยากลำบากทนต่อแรงเสียดทานต่อผู้มีอำนาจรวบรวมพยานหลักฐานมาได้มากขนาดไหนทำสำนวนละเอียดเพียงใดสุดท้ายถ้ามาตรฐานการตัดสินมันเปลี่ยนได้ในขั้นสุดท้ายแล้วงานของพวกเขามีความหมายเหรอคะสไลด์ถัดไปค่ะมีหน่ำซ้ำความเห็นของเลขาธิการค่ะในไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลว่าจะส่งสารได้ต้องครบองค์ประกอบทั้ง3ประการ ข้อแรกต้องเป็นการกระทำของผู้สมัครรับเลือกเท่านั้นเอาแค่ข้อแรกก็อาจจะขัดรัฐธรรมนูญแล้วนะคะดิฉันเห็นว่ามีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายในประเทศนี้หลายคนออกมาโต้แย้งซึ่งขอสไลด์ถัดไปค่ะพูดไปเมื่อวันที่23สิงหาคมปี69นะคะย้อนกลับไปไม่กี่เดือน23ธันวาปี68กกต.สั่งฟ้องศาลฎีกาเอาผิด3คนกลางกรณีเอื้อทุจริตการเลือกสว.รายชื่อบนสไลด์เนี่ยเนื่องจากมีหลักฐานอันเชื่อได้ว่า3คนนี้ร่วมกันจัดทำให้เสนอให้สัญญาว่าจะให้หรือเตรียมให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกสว.ระดับประเทศเนี่ยลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้ใดอันเป็นการฝ่าฝืนพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.มาตรา77เอาแบบนี้ค่ะถ้ากกต.จะตั้งงบมาอบรมพนักงานไต่สวนแบบนี้ดิฉันคิดว่าคนที่ต้องเข้ารับการอบรมก่อนเป็นคนแรกเลยคือเลขาธิการนอกจากจะเข้าใจข้อกฎหมายคาดเคลื่อนแล้วยังทะเลาะกับตัวเองในอดีตด้วยแล้วอดีตมันผ่านมาไม่กี่เดือนเองนะคะทีนี้หลักกฎหมายมันเป็นยังไงดิฉันขออนุญาตสไลด์ถัดไปค่ะมาตรฐานตามกฎหมายในลักษณะคดีแบบนี้ไม่ได้กำหนดว่ากกต.จะต้องพิสูจน์ให้จนสิ้นสงสัยนะคะว่ามีความผิดมาตรา62ของพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.เขียนชัดค่ะว่าถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครหรือผู้ใดกระทำการอันเป็นการทุจริตในการเลือกหรือรู้เห็นการกระทำของบุคคลอื่นอันทำให้การเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมให้คณะกรรมการยื่นคำร้องต่อศาลฎีกานี่คือหัวใจค่ะหัวใจสำคัญคือหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าไม่ใช่หลักฐานที่ต้องพิสูจน์จนหมดข้อสงสัยเพราะสุดท้ายคนที่จะวินิจฉัยบุคคลนั้นเนี่ยว่ากระทำผิดหรือไม่อย่างไรมันคือศาลฎีกาและที่สำคัญค่ะตามรัฐธรรมนูญมาตรา226ก็ระบุว่าศาลฎีกาให้นำสำนวนไต่สวนของกกต.มาพิจารณาเป็นหลักเขาไม่ได้ขอสำนวนการให้ความเห็นวินิจฉัยข้อกฎหมายของชุด36นะคะเขาเอาสำนวนไต่สวนคือการพูดคุยกันจากพยานหลักฐานสืบค้นข้อมูลถูกต้องใช่ไหมคะเนี่ยคือสิ่งที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญค่ะดังนั้นคำถามคือถ้ามีพยานหลักฐานจำนวนมากถึงระดับที่คณะกรรมการไต่สวนชุดหนึ่งเห็นว่าควรดำเนินการเหตุใดกกต.จึงไม่ส่งศาลเป็นผู้พิจารณาคะแต่กลับใช้กลไกอีกชั้นหนึ่งมาหยุดเรื่องนี้ไว้ทั้งหมดก่อนไปถึงศาลท่านประธานคะดิฉันกลับไปที่งบประมาณ11,914,000 บาทอีกครั้งก่อนที่กกต.จะขอเงินประชาชนไปสอนเจ้าหน้าที่ว่าจะสืบสวนอย่างไรกกต.ต้องตอบประชาชนให้ได้ก่อนค่ะว่าเมื่อเขาสอบสวนสืบสวนเสร็จแล้วท่านจะให้คุณค่ากับงานของเขาอย่างไรดิฉันไม่ได้ต้องการองค์กรที่เจ้าหน้าที่เก่งขึ้นแต่ขาดอิสระไม่ได้ต้องการสำนวนที่หนาขึ้นแต่ถูกใช้เป็นเพียงเอกสารประกอบการตัดสินใจที่มาตรฐานไม่ชัดเจนไม่ได้ถูกนำมาอ่านในการพิจารณาอีกขั้นด้วยซ้ำและไม่ได้ต้องการให้เงินประชาชนจ่ายเพิ่มเพื่อสร้างคนทำงานมืออาชีพที่ในท้ายที่สุดแล้วคนทำงานมืออาชีพเหล่านั้นไม่มั่นใจด้วยซ้ำว่าข้อเท็จจริงที่เขารวบรวมไปจะมีน้ำหนักมากกว่าความต้องการของผู้มีอำนาจหรือไม่เพราะปัญหาของกกต.ในวันนี้มันไม่ใช่ว่าคนสืบสวนเขาไม่เก่งแต่มันคือเมื่อคนสืบสวนทำงานจนสุดความสามารถแล้วระบบของกกต.จะรับประกันได้หรือไม่ว่าผลงานของเขาจะถูกพิจารณาตามพยานหลักฐานไม่ใช่ผลลัพธ์ที่ใครต้องการถ้าคณะกรรมการยังตอบคำถามนี้ไม่ได้เราชี้ให้ดิฉันเห็นข้อมูลที่หนักแน่นไม่ได้งบ 11,914,000 ล้านบาทยังไม่ใช่คำตอบของปัญหานี้ค่ะและดิฉันจะขอเสนอปรับลดงบประมาณรายการนี้ทั้งโครงการขอบคุณท่านประธาน
1: ท่านสมาชิกต้องบริหารเวลานะคะเพราะว่าถ้าเกิดไปก็จะไปอยู่ในเวลาของฝั่งทางฝ่ายของที่ตกลงกันไว้นะคะเพราะว่าที่ตกลงกันไว้กี่ชั่วโมงนะคะแล้วก็ต้องเตือนท่านสมาชิกนะคะว่าข้อบังคับข้อ69เวลาประท้วงกันเรามักจะยกข้อนี้มาว่าอยู่ในประเด็นไหมวนเวียนไหมซ้ำไหมหรือซ้ำกับผู้อื่นไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ท่านสมาชิกนะคะดูหัวข้อการอภิปรายของท่านแต่ละท่านด้วยนะคะต่อไปท่านชยพลสะท้อนดี
5: เวียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมชยพลสะท้อนดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตภาคสิทธิ์จังหวัดกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนครับเดี๋ยวขอสไลด์ขึ้นเลยนะครับ สำหรับผมในวันนี้นะครับก็อยากจะพูดถึงในเรื่องของงบสืบสวนสอบสวนด้วยเหมือนกันนะครับของทางกกต.นะครับแต่ก็จะเป็นในมุมที่ต่างจากเพื่อนสมาชิกคนอื่นก็รับรองได้ว่าไม่ซ้ำกันนะครับถึงแม้จะพูดถึงเรื่องของโครงการเดียวกันเพราะว่าอยากจะสนับสนุนในเหตุผลข้อเหตุผลต่างๆที่ทำให้เห็นถึงความน่าข้องใจเกี่ยวกับประสิทธิภาพของงบประมาณในก้อนนะตรงนี้นะครับที่ทำให้เราได้เห็นภาพที่น่าข้องใจค้านสายตารวมไปถึงไม่ได้สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้มีการเปิดเผยให้เห็นกันโดยทั่วไปกันอย่างชัดเจนนะครับเดี๋ยวขอสไลด์ถัดไปเลยครับผมเดี๋ยวผมไปไวๆนะครับกับเรื่องของรายละเอียดโครงการนะครับโครงการเนี่ยครับเรื่องอบรมหลักสูตรตัวสืบสวนและไต่สวนระดับต้นเนี่ยครับก็เป็นโครงการที่มีมูลค่าอยู่ที่ประมาณเกือบ12ล้านนะครับแล้วก็มีเป้าอยู่ที่จำนวน100คนต่อปีในการอบรมนะครับเพราะฉะนั้นงบประมาณก็จะตกอยู่ที่ประมาณ 120,000 คนต่อปีคำถามที่เราต้องมีนะครับก็คือประสิทธิภาพนั้นมันดีขนาดไหนแล้วทางคณะกรรมการนั้นที่ได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับงบประมาณก้อนตรงนี้ได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบถี่ถ้วนแล้วหรือเปล่าว่าผลประกอบการผลสัมฤทธิ์ของตัวการอบรมนี้เนี่ยมันดีอย่างที่เราตั้งใจให้มันเป็นจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวไปสไลด์ถัดไปเลยนะครับเพราะว่าจากที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเลือกตั้งสวเนี่ยแหละครับผมก็จะทำให้เราได้เห็นมากมายนะครับว่ามันมีการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมจากทางฝั่งประชาชนทางฝั่งประชาสังคมเพิ่มด้วยเหมือนกันนะครับนอกเหนือจากที่ได้มีการสืบสวนโดยฝั่งกกต.เองแล้วและหลายอย่างนะครับที่ทางภาคประชาชนนั้นได้มีการสืบสวนเพิ่มเติมเนี่ยมันมีข้อมูลที่ละเอียดกว่าลึกกว่าหรือมีการเปิดในประเด็นหลายๆประเด็นที่เราก็ไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยเหมือนกันนะครับก็เลยเป็นเหตุที่เราต้องตั้งคำถามถึงประสิทธิภาพนะครับของทางกกต.ว่าเป็นผู้ที่มีอำนาจในการที่จะเรียกสืบสวนสอบสวนพยานหลักฐานโดยตรงทำไมกลายเป็นว่าทางฝั่งประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะสืบสวนสอบสวนอะไรได้มากกว่าเป็นคำถามที่ต้องตั้งขึ้นมาถึงประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณในก้อนนะตรงนี้นะครับยกตัวอย่างนะครับสไลด์ถัดไปเลยนะครับเดี๋ยวผมขอโฟกัสไปที่ตัวจังหวัดนครพนมนะครับผมอยากจะขอยกตัวอย่างให้ทุกท่านได้เห็นนะครับถึงประสิทธิภาพเรื่องของการสืบสวนสอบสวนเอาง่ายๆแค่ผมไปทำรีเสิร์ชของผมเองเอาจากข้อมูลที่มันมีเปิดเผยโดยทั่วไปเลยนะครับมันก็สามารถที่จะเห็นความเชื่อมโยงอะไรหลายๆอย่างนะครับก่อนหน้านี้นะครับเราก็ได้มีการเปิดเผยข้อมูลกันหลายต่อหลายครั้งนะครับที่เราสามารถที่จะหาได้ตามหน้าข่าวโดยทั่วไปว่าเป้าหมายของกระบวนการในการที่จะหัวสวนะครับจะพุ่งเป้าไปที่จังหวัดเล็กอำเภอน้อยซึ่งมันก็จะมีจังหวัดนครพนมอยู่ในตรงนั้นด้วยนะครับซึ่งก็จะไปรวมตัวกันอยู่ที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์จังหวัดอยุธยานะครับอันนี้ไม่เสียหายต่อตัวโรงแรมนะครับก็ผมก็ไปมาแล้วครับก็รีวิวให้ด้วยครับว่าโรงแรมดีน่ารักมากครับพนักงานดีแล้วก็อาหารอร่อยนะครับที่พักก็ดีครับก็ทีนี้ครับคือหลายจังหวัดนะครับไปรวมตัวกันอยู่ที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์นะครับแล้วจังหวัดนครพนมนั้นก็เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีพยานหลักฐานมากมายที่บอกว่ามีการไปอยู่ที่จังหวัดนี้รวมตัวกันด้วยเหมือนกันนะครับในกลุ่มผู้สมัครสวผมอยากจะขอยกขึ้นมานะครับในท่านสวท่านหนึ่งนะครับท่านสวสิทธิกรธงยศนะครับแล้วก็รายชื่อของผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการที่อยู่ติดตัวท่านนะครับก็ขอบคุณที่ท่านกรุณาได้เบลอทุกอย่างให้ผมเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เดี๋ยวผมขอระบุนิดนึงแล้วกันนะครับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับคือชื่อนายวัฒนวดีสิริศักดิ์นะครับส่วนผู้ชำนาญการคนที่หนึ่งคือนายอภิรักษ์วรกุลจะได้เข้าใจตัวละครว่าใครเป็นใครไม่ได้เสียหายครับอันนี้เป็นแฟกต์แล้วก็ข้อเท็จจริงอยู่แล้วว่าใครเป็นผู้ช่วยใครซึ่งเป็นเอกสารที่รัฐสภาเราก็มีการเปิดเผยนะครับแต่ทีนี้นะครับเป็นเรื่องคำถามที่เราจะต้องตั้งกันต่อไปด้วยครับจากการสืบสวนสอบสวนที่สามารถทำได้โดยประชาชนทั่วไปที่ทำไมถึงได้ไม่ได้มีการพูดถึงในเรื่องนั้นตรงนี้จากทางฝั่งกกต.ผมอยากพาทุกท่านไปดูที่สไลด์ถัดไปนะครับผมอยากให้ท่านดูที่เรื่องของผู้ชำนาญการคนที่1ก่อนนะครับที่ทำให้เราจำเป็นที่จะต้องตั้งคำถามผู้ชำนาญคนที่1ของสวสิทธิกรนะครับผู้ชำนาญการคนที่1เนี่ยนะครับก็ด้วยความที่เขาเป็นคนที่ทำงานให้กับทางสวใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าในระหว่างการดำรงตำแหน่งของเขาเนี่ยครับเราก็ได้เห็นภาพเยอะแยะมากมายนะครับที่ได้เห็นว่ามีการไปช่วยหาเสียงให้กับพรรคการเมืองหนึ่งนอกจากนี้นะครับวันที่7กันยายนนะครับปี68เนี่ยขณะที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ชำนาญการประจำตัวสวแล้วเนี่ยครับก็ยังมีภาพถ่ายที่ใส่ชุดเสื้อแจ็คเก็ตของพรรคภูมิใจไทยปรากฏให้เห็นอยู่เรื่อยๆนะครับถ้าเกิดเราลองไล่ดูตามประวัติของเขาตามความเคลื่อนไหวของเขามาโดยตลอดเนี่ยครับเราจะเห็นได้เลยว่าเขาไม่ได้มีการพูดถึงหรือมีการระบุหรือมีภาพหรือผลงานอะไรต่างๆใดๆเลยก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานให้สมาชิกวุฒิสภาแต่ปรากฏว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่การดำรงตำแหน่งมานี้มีแต่การทำงานให้กับเพื่อนสมาชิกของเราเองนะครับเป็นส.ส.นครพนมเขต1ของพรรคภูมิใจไทยท่านสุภานีโพสุนะครับ ก็นี้นะครับก็จะเป็นภาพที่เราเห็นว่ามันก็จะมีความเชื่อมโยงต่างๆที่ผมเองก็คิดว่าทางกกต.นั้นก็ควรจะต้องมีการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมด้วยเหมือนกันว่ามันมีการเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะครับสไลด์ถัดมานะครับสไลด์ถัดมาครับนอกจากนี้นะครับคือผู้เชี่ยวชาญนะครับคือประจำตัวสวนะครับก็คือนายวัฒนวดีสิริศักดิ์นะครับหรือว่าลุงตุ๋ยนะครับชื่อเล็กชื่อเล่นแล้วกันนะครับลุงตุ๋ยตลอดมานะครับก็จะมีความเคลื่อนไหวที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ใหญ่ข้างในทางพรรคภูมิใจไทยตลอดเวลานะครับความจริงแล้วตรงนี้ครับคือลุงตุ๋ยเขาก็ไม่ได้เล่นเฟซเองแต่เราก็สามารถที่เห็นได้จากเฟซของเอาจริงเลยก็สามารถพูดถึงได้เพราะว่าอันนี้ก็เป็นเหตุความจำเป็นนะครับตามข้อบังคับที่69ก็คือท่านสุภชัยโพสุเองนี่แหละครับที่มีการโพสต์ภาพการทำงานของท่านตลอดเวลาชื่นชมนะครับท่านก็ยังมีความขยันทำงานอยู่ทุกวี่ทุกวันนะครับแล้วก็ในภาพที่ทางท่านสุภชัยเองเป็นคนโพสต์เนี่ยก็จะเห็นลุงตุ๋ยคนนี้อยู่คู่กายตลอดเวลาไม่ว่าจะออกไปทำงานที่ไหนแม้กระทั่งวันที่ลุงตุ๋ยนั้นต้องมีการผ่าตัดไส้ติ่งท่านสุภชัยก็ยังไปเยี่ยมเยียนด้วยเหมือนกันก็ถือว่าเป็นคนที่ทำงานกันใกล้ชิดตลอดมาแต่ในขณะเดียวกันนั้นปรากฏว่าก็ไม่มีความเคลื่อนไหวในการทำงานให้กับสมาชิกวุฒิสภาเลยแม้แต่น้อยครับตรงนี้ก็เลยต้องสอบถามด้วยเหมือนกันนะครับว่าจบสรุปแล้วจะเป็นทีมงานของสว.หรือจะเป็นทีมงานของพรรคการเมืองกันแน่นะครับเดี๋ยวไปที่สไลด์ถัดไปกันเลยนะครับสไลด์ถัดไปนะครับนี่ก็เลยเป็นสิ่งที่ผมอยากจะตั้งคำถามถึงเรื่องของเองงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการอบรมหลักสูตรสืบสวนและไต่สวนระดับต้นนะครับว่าความจริงแล้วมันได้ผลหรือเปล่าครับแค่เรื่องตรงนี้นะครับมันก็พอที่จะตั้งคำถามได้อยู่แล้วเพราะว่าเอาจริงๆแล้วท่านสว.ท่านนี้นะครับก็มีรายชื่อที่ถูกระบุว่าเป็นหนึ่งในคนที่ไปร่วมอยู่ที่ตัวโรงแรมกรุงศรีริเวอร์ด้วยเหมือนกันรวมถึงท่านสุภชัยโพสุด้วยเหมือนกันนะครับที่ได้มีการยอมรับแล้วว่ามีการเดินทางไปที่นั่นจริงๆมีพยานหลักฐานที่มีการระบุด้วยเหมือนกันนะครับว่าทั้งสองท่านนั้นไปปรากฏตัวอยู่ที่การรวมตัวแนะนำตัวกันของท่านผู้ที่มีสิทธิ์ในการที่จะเลือกสว.ระดับประเทศที่โรงแรมตรงที่จังหวัดอยุธยานะครับแต่ทีนี้เราได้มีการสืบสวนสอบสวนต่อหรือเปล่าว่าสรุปแล้วทั้งสองท่านเนี่ยเป็นทีมงานของสว.หรือทีมงานจังหวัดของนครพนมของพรรคภูมิใจไทยกันแน่นะครับตรงนี้นะครับขออยากจะถามด้วยเหมือนกันนะครับว่าหรือว่ากกต.แท้จริงแล้วนะครับไม่ได้ตั้งใจที่จะทำงานให้มันมีประสิทธิภาพทางด้านการสืบสวนสอบสวนแต่ว่ากกต.นั้นก็รู้เห็นเป็นใจด้วยหรือเปล่าถึงได้จงใจที่จะไม่สืบสวนสอบสวนให้มันชัดเจนมากกว่านี้นะครับก็อยากจะขอฝากไว้เท่านี้นะครับว่าผมได้มีการแปรยติไว้ที่ 5% แล้วก็อยากจะโฟกัสมาที่ตัวโครงการณตรงนี้นะครับอบรมตรงนี้12ล้านว่าอยากให้มีการตัดครับขอบคุณครับ
1: ต่อไปคุณสหัสสวัสดิ์คุ้มคง
6: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมสหัสสวัสดิ์คุ้มคงครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีเขต7พรรคประชาชนครับขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายพรบ.งบประมาณปี70ในวาระ2นี้ครับมาตรา32ครับรายจ่ายขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการครับซึ่งผมได้แปรยติปรับลดไว้ 10% ครับด้วยเหตุผลในเรื่องของการดำเนินงานขององค์กรหลายองค์กรครับที่ยังไม่ตรงตัวชี้วัดและไม่ได้ประสิทธิภาพครับโดยผมขอยกตัวอย่างครับของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งครับในแผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงผลผลิตการจัดการการเลือกตั้งคุณภาพในส่วนของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้งการสืบสวนไต่สวนและการดำเนินคดีในศาลครับวงเงิน 4,781,200 บาทเงินก้อนนี้ครับมีไว้พัฒนางานสืบสวนครับให้เจ้าหน้าที่ค้นหาหลักฐานและจัดการกับทุจริตได้ดีขึ้นครับแต่คำถามคือต่อให้ฝึกเจ้าหน้าที่เก่งแค่ไหนครับงานสืบสวนจะเดินหน้าได้อย่างไรหากท่าทีขององค์กรกำลังทำให้คนที่มีข้อมูลไม่กล้าพูดท่านประธานครับการทุจริตไม่ได้เกิดขึ้นต่อหน้ากล้องเสมอไปนะครับงานสืบสวนต้องอาศัยคนที่เห็นเหตุการณ์คนที่รู้ข้อมูลและคนที่กล้านำหลักฐานมาใช้ตรวจสอบความไว้วางใจของคนเหล่านี้ครับจึงเป็นหัวใจของงานสืบสวนและเป็นสิ่งที่งบประมาณก้อนนี้ต้องช่วยสร้างแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาครับกลับทำให้เราต้องตั้งคำถามครับคดีนี้เป็นข้อกล่าวหาครับว่าการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาอาจไม่เป็นไปอย่างสุจริตครับข้อมูลนี้ก็เกี่ยวปรากฏในหลายช่องทางครับทั้งพยานผู้ร้องเรียนภาคประชาชนรวมถึงมีผู้เผยแพร่ระบุนะครับว่าข้อมูลบางส่วนอาจจะมาจากเจ้าหน้าที่ภายในด้วยสิ่งที่เราเห็นครับคือคนหลายฝ่ายกำลังช่วยกันนำข้อมูลออกมาให้สังคมตรวจสอบสำหรับคนทำงานภายในองค์กรครับการตัดสินใจเช่นนี้ไม่ง่ายเขาต้องคิดถึงหน้าที่การงานผู้บังคับบัญชาและผลที่จะตามมาถึงตัวเองครับคนที่กล้าเปิดเผยข้อมูลโดยสุจริตจึงควรได้รับความคุ้มครองขณะเดียวกันครับข้อมูลของเขาก็ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างจริงจังครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือกกต.ครับกับเข้าแจ้งความกรณีที่ไอลอเผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับคดีเลือกสว.โดยให้การนะครับชี้แจงว่าเพื่อให้ข้อเท็จจริงได้รับการตรวจสอบตามกฎหมายและสร้างความเชื่อมั่นต่อองค์กรซึ่งผมขอตั้งคำถามครับความเชื่อมั่นจะกลับมาได้อย่างไรถ้าคนที่มีข้อมูลเริ่มไม่มั่นใจว่าเมื่อพูดแล้วตัวเองจะปลอดภัยก กกต.ต้องอธิบายให้ชัดครับว่าการเปิดเผยนั้นกระทบกับกระบวนการสืบสอบสวนอย่างไรและพิจารณาประโยชน์สาธารณะข้อมูลนั้นอย่างไรพร้อมกันนั้นต้องตอบครับเนื้อหาที่ถูกเปิดเผยว่าหลักฐานได้รับการพิจารณาครบหรือไม่และจะดำเนินการต่ออย่างไรครับการรักษาความลับมีความสำคัญครับแต่ไม่อาจใช้แทนคำตอบต่อข้อสงสัยของประชาชนได้เรื่องนี้มีบทเรียนจากต่างประเทศครับท่านประธานครับในสหราชอาณาจักรครับโจซีสจวตอดีตข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศชนะคดีเลิกจ้างไม่เป็นธรรมโดยศาลให้ความเห็นนะครับว่าการที่ไปให้สัมภาษณ์กับ BBC ในกรณีนั้นสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะแม้ไม่ได้รับรองการเปิดเผยอีเมลทั้งหมดของเธอนะหลักการจึงชัดเจนครับว่าต้องพิจารณาข้อเท็จจริงและประโยชน์สาธารณะไม่ใช่เห็นว่าใครให้ข้อมูลแก่สื่อก็ถือว่าเป็นคนผิดสภาพยุโรปครับกำหนดให้คุ้มครองผู้เปิดโปงจากการตอบโต้ทั้งการไล่ออกลดตำแหน่งหรือใช้คดีความกดดันในปี2568นะครับศาลยุติธรรมสหภาพยุโรปได้มีการปรับ5ประเทศสมาชิกนะครับที่ไม่ดำเนินการรับกฎคุ้มครองตามข้อกำหนดครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับการคุ้มครองคนให้ข้อมูลคือเงื่อนไขสำคัญของการค้นหาความจริงครับถ้าคนที่เปิดเผยความผิดปกติต้องเสี่ยงถูกตอบโต้คนที่กำลังจะพูดก็เลือกจะที่จะเงียบครับและหลักฐานที่ควรถึงมือผู้ตรวจสอบก็อาจไม่มีวันเดินมาถึงนี่คือผลกระทบโดยตรงครับต่องบพัฒนางานสืบสวนครับมือหนึ่งของบให้กับคนหาข่าวแต่อีกมือเนี่ยทำให้คนให้ข่าวกลัวครับแล้วงานสืบสวนจะมีประสิทธิภาพขึ้นได้ยังไงครับกกต.จะจัดอบรมอีกกี่ครั้งก็ได้จะเพิ่มความรู้ให้เจ้าหน้าที่อีกเท่าไหร่ก็ได้แต่ถ้าคนที่มีข้อมูลไม่กล้าเข้าประตูเนี่ยเงินที่ใช้ไปนะครับยังไงก็ไม่มีทางไปถึงเป้าหมายครับการทำให้ผู้เปิดเผยข้อมูลนะครับโดยสุจริตหวาดกลัวเป็นทิศทางที่ผิดหลักการและบั่นทอนงานที่กกต.กำลังขอเงินมาพัฒนาเสียเองครับองค์กรที่ควรทำให้คนโกงเนี่ยกลัวกลายเป็นองค์กรที่ทำให้คนดีกลัวครับผมจึงขอให้กกต.ครับแสดงให้สภาเห็นครับว่างบประมาณนี้จะช่วยข้อมูลถูกตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาและผู้ให้ข้อมูลได้รับความคุ้มครองอย่างไรสำหรับคดีหัวสวนะครับหน้าที่ของกกต.คือการตรวจสอบพยานครับโพยเส้นทางการเงินความเชื่อมโยงของผู้เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนหลักฐานถึงใครก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายโดยไม่เลือกปฏิบัติประชาชนให้งบประมาณครับเพื่อให้ความจริงเดินหน้าเพื่อให้ผู้กระทำความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมความสำเร็จของงานสืบสวนต้องวัดจากการตามถึงผู้กระทำความผิดนะครับไม่ใช่การตามถึงคนส่งข้อมูลท่านประธานครับวันนี้สภาเองก็ต้องทำหน้าที่นะครับตรวจสอบข้อมูลที่รับติดตามการใช้อำนาจและปกป้องคนที่เปิดเผยข้อมูลเพื่อประโยชน์สาธารณะจากการกลั่นแกล้งครับเพราะถ้าเรานะครับกำลังขอให้ประชาชนกล้าพูดแต่พอเขาพูดแล้วเนี่ยเราปล่อยให้เขารับผลเพียงลำพังวันหน้าครับเราจะเอาความชอบธรรมที่ไหนครับไปขอให้ใครกล้ายืนหยัดครับและผมขอพูดผ่านท่านประธานไปยังเจ้าหน้าที่พยานผู้ร้องเรียนและประชาชนที่ช่วยกันนำข้อมูลออกมาครับผมขอยืนยันครับว่าพวกท่านไม่ได้อยู่ลำพังครับคนที่กล้ายืนหยัดเพื่อความถูกต้องทั้งที่รู้ว่าตัวเองอาจเดือดร้อนคือผู้กล้าที่สังคมนี้ต้องปกป้องครับพวกเราทุกคนมีหน้าที่ต้องปกป้องคนเหล่านี้ผมจะยืนหยัดเคียงข้างพวกเขาครับวันนี้ครับผมขอเสนอตัดงบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งการสืบสวนไต่สวนและการดำเนินคดีในศาลวงเงิน 4,781,200 บาทลงทั้งหมดครับและสุดท้ายครับกกต.ครับท่านมีหน้าที่ทำให้คนผิดหนีความจริงไม่พ้นและทำให้คนพูดความจริงไม่ต้องหนีท่านจงเอาความกล้าหาญครับไปตรวจสอบผู้มีอำนาจครับอย่าเอาอำนาจเนี่ยไปใช้กับผู้ที่กล้าหาญขอบคุณครับ
1: ต่อไปคุณพันธินน่วมเจิม
7: เรียนท่านประธานครับพันธินน่วมเจิมผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตคลองเตยและเขตพัฒนาพรรคประชาชนนะครับก็ขออภิปรายมาตรา32ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับกกต.เสนองบวาระ1 609ล้านบาทนะครับกรรมธิการปรับลดแล้ว43ล้านบาทวาระ2จึงยังเหลืออยู่566ล้านบาทนะครับยืนยันก่อนนะครับองค์กรอิสระต้องมีงบเพียงพอที่จะทำหน้าที่โดยไม่ถูกฝ่ายการเมืองครอบงำแต่คำว่าอิสระไม่ได้แปลว่ารับเงินภาษีแล้วไม่ต้องพิสูจน์ผลงานและงบประมาณ565ล้านเนี่ยก็ไม่ใช่แค่ค่าเชื่อใจที่ประชาชนต้องจ่ายล่วงหน้าวันที่3มิถุนายน2559ตามรายงานข่าวศาลฎีกาพิพากษายืนจำคุกอดีตประธานกกต.พลตำรวจเอกวาสนาเพิ่มลาภและอดีตกรรมการกกต.นายปริญญานาคฉัตรีคนละ2ปีไม่รอลงอาญาจากการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับคดีเลือกตั้ง ผมไม่ได้ยกคดีนั้นมากล่าวหาว่ากกต.ชุดปัจจุบันจะทำผิดเหมือนกันเพราะข้อเท็จจริงและกฎหมายต่างกันแต่หลักสำคัญที่สังคมได้รับจากคดีนั้นชัดเจนว่าผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากกกต.ให้เป็นกกต.ต้องถูกวัดมาตรฐานความเป็นกลางและความซื่อสัตย์ที่สูงเป็นพิเศษมาตรฐานจริยธรรมปัจจุบันก็เขียนตรงกันว่าผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรมเป็นอิสระเป็นกลางและปราศจากอคติดังนั้นวันนี้ผมไม่ได้ถามเพียงว่ากกต.ใช้เงินครบหรือไม่ผมถามว่าเงินภาษีซื้อกิจกรรมต่างๆของกกต.มากมายมหาศาลได้ที่จัดแต่ซื้อความเป็นกลางไม่ได้แล้วกกต.จะพิสูจน์ความเป็นกลางด้วยอะไรรบกวนขอสไลด์ด้วยนะครับพร่ำสอนประชาชนเป็นพลเมืองใครวัดคุณภาพกกต.ครับสร้างพลเมือง2โครงการแม้ถูกปรับลดแล้วยังเหลืออยู่126ล้านบาทนะ86ล้านสำหรับศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย40ล้านสำหรับโครงการพัฒนาความเป็นพลเมืองกกต.ใช้งบสอนประชาชนเรื่องประชาธิปไตยความสุจริตการมีส่วนร่วมเป็นภารกิจที่ดีครับแต่ KPI ที่เสนอยังวงวนเวียนอยู่กับจำนวนผู้เข้าร่วมจำนวนกิจกรรมแบบรายงานคะแนนความรู้หลังอบรมกรรมาธิการเองยังตั้งข้อสังเกตเลยครับต้องวัดความรู้ความเข้าใจและการเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ใช่นับเพียงแค่จำนวนคนเข้าร่วมจริงๆหน้าต่อไปแล้วนะครับผมว่ากกต.น่าจะประชาชนเนี่ยเขาจริงเขาตื่นรู้แล้วนะครับพฤติกรรมเขาเปลี่ยนแล้วเขามาร่วมการตรวจสอบการทำงานของกกต.แล้วนะครับผมว่ากกต.เองนั่นแหละมีปัญหาจึงถามง่ายๆครับประชาชนเข้าร่วมอบรมแล้วทำแบบทดสอบแต่เมื่อกกต.ใช้อำนาจที่กระทบโครงสร้างการเมืองในประเทศใครตรวจกกต.ครับใครเป็นคนตรวจสอบกกต.ถ้ากกต.สอนให้ประชาชนเคารพกติกากกต.ต้องเปิดให้ประชาชนตรวจว่าองค์กรเคารพมาตรฐานของตนเองหรือไม่หากสอนแต่เรื่องความโปร่งใสแต่ไม่เปิดเหตุผลของกระบวนการสำคัญมัวแต่สอนเรียกร้องความรับผิดชอบแต่เอาจริงเห็นแต่กต.มุ่งขู่จะไปฟ้องประชาพยานมุ่งฟ้องประชาชนเนี่ยแหละครับงบนี้อาจจะสร้างผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มากแต่สร้างความเชื่อมั่นไม่ได้แต่หน่วยเดียวเลยนะครับความน่าเชื่อมั่นของกต.ครับกต.ยังของบพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้เป็นมืออาชีพ23ล้านในนั้นก็มีหลักสูตรสืบสวนไต่สวน100คน40วัน12ล้านเฉพาะค่าที่พักเดินทางก็ 6.2 ล้านเข้าไปแล้วมีเพื่อนสมาชิกอภิปรายไปหลายท่านผมไม่ได้มากล่าวหานะครับว่างบปี2070 2570เนี่ยถูกนำไปใช้กับสำนวนปี2567ย้อนหลังแต่ก่อนสภาจะอนุมัติเงินพัฒนาคนรอบใหม่กกต.ต้องตอบว่างบพัฒนาบุคลากรที่ใช้มาแล้วทำให้สำนวนเร็วขึ้นกี่วันสมบูรณ์ขึ้นกี่วันสมบูรณ์ขึ้นเท่าไหร่นะครับลดการขอหลักฐานเพิ่มได้มากน้อยเพียงใดเพราะคำว่ามืออาชีพวัดจากจำนวนคนเอาเข้าอบรมไม่ได้นะครับต้องวัดจากคุณภาพงานหลังจากออกจากห้องอบรมกรณีการได้มาซึ่งสว.เนี่ยคือบททดสอบที่ชัดที่สุดครับจากวันเลือกระดับประเทศถึงวันนี้ผ่านมาแล้ว804วันสำนวนจากคณะ26เข้าสำนักงานส่วนกลางมาแล้ว418วันเกี่ยวข้องกับผู้ต้องถูกกล่าวหา229รายและกกต.ระบุพิจารณามาแล้ว8ครั้งแต่ประชาชนยังไม่ทราบครับสำนวนค้างที่ไหนยังไงค้างกี่วันขอหลักฐานเพิ่มกี่ครั้งงบพัฒนาคนที่ผ่านมาแก้คอขวดตรงไหนความรอบคอบจำเป็นครับแต่ความรอบคอบที่ไม่มีกรอบเวลาไม่มีผู้รับผิดชอบไม่มีคำอธิบายย่อมแยกไม่ออกจากความล่าช้าก่อนจะเอาไปอีก23ล้านนะครับกกต.จึงต้องตอบให้ว่าเงินก้อนนี้จะซื้ออะไรครับซื้อหลักสูตรเพิ่มซื้อสำนวนที่เร็วขึ้นครบขึ้นตรวจสอบได้จริงหรือไม่ครับหน้าต่อไปครับเรื่องพ.ต.ส.ความจริงมันอยู่ในงบกองทุนนะแต่เอามาพูดก่อนนะเดี๋ยวเพื่อนสมาชิกท่านชัยพลไปขยายความอีกทีนึงแต่จริงกกต.ก็เป็นคนจัดหลักสูตรนี้แหละครับให้ความรู้โรงเรียนสร้างเครือข่ายของกกต.พ.ต.ส.รุ่น15เนี่ยมีผู้เรียน145คนเรียนกัน318ชั่วโมงรวมดูงานในประเทศ72ชั่วโมงต่างประเทศ30ชั่วโมงโดยค่าเรียนและดูงานในต่างประเทศเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการเมืองที่สำคัญเอกสารของกกต.เขียนเองนะครับวัตถุประสงค์ข้อหนึ่งของการเสริมสร้างความร่วมมือและเครือข่ายระหว่างกกต.พรรคการเมืองและหน่วยงานต่างๆกกต.ยอมรับเองว่าหลักสูตรนี้มีหน้าที่สร้างเครือข่ายรุ่น16มีผู้จบ148คนหนึ่งในนั้นนายทิติเชษฐ์นุชนาถซึ่งเป็นศิษย์เก่าพ.ต.ส.รุ่น2เป็นประธานทั้งกิจกรรมเปิดและพิธีปิดหลักสูตรวันที่28สิงหาท่านขึ้นเวทีพูดเรื่องความเชื่อมั่นต่อการเลือกตั้งไทยแต่เมื่อสื่อถามเรื่องคดีหัวสว.กับมีรายงานว่าท่านไม่ได้ตอบคำถาม และรีบเดินหนีไปทันทีขึ้นเวทีสอนถึงความเชื่อมั่นแต่ลงจากเวทีโดยไม่ตอบคำถามที่กระทบต่อความเชื่อมั่นขณะเดียวกันชื่อของท่านยังอยู่ในข้อกล่าวหาเรื่องซองเงิน 300,000 บาทในคดีของสตง.นะครับซึ่งผมย้ำว่ายังไม่มีการวินิจฉัยว่าท่านกระทำความผิดแต่ในระดับองค์กรกต.ยังเคยแต่งตั้งนายณัฐวุฒิวงเนียมเป็นอนุกรรมการวินิจฉัยก่อนจะไปตรวจสอบกับสำนักงานอัยการสูงสุดภายหลังและทราบว่าถูกไล่ออกจากราชการผมจึงถามว่าองค์กรที่ตรวจประวัติคนก่อนตั้งแต่ยังไม่รัดกุมขนาดนี้จะมานั่งเปิดหลักสูตรสอนคุณธรรมความน่าเชื่อถือให้ใครประเทศต้องการกต.ที่เป็นกรรมการที่รักษาระยะห่างไม่ใช่ครูใหญ่ของโรงเรียนคอนเน็กชันผมจึงเสนอยุบเลยครับอีกโครงการพตส.ยุติการใช้องค์กรผู้ตัดสินเป็นศูนย์กลางการสร้างเครือข่ายของผู้เล่นเองเพราะความใกล้ชิดระหว่างกรรมการกับผู้เล่นไม่ควรถูกสร้างขึ้นด้วยเงินของภาษีประชาชนครับหน้าสุดท้ายครับท่านประธานที่เคารพกรรมการปรับลดกกต.ไปแล้ว43ล้านวาระ2ยังเหลือ565ล้านที่ผ่านมาผมเสนอปรับลดงบหลายหน่วยงานแต่กกต.เนี่ยผมขอสวนทางนะครับไม่ต้องการให้กกต.บอกว่ามีงบน้อยคนไม่พอเครื่องมือไม่พร้อมกกต.ได้รับงบประมาณในการสร้างพลเมืองแล้ว126ล้านแต่อาจจะต้องเนี่ยเขาเลยต้องไปทำหน้าที่ตรวจสอบแทนท่านแทนนะครับตัวท่านเองไม่ทำหน้าที่ได้รับงบประมาณพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งมืออาชีพ23ล้านได้รับงบประมาณเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามการสืบสวนการดำเนินคดีไปอีก 4.5 ล้านแต่สำนวนการได้มาซึ่งสว.ผ่านไป2ปียังไม่ถึงศาลกกต.สอนใช้งบสอนประชาชนให้เป็นพลเมืองงบสร้างมืออาชีพใช้ทรัพยากรสาธารณะสร้างหลักสูตรกับเครือข่ายวันนี้ประชาชนจึงมีสิทธิ์ขอความเห็นนะครับขอเห็นว่าอำนาจวินิจฉัยของกต.เป็นอิสระจากความคุ้นเคยและเครือข่ายเหล่านั้นจริงหรือไม่หากหลักฐานของคณะ26ถึงเกณฑ์ต่อผู้ถูกกล่าวหา229รายก็ต้องส่งถึง229รายเต็มนะครับแต่หากเห็นว่าผู้ใดไม่ถึงเกณฑ์ต้องเปิดเหตุผลรายบุคคลพยานชิ้นใดไม่น่าเชื่อถือหลักฐานส่วนใดขาดเหตุผลเหตุใดความเห็นของคณะ26จึงถูกหักล้างอย่าใช้คำว่าไม่มีมูลไม่กี่คำมาปิดคำถามของคนทั้งประเทศปีนี้ผมจะไม่ตัดงบกกต.นะครับแต่ขอให้กกต.อย่าตัดทางไปทางศาลนะครับประชาชนทั้งประเทศจับดูความเป็นกลางณวันที่14กันยาเพราะเงินภาษีที่ท่านขอไปเนี่ยซื้อกิจกรรมซื้อหลักสูตรซื้อโรงแรมซื้อการประชุมได้แต่ความเป็นกลางความสุจริตความกล้ายืนอยู่เหนือเครือข่ายกกต.ท่านต้องพิสูจน์ด้วยตัวท่านเองครับขอบคุณมากครับ
8: สกลสุนทรวณิชกิจครับ
9: เรียนท่านประธานที่เคารพผมนายสกลสุนทรวณิชกิจผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานีเขต4จากพรรคประชาชนครับวันนี้ผมได้ขอสงวนคำแปรยติในส่วนงบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งครับขอปรับลดงบประมาณแผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงงบดำเนินงานหมวดค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรายการที่19ค่าบำรุงรักษาระบบแอปพลิเคชันตาสับปะรดครับขอสไลด์ด้วยครับท่านประธานครับนี่คือแอปพลิเคชันตาสับปะรดนะครับเป็นแอปสำหรับแจ้งทุจริตเลือกตั้งทุกประเภทครับโดยผู้ใช้ก็จะต้องกรอกรายละเอียดแล้วก็แนบหลักฐานตามนี้เลยนะครับผมขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมไม่ได้คัดค้านเจตนารมณ์ของแอปพลิเคชันนี้นะครับที่ต้องการเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งเบาะแสทุจริตเลือกตั้งนะครับเมื่อมีประชาชนแจ้งเยอะๆนะครับก็เหมือนมีทหารกกต.นับแสนนายนะครับก็จะทําให้การแจ้งทุจริตเลือกตั้งมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องชอบธรรมแล้วครับแต่สิ่งที่ผมจะอภิปรายวันนี้ก็คือเงินก้อนนี้ครับไม่ได้ทําให้เจตนารมณ์นั้นเกิดขึ้นจริงเลยครับมันเป็นเพียงแค่ค่าดูแลระบบที่แทบจะไม่มีใครใช้งานได้จริงและผมก็จะแสดงให้เห็นว่าตลอดเส้นทางของแอปนี้มันมีทางตันอยู่3ด่านครับด่านแรกนะครับก็คือประชาชนไม่รู้จักครับด่านที่2ก็คือรู้แล้วไม่กล้าแจ้งแล้วก็ด่านที่3นะครับก็คือแจ้งไปแล้วก็ไม่ถึงตัวคนผิดนะครับถ้า3ด่านนี้นะครับยังตันอยู่เราก็จะจ่ายค่าบำรุงรักษาไปเท่าไหร่ก็ไม่มีความหมายครับเริ่มจากด่านแรกนะครับเรื่องของประชาชนไม่รู้จักนะครับเรามาดูที่ตัวเงินกันนะครับในปีงบประมาณปี69นะครับรายการนี้ได้รับจัดสรรไป 450,000 บาทเบิกจ่ายจริงณวันที่29พฤษภาคม69อยู่ที่ 354,543 บาทครับแต่ในปีงบประมาณ70นะครับสำนักงานกกต.ขอมา 472,730 บาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 16.72% นะครับคำถามง่ายๆนะครับท่านประธานแอปพลิเคชันตัวนี้ที่เปิดใช้มาตั้งแต่ปี62ผ่านมา8ปีระบบก็นิ่งแล้วฟังก์ชันก็เท่าเดิมครับ ฐานผู้ใช้ก็เท่าเดิมครับแล้วมันมีอะไรที่ทำให้ค่าดูแลรักษาต้องแพงขึ้นถึง 16.72% ผมเปิดดูช่องคำชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นและผลประโยชน์ที่จะได้รับนะครับของเอกสารงบประมาณหน้านี้แล้วครับก็ช่องคำชี้แจงก็ว่างเปล่าไม่มีข้อความใดเลยสภาแห่งนี้ครับกำลังถูกขอให้อนุมัติงบประมาณเพิ่มโดยไม่มีเหตุผลประกอบแม้แต่บรรทัดเดียวขอให้กรรมาธิการช่วยชี้แจงด้วยนะครับท่านประธานครับตัวเลขต่อไปนี้เป็นตัวเลขที่สำนักงานกกต.เผยแพร่ต่อสาธารณะเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับสถิติการแจ้งข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันตาสับปะรดตั้งแต่ปี62ถึง69รวม8ปีมีการแจ้งเข้ามาทั้งสิ้น 1,760 เรื่องในจำนวนนี้เป็นการแจ้งเบาะแสที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งจริงๆเพียง559เรื่องเฉลี่ย70เรื่องต่อปีครับที่เหลืออีก 1,201 เรื่องเนี่ยเป็นเรื่องอื่นๆก็แปลว่า2ใน3ของการใช้งานแอปนี้นะครับไม่ใช่เรื่องทุจริตเลือกตั้งเป็นแอปที่สร้างขึ้นมาเพื่อจับโกงเลือกตั้งแต่มันถูกใช้เป็นกองรับเรื่องร้องเรียนทั่วไปเสียมากกว่าและถ้าดูยอดดาวน์โหลดนะครับก็อยู่แค่หลักหมื่นครับท่านประธานในขณะที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งของประเทศเรานะครับมีตั้ง53ล้านคนครับท่านประธานครับนี่ไม่ใช่ราคาของเครื่องมือปราบทุจริตเลือกตั้งนี่คือราคาของระบบที่เราจ่ายค่าเช่าไว้เฉยๆเท่านั้นครับแล้วเงินที่จะทำให้ประชาชนรู้จักแอปนี้อยู่ตรงไหนครับผมตามหาทั้งเล่มนะครับในแผนงานพื้นฐานความมั่นคงซึ่งตั้งไว้61ล้านบาทไม่มีรายการใดเลยนะครับที่เป็นการประชาสัมพันธ์หรือฝึกอบรมการใช้แอปตาสับปะรดเลยครับมีแต่ค่าเช่ารถค่าบำรุงรักษาระบบแล้วก็ค่าดูแลเครื่องแม่ข่ายท่านประธานครับกกต.ครับมีเครือข่ายที่พร้อมมากอยู่แล้วมีผู้ตรวจการเลือกตั้งมีคณะกรรมการประจำหน่วยมีศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยตำบลทั่วประเทศครับถ้ามีการอบรมคนเหล่านี้ให้ใช้แอปเป็นสักครั้งหนึ่งตัวเลข70เรื่องต่อปีก็คงไม่ออกมาหน้าตาแบบนี้นะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงก็คือเราตั้งงบบำรุงรักษาทุกปีอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่เคยตั้งงบที่ทำให้มีคนใช้เพิ่มเลยสักปีนึงครับนี่คือการเลี้ยงระบบที่ให้มีลมหายใจครับแต่ไม่มีแผนที่จะทำให้มันมีชีวิตต่อไปด่านที่2ครับท่านประธานสมมุติว่าถ้าประชาชนรู้จักแอปนี้แล้วเขาก็ยังไม่กล้าแจ้งอยู่ดีครับเวลาที่ผมลงพื้นที่ไปเนี่ยชาวบ้านก็จะเล่าให้ฟังตรงๆว่ามีหัวคะแนนเบอร์นั้นเบอร์นี้มาจดชื่อแล้วก็จะสัญญาว่าจะให้300มั่ง500บ้างแต่ท่านรู้ไหมครับว่าแอปตาสับปะรดเนี่ยเขาให้รางวัลค่าข่าวบอดแสเนี่ยที่นำไปสู่การดำเนินคดีได้มากกว่าเงินที่หัวคะแนนแจกนะครับเป็นร้อยเท่าพันเท่าเขาให้เป็นแสนเลยนะครับแต่ปรากฏว่าประชาชนไม่รู้นะครับและเขาบอกว่าถึงรู้เขาก็ไม่กล้าที่จะแจ้งครับเพราะเขากลัวอันตรายนะครับผมเข้าใจครับว่าระบบของแอปตาสับปะรดนะครับต้องแจ้งชื่อผู้แจ้งไม่อย่างนั้นนะครับก็จะจ่ายรางวัลนำจับให้ใครก็ไม่รู้นะครับแต่ว่ากกต.ก็ต้องให้ความมั่นใจประชาชนสิครับว่าจะคุ้มครองพยานว่าข้อมูลส่วนบุคคลเขาเนี่ยจะไม่หลุดสิ่งที่กกต.ต้องทำนะครับก็คือทำให้คนผิดกลัวครับไม่ใช่ทำให้คนแจ้งกลัวไม่อย่างนั้นใครก็จะกล้าแจ้งนะครับด่านที่3ครับท่านประธานอันนี้คือด่านที่ผมคิดว่าหนักที่สุดครับนั่นคือวันที่23สิงหาคม69ที่ผ่านมานะครับนายแสวงบุญมีครับเลขาธิการกกต.ครับได้ให้สัมภาษณ์ในเป็นข่าวนะครับที่เห็นได้ทั่วไปถึงกรณีที่มีการเรียกร้องให้กกต.ยื่นศาลฎีกาเอาผิดผู้กระทำความผิดในคดีเลือกสว229คนโดยระบุว่าองค์ประกอบความผิดมี3ประการและประการที่1ต้องเป็นการกระทำของผู้สมัครเลือกตั้งเท่านั้นท่านประธานครับเราจะเอากันแบบนี้จริงๆหรอผมขอถามตรงๆนะครับว่าการวางองค์ประกอบให้แคบลงมาที่ตัวผู้สมัครเช่นนี้เป็นไปเพื่อไม่ให้คดีไปถึงบุคคลจากพรรคการเมืองที่ตกเป็นข่าวในคดีหัวสวใช่หรือไม่และถ้าเราปล่อยให้มันทัดฐานนี้ออกไปนะครับแล้ววันหนึ่งมีคนร้องเรียนให้เอาไปใช้กับการเลือกตั้งสสและการเลือกตั้งท้องถิ่นบ้างประเทศเราเนี่ยจบเลยนะครับเพราะไม่มีผู้สมัครคนใดที่จะมีสมองอันน้อยนิดที่จะเดินไปแจกเงินเองครับเขาก็แค่หาหัวคะแนนที่เขาไว้ใจได้แล้วก็ไม่ได้ไปจดทะเบียนเป็นผู้ช่วยหาเสียงนะครับเขาก็ลงพื้นที่แจกเงินให้เป็นฟ่อนๆปิวสวยสวยงามยิ่งกว่าผ้าไหมที่มีคนเอามาตัดชุดสีน้ำเงินใส่กันทั้งสภาเมื่อปี67จนถึงปัจจุบันเป็นต้นมาเราเสียอีกแล้วจากนั้นนะครับก็จะไม่มีใครเอาคนเหล่านี้เข้าคุกได้อีกต่อไปนะครับเพราะกกต.ก็ได้วางบรรทัดฐานไว้ต่ำขนาดนี้แล้วนี่คือเหตุผลนะครับ
10: ที่ผมบอกว่าด่านที่3หนักที่สุดเพราะต่อให้ประชาชนรู้จักแอปตาสับปะรดแล้วต่อให้กล้าแจ้งแต่ถ้าภาพหัวคะแนนแจกเงินที่เขาถ่ายมาด้วยความเสี่ยงสุดท้ายไปไม่ถึงไหนนะครับเพราะไม่ใช่ภาพของตัวผู้สมัครแล้วเราจะจ่ายค่าบำรุงรักษา

ประชาชนทราบด้วยนะครับท่านกรรมาธิการทั้งหลายไม่ทราบท่านได้มีการสอบถามกันหรือไม่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอำนาจหน้าที่ของ26และ36มันแตกต่างกันและเรื่องสำคัญก็คือคณะ26มันก็ไม่ใช่ศาล36ก็ไม่ใช่ศาลและความเห็นของคณะ26หรือ36ก็ไม่ใช่คำพิพากษาเพราะคำตัดสินตามกฎหมายความเป็นอิสระของกกต.ก็อยู่ในรัฐธรรมนูญสิ่งที่ต้องถามต่อท่านพูดกันต่อจิ๊กซอว์กันไปลากโยงไปมาอยู่เนี่ยคำถามก็คือว่าทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยพยานหลักฐานมันมีน้ำหนักเหรอมีการตรวจสอบต้นน้ำของคณะสำนวน26ก็ได้พบว่าจริงๆมันก็เอาสำนวนของ DSI นั่นแหละมาผูกรวมมั่วไปหมดต้นน้ำตรงนั้นเป็นต้นน้ำที่น่ากลัวเพราะหลังจากนั้นเนี่ยน้ำมันก็ขุ่นอยู่ใน26ไปทั้งหมดวันนี้ความจริงมันก็ต้องเปิดเผยออกมาว่าจริงๆคืออย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อข้อมูลจากหน่วยงานหนึ่งมาที่หน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งมันก็เป็นปัญหาที่ท่านก็ไปหลงเชื่อตามนั้นแล้วก็ตั้งธงเช่นเดียวกับที่เขาตั้งธงกันถามว่า26มีสถานะยังไงก็ต้องเรียนต่อท่านประธานอย่างตรงไปตรงมานะครับว่าเรื่องนี้มันเป็นที่มาที่ไปที่ผมคิดว่ามันไม่ชอบมาพากลทุจริตหรือไม่ผมไม่จะไม่ตอบจะไม่พูดด้วยอารมณ์ทางการเมืองแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะมีผู้เกี่ยวข้องมากการทำหน้าที่ของท่านก็ต้องระวังวันนี้ท่านกำลังเอาความสัมพันธ์ที่มีกันอยู่ระหว่างคนโน้นรู้จักคนนี้โทรไปหาคนนั้นไปสู่ความผิดซึ่งจริงๆในหลักทางอาญามันทำไม่ได้หรอกครับอย่าลืมนะครับข้อกล่าวหานี่มันเป็นคดีอาญามีผลที่ต้องมีโทษจำคุกแล้ววันนี้เนี่ยก็ต้องบอกท่านจริงๆว่าการวิเคราะห์ที่ท่านพยายามวิเคราะห์กันการเดินทางมาด้วยกันพักโรงแรมด้วยกันความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่างๆนานานะครับรูปแบบการลงคะแนนเลือกบุคคลด้วยกันซ้ำกันหลายรอบอย่างที่ท่านพูดอยู่หลายเวทีเนี่ยมันเป็นแค่พยานแวดล้อมมันไม่สามารถที่จะทำให้พยานแวดล้อมนี้มันมีค่าเท่ากับสิ่งที่ต้องพิสูจน์กันด้วยทางอื่นเพราะฉะนั้นต่อให้มีการให้ทรัพย์สินหรือมีคำสั่งให้ลงคะแนนกันยังไงต่างๆอย่างที่ท่านพยายามพูดกันในเวทีต่างๆเรื่องวงเลคเชอร์ต่างๆเนี่ยมันไม่มีน้ำหนักพอแล้วครับสิ่งที่จะต้องบอกก็คือว่าวันนี้ท่านพยายามบอกเรื่องของการโอนเงินจ่ายเงินอันนี้ก็เป็นหลักฐานสำคัญครับแต่ถามตรงๆวันนี้เนี่ยสิ่งที่ท่านบอกว่ามีการกระทำความผิดอะไรต่างๆนานามีหลักฐานเลยครับท่านก็คงดูในสำนวน26แล้ว36ก็มาแล้ว36ก็พิจารณาจากสำนวนเดียวกันนั่นแหละครับแล้วจริงๆถามตรงๆเถอะครับมันมีสายเงินที่โอนกันจริงๆจ่ายกันจริงๆเหรอเส้นทางเงินมันอยู่ไหนล่ะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านพูดก็เพื่อที่จะกล่อมอารมณ์ให้กับคนที่เชื่อท่านล่ะครับแต่วันนี้ท่านต้องพิสูจน์ได้แล้วครับว่าใครจ่ายให้ใครจ่ายเมื่อไรจ่ายเท่าไรจ่ายเพื่ออะไรแล้วพยานอะไรที่มันเชื่อมเงินนั้นเข้ากับการลงคะแนนท่านพิสูจน์ได้เลยครับเพราะฉะนั้นคำที่ท่านบอกว่าหัวตอนหลังเปลี่ยนเป็นโกงเนี่ยมันเป็นการพูดเพื่อให้มันสนุกเพื่อให้คึกคักได้แต่ในที่สุดแล้วเนี่ยผมเรียนถามท่านตรงๆเลยครับว่าในที่สุดสมมุติว่าตัวท่านเป็นผู้กล่าวหาถูกกล่าวหาจริงๆเนี่ยข้อกล่าวหาเช่นนี้เนี่ยท่านเดินที่จะเข้ายอมรับผิดในสิ่งที่เขาไม่ได้กระทำหรือครับพูดเรื่องโพยกันท่านต้องบอกนะครับว่าโพยเนี่ยมันพิสูจน์กันมาให้ชัดนะครับว่ามันมาตั้งแต่เมื่อไหร่เรื่องนี้มีการเริ่มต้นการที่ DSI กันมาเนี่ยเมื่อปี67ใช้เวลานานมาแล้วโพมันไม่เคยเกิดในวันรุ่งขึ้นของเดือนกันยา67เลยครับสำนวนท่านก็เห็นอยู่ผมก็ได้ยินได้ฟังมาจากที่ท่านพูดกันนั่นแหละก็เหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาตั้งนานโพมันมาตั้งแต่ตอนไหนเพราะฉะนั้นหน้าที่การพิสูจน์เนี่ยนะครับภาษาอังกฤษก็เรียก burden of proof เนี่ยนะครับผมชอบพูดภาษาอยากจะให้พูดละตินก็ได้นั่นเป็นหน้าที่แต่วันนี้ท่านไปได้ยินได้ฟังมาท่านก็หลงตัดสินใจเอาตาม
สิ่งที่ท่านอยากให้เป็น

0: วันนี้ผมจะบอกนะฮะเลข229ของท่านเนี่ยท่านทราบไหมครับ229เนี่ยท่านเคยทราบไหมครับว่าข้อกล่าวหาของ229คนเนี่ยเป็นกระดาษแผ่นเดียวเหมือนกันหมดเลยข้อกล่าวหาแต่เป็นข้อกล่าวหาที่มาเปลี่ยนชื่อผู้ถูกกล่าวหาอย่างเดียวเรื่องเหมือนกันเนื้อหาข้างล่างเหมือนกันหมดผมยกตัวอย่างบอกมันเหมือนใครสักคนถูกกล่าวหาว่าไปข่มขืนผู้หญิงคนหนึ่งไม่เคยบอกเลยว่าไปข่มขืนใครที่ไหนอย่างไรเวลาเท่าไหร่ถึงเวลาบอกใดก็คุณถูกกล่าวหาว่าหัวสวแล้วไอ้นี่มันรุ่นผมมันรุ่นคนแก่ไหมที่ผมบอกถ้าเป็นยุคก่อนนี่ใช้วิธีการโรเนียวเดี๋ยวนี้มันก็พัฒนาขึ้นมาคอมพิวเตอร์เปลี่ยนชื่ออย่างเดียวแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยมันเป็นการวิธีการที่มันไม่เกิดขึ้นไม่ควรจะเกิดขึ้นในการที่จะให้เขาต้องมีโทษจำคุกอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนครับว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเพียงข้อกล่าวหาการลงโทษเนี่ยนะครับผมจะบอกให้สิ่งที่ท่านบอกต้องฟ้องทั้งหมด229คน229คนถ้าเขามีการกระทำใดเนี่ยมันไม่เหมือนกันละครับคนจังหวัดโน้นกับคนจังหวัดนี้มันเหมือนกันตรงไหนและท่านก็บอกว่า229ของ26ดีแล้วเพราะเวียงแหฟ้องทุกคนมันถูกต้องตามหลักนิติธรรมหรือครับมันไม่มีโทษทางอาญาต้องพฤติกรรมแต่ละคนที่ครับต้องพิจารณาว่าใครกระทำผิดอะไรเมื่อไหร่ยังไงเข้าองค์ประกอบตามกฎหมายหรือไม่นี่คือสิ่งที่จะต้องบอกแล้วก็เรื่องสำคัญครับผมขออนุญาตเรียนต่อท่านประธานครับคดีที่ท่านบอกเนี่ยผมได้ทราบมาว่ามีการกันคนเข้ามาเป็นพยานเรื่องนี้น่ากลัวมากเลยครับต่อให้มีระเบียบกันเนี่ยแต่ผมบอกว่ากกต.เนี่ยสอบสวนมาเนี่ยไม่เคยกันใครเป็นพยานแต่คดี26ที่ท่านออกมาเปิดเผยกันเนี่ยมีการกันกันเป็นกันบุคคลเป็นพยานด้วยถามว่ากันเพื่ออะไรบอกคุณผมจะกันคุณเป็นพยานนะผมในฐานะพนักงานสอบสวนผมจะกันคุณเป็นพยานแต่คุณต้องซัดทอดถึงคนนี้นะแล้วคุณจะไม่ต้องถูกดำเนินคดีเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงครับสิ่งที่หนักกว่านั้นครับเวลาน้อยครับผมจะบอกให้เรื่องที่มันน่ากลัวแล้วก็หนักมากก็คือในสำนวนคดีนี้ผมเชื่อว่าท่านก็เห็นแล้วแต่ทั้งไอลอทั้งคุณไอติมหรือท่านทั้งหลายที่อ่านไม่เคยออกมาเปิดในด้านนี้เลยแล้วครับว่าคดีนี้เนี่ยมีการข่มขู่เพื่อให้ใส่ร้ายผมจะบอกนะครับบุคคลคนนี้ทำหนังสือถึงประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนหน้านั้นก็ทำไปถึง DSI มีความว่ามีบุคคลคนหนึ่งเข้ามาพบตัวเองยืนยันให้มีการให้การเขาเป็นผู้ต้องหาเรื่องนี้มีข้อความว่าบุคคลหนึ่งดังกล่าวยืนยันว่ารัฐบาลมีแผนจะใช้กรมสอบสวนคดีพิเศษกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานของรัฐเป็นเครื่องมือทำลายล้างและใส่ร้ายทางการเมืองกับพรรคภูมิใจไทยโดยในขณะนั้นมีการเตรียมการสร้างพยานหลักฐานเพื่อใส่ร้ายว่าข้าพเจ้าคือคนที่มาร้องต่อท่านประธานกกต.มีส่วนร่วมในการหัวการเลือกตั้งสว.เพราะฉะนั้นจึงขอให้ความร่วมมือในการที่จะชักทอดใส่พรรคในมาทำคดีเรื่องนี้โดยจะรับรองในความปลอดภัยและจะมีการกระบวนการการใช้กฎหมายเลือกตั้งและข้อบังคับของกรมสอบสวนคดีพิเศษในการกันตัวข้าพเจ้าเป็นพยานสิ่งนี้เนี่ยผมจะบอกนะครับถ้าเป็นอเมริกาเนี่ยมันไม่ใช่ due process of law มันเป็นผลไม้พิษที่มาจากต้นไม้พิษผลไม้พิษที่มาจากต้นไม้พิษเนี่ยผลมันก็คืออะไรอะครับมันใช้การไม่ได้ถ้าท่านได้เรียนกฎหมายศึกษามาบ้างจะจำได้ก็คือคดีโอเจซิมสันนะครับโอเจซิมสันนะครับเพราะหลักเรื่องกฎหมายมันต้องมีการพิสูจน์กันก็เรียกว่า reasonable doubt ต้องพิสูจน์ให้มีเหตุมีผลพอในการที่จะพิสูจน์ได้ว่าคนนั้นกระทำความผิดและตัวนี้เนี่ยสำนวนทั้งสำนวนเนี่ยผมจะบอกว่าผลจากตรงนี้เนี่ยสำนวนนี้ก็อาจจะเป็นสำนวน ที่เป็นพิษที่มาจากการข่มขู่พยานสิ่งที่ผมเป็นห่วงว่าวันที่14เนี่ยคดีท่านอาจจะช็อกมากกว่านี้ก็ได้เพราะมันเต็มไปด้วยพิษเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านประเมินด้วยจินตนาการของท่านที่คำว่าท่านนี่ไม่รู้ใครแหละที่ผมดูสืบเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ท่านวาดเอาในภาพที่ท่านอยากทำแต่ถามว่าเอกสารฉบับนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันอยู่ในสำนวนที่ท่านได้กันมาเนี่ยแล้วทำไมไม่พูดมุมนี้บ้างล่ะถ้ารักชาติบ้านเมืองถ้าไม่มีวาระซ่อนเร้นแต่นี่ทั้งหมดเนี่ยก็หวังเพื่อที่จะเป็นมุมทางการเมืองไงครับสวจะล้มไม่ล้มไม่เป็นไรแต่ขอให้ล้มภูมิใจไทยได้ก็เอานั่นคือสิ่งที่มันมีไงครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนครับท่านประธานครับว่าผมจำเป็นต้องพูดเรื่องนี้และจริงๆมีเรื่องมากกว่านี้และผมคิดว่าในวาระที่ทางรายงานของกต.ในปีที่จะมานัดกันสัปดาห์หน้าใช่ไหมครับเราคงได้พูดกันเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านประธานครับผมอยากจะบอกว่ากกต.ถ้าทำดีท่านก็ไม่ควรตัดงบไม่ควรที่จะทำให้การทำงานของเขาต้องสะดุดหยุดลงเรื่องของการอบรมจริงๆกกต.ช่วงการทำสำนวนคดีนี้เปิดห้องจัดเลี้ยงกันไม่ใช่ห้องจัดเลี้ยงห้องจัดสัมมนากันที่โรงแรมใหญ่ก็เชิญดีเอสไอมาบรีฟมาบรรยายเรื่องวิธีการทำคดีวัวสวกันตั้ง 2-3 หนแสดงว่าเขาทำให้ก็คือคณะ26นั่นแหละครับคณะที่26ที่ว่ามาสอนเจ้าหน้าที่กกต.เพราะกกต.ไม่รู้เรื่องสิ่งที่แถมนิดนึงครับสำนวนกกต.ไม่เคยมีรหัสพยานที่ใช้ตัวเลขทั้งหมดเนี่ย DSI ก็ใช้แต่เชื่อไหมครับพยานทั้งหลายที่ท่านได้ไปเนี่ยในสำนวนของท่านเนี่ยใช้รหัสทั้งนั้นอย่างกับหนังเจมส์บอนด์007อ่ะใช้รหัสตรงนั้นทั้งนั้นเลยและขอกรณีเรื่องการขอหมายเรื่องโทรศัพท์อะไรต่างๆการใช้โทรศัพท์ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายเนี่ย DSI ทั้งนั้นนะครับคนที่ขอหนังสืออยู่นี่คนที่มาอยู่ในคณะของ26เนี่ยเขาขอมาตั้งแต่เดือนกันยาเพราะฉะนั้นที่ท่านเอามาบอกว่าโยงกันไปโยงกันมาก็สำนวนคดีนี่ครับสำนวน DSI น่ะวันนี้ DSI เข้ามาเทคตรงนี้สำนวนมากมายซึ่งผมไม่รู้ว่ามันถูกต้องหรือผิดกันยังไงวันนี้ต้องเรียนท่านนะครับว่าพวกผมพยายามอยู่เฉยๆท่านออกมากันตั้งแต่วันนั้นมีการไปยื่นเรื่องให้ดำเนินการกับ9คนของภูมิใจไทยไงครับปกติผมอยู่นิ่งผมไม่เคยตอบโต้อะไรของท่านแต่ท่านเข้ามาแตะตรงนี้ในสิ่งที่ท่านเชื่อของท่านแล้วลากมายาวมาจนถึงวันนี้แล้วก็จะลากอีก11กิโลเพื่อจะเดินไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยอันนั้นเป็นสิทธิ์ของท่าน
1: ท่านสุภชัยครับท่านกรุณาอย่าพูดถึงบุคคลอื่นหรือคนในสภาด้วยกันท่านกรุณาพูดก
0: ับผมไม่ได้ระบุชื่อครับ
1: เข้าใจครับแต
0: ่ครับผม
1: ท่านเดี๋ยวจะกลายเป็นจะมีการโต้ตอบกันท่าน
0: ประธานครับครับผมจะปฏิบัติตามครับสิ่งที่ผมจะเรียนเพิ่มเติมท่านวันนี้ที่ผมตำหนิกกต.อย่างเดียวก็คือ1เอกสารรับมาจากกกต.ทั้ง2 3 6ทั้ง26ท่านไม่ขยับทำอะไรทำไมไม่ดำเนินคดีกับคนที่เอาสำนวนมาเปิดเผยสองก็คือผมได้ชี้ให้เห็นว่าการที่ท่านอ้างว่าหัวหรือโกงสวเนี่ยมันทำกันหมดนะครับจัดกันเพื่อจะเจอกันเนี่ยสีส้มเนี่ยผมบอกว่ามีคุยกันที่กิมทอมสันตลาดนัดสวห้องจูปิเตอร์เมื่อวานก็มีข่าวแล้วอดีตผู้สมัครสวแฉยับขบวนการหัวสายสีส้มกักตัว400ชีวิตยึดมือถือแจกโพยจี้กกต.ฟ้องยกแข่ง14กันยานี่คือสิ่งที่กกต.ละเลยเพราะฉะนั้นจะตัดสัก1บาท2บาทท่านต้องตัดผมจะบอกให้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นมันมีการหัวเพราะท่านมุ่งเป้าไป229คนนี้ไงครับมุ่งเป้าตามที่ผู้ร้องได้ร้องต่อประธานกกต.ไงครับว่าเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะมีกระบวนการข่มขู่เพื่อจะล้มภูมิใจไทยไงครับและผมจะบอกให้โรงแรมแถวแอร์พอร์ตดอนเมืองห้อง406อ่ะคืนหมาหอนอ่ะเขาชุมนุมกันเต็มเลย มีสายเงินด้วยกกต.ทำอะไรอยู่อะแล้วสีส้มตรงเนี้ยจูปิเตอร์เนี่ยใครจ่ายตังค์ผมก็เปิดให้ดูแล้วนี่คุณไม่ได้ลงขันใส่กล่องกันคนละบาท2บาทนี่มีตัวตนถามว่าจัดเลี้ยงไหมกกต.ทำไมไม่ทำล่ะครับเพราะฉะนั้นท่านประธานครับขออนุญาตที่จะจบตรงนี้เพื่อที่จะบอกว่าฝากท่านกรรมาธิการว่าต่อไปเนี่ยนะครับจะตัดจะลดจะเพิ่มยังไงเนี่ยพิจารณาถึงการทำหน้าที่ของหน่วยงานนั้นๆไม่ใช่สักแต่จะจ่ายเหมือนที่มีท่านอภิปรายคือนักเรียนจำนวนลดลงแล้วงบก็ยังเท่าเดิมอยู่อันนี้จบคนละเรื่องแต่ก็แฮปปี้ครับขอบพระคุณครับสวัสดี
1: ท่านสาธิตวงหนองเตยครับ
2: ท่านประธานที่เคารพผมสาธิตวงหนองเตยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ครับเนื่องจากมาตรานี้มีการแก้ไขและผมเองก็มีความข้องใจในบทบาทการทำหน้าที่ของคณะกรรมการงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงบองค์กรอิสระโดยเฉพาะอย่างยิ่งงบของกกต.ครับผมต้องเรียนท่านประธานก่อนครับว่าเราอยู่สภากันมานานพอสมควรที่จะรู้ว่าการพิจารณาร่างพร่ำหยัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่เคยมีครั้งไหนที่งบประมาณในมาตรา32ว่าด้วยเรื่องขององค์กรอิสระและองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องนั้นจะมีการหยิบยกขึ้นมาพูดถึงยาวนานขนาดนี้เพื่อนสมาชิกที่พูดเมื่อสักครู่นี้ที่จบไปต้องประทานโทษที่ต้องเอ่ยถึงท่านเพราะจะมีส่วนสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ผมสงสัยด้วยผมนั่งฟังเพื่อนสมาชิกอภิปรายเรื่องราวของการโกงสว.หรือหัวสว.ไม่เคยมีใครพูดถึงเรื่องสำนวนเลยครับผมว่าท่านเป็นคนแรกที่พูดถึงเรื่องสำนวนนอกจากนั้นยังมีการพูดถึงรายชื่อที่มีการฟ้องแล้วก็ยกเอกสารเสมือนสำนวนด้วยเป็นเพียงข้อสงสัยเท่านั้นเองครับว่าหรือว่าท่านได้สำนวนมาแล้วท่านได้มาอย่างไรและเรื่องนี้จะสัมพันธ์กับการทำหน้าที่ตรวจสอบของกรรมาธิการต่อเรื่องกกต.เพราะมันมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นเยอะครับผมเรียนท่านประธานเบื้องต้นก่อนครับว่าผมข้องใจกรรมาธิการงบประมาณชุดนี้อาจจะไม่ทั้งหมดแต่อาจจะเป็นเสียงส่วนข้างมากเพราะผมทราบมาว่าในวันที่มีการชี้แจงงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีการปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการชี้แจงของหน่วยงานอื่นอย่างชัดเจนผมจะถามว่าสิ่งที่ผมทราบมานั้นมันจริงหรือไม่เพราะถ้ามันจริงก็แปลว่าเรื่องนี้มันแปลกและมันสัมพันธ์กับเรื่องที่มีความพยายามในสภานี้ที่จะไม่ให้มีการอภิปรายรายงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งปี2567ซึ่งเป็นปีที่มีการเลือกสว.ด้วยผมถามคณะกรรมการการเลือกถามคณะกรรมการงบประมาณครับว่าในวันที่มีการชี้แจงของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยปกติเมื่อหน่วยงานมานั่งและหน่วยงานชี้แจงจบเปิดโอกาสให้กรรมการมีการซักถามนั้นเมื่อหน่วยงานตอบจบไปในครั้งที่หนึ่งปกติจะเปิดให้มีการสอบถามในรอบที่สองหรืออาจจะมีรอบที่มากกว่านั้นเพื่อที่จะถามว่าคำถามใดที่ถามก่อนหน้าท่านยังไม่ได้ตอบบ้างแต่วันนั้นไม่เหมือนเดิมครับเลขาธิการกกต.เป็นคนมาชี้แจงมีคณะกรรมการกรรมาธิการหลายท่านถามรวมถึงคณะกรรมาธิการในสัดส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งประธานโทษต้องเอ่ยนามคือคุณวัฒนยาบุญนาคุณวัฒนยาถามสองประเด็นหนึ่งท่านถามว่างบประมาณที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสืบสวนสอบสวนแล้วบ่งบอกตัวเลขงบประมาณว่ามีการใช้จ่ายที่น้อยกว่าปีงบประมาณก่อนหน้านั้นมันสัมพันธ์กับปีที่มีการทำคดีเรื่องหัวสว.หรือโกงสว.พอดีถามว่างบนี้ที่ใช้ไปน้อยเป็นเพราะกกต.ไม่มีการดำเนินการสืบสวนสอบสวนอย่างที่เคยทำมาใช่หรือไม่นี่คือคำถามที่หนึ่งในคำถามที่สอง คุณวัฒนยาถามว่าเรื่องคดีหัวสวหรือโกงสวนั้นอยู่ในขั้นตอนใดไปถึงไหนแล้วเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก็มีการชี้แจงไปครับแต่ไม่ตอบสองคำถามนี้เมื่อไม่ตอบสองคำถามนี้ท่านประธานในที่ประชุมขณะนั้นก็ได้บอกว่าถ้าไม่มีคนถามอีกขอเชิญหน่วยงานต่อไปซึ่งคนที่ถามอยู่เขารอซักถามรอบที่สองว่าคำถามที่เขาถามเรื่องงบสืบสวนสอบสวนกับเรื่องของคดีหัวสวหรือโกงสวนั้นเนี่ยจะได้รับคำตอบอย่างไรปรากฏว่าประธานที่ทำหน้าที่ในตอนนั้นปิดจบเลยครับแล้วรีบให้เลขากตลุกขึ้นจนเมื่อการชี้แจงงบประมาณในส่วนนั้นจบลงประธานที่ทำหน้าที่ในขณะนั้นเดินออกมานอกห้องถูกเพื่อนกรรมาธิการที่ซักถามแล้วไม่ได้รับคำตอบรวมถึงเพื่อนจากฝ่ายค้านอื่นต่อว่าว่าทำไมจึงไม่ให้เขาซักถามต่อในรอบที่สองประธานที่ทำหน้าที่ในขณะนั้นบอกว่ามองไม่เห็นเรื่องนี้มันแปลกครับมันมีความรู้สึกเหมือนกับว่ามีความพยายามที่ความรู้สึกผมนะครับจะอุ้มกกต.ช่วยกกต.เพื่อไม่ให้เผชิญกับคำถามบางอย่างที่ท่านอาจจะมีความรู้สึกว่าถ้าถามตอบไปแล้วมันจะมีผลกระทบต่อใครคนใดกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งหรือพรรคการเมืองหนึ่งหรือไม่เรื่องนี้ไม่ได้นะครับต้องไม่ลืมว่าองค์กรอิสระอย่างกกต.ตั้งแต่ตั้งมาปี2545ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินไปแล้ว23ปี 70,000 กว่าล้านความตั้งใจของการปฏิรูปการเมืองในประเทศนี้คือมีองค์กรอิสระที่ทำหน้าที่อย่างสุจริตและเป็นธรรมเพื่อให้การเลือกตั้งในทุกระดับสุจริตเป็นธรรมนำไปสู่รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลที่ดีแต่ถ้ากกต.ซึ่งเป็นประตูของการที่จะเปิดโอกาสให้คนที่สุจริตเข้ามาสู่การเมืองเกิดการบิดเบี้ยวไม่เป็นธรรมเสียเองการเมืองบิดเบี้ยวนั่นแหละครับมันคือการทำลายหลักการของระบอบประชาธิปไตยเสียเองเพราะการทำหน้าที่กรรมาธิการเรื่องนี้สำคัญครับผมจะถามกรรมาธิการว่าทำไมไม่ซักครับต้องไม่ลืมว่าตอนกรรมาธิการงบชุดนี้ทำงานเรื่ององค์กรอิสระที่ดังที่สุดหนีไม่พ้นเรื่องกกต.กับปปช.ถ้าจะบอกว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินงบประมาณไม่จริงหรอกครับไปดูเลยครับในงบประมาณที่มีการรายงานไปถึงคณะกรรมการนี่เอกสารท่านนะฮะที่รายงานไปมีการรายงานผลการใช้จ่ายเงินปี 68-69 มีรายงานหนึ่งเป็นแผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงพูดถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาต่อเนื่องจากปีงบประมาณ2567จะบอกว่าไม่เกี่ยวไม่ได้ครับถ้าเป็นหน่วยงานอื่นท่านซักแล้วเพราะมันมีงบเกี่ยวเนื่องมาจากการเลือกสว.ปี67แล้วเรื่องนี้มันดังที่สุดตอนนั้นคือโกงสว.หัวสว.กรรมาธิการเสียงข้างมากทำไมไม่ถามท่านลุกขึ้นชี้แจงผมด้วยแล้วท่านประธานไม่แปลกใจเหรอครับพอถึงมาตรา32วันนี้การอธิบายในสภาก็ต่างไปครับปกติเนี่ยสมาชิกผู้แปรยติผู้สงวนกับแปรยติอภิปรายจบกรรมาธิการถึงลุกขึ้นตอบแต่พอมาตรานี้เจอผู้เรื่องกกต.ลุกขึ้นพลวันเลยครับแถมยังมีทนายมาปิดคดีให้อีกด้วยมันไม่แปลกเหรอครับมันไม่ชี้ให้เห็นความผิดปกติหรือครับแล้วในฐานะกรรมาธิการงบประมาณเรื่องนี้มันใหญ่พอไหมครับที่ต้องซักว่าตกลงเรื่องหัวสว.มันไปยังไงความผิดปกติยังมีมากกว่านั้นอีกครับปกติแล้วนี่ผมคาดหมายว่าคณะกรรมาธิการงบประมาณเนี่ยเวลาซักหน่วยงานมันต้องดูจากภารกิจเขาโดยเฉพาะภารกิจตามกฎหมายที่มอบหมายให้เอาเงินภาษีชาวบ้านไปจ่ายแล้วทำตามภารกิจที่กฎหมายมอบหมายให้เนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ภารกิจกกต.มี3เรื่องครับที่กฎหมายให้1 เป็นภารกิจเรื่องของการออกกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งทุกชนิด 2. เป็นอำนาจของการจัดการเลือกตั้งซึ่งหมายถึงอำนาจบริหารในการบริหารจัดการเลือกตั้งและ 3. เป็นอำนาจกึ่งตุลาการที่จะวินิจฉัยว่ากรณีใดที่กระทำขัดกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่กต.ดูแลอยู่หรือไม่นี่เป็นองค์กรเดียวครับที่รัฐธรรมนูญให้อำนาจทั้ง3อยู่ในมือแล้วทำโดยถูกกำกับภายใต้คำว่าสุจริตเที่ยงธรรมกรรมาธิการไปซักไหมครับภายใต้งบประมาณที่ผมพูดถึงและปี70ก็มีงบต่อเนื่องเกี่ยวข้องกันเอาเรื่องแรกก่อนเรื่องของการออกระเบียบในการจัดการเลือกตั้งเรื่องหัวสวโกงสวการออกแบบรัฐธรรมนูญปี60ออกแบบให้สวชุดนี้มีสาระสำคัญที่สุดคือเรื่องกลุ่มอาชีพครับเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของกลุ่มอาชีพเป็นเรื่องสำคัญแต่กกต.ไปออกระเบียบผมได้ส่งสไลด์แผ่นหนึ่งครับให้ท่านประธานเห็นว่าในใบรับรองคุณสมบัติที่กกต.ใช้ในการสมัครรับเลือกผู้สมัครรับเลือกเป็นสว.ทั่วประเทศเนี่ยมีเท่านี้ครับมีแต่ที่กรอกว่าชื่ออะไรมาจากไหนบ้านอยู่ที่เท่าไหร่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในกลุ่มที่สมัครเป็นระยะเวลาที่ไม่น้อยกว่า10ปีก็เขียนลงไปทำงานหรือเคยทำงานในกลุ่มที่สมัครไม่น้อยกว่า10ปีก็เขียนลงไปมีเท่านี้ครับไม่มีคำอธิบายอื่นมันถึงเหมือนเพื่อนสมาชิกบอกว่าประสบการณ์ในการทำงานบ้านมันอย่างนี้ครับนี่คือการออกกฎระเบียบกรรมาธิการได้ถามไหมครับว่ามันสอดคล้องกับเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกสว.ปี2562หรือไม่นี่เรื่องใหญ่นะครับเป็นภารกิจตามกฎหมายและที่สำคัญระเบียบที่ท่านออกด้วยท่านไปออกระเบียบว่าในวันเลือกสว.ที่มาจากแต่ละอำเภอเนี่ยให้ผู้อำนวยการเลือกตั้งระดับอำเภอเป็นนายอำเภอท้องที่หรือบุคคลอื่นที่นายอำเภอมอบหมายมันมีข้อครหานะครับกรรมาธิการได้ซักไหมว่าในอำเภอบุคคลต่างๆเหล่านั้นสังกัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งกระทรวงที่สังกัดกระทรวงมหาดไทยก็อยู่ภายใต้พรรคการเมืองอย่างที่เรารู้กันและเพียงแต่ในอำเภอซึ่งเป็นผู้อำนวยการรับรองคุณสมบัติไปได้วันนี้มันถึงมีปัญหาคุณสมบัติไงครับที่มีการพูดถึงคนที่ได้เป็นสว.แล้วนั่งทำงานอยู่ในขณะนี้ว่าคุณสมบัติที่รับรองกันมามันถูกไหมเพราะไปออกกฎออกระเบียบแบบนี้ภารกิจที่รัฐธรรมนูญกับกฎหมายมอบให้มันเสร็จสิ้นมันสมบูรณ์ไหมมันใช้งบประมาณชาวบ้านออกกฎออกระเบียบแบบนี้เปิดช่องกันแบบนี้ไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมกรรมาธิการซักไหมครับหรือว่ายอมปล่อยเพราะบอกกันมาแล้วคุยกันมาแล้วเป็นข้อสงสัยของผมภารกิจที่สองครับเรื่องของการจัดการเลือกตั้งในเอกสารที่ยื่นกรรมาธิการชุดนี้ครับกกต.รายงานท่านบอกว่าในภารกิจของการจัดการเลือกตั้งนั้นเนี่ยเขาจะมีวิธีการหรือการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดคนหรือบุคลากรที่มีหน้าที่จัดการให้การเลือกตั้งสุจริตเที่ยงธรรมมีทั้งหน่วยสืบข่าวหาข่าวนี่ใช้งบนะครับหน่วยเคลื่อนที่เร็วมีการบูรณาการการข่าวกับตำรวจถ้ามีเหตุผิดปกติที่ไหนสามารถไปได้ทันทีคำถามผมครับท่านได้ซักไหมครับกรรมาธิการวันเลือกตั้งสว.ระดับประเทศที่ Impact เมืองทองธานีมีความเคลื่อนไหวผิดปกติในโรงแรมในรัศมีที่ห่างจาก Impact ไม่เกิน60กิโลมีการจัดคนมีการประชุมอย่างที่เป็นข่าวทำโพยเป็นศูนย์ทำโพยแต่ละแห่งไอ้ศูนย์เคลื่อนที่เร็วเจ้าหน้าที่เคลื่อนที่เร็วที่ใช้งบประมาณของรัฐให้เกิดการเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรมมันไปอยู่ไหนครับถามไหมฮะใช้ตังค์นะครับแล้วรายงานด้วยว่าใช้ไปเยอะอันนี้แหละครับประสิทธิภาพของงบประมาณประสิทธิภาพของการทำงานตามรัฐธรรมนูญตามกฎหมายการทำหน้าที่และสะท้อนถึงประสิทธิภาพ ของกรรมาธิการงบด้วยนี่เป็นคำถามที่ผมเชื่อว่าผู้เสียภาษีอีกหลายคนทั่วทั้งประเทศอยากถามในข้อที่3ครับให้อำนาจเรื่องของการวินิจฉัยกรณีที่มันขัดกฎหมายเลือกตั้งตรงนี้เรื่องใหญ่นะครับเพราะเพื่อนสมาชิกอภิปรายไปแล้วในมาตรฐานเดียวกันกกต.เคยส่งเรื่องไปวินิจฉัยที่ศาลฎีกามาแล้วกรณีที่เรากำลังพูดถึงเรื่องหัวสว.โกงสว.เป็นประเด็นที่มีการกระทำผิดในแนวทางหรือหลักเดียวกันเราอาจจะไม่ไปก้าวล่วงครับแต่คำถามผมก็คือว่าอำนาจวินิจฉัยของกกต.นี้ยังยืนอยู่บนหลักนี้หรือไม่ในรายงานฉบับนี้ครับที่อภิปรายกันยากเย็นปี67เนี่ยในมือผมเนี่ยกกต.เขียนไว้ในคำนำเลยว่ารัฐธรรมนูญกับกฎหมายให้อำนาจไว้ถ้าหลังการเลือกตั้งพบว่ามีการกระทำที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่สุจริตกกต.ต้องส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญอำนาจวินิจฉัยตรงนี้สำคัญที่สุดนะครับแล้วผมเรียนเลยว่าที่เพื่อนสมาชิกอ้างถึงว่าอีกสีหนึ่งเขาก็หัวเนี่ยถ้าพฤติกรรมขนาดนั้นเนี่ยท่านไปกล่าวอ้างว่าหัวเนี่ยไอ้พฤติกรรมที่พูดกับทั้งสังคมเนี่ยมันซุปเปอร์หัวเลยครับแล้วทำไมท่านไม่พูดถึงแล้วไปแก้แทนเพราะฉะนั้นครับวันนี้วิกฤตศรัทธาองค์กรอิสระมันรุนแรงมากขึ้นทุกวันแล้วถ้าองค์กรอิสระยังไม่ถูกตรวจสอบด้วยกระบวนการเดียวของตัวแทนประชาชนอย่างสภานิติบัญญัติคือกระบวนการงบประมาณไม่มีกระบวนการอื่นที่ตรวจสอบได้อีกแล้วครับแล้วถ้าไม่ตรวจสอบไม่ดูแลถึงเรื่องหลักการตามระบอบรัฐธรรมนูญแล้วปล่อยให้องค์กรอิสระถูกพรรคการเมืองถูกกลุ่มการเมืองถูกบุคคลในทางการเมืองครอบงำแล้วให้มีการเลือกตั้งที่นำไปสู่องค์กรอย่างสว.ที่ต้องแต่งตั้งองค์กรอิสระขึ้นมาด้วยแล้วพรรคการเมืองที่เข้าไปยึดกลุ่มทั้งสว.ทั้งองค์กรอิสระมีอำนาจฝ่ายบริหารด้วยนี่คือหายนะของบ้านเมืองนะครับผมฝากถึงคนในกกต.ท่านมีกันอยู่ 2-3 พันคนผมเข้าใจผมไม่ได้ว่าไม่ได้ตำหนิใครทั้งนั้นวิกฤตศรัทธาครั้งนี้อาจจะเกิดจากคนระดับบนเพียงไม่กี่คนที่ทำให้ศรัทธาต่อองค์กรอิสระอย่างกกต.มันตกต่ำลงทุกวันทุกวันทุกวัน14กันยานี้แหละครับที่จะเป็นโอกาสกอบกู้วิกฤตศรัทธาที่เกิดขึ้นกับกกต.ยึดหลักกฎหมายครับยึดหลักรัฐธรรมนูญครับยึดความสุจริตครับยึดความเที่ยงธรรมครับยึดความถูกต้องของประเทศนี้ครับแล้วนั่นแหละครับส่งสำนวนการโกงสว.ไปสู่ศาลนั่นคือวิถีทางเดียวที่จะกอบกู้วิกฤตศรัทธากับกกต.ครับท่านประธานครับ
1: ผู้อภิปรายเนี่ยครบแล้วนะครับจริงๆทางกรรมธิการเขาก็จะตอบชี้แจงตามปกติแต่เนื่องจากว่ามีการพาดพิงนะครับผมจะให้ท่านณัชชนนท์ในฐานะกรรมธิการด้วยท่านบุญจงด้วยนะครับได้ใช้สิทธิ์พาดพิงแล้วก็ถือโอกาสตอบนะครับในคราวเดียวไปเลยเชิญครับ
3: กับเรียนท่านประธาน
4: ท่านประธานนิดเดียวครับท่านประธานกับเรียนท่านประธานที่เคารพครับ
1: ท่านทวีจะ
4: ผมน่าจะถูกพาดพิงคือมันมีตอนหนึ่งที่ท่านสุประชัยพูดว่ารัฐบาลชุดที่แล้วผมเข้าใจว่ารัฐบาลก่อนท่านอนุทินเนี่ยก็มีพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคภูมิใจไทยแล้วผมพรรคประชาชาติด้วย
1: ครับเดี๋ยวท่านณัชชนนท์สักครู่เดี๋ยวท่านจะได้ตอบทีเดียวเลยนะให้ท่านทวีใช้สิทธิ์พาดพิงก่อนเชิญครับ
4: คือมีท่านสุประชัยบอกว่าได้เอาจดหมายฉบับหนึ่งบอกว่าทำหนังสือถึงประธานกกต.แสดงว่าท่านสุภชัยเนี่ยไปได้สำนวนของกกต.มาเพราะว่าสำนวนที่พูดกันเนี่ยสำนวนกกต.เนี่ยอยู่กับกกต.สำนวนกรมสอบสวนคดีพิเศษจะ700แผ่นหรือ800แผ่นที่ส่งให้พยาน700 800คนกกต.ไม่รับวันนี้ท่านสุภชัยไปรับสำนวนได้เห็นจำนวนในกกต. แล้วที่สำคัญก็คือว่ารัฐบาลชุดที่แล้วให้พยานปากนี้ใส่ร้ายพรรคภูมิใจไทยโดยการเป็นพยานดังนั้นกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันเป็นกระบวนการของกกต.ที่ชุด26คือศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยรัฐบาลชุดที่แล้วคือท่านภูมิธรรมและผมว่าการทำสำนวนทั้งหมดไม่มีการแทรกแซงมีไม่มีเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตมีคือหมายถึงว่าเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์แล้วในประเด็นว่าชุด26ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะเขาท่านวินิจฉัยว่าชอบด้วยกฎหมายทุกอย่างประเด็นที่ท่านพูดเนี่ยคืออยากจะให้รู้ว่าศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยแล้ววินิจฉัยละเอียดฝานั้นส่วนประเด็นเรื่องพยานที่ไปกลับคำให้การนั้นมันเป็นเรื่องของกกต.แล้วก็กกต.ก็ต้องดำเนินคดีกับพยานที่กลับคำให้การเพราะพยานในชั้นของกรมสอบสวนนั้นจะมีสหวิชาชีพคือมีอัยการร่วมสอบอยู่ด้วยดังนั้นก็อยากขอความเป็นธรรมให้รัฐบาลชุดที่แล้วเพราะรัฐบาลชุดที่แล้วนั้นศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่าได้ทำหน้าที่ไม่มีการแทรกแซงและมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์แล้วสำนวนการสอบสวนชอบด้วยกฎหมายทุกประการอยากจะขอความเป็นธรรมท่านนะครับ
0: ท่านประธานครับ
1: ท่านชนนท์ครับ
0: ท่านประธานครับดูเสมือนว่าท่านขออนุญาตที่จะ
1: ท่านใช้สิทธิ์อะไรครับ
0: ใช้สิทธิ์พาดพิงครับ
1: พาดพิง
0: คือท่าน
1: ประเด็นไหนครับ
0: คือท่านอธิบายความว่าที่ผมพูดหมายความว่าอย่างไรเนี่ยท่านเข้าใจผิดและทำให้ผู้ที่ได้ชมสิ่งที่ผมสิ่งที่ท่านทวีนะฮะได้พูดกันเนี่ยมันขยายความในทิศทางที่มันไปอีกทิศหนึ่ง
1: ผมฟังดูแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเสียหาย
0: มีครับอันแรกสุดก็คือผมไม่ได้บอกว่ารัฐบาลที่แล้วแต่ผมพูดถึงว่า
1: เชิญครับเชิญสั้นๆครับเชิญ
0: ครับผมคือต้องเรียนว่าสิ่งที่ท่านพูดว่ามันเป็นเอกสารกกต.และผมได้มาเนี่ยจริงๆถ้าท่านจำกันได้ก็คือสัปดาห์ที่แล้วมีคนเอาสำนวน66ออกมาเปิดเผย26เปิดเผยก่อนหน้านั้นและอยู่ในมือท่านต่อให้มันเป็นแฟลชไดรฟ์ท่านก็ไปปริ้นแหละผมไม่ทราบว่าใครบ้างแต่ทั้งหมดมันก็หลุดไปเรื่อยแล้วครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมได้มาเพียงแต่เพิ่มเติมท่านว่าท่านบอกว่าสำนวนมันอยู่ที่กกต.ความจริงนอกจากที่มีกกต.แล้วก็มีที่ DSI เพราะเขามีการร้องที่ DSI ด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านดูเหมือนว่าจะโยนให้กกต.ท่านจะตัดเงินงบประมาณไปเท่าไหร่ของกกต.ก็ไม่เป็นไรไม่เกี่ยวกับผมนะครับแต่ผมจะบอกว่าสำเรื่องของการข่มขู่มันมีอยู่จริงแต่ส่วนศาลจะตัดสินว่าท่านบริสุทธิ์อย่างไรไม่แทรกแซงระดับ1ระดับ2ระดับ4ยังไงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งขออนุญาตชี้แจงครับขอบพระคุณครับ
1: ครับเชิญท่านรัชนนท์ครับ
5: กับเรียนท่านประธานครับผมรัชนนท์ศรีก่อเกื้อในฐานะกรรมาธิการงบประมาณซึ่งสมาชิกในห้องประชุมได้พาดพิงคือท่านสาธิตวงศ์หนองเตยผมชัดเจนนะครับระบุชื่อท่านเมื่อกี้นะครับท่านได้ระบุว่ากรรมาธิการในการพิจารณางบประมาณครั้งนี้ต้องรับผิดชอบในหลายเรื่องผมอยากฝากท่านสาธิตนะครับและก็พี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่การเกิดของกรรมธิการนะครับผมได้ชี้แจงแล้วเกิดจากสภาผู้แทนแห่งนี้ได้มอบภารกิจให้กับพวกผมทั้งหมด72ท่านไม่ใช่เฉพาะส.ส.นะครับเป็นบุคคลภายนอกที่จะมาเป็นกรรมธิการและไม่ใช่เฉพาะกรรมธิการ72ท่านครับมีอนุกรรมธิการ7คณะและบวกอีก1คือพวกท่านสมาชิกทั้งหลายวันนี้นะครับท่านสาธิตได้ระบุว่าทำไมพวกผมในฐานะกรรมาธิการไม่ได้กลั่นกรองในเรื่องของการทุจริตโดยเฉพาะในเรื่องของกกต.มันหน้าที่ผมไหมครับหน้าที่ผมก็คือการพิจารณางบประมาณหน่วยงานทั้งประเทศ190กว่าหน่วยท่านสาธิตครับผมไม่รู้ใครจะช่อโกงโดนคดีปปช.สตง.อย่างไรผมไม่รู้แต่เมื่องบประมาณในการขอยื่นของบประมาณผ่านสำนักงบประมาณผ่านกระบวนการเข้าสู่สภาผ่านคณะรัฐมนตรีผ่านวาระหนึ่งหน้าที่พวกผมคือปรับลดตัวเลขครับไม่มีหน้าที่ที่จะรู้ว่าโกงสว.กกต.โกงหน่วยงานไหนโกง ม่ใช่หน้าที่พวกผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านอภิปรายต้องให้ความเป็นธรรมกับคณะกรรมาธิการของพวกผมด้วยว่าหน้าที่ของเราก็คือพิจารณางบประมาณประจำปี2570ให้มีความเป็นธรรมกับหน่วยงานและไม่มีสิทธิ์ที่จะไปดำเนินการหรือให้ความเห็นในเรื่องของคดีชัดเจนนะครับขอบคุณครับท่านสาธิตครับ
1: เชิญท่านบุญจงครับ
6: ท่านประธานที่เคารพกับผมบุญจงวงไตรรัตน์กรรมธิการเสียงข้างมากผมขออนุญาตใช้เวลาสั้นๆกระชับแล้วก็ฟันธงไปเลยผมหมอขอเหมารวมกรรมธิการทั้งหมด10ท่านผมจะตอบเป็นภาพรวมไปเลยนะครับท่านประธานที่เคารพครับในมาตรา32เกี่ยวกับองค์กรอิสระเนี่ยฟังเพื่อนสมาชิกสอบถามส่วนใหญ่ก็จะเป็นกกตและก็มีแถมปปชนิดหน่อยผมต้องเรียนอย่างนี้ครับกรรมธิการชุดใหญ่มีกรรมธิการชุดเล็กล้วนแล้วแต่ละชุดนั้นก็จะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากทุกพรรคการเมืองประชาชนก็มีประชาธิปัตย์ก็มีและพรรคอื่นๆครับฉะนั้นวันนี้มีประเด็นคำถามอยู่ว่าการจัดงบประมาณให้กับกกต.ก็ดีปปช.ก็ดีเนี่ยมีหลักเกณฑ์อะไรไหมมีครับการมีบทบาทเป็นหน้าที่กรรมธิการงบประมาณนั้นเราต้องมีหลักมีเกณฑ์ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐธรรมนูญมาตรา141วรรค2ชัดเจนครับว่ารัฐต้องจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระของรัฐสภาศาลองค์กรอิสระและองค์กรอัยการกกต.ก็คือองค์กรอิสระปปช.ก็องค์กรอิสระฉะนั้นเราต้องจัดให้เขาอย่างเพียงพอนี่คือหลักเกณฑ์ที่กรรมธิการชุดใหญ่และอนุเอาไปยึดหลักเกณฑ์นี้ครับท่านประธานครับประเด็นท้ายๆเพื่อนสมาชิกจากประชาธิปัตย์มีความห่วงใยมากว่าการทำหน้าที่ของกรรมธิการนั้นเนี่ยจะมีอะไรซ่อนเร้นไหมหมกเม็ดไหมมืดมิดไหมตอบเลยไม่มีโปร่งใสที่สุดเพราะถ่ายทอดตั้งแต่เช้ายัน3ทุ่มเลิก4ทุ่มก็ปล่อยทอดหมดครับฉะนั้นกรรมธิการทุกคนนั้นยืนยันว่าวันนี้เราทำหน้าที่อย่างเต็มที่และไม่มีอะไรปิดบังครับมีแต่เปิดเผยทั้งนั้นเข้าประเด็นครับกรรมธิการหลายท่านมุ่งเป้าไปที่กกต.ขอปรับรถงบกกต.เกี่ยวกับงานสืบสวนสอบสวนมองว่าไร้คุณภาพขอปรับรถแอปตาสับปะรดบอกว่าไร้ประโยชน์ไม่มีผลประโยชน์ต่อประชาชนส่วนใหญ่ก็เป็นการปรับลดงบประมาณเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนการไต่สวนก็ดีรวมทั้งการส่งเสริมประชาธิปไตยท่านก็จะปรับลดแต่วันนี้ครับผมขอยืนยันว่าเสียงส่วนใหญ่กรรมธิการงบประมาณนั้นยังยืนยันว่าอนุมัติให้กกต.ไปดำเนินการตามสิ่งที่กกต.ขอมาส่วนประเด็นที่ท่านคุยกัน9คน10คนว่าสำนวน26แตกต่างกับสำนวน36ผมในฐานะเป็นกรรมธิการไม่สามารถตอบได้เพราะผมไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ไปทำหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนในสำนวนเหล่านี้ฉะนั้นก็เป็นคำถามที่ตอบตรงๆว่าความแตกต่างสำนวน2สำนวนนั้นไม่รู้ไม่สามารถตอบได้อย่างไรก็ตามครับขอยืนยันกับเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับองค์การอิสระองค์กรอิสระนั้นเป็นองค์กรที่เราก็ทราบดีครับเขาก็อยู่ภายใต้กฎหมายเขาทำอะไรที่ไม่ถูกต้องเขาก็มีกฎหมายบังคับเขาอยู่ฉะนั้นสิ่งที่สมาชิกทุกคนวันนี้ได้ถ่ายทอดทั้งหมดเป็นความรู้สึกที่เราเก็บว่าการสอบสวนก็ดีชอบหรือไม่ชอบการสอบสวนก็ดีควรจะเป็นอย่างนู้นควรจะเป็นอย่างนี้เราไม่สามารถก้าวล่วงได้หรอกครับเพราะทั้งหมดนั้นอยู่ที่อำนาจของบุคคลที่มีบทบาทหน้าที่ถ้าทำไม่ถูกต้องถ้าเราไม่พอใจมันก็มีกระบวนการยุติธรรมที่เราจะเดินต่อไปฉะนั้นผมขอยืนยันว่ากรรมธิการงบประมาณเสียงข้างมากขอยืนยันตามมติเสียงข้างมากครับขอบคุณครับ
7: มีสมาชิกที่ท่านกรรมธิการชี้แจงมาเชิญครับ
8: ท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันมณพรเจริญศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมพรรคเพื่อไทยในฐานะกรรมธิการเสียงข้างมากค่ะในการพิจารณามาตราที่32นะคะ เป็นหน่วยงานองค์กรอิสระและองค์กรอัยการนะคะที่ตั้งงบประมาณไว้ 2,815 ล้านบาทนะคะซึ่งหน่วยงานดังกล่าวนะคะกรรมธิการขอสงวนความเห็นแปรยติโดยขอปรับลดในร้อยละ 3.33 นะคะซึ่งจะทำให้มีผลกระทบต่อในเรื่องภารกิจของหน่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฝึกอบรมนะคะในเรื่องของการทำงานให้โปร่งใสแล้วก็มีประสิทธิภาพนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดการเลือกตั้งนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีการปรับลดไม่ให้มีการเดินทางไปต่างประเทศนะคะนอกจากเรื่องของการไม่ให้เดินทางไปต่างประเทศนะคะในภาพรวมของทั้งหมดนะคะได้มีการปรับลดในชั้นของอนุกรรมธิการในวงเงิน205ล้านบาทนะคะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คือ 2.62% นะคะเนื่องจากสาเหตุที่ปรับลดเนื่องจากมีโครงการนะคะบางโครงการมีความซ้ำซ้อนนะคะบางโครงการได้มีการกระจายไปให้หน่วยงานที่อยู่ต่างจังหวัดเยอะเกินไปนะคะนอกจากนั้นนะคะได้มีการพูดถึงการทบทวนโครงการที่มีความซ้ำซ้อนแล้วก็การใช้เงินนอกงบประมาณของกกต.ค่ะนี่คือภาพรวมของการตัดลดงบประมาณของมาตราที่32ค่ะมีท่านสมาชิกหลายท่านได้พูดถึงโครงการของการฝึกอบรมว่าทำไมมีโครงการฝึกอบรมบ้างกระบวนการการอบรมที่โยงใยไปถึงคำว่าประชาธิปไตยเรื่องของกระบวนการมีส่วนร่วมท่านประธานที่เคารพคะหน่วยงานกกต.คือหน่วยงานที่การมีการจัดการเลือกตั้งการจัดการเลือกตั้งก็คือต้องมาจากระบบประชาธิปไตยจึงทำให้หลายๆโครงการใช้ความหมายนี้เรื่องของกระบวนการมีส่วนร่วมบ้างเรื่องของประชาธิปไตยบ้างจึงทำให้โครงการอบรมเหล่านั้นแยกย่อยไปตามภารกิจแล้วก็ความจำเป็นค่ะสาเหตุที่หลายท่านได้พูดถึงว่าโครงการอบรมหลักสูตรสอบสวนและไต่สวนระดับไต่สวนหรือว่าสอบสวนนั้นทำไมกกต.ยังมีความจำเป็นก็ขออนุญาตกลับเรียนอย่างนี้ค่ะว่าการรับบุคลากรเข้ามาแต่ละครั้งของกกต.เข้ามาแต่ละปีนั้นการใช้บุคลากรในเรื่องของสืบสวนไต่สวนนั้นนะคะเป็นตำแหน่งเฉพาะกิจที่จะต้องใช้ได้รับการอบรมและต้องมีความชำนาญในเฉพาะเรื่องนั้นๆ นะคะนอกจากความชำนาญแล้วเราก็จะเห็นว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้นต้องปรับให้มีความทันสมัยแล้วก็เข้ากับสถานการณ์จึงทำให้การอบรมเพิ่มทักษะนะคะต่างๆให้มีความชำนาญนอกจากมีความชำนาญแล้วข้อมูลที่ถูกต้องวินิจฉัยในเรื่องของข้อมูลที่ได้รับจากการร้องเรียนเหล่านั้นจึงมีการฝึกทักษะแล้วก็ต้องมีการอบรมรวมทั้งบุคลากรที่มีอยู่เดิมก็ขออนุญาตกลับเรียนนะคะว่าโครงการต่างๆยกตัวอย่างเรื่องโครงการตาสับปะรดนะคะหลายท่านพูดถึงว่ากกต.เองเนี่ยได้อบรมโครงการเหล่านั้นหรือเพียงแค่เป็นรอเป็นหน่วยงานที่รอให้พี่น้องประชาชนเข้ามาแจ้งแล้วก็จับผิดจริงๆแล้วโครงการตาสับปะรดนี้เป็นโครงการที่ทำให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนได้ผิดได้จ้องจับผิดแล้วก็ข้อผิดปกติในการเลือกตั้งเหล่านั้นนะคะโดยเฉพาะเรื่องของโครงการตาสับปะรดนี้นะคะมีเรื่องที่สามารถที่รับเรื่องราวร้องเรียนได้ประมาณพันกว่าเรื่องนะคะพี่น้องประชาชนที่เข้ามาเป็นสมาชิกตาสับปะรดหรือว่าหน่วยงานของกกต.เนี่ยค่ะก็สามารถจะแจ้งเบาะแสได้อย่างรวดเร็วถึงการแจกเงินนะคะการแจกสิ่งของหรือกระทำผิดกฎหมายการเลือกตั้งได้แล้วก็ช่วยให้เจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจสอบถึงความแม่นยำว่าประชาชนในพื้นที่ตรงนั้นแจ้งมากกต.ในจังหวัดนั้นๆก็สามารถส่งหน่วยงานที่สอบสวนเร็วได้ลงไปในตรวจสอบความผิดที่เกิดขึ้นในพื้นที่นั้นๆพี่น้องท่านประธานที่เคารพคะหลายท่านได้แสดงถึงความห่วงใยว่าตาสับปะรดนี้นะคะโครงการตาสับปะรดนี้ได้เกิดได้มีผลงานจริงไหมก็หลายท่านนะคะที่ได้เห็นว่าผลงานของกกต.เนี่ยเราไม่ได้มีหน่วยงานแค่กกต.เรายังมีการบูรณาการร่วมกันทุกหน่วยงานของจังหวัดนะคะนอกจากนั้นค่ะท่านประธานโดยภาพรวมนะคะเราจะเห็นว่าท่านสมาชิกตลอดระยะเวลาเกือบ2ชั่วโมงที่ได้อภิปรายนะคะถึงที่มาของสว.แล้วก็หน้าที่ของกรรมธิการงบประมาณฉันได้ขอขยายความต่อจากท่านกรรมธิการทั้งสองท่านนะคะว่าหน้าที่ของกรรมธิการงบประมาณคือเรื่องอะไรบ้างคะ 1. เราได้พิจารณาตามคำขอของหน่วยงานที่ขอตั้งงบประมาณ 2. หน่วยงานที่ขอมาในงบประมาณต่างๆแต่ละหน่วยนั้นได้มีการใช้งบประมาณที่มีความซ้ำซ้อนหรือไม่ 3. เมื่อตั้งงบประมาณแล้วประชาชนได้ประโยชน์อะไรจากการตั้งงบประมาณนั้นๆ 4.โครงการเหล่านั้นเมื่อเอางบประมาณใส่ลงไปในภารกิจมีตัวชี้วัดชัดเจนหรือไม่ว่าประชาชนได้ประโยชน์อะไรนอกจากประชาชนได้ประโยชน์อะไรแล้วนะคะงบประมาณเหล่านี้นะคะที่ท่านแต่ละหน่วยงานได้รับนั้น ส่งผลให้นะคะมีตัวชี้วัดได้ชัดเจนหรือไม่นะคะก็ขออนุญาตกลับเรียนค่ะว่าโดยภาพรวมที่หลายท่านได้อภิปรายถึงการที่มาของสว.ณวันนี้กรรมธิการเองในอนุกรรมธิการก็มีการซักถามเรื่องนี้เช่นเดียวกันขณะที่กกต.ไปให้ถ้อยคำนะคะก็เราก็คงต้องได้พูดถึงว่าการกล่าวหาที่มาของกระบวนการสรรหากกต.เนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นการกล่าวหาบุคคลใดนะคะและเชื่อว่าทุกฝ่ายเนี่ยก็ควรจะได้รับความเป็นธรรมตามกระบวนการของกฎหมายแต่เมื่อมีข้อสงสัยเกิดขึ้นในสังคมค่ะว่าหน้าที่องค์กรที่เกี่ยวข้องก็คือจะต้องทำให้พี่น้องประชาชนรับทราบข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาค่ะเพราะว่าสว.เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญของประเทศค่ะและการได้มาของสว.เนี่ยไม่เพียงแต่จะต้องถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายเท่านั้นแต่จะต้องสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้ด้วยเช่นกันค่ะวันนี้จึงต้องไม่ต้องมาถามกรรมธิการอนุกรรมธิการงบประมาณนะคะว่าใครผิดหรือใครถูกแต่เป็นคำถามค่ะว่าเราจะทำอย่างไรให้องค์กรอิสระเหล่านี้ให้ประชาชนได้มีความเชื่อมั่นทุกคะแนนทุกขั้นตอนและทุกกระบวนการที่ได้มาของวุฒิสภาก็จะต้องมีความโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็ต้องปราศจากการต้องปราศจากการแทรกแซงนะคะซึ่งหลายท่านได้มีความห่วงใยซึ่งในกระบวนการนี้นะคะทางอนุกรรมธิการก็ได้เน้นย้ำนะคะว่าการใช้จ่ายงบประมาณของกกต.เองนะคะของหน่วยงานองค์กรอิสระเองก็ต้องมีความโปร่งใสเช่นเดียวกันค่ะท่านประธานคะโดยภาพรวมของมาตรา32ค่ะงบประมาณที่ได้มาเป็นขององค์กรอิสระที่สำคัญเราต้องบอกว่าเป็นงบประมาณที่สำคัญต่อระบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความกระบวนการยุติธรรมของประเทศไม่ว่าจะเป็นสตง.กกต.ปปช.หรือผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะกสม.แล้วก็สำนักงานอัยการสูงสุดค่ะอนุกรรมธิการเรามีความเห็นต่อค่ะว่างบประมาณเหล่านี้ล้วนมีความจำเป็นเพราะว่าเป็นกลไกนะคะในการที่จะช่วยตรวจสอบการใช้เงินของรัฐป้องกันการทุจริตคุ้มครองสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนดูแลความสุขดูแลความสุจริตนะคะให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างโปร่งใสและที่สำคัญผลประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติค่ะอย่างไรก็ตามค่ะท่านประธานคะสิ่งที่ต้องเน้นก็คือเมื่อได้รับงบประมาณแล้วนะคะผลงานก็ต้องดีขึ้นอย่างชัดเจนการติดตามคดีก็ต้องรวดเร็วขึ้นเรื่องร้องเรียนก็จะต้องได้รับการแก้ไขการตรวจสอบเองก็ต้องมีประสิทธิภาพไม่เลือกสีใดสีหนึ่งนะคะเพราะประชาชนจะต้องเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมให้ได้ง่ายยิ่งขึ้นเพราะสุดท้ายค่ะท่านประธานคะงบประมาณที่ได้ไม่ใช่เพียงแค่ได้รับแล้วเพิ่มขึ้นของการใช้จ่ายขององค์กรแต่จะต้องเพิ่มขึ้นในเรื่องของความโปร่งใสเพิ่มขึ้นในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมและจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศต่อองค์กรอิสระค่ะขอบคุณค่ะ
7: ครับพอแล้วมั้งครับหรือเชิญครับ
9: ครับเรียนท่านประธานครับผมพนมโพแก้วในฐานะกรรมธิการเสียงข้างมากนะครับขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมนะครับกรณีรายการปรับลดนะครับงบประมาณรายการที่1 นะครับรายการโครงการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งเป็นมืออาชีพนะครับงบประมาณ25ล้านบาท 687,000 บาทปรับลดไป3ล้านบาทนะครับรายการที่2รายการโครงการพัฒนาการเพิ่มเติมประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งการสืบสวนไต่สวนและการดําเนินคดีในศาลนะครับในงบประมาณ 4,781,200 บาทปรับลดไป 240,000 บาทนะครับรายการที่3รายการคู่แข่งคอมพิวเตอร์นะครับงบประมาณ 26,165,600 บาทปรับลดไป 7 ล้านนะครับ 98,000 บาทนะครับรายการที่4นะครับรายการการให้ความรู้เกี่ยวกับการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะครับและการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพนะครับก็ประมาณ50ล้านบาท 156,300 บาทปรับลดไป10ล้านบาทนะครับรายการที่5ครับรายการโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศฉลาดและระบบการเลือกตั้งนะครับงบประมาณ19ล้านนะครับ 290,900 บาทนะครับปรับลดไป2,900,000 บาทนะครับแนวทางการปรับลดงบประมาณของคณะกรรมาธิการนะครับได้ยึดหลักนะครับหลักก็คือแนวการจัดทำงบประมาณของสำนักงบประมาณและม ติครม.นะครับ2ก็ลดการซ้ำซ้อนและเกิดความคุ้มค่าครับ3ไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานนะครับอันนี้ขอเน้นย้ำเลยนะครับคณะกรรมการได้พิจารณางบประมาณอย่างรอบคอบจึงขอยืนยันตามมติคณะกรรมการเสียงข้างมากครับขอบคุณครับ
7: เนื่องจากมาตรานี้มีคณะกรรมการแก้ไขดังนั้นจะขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขหรือไม่ก่อนที่จะถามมติขอตรวจสอบองค์ประชุมครับเชิญท่านสมาชิกที่อยู่นอกห้องประชุมเชิญเข้าเพื่อแสดงตนลงมตินะครับ

0: ท่านสมาชิกที่พร้อมแล้วขอเชิญเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนครับเชิญใช้สิทธิ์ครับแสดงตนครบถ้วนแล้วนะครับครบถ้วนแล้วขอปิดการแสดงตนครับขอผลจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม460ท่านเป็นอันว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมนะครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยควรให้มีการแก้ไขโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นด้วยให้มีการแก้ไขโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงเชิญลงคะแนนครับลงคะแนนครบถ้วนแล้วนะครับขอผลจำนวนผู้ลงมติ472ท่านเห็นด้วย411ท่านไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง54ท่านไม่ลงคะแนน7ท่านเป็นว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขนะครับต่อไปจะขอถามสมาชิกจากที่ขอมติที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือของกรรมการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติก่อนลงมติจะขอตรวจสอบองค์ประชุมเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนครับเชิญครับแสดงตนครบถ้วนแล้วนะครับขอปิดการแสดงตนขอผลจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม471ท่านเป็นอันว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมขอเชิญสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นด้วยกับกรรมการที่สงวนความเห็นและผู้แปรยติที่สงวนคำแปรยติโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงเชิญออกเสียงลงคะแนนออกเสียงลงคะแนนครบถ้วนนะขอปิดการลงคะแนนครับขอผลจำนวนผู้ลงมติ471ท่านเห็นด้วย277ท่านไม่เห็นด้วย137ท่านงดออกเสียง53ท่านไม่ลงคะแนน4ท่าน
1: ท่านประธานครับ169ครับนพชิมนันขอบันทึกไว้ครับเห็นด้วยครับ
0: ครับบันทึกไว้ครับครับเป็นอันว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับการแก้ไขของ
2: ครับ0-2ครับท่านประธานครับ0-2บันทึกไว้ครับไม่เห็นด้วยครับ
0: ครับบันทึกไว้ครับครับเชิญมาตราต่อไปครับ
3: ท่านประธานครับ
0: ครับ
3: ท่านประธานครับขออนุญาตหารือกับท่านประธานครับกับเรียนท่านประธานครับผมคงกิจรามศักดิ์นะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขต4นะครับขออนุญาตอัปเดตเวลาที่เหลือนะครับขณะนี้เพื่อนๆฝ่ายค้านได้ใช้เวลาไปแล้วทั้งหมด

ผมวิรัติพิพนิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์เขต1พรรคเพื่อไทยครับผมขอร่วมแปรยติพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย2570วาระ2ตามมาตรา33ท่านประธานที่เคารพครับวันนี้องค์กรปกครองท้องถิ่นซึ่งเป็นองค์กรหลักในการดูแลราษฎรดูแลประเทศองค์กรปกครองท้องถิ่นได้รับงบประมาณหน่อยมากแล้วองค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยถูกตัดงบขององค์กรปกครองท้องถิ่นมากพอสมควรถึงเกือบ 2,000 กว่าล้านท่านประธานที่เคารพครับวันนี้ผมจึงอยากเรียนถามกรรมาธิการว่าทำไมองค์กรปกครองท้องถิ่นซึ่งเป็นตัวหลักองค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยมีงบที่ได้มาจากการงบปกติกับงบอุดหนุนเฉพาะกิจแต่วันนี้งบปกติเนี่ยมันได้น้อยมากท่านประธานที่เคารพครับกลายเป็นว่างบอุดหนุนเฉพาะกิจเนี่ยถ้าหน่วยงานใดองค์กรปกครองท้องถิ่นหน่วยใดที่สามารถจะเข้ามาหางบประมาณได้มากก็ทำให้องค์กรปกครองท้องถิ่นนั้นมีงบในการพัฒนาท่านประธานที่เคารพครับวันหนึ่งคนที่เป็นนายกเทศมนตรีเนี่ยใน 7,000 กว่าแห่งของประเทศไทยเนี่ยเขารับผิดชอบเขาดูแลคนของเขาอยู่ผมจึงกราบเรียนท่านประธานว่าการตัดงบ 2% ของผมเนี่ยเป็นการตัดเชิงนโยบายที่อยากจะให้องค์กรปกครองท้องถิ่นมีงบส่วนตัวมีงบของประเทศของตัวเองอย่างยั่งยืนอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องไฟนวัตกรรมนะฮะที่มาตรา20ก็เลยมีคนกล่าวขึ้นมาแล้วไฟนวัตกรรมเนี่ยมีมาตั้งแต่ปี54แล้วก็ไฟนวัตกรรมเนี่ยตั้งงบประมาณถึงเกือบ 70,000 บาททั้งๆที่ค่าตอนนี้มาถอดค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยมีค่าใช้จ่ายอยู่แค่ 16,000 กว่าท่านประธานที่เคารพครับไม่ใช่อะไรหรอกผมสงสารนายกต่างๆที่เป็นนายกส่วนท้องถิ่นน่ะนายกพวกนี้บางทีเห็นอะไรต่างๆที่มันเป็นประโยชน์เขาก็พยายามจะขอทำขอเพื่อประโยชน์ของเขาแต่วันนี้ดีไหมไฟนวัตกรรมดีครับทำให้มีการปลอดภัยทำให้มีแสงสว่างแต่สิ่งนึงที่ตามมาก็คือปปช.เข้าสตง.เข้าท่านประธานที่เคารพครับผมจึงกราบเรียนท่านประธานที่เคารพว่าวันนี้ลองชัดเจนผมว่าวันนี้มันต้องควรจะยกเลิกแล้วครับไฟนวัตกรรมถ้าไม่ยกเลิกก็ควรจะลดราคาลงมาเขาจะได้มีโอกาสจะได้ใช้ของที่มากขึ้นท่านประธานที่เคารพครับวันนี้ถ้าท่านคิดดูว่า16,000หรือ20,000บาทเนี่ยกับงบที่ตั้งไว้ถึง68,000บาทถึง70,000บาทเนี่ยมันได้ถึง3ต้นนะครับมีเสาไฟอยู่ขึ้นมาต้นหนึ่งราคา 3,000 บาทมีไฟส่องสว่างมาอีกตัวหนึ่ง 3,000 บาทแล้วมีแบตเตอรี่เก็บอีก 3,000 บาทวันนี้รวมแล้วมันไม่มีอะไรมากมายเลยครับเพราะงั้นผมจึงกราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับวันนี้การเมืองเมื่อมันทำให้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในกับเขาเนี่ยเขาต้องมาเจอจ้องโทษต่างๆแล้ววันนึงที่การล็อกสเปคโดยการเอาไฟนวัตกรรมบวกกับถนนเนี่ยมันทำให้เขาโดนเรื่องที่จะต้องมารับผิดชอบในการเน้นผมได้ปรึกษาหารือกับท่านผู้ที่งบประมาณท่านบอกว่าท่านจะเสนอครม.เพื่อยกเลิกไฟนวัตกรรมแห่งอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับท่านประธานครับผมจึงกราบเรียนท่านกรรมาธิการต่างๆว่าวันนี้ท่านปล่อยมาถึงเกือบ 3,000 กว่าร้านผมไม่เห็นด้วยกับกรรมธิการต่างๆตรงนี้จึงกราบเรียนท่านประธานที่เคารพว่าผมอยากให้ทำอะไรให้มันเป็นประโยชน์แล้วก็ได้สิ่งที่ดีกับท้องถิ่นด้วยท้องถิ่นวันนี้ลำบากมากนะครับท่านประธานที่เคารพครับนายกบางคนไม่มีงบที่สามารถจะเดินทางได้จะทำงานของเขาได้เลยถูกตัดหมดครับแต่ว่าท่านกรรมาธิการอนุกรรมาธิการงบประมาณผมก็ดูอยู่

0: ครั้งท้องถิ่นเองก็ไม่มีความรู้เสนอไปถ้าที่เขาทำเข้าไปเขาอาจจะติดคุกก็ได้แต่กรรมาธิการก็ควรจะแนะนำแล้วก็ควรจะให้งบบางส่วนของเขาอย่างกาฬสินธุ์เนี่ยหนองสีเนี่ยถูกตัดหมดเลยครับมีเทศบาลหนองสีถูกตัดหมดไม่เหลือสักโครงการผมจึงกราบเรียนท่านประธานที่เคารพว่าสิ่งต่างๆมันต้องมีความพอดีต้องมีสิ่งที่ได้และก็มีสิ่งที่ไม่ได้ผมกราบเรียนท่านประธานที่เคารพว่าวันนี้สิ่งของท้องถิ่นเนี่ยเราอยากให้เขาเจริญเติบโตด้วยตัวเองผมรักแล้วมาจากท้องถิ่นก่อนจะมาเป็นส.ส.เนี่ยพวกเรามาจากท้องถิ่นกันหลายคนจึงอยากให้ท้องถิ่นเขาเติบโตด้วยตัวเขาเองด้วยอยากให้ท้องถิ่นเขาดูแลตัวเองเขาได้แล้วสิ่งความปลอดภัยชรบ.อกพ.ป.ร.หรือสิ่งต่างๆที่ท้องถิ่นเขามีเรื่องปราบปรามยาเสพติดเรื่องต่างๆเนี่ยมันควรจะต้องให้ท้องถิ่นเขาจะสามารถจะดูแลคนของเขาได้ปราบปรามในสิ่งพื้นที่ของเขาได้มีงบประมาณส่งเสริมในสิ่งต่างๆของเขาได้ท่านประธานที่เคารพครับผมจึงกราบเรียนท่านประธานว่าวันหนึ่งคนของท้องถิ่นเนี่ยเขาอยู่ของเขาอย่างนี้แล้วบางคนเขายังไม่ได้สิ่งที่พัฒนาที่จะเดินทางไปเข้าเมืองเนี่ยมันไกลมากเขาจะต้องปกครองของเขาเองเขาจะต้องมีความปลอดภัยของเขาเองเขาจะต้องดูแลคนของเขาเองผมจึงกราบเรียนท่านประธานที่เคารพว่าให้รัฐบาลงบต่างๆเนี่ยที่ท้องถิ่นพยายามส่งเสริมและอย่าตัดเขามากนักขอให้พวกเขาได้มีโอกาสได้ใช้งบของเขาอย่างเต็มความสามารถและก็ดูแลคนของเขาอย่างเต็มความสามารถผมกราบท่านประธานที่เคารพว่าสักวันหนึ่งคนเมืองไทยเรามันจะต้องมีการเลือกตั้งผู้ว่าแน่นอนผมอยากให้เป็นอย่างนั้นจะได้ดูแลคนของท้องถิ่นอย่างดีแล้วจะได้ดูแลราษฎรในประเทศไทยอย่างดีกราบขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่านนนท์ไพศาลลิ้มเจริญกิจครับเชิญครับ
2: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับนนท์ไพศาลลิ้มเจริญกิจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรีพรรคประชาชนครับท่านประธานที่เคารพครับวันนี้ผมขออภิปรายในมาตรา33นะครับงบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับตามที่ได้ส่งอนุญาติปรับลดงบประมาณไปนั้นนะครับมีคำขอเครื่องจำกัดขยะแปรรูปขยะอินทรีย์ขอมาทั้งหมด19แห่งนะครับรวมเป็นวงเงินอยู่ประมาณ84ล้านบาทครับท่านประธานตัว84ล้านบาทนี้อาจจะไม่ได้มากถ้าเทียบกับงบประมาณทั้งหมดของแผ่นดินนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ผมกังวลแล้วก็ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับงบประมาณตัวนี้ก็คือในเรื่องของคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการวิสามัญชุดใหญ่ครับได้มีการเสนอให้ตัดรายการเหล่านี้ออกทั้งหมดนะครับมีการตั้งคำถามถึงความจำเป็นมีการตั้งคำถามถึงความเหมาะสมกำลังการผลิตแล้วก็มีการตั้งคำถามถึงเครื่องเดิมที่บางพื้นที่นั้นมีอยู่แล้วครับท่านประธานแล้วก็มีการตั้งคำถามในเชิงเทคนิคมากมายนะครับแล้วก็บวกกับเงินงบประมาณที่จะต้องใช้เตรียมไว้สำหรับนำวัสดุแห้งหลังจากการเข้าไปบดเนี่ยไปหมักต่อนะครับท่านประธานคำถามนะครับก็คือกรณีการตรวจสอบเหล่านี้ครับถ้าเรายังไม่สามารถให้ข้อมูลในขณะนี้เรายังไม่สามารถนำเครื่องเหล่านี้ออกจากงบประมาณทั้งหมดได้นะครับผมอยากตั้งคำถามว่าระบบกันกองงบประมาณของเราในสภาแห่งนี้ทำงานกันอย่างไรครับท่านประธานในเมื่อเราให้ข้อบกพร่องเหล่านี้ไปทั้งหมดแล้วครับและเครื่องที่ผมกำลังพูดถึงนะครับฟังครั้งแรกก็มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากครับท่านประธานสไลด์ไปไหนครับมีไหมเอ่ย เครื่องนี้จะมีการเอาเนี่ยครับเห็นไหมครับเครื่องในลูกเนี่ยจะมีการเอาเศษอาหารใส่เข้าไปครับมีจุลินทรีย์มีการกวนมีความร้อนมีระบบควบคุมต่างๆแล้วก็ประมาณ24ชั่วโมงครับท่านก็จะได้ปริมาณได้ขยะที่มีการบดอัดออกมาครับแล้วมีวัสดุคล้ายสีน้ำตาลเหมือนดินนะครับที่เข้าใจว่าเขาใช้คอนเซ็ปต์ว่าใส่ขยะวันนี้พรุ่งนี้ได้ปุ๋ยครับท่านประธานแต่สิ่งที่ออกมาใน24ชั่วโมงครับมันจะต้องนำไปบ่นไปบ่มต่อครับท่านประธานถึงจะได้ปุ๋ยนะครับไม่ได้ว่าเอาออกมาแล้วจะไปใช้ในการแปรสภาพและลดปริมาณขยะเท่านั้นเองครับท่านประธานและเครื่องพวกนี้ราคาเท่าไหร่ครับสไลด์ถัดไปครับตรงนี้น่าสนใจมากครับท่านประธานครับถ้าเราต้องการจัดการขยะอินทรีย์ประมาณ500กิโลกรัมต่อวันนะครับเราจะต้องระบบหมักแบบดั้งเดิมของพร้อมโรงเรือนจุดที่ประมาณ 1.6 ล้านถึง3ล้านบาทครับท่านประธานระบบหมักปุ๋ยร่วมกับก๊าซชีวภาพอยู่ประมาณ2ล้าน7ครับแล้วก็เครื่องไบโอเอ็กเซลนะครับขนาด500กิโลกรัมต่อวันอยู่ที่ประมาณแค่5ล้าน6เท่านั้นครับแต่เครื่องที่ผมเปิดให้ดูเมื่อกี้ครับระบบ24ชั่วโมงแล้วได้ปุ๋ยเลยเนี่ยบางราย ขนาด500กิโลกรัมต่อวันเนี่ยราคาไปถึง9ล้าน5ครับหมายความว่าสมมุติถ้ามีอปท.ในเขตเทศบาลนครบางแห่งมีพี่น้องประชาชนอยู่ 50,000 คนตกคนละ1กิโลกรัมกับ50ตันหมายความว่าท่านจะต้องหาเงินมาจัดการขยะทั้งอปท.เนี่ย250ล้านแล้วเครื่องก็จะมาตั้งเรียงกันเต็มไปหมดนะครับท่านประธานผมก็ไม่ได้บอกว่าเครื่องนี้จะแพงหรือว่าอะไรครับแต่ก็ต้องคิดให้ได้ว่าเงินที่เราจ่ายไปเนี่ยพี่น้องประชาชนได้อะไรครับ

0: าจะกล้าเอาปุ๋ยคุณไปใช้หรือเปล่าครับยังไงก็ฝากกรรมธิการช่วยตรวจสอบแล้วก็ชี้แจงต่อที่ประชุมแห่งนี้ด้วยครับขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านทิติมาฉายแสงครับเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันทิติมาฉายแสงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทราเขต1ค่ะวันนี้ดิฉันขออภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในมาตรา33งบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวงเงิน 219,727 ล้านบาทค่ะคือในมาตรานี้ท่านประธานคะมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนมากเลยคือทั้งอบจ.เทศบาลอบต.แต่วันนี้ดิฉันขอหยิบยกเฉพาะในระดับอบจค่ะท่านประธานคือเพราะว่าถ้าลงลึกลงไปในระดับถึงเทศบาลอบต.มันก็จะรายละเอียดมากเกินไปดิฉันจึงขอใช้อบจ.นั้นเป็นตัวอย่างเพื่อชวนดูว่าหลักเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณของเรานั้นน่ะสะท้อนภารกิจและความจำเป็นของแต่ละพื้นที่จริงหรือไม่ขอภาพด้วยค่ะดิฉันลองดูตัวเลขนะคะมีหลายตัวเลยที่ทำให้สงสัยค่ะคือตัวแรกอบจ.สมุทรปราการปี2570ได้รับเงินสนับสนุนประมาณ22ล้านบาทดิฉันเห็นตัวเลขนี้แล้วอยากจะขอให้ท่านกรรมาธิการนั้นช่วยอธิบายเลยค่ะว่าไอ้22ล้านบาทมันมาได้ยังไงคะอบจ.สมุทรปราการนั้นเสนอขอมาเพียงเท่านี้หรือไม่หรือเสนอขอมามากกว่านี้แล้วผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างนั้นอย่างนี้ถูกปรับลดลงไปจนเหลือ22ล้านหรือเป็นเพราะการจัดสรรมีการคำนึงว่าสมุทรปราการนั้นเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงสามารถหารายได้จากภาษีอากรได้มากจึงไม่จำเป็นที่จะต้องได้รับการสนับสนุนจากส่วนกลางมากนักคิดแบบนี้หรือเปล่าถ้าเป็นเหตุผลข้อหลังเนี่ยดิฉันเองก็สงสัยต่อค่ะว่าเพราะสมุทรปราการมีรายได้จากภาษีในพื้นที่ปี68นะคะท่านประธาน 120,439 ล้านบาทนะคะซึ่งสูงมากเลยแต่เมื่อดิฉันลองดูจังหวัดอื่นค่ะทางขวามือของภาพนะคะดิฉันอยากดูว่าพบว่า2จังหวัดเนี้ยนนทบุรีกับปทุมธานี2จังหวัดนี้เป็นจังหวัดที่มีเป็นปริมณฑลเหมือนกันมีความเป็นเมืองสูงเหมือนกันมีประชากรเข้ามาทำงานแล้วก็ไปอยู่อาศัยจำนวนมากเหมือนกันมีภาระจากการขยายตัวของเมืองทั้งเรื่องถนนการจราจรมีขยะสิ่งแวดล้อมมีบริการสาธารณะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเหมือนกันที่สำคัญคือว่ารายได้ภาษีในพื้นที่ใกล้เคียงกันมากนนทบุรีเนี่ยมีปี68เก็บได้ 56,000 ล้านบาทปทุมธานีเก็บได้ 55,000 ล้านบาทนะคะ55ล้านบาทต่างกันเพียงพันล้านเท่านั้นเองคือไม่ถึง 2% ท่านประธานแต่พอมาดูเงินสนับสนุนของปี70อบจ.นนทบุรีได้รับถึง748ล้านบาทในขณะที่อบต.ปทุมธานีได้รับแค่278ล้านมันต่างกันเกือบ500ล้านบาทค่ะหรือประมาณ 2.7 เท่าตรงนี้ดิฉันจึงยิ่งอยากจะได้คำตอบจากท่านกรรมาธิการว่าอะไรมันคือตัวแปรที่ทำให้สองอบจนั้นซึ่งมีคุณสมบัติฐานรายได้ต่างๆใกล้เคียงกันมากเนี่ยบริบทต่างๆปริมณฑลนั้นนี้นั้นแตกต่างกันมันถึงได้เงินสนับสนุนไม่เหมือนกันดิฉันไม่ได้กำลังบอกว่านนทบุรีนั้นได้มากเกินไปหรือว่าไม่ได้บอกว่าปทุมธานีนั้นได้น้อยเกินไปดิฉันกำลังถามว่าความแตกต่างเกือบ500ล้านบาทเนี่ยมันเกิดจากอะไรถ้าเป็นเรื่องจำนวนประชากรก็ขอให้ท่านกรรมาธิการได้ชี้แจงมาแต่ถ้าเป็นเรื่องโรงเรียนรพสตหรือภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนก็ขอให้ชี้แจงมาว่าภารกิจใดเอ่ยที่ทำให้วงเงินมันแตกต่างกันและมันมีน้ำหนักในการคำนวณ อย่างไรแล้วถ้าเป็นฐานะทางการคลังของอบจ.ก็ขอให้ชี้แจงมาด้วยว่าตัวชี้วัดอะไรหรือถ้าเป็นเพราะอบจ.นนทบุรีเสนอโครงการของบประมาณเข้ามามากกว่าปทุมธานีตรงนี้ดิฉันก็คิดว่ามันสำคัญมากค่ะเพราะว่าถ้าวงเงินที่แต่ละอบต.อบจ.ได้รับขึ้นอยู่กับโครงการที่แต่ละอบจ.เนี่ยเสนอเข้ามาเน้นเป็นสำคัญเนี่ยดิฉันคิดว่ามันต้องถามต่อแล้วว่าเรากำลังจัดสรรงบประมาณตามความจำเป็นของประชาชนหรือกำลังจัดสรรตามความสามารถในการเสนอขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของแต่ละอบจ.กันแน่ อบจที่มีบุคลากรพร้อมเขียนโครงการเก่งรู้ว่าเสนอของบประมาณอย่างไรเสนอหลายโครงการหรือว่าตั้งวงเงินสูงไว้เผื่อถูกปรับลดจะมีโอกาสที่จะได้รับงบประมาณมากกว่าอบจที่มีความจำเป็นของพื้นที่หรือมีความเดือดร้อนแต่มีภารกิจดูแลประชาชนมากๆแต่ว่าไม่เก่งในการที่จะเขียนโครงการของงบประมาณหรือไม่เพราะว่าความจำเป็นของพื้นที่กับความสามารถในการของบประมาณก็ไม่ใช่เรื่องเดียวกันนะคะท่านประธานคะดิฉันจึงอยากขอคำตอบจากท่านกรรมาธิการให้ชัดเจนในเรื่องหลักเกณฑ์ค่ะย้ำนะคะหลักเกณฑ์คืออบจสมุทรปราการเนี่ยเสนอคำของบประมาณปี70ได้22ล้านในขณะที่ข้อที่2ก็คือว่าในการกำหนดวงเงินของแต่ละอบจก็มีสูตรหรือหลักเกณฑ์กลางเดียวกันหรือไม่แล้วก็ข้อที่3คือตัวแปรที่ใช้ในการที่มีอะไรบ้างเช่นจำนวนประชากรพื้นที่โรงเรียนรพสตภารกิจรายได้ท้องถิ่นรวมไปถึงประชากรแฝงอะไรก็แล้วแต่เอามาคิดหรือเปล่ามันมีน้ำหนักสักแค่ไหนอย่างไรอันนี้ข้อที่4ที่ดิฉันให้ความสำคัญมากคือฐานงบประมาณเดิมค่ะท่านประธานของแต่ละอบจเนี่ยมันมีผลต่อการกำหนดวงเงินของปีถัดไปมากน้อยเพียงใดเพราะว่าลองย้อนกลับไปดูนะคะตัวเลขบางอบจขอภาพด้วยค่ะยกตัวอย่างอบจศรีสะเกษท่านประธานคะปี68มีวงเงิน 1,383 69 1,482 70 1,587 สังเกตว่าตัวเลขอยู่ระดับใกล้กันคือ 1,400-1,500 เนี่ยนะคะแต่ในขณะที่อบจบางแห่งก็มีฐานะได้หลักร้อยล้านก็ร้อยล้านกันไปตลอดแต่ขอย้ำนะคะดิฉันไม่ได้หมายความว่าอบจ.ศรีสะเกษได้รับมากไปถือดูจากภารกิจแล้วเขาควรจะได้รับเยอะเพราะว่าเขามีทั้งรพ.ส.ต.มีโรงเรียนอะไรเยอะแยะไปหมดเลยท่านประธานแต่ว่าสิ่งที่ฉันกำลังถามก็คือว่าตัวเลขของปีที่แล้วเนี่ยมันมีผลต่อตัวเลขของปีนี้มากน้อยเพียงใดถ้าอบจ.ที่เคยมีฐานสูงก็จะอยู่สูงกันไปตลอดเลยใช่ไหมถ้าอบจที่มีฐานต่ำก็จะได้ต่ำกันไปตลอดใช่ไหมอยากทราบว่าในแต่ละปีเนี่ยมีการกลับมาประเมินภารกิจและความจำเป็นของแต่ละอบจใหม่หรือไม่หรือในทางปฏิบัติเราเริ่มต้นจากปีที่แล้วได้เท่าไหร่ก็ดูไปแล้วก็บวกแม่งมันนิดหน่อยนะคะเพราะว่าหากฐานงบประมาณในอดีตมีความแตกต่างกันอยู่แล้วปีต่อๆไปฐานเดิมเป็นจุดตั้งต้นตรงนี้แหละค่ะความแตกต่างนั้นจะถูกส่งต่อไปทุกปีทุกปีทุกปีท่านประธานและมันอาจจะกลายเป็นความเหลื่อมล้ำในเชิงโครงสร้างของการกระจายงบประมาณได้ท่านประธานคะงบประมาณ 219,000727ล้านบาทเนี่ยเป็นงบประมาณที่เรากำลังพิจารณามันไม่ใช่ตัวเลขในเอกสารงบประมาณเท่านั้นแต่มันคือเงินที่มันไปเป็นถนนเป็นโรงเรียนเป็นรพสตเป็นการศึกษาสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมนะคะดังนั้นสิ่งสำคัญคือไม่ใช่ว่าเราเอางบท้องถิ่นทั้งหมดนะเท่าไหร่แต่เราควรจะตอบประชาชนให้ได้ว่าเราแบ่งเงินก้อนนี้กันด้วยหลักอะไรหลักนั้นเป็นธรรมกับประชาชนในพื้นที่หรือไม่และเมื่อเรากระจายภารกิจลงไปแล้วเรากระจายทรัพยากรลงไปอย่างเพียงพอหรือไม่ดังนั้นดิฉันขอตัดงบประมาณมาตรา 33.5% เนี่ยแค่เพียงเพื่อจะอภิปรายแล้วก็ขอคำตอบจากคณะกรรมการวิสามัญขอบพระคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านณัฐพงษ์เปรมปูนสวัสดิ์ครับเชิญครับ
3: ท่านประธานที่เคารพผมณัฐพงษ์เปรมภูลสวัสดิ์ผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครประเวศสุพรรณสูงพรรคประชาชนครับท่านประธานครับในการอภิปรายวันนี้ผมขอร่วมอภิปรายครับในส่วนของงบประมาณปี70ในวาระที่2นะครับในมาตรา33นะครับเป็นเรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับท่านประธานในเรื่องนี้นะครับต้องบอกก่อนครับว่าผมเองเนี่ยลุกขึ้นมาอภิปรายโดยที่ผมเนี่ยนะฮะไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้ท้องถิ่นหรือว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยมีงบประมาณน้อยลงครับเพราะผมเข้าใจอยู่แล้วครับว่าท้องถิ่นเหล่านี้เนี่ยมีภารกิจเยอะแยะมากมายครับเพราะว่ามีภารกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนแต่เหตุผลนะครับที่ผมเองได้ลุกขึ้นมาอภิปรายในวันนี้นะครับเป็นเพราะว่ามันมีโครงการที่เป็นที่กังวลนะครับของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับนั่นก็คือโครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่วนต่อขยายจากบึงหนองบอนถึงคลองประเวศบุรีลมและคลอง4ครับท่านประธานโครงการนี้ท่านประธานครับเป็นโครงการที่มีงบประมาณเนี่ยสูงถึง 9,561 ล้านบาทครับต้องบอกว่าเป็นโครงการที่มีการออกกันคนละครึ่งท่านประธานในส่วนของรัฐบาลนะครับกับทางกทมครับออกกันเนี่ยฝ่ายละ 4,780.5 ล้านบาทท่านประธาน 6,400 ปีครับแล้วก็ปี70เนี่ยนะครับใช้งบประมาณเนี่ยทั้งสิ้นเนี่ยนะฮะที่ขอเข้ามาเนี่ยประมาณ347ล้านบาท ต้องบอกงี้ท่านประธานว่าส่วนตัวผมนะครับเห็นด้วยนะครับกับโครงการนี้นะครับเพราะว่าปัญหาน้ำท่วมเนี่ยในฐานะสสเขตนะครับท่านประธานในพื้นที่นี้นะครับกรุงเทพตะวันออกนะครับเป็นพื้นที่ที่เกิดปัญหาน้ำท่วมนะครับมาโดยตลอดแทบทุกปีครับท่านประธานเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนเนี่ยเดือดร้อนกันมากแต่เหตุผลที่ผมกังวลใจนะครับไม่ใช่เรื่องว่าโครงการนี้ดีหรือไม่ดีครับแต่เป็นเรื่องของการที่โครงการนี้มีปัญหาเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างครับท่านประธานนั่นก็คือเรื่องของปัญหาจัดซื้อจัดจ้างนะครับท่านประธานเรื่องของการประมูลแล้วก็ของโครงการเนี่ยครับไล่ขึ้นมาเนี่ยในช่วงปีนี้ครับมีการเปิดประมูลให้มีผู้เข้ามาเสนอราคาครับปรากฏว่าบริษัทนะครับที่เข้ามาเสนอราคาในครั้งนี้เนี่ยนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นแกนนำที่ได้รับเสนอราคาต่ำสุดเนี่ยนะครับมีการเสนอราคาเนี่ยนะครับอยู่ที่ 9,518 ล้านบาทท่านประธานปรากฏว่าก่อนหน้านั้นครับบริษัทนี้เนี่ยเรียกว่าไปที่ศาลปกครองศาลล้มละลายกลางนะครับเพื่อไปเข้าแผนฟื้นฟูกิจการท่านประธานหมายความว่าเกิดปัญหาในเรื่องของสภาพคล่องครับแล้วก็มีปัญหาทางการเงินอย่างยิ่งครับซึ่งล่าสุดท่านประธานเมื่อวันก่อนนี้เองครับเมื่อวันที่8กันยายนครับทางศาลล้มละลายกลางเนี่ยนะครับก็ได้มีการตัดสินแล้วนะครับว่าให้มีการเข้าแผนฟื้นฟูนะครับดังนั้นครับท่านประธานตอนนี้โครงการนี้เกิดปัญหาในเรื่องของการลงนามเนี่ยไม่เป็นไปตามที่ตั้งเอาไว้ในไทม์ไลน์เนี่ยในตอนแรกครับแล้วก็เกิดปัญหาที่ตั้งคำถามกันว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยสถานะของผู้รับเหมาจะเป็นอย่างไรจะรับงานได้หรือไม่ดังนั้นท่านประธานครับสิ่งที่เป็นความเสี่ยงในวันนี้นั่นก็คือเรื่องของปัญหาที่อาจจะมีการทิ้งงานในอนาคตครับในเรื่องนี้ท่านประธานครับตอนนี้ในทางท่านผู้ว่ากทม.เนี่ยก็ยังไม่ได้มีการตัดสินใจนะครับว่าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรนะครับเพราะว่ายังรอคำตอบนะครับจากทางกรมบัญชีกลางอยู่นะครับถึงแม้ว่าเรื่องของทางกทม.เองความจริงเนี่ยมีช่องในเรื่องของกฎในข้อ 6.5 นะครับที่ความจริงเนี่ยถ้าหากว่าเห็นว่าตัวของผู้รับเหมาไม่มีความพร้อมเนี่ยสามารถเรียกมาพูดคุยได้นะครับเพราะว่าอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของความเสียหายของรัฐนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่กทม.สามารถดำเนินการได้แต่ว่ายังไม่ได้ดำเนินการครับตอนนี้ก็ยังใช้เรื่องของการรอคำตอบจากทางกรมบัญชีกลางอยู่ในเรื่องนี้ท่านประธานผมต้องบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยทางกรุงเทพมหานครเองเนี่ยมีบทเรียนมากมายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโครงการขนาดใหญ่ครับท่านประธานอย่างตัวของบริษัทที่รับเหมารายนี้นะครับท่านประธานซึ่งก็ปรากฏนะครับเป็นข่าวอยู่นะฮะในส่วนนี้ท่านประธานครับบริษัทนี้เนี่ยมีการรับงานนะครับของสำนักการระบายน้ำเนี่ยอยู่หลายโครงการนะครับอย่างเช่นตัวของโครงการอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมนะครับหรือว่าอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนานะครับหรือว่าเรื่องของระบบรวบรวมน้ำเสียลงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดงซึ่งส่วนนี้กรรมธิการเนี่ยก็มีการปรับลดงบประมาณไปด้วยท่านประธานโครงการเหล่านี้เนี่ยล้วนแล้วแต่ก่อสร้างแล้วมีความล่าช้าครับไม่เป็นไปตามที่แผนที่วางเอาไว้ครับก่อนหน้านี้ครับท่านประธานทางกรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็มีหลายโครงการนะครับที่ก่อสร้างแล้วไม่เป็นตามแผนนะครับยกตัวอย่างเช่นสำนักงานเขตลาดกระบังแห่งใหม่ครับที่ปัจจุบันเนี่ยก็เจอปัญหาทิ้งงานจากการที่ผู้รับเหมาเนี่ยขาดสภาพคล่องจนสุดท้ายต้องยกเลิกสัญญาแล้วก็ปล่อยทิ้งร้างอยู่แบบนั้นท่านประธานครับเช่นเดียวกันนะครับกับอุดมสุขก่อนหน้านี้ที่มีการก่อสร้างนะครับแล้วก็เกิดอุบัติเหตุนะครับซึ่งก็ทำให้มีการปิดถนนเป็นเวลานานท่านประธานแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าถ้าหากว่าเกิดขึ้นกับโครงการนี้จะเป็นที่น่าเป็นห่วงมากกว่าครับเพราะว่าในส่วนของโครงการนี้เนี่ยนะฮะท่านประธานเป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ตั้งอยู่บนถนนสายหลักครับนั่นก็คือตามแนวถนนเฉลิมพระเกียรติร.9นะครับซึ่งมีบ้านเรือนประชาชนมีโรงเรียนมีอะไรต่างๆมากมายที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยเดินทางนะครับเพราะฉะนั้นท่านประธานครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเราไม่สามารถที่จะปล่อยให้เกิดเหตุในเรื่องของการทิ้งงานกลางถนนได้เนื่องจากหากเป็นแบบนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนจะเดือดร้อนอย่างมากนะครับสุดท้ายท่านประธานผมจึงขอถามไปยังทางกรรมธิการครับว่าอยากทราบว่าในช่วงที่ท่านมีการพิจารณากรรมธิการเนี่ยได้มีการสอบถามเรื่องนี้จากทางหน่วยงานอย่างรอบคอบแล้วหรือไม่นะครับว่าตัวโครงการเนี่ยมีความพร้อมอย่างไรนะครับหากว่าโครงการมีความพร้อมผมก็ไม่ติดใจครับแต่ถ้าหากว่าโครงการไม่มีความพร้อมเนี่ยผมก็อยากจะเสนอให้มีการเลื่อนโครงการนี้ออกไปก่อนในปีงบประมาณถัดไปเพื่อให้สามารถที่จะมั่นใจครับว่าโครงการนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะสามารถที่จะแก้ปัญหาน้ำท่วมได้จริงไม่ได้เป็นเพียงแค่อนุสาวรีย์ที่จะทิ้งร้างอยู่บนถนนให้กับพี่น้องประชาชนท่านประธานขอบคุณท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่านจตุรนต์ฉายแสงครับเชิญครับ
4: ท่านประธานที่เคารพผมจตุรนต์ฉายแสงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยผมเสนอตัดงบประมาณที่ตั้งไว้ 210,000 กว่าล้านเนี่ย 5% เพื่อที่จะบอกว่าการจัดทำงบประมาณและการพิจารณางบประมาณอย่างที่ทำกันอยู่นี้มันผิดฝาผิดตัวและจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างขนาดใหญ่เมื่อสักครู่ท่านสมาชิกอภิปรายไป3ท่านเนี่ยก็จะเห็นปัญหาบางท่านก็บอกว่าพื้นที่นี้ทำไมได้งบประมาณทำไมพื้นที่นั้นไม่ได้งบประมาณบางท่านก็บอกว่าทำไมอบจนี้รายได้มากเท่านั้นเท่านี้แต่ไม่เป็นเหตุเป็นผลกับเงินอุดหนุนที่ได้รับมีหลักเกณฑ์อะไรยังไงบางท่านเจาะไปถึงว่าโครงการนั้นโครงการนี้มีทุจริตมีปัญหายังไงซึ่งถ้าหากว่าจะพิจารณาเรื่องโครงการไหนมีปัญหายังไงเทศบาลไหนอบจไหนมีปัญหาอะไรบ้างของงบประมาณมาได้งบประมาณไปถูกต้องหรือไม่จะพิจารณากันหวาดไหวยังไงครับคณะกรรมการสภาและสภาผู้แทนราษฎรควรจะพิจารณาอะไรกันแน่ระบบการอุดหนุนนี้ควรจะเป็นยังไงกันแน่อันนี้ผมขอชวนให้ท่านประธานและท่านสมาชิกมาช่วยกันคิดผมพูดเรื่องอบต.ไปแล้วในมาตราก่อนซึ่งอยู่กับกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นตอนนี้มาอบจ.กับเทศบาลซึ่งมาขอตรงกับสำนักงบประมาณก็เท้าความสักนิดหนึ่งครับรายได้ของท้องถิ่นเนี่ยมีจาก3ทางแต่หลักจริงๆที่รายได้ท้องถิ่นได้โดยไม่ได้ขอเงินอุดหนุนเนี่ยก็คือภาษีที่เก็บเองกับภาษีที่รัฐบาลเก็บแล้วไปแบ่งให้เขามี2ก้อนเสร็จแล้วเขาก็มาดูว่ารายได้ท้องถิ่นเมื่อเทียบกับรายได้รัฐบาลแล้วมากน้อยแค่ไหนมีไม่พอจะส่งเสริมการกระจายอำนาจก็เลยมีเงินอุดหนุนไปจากรัฐบาลรวมแล้วถึงเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการแบ่งสัดส่วนการกำหนดสัดส่วนก็เกิดจากการที่ต้องการส่งเสริมการกระจายอำนาจส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถทำอะไรได้มากขึ้นตั้งเป้าตามกฎหมายเดิมกำหนดว่าต้องให้รายได้ของท้องถิ่นเป็น 35% ของรัฐบาลต่อมาก็ใช้คำว่าตั้งเป้าและต่อมาที่ทำกันมาสุดท้ายมาถึงปีนี้ก็ประมาณ 29% 29.35%นี่ก็คือยังไม่ไปไหนมาหลายปีแล้วนะครับก็ยังต่ำอยู่ยิ่งรัฐบาลใช้เงินกู้มากๆรายได้ท้องถิ่นไม่ได้ไปคิดคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์กับเงินกู้ไปด้วยเทียบกับงบประมาณแล้วรายได้ของท้องถิ่นจึงยังมีน้อยอยู่แต่ว่าเงินอุดหนุนนะครับที่ทำกันอยู่เนี่ยก็จะมีอยู่เป็น3ประเภทเงินอุดหนุนแบบทั่วไปที่ท้องถิ่นคิดเองได้ 100% เงินอุดหนุนที่ใช้จ่ายตามภารกิจที่กรรมการกระจายอำนาจเห็นชอบแล้วก็เงินอุดหนุนที่เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทั้งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและเงินอุดหนุนทั่วไปที่จ่ายไปแล้วตามภารกิจที่กรรมการกระจายอำนาจเห็นชอบที่ปัจจุบันมี34รายการเนี่ยก็มีปัญหาเป็นคนละแบบแบบ34รายการที่ไปเป็นนมโรงเรียนบ้างอะไรบ้างนี่ก็เป็นเรื่องที่ไปคิดเอาบัญชีไปคิดในบัญชีของท้องถิ่นก็ทำให้ท้องถิ่นเหมือนกับมีรายได้มากแต่จริงๆแล้วมีรายได้น้อยส่วนที่รัฐบาลกำหนดไปตามความจำเป็นเป็นอุดหนุนเฉพาะกิจนั้นก็มีปัญหาเรื่องคิดเงินทอนใช้ดุลพินิจไม่ขอได้บ้างไม่ได้บ้างอันนี้แหละครับที่เป็นปัญหาเดิมก็มีเฉพาะอุดหนุนเฉพาะกิจและการอุดหนุนเฉพาะและการอุดหนุนแบบที่เป็นรายการที่ไปคิดเอากับท้องถิ่นเนี่ยทำกันอยู่ที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นพอมีพระราชบัญญัติวิธีพิจารณางบประมาณ2561ก็เลยเกิดหน่วยขอรับงบประมาณขอตั้งงบประมาณซึ่งตอนนี้ทั้งองค์กรทุกระดับก็เป็นหน่วยขอตั้งงบประมาณแต่ว่าอบต.ยังไม่มาใช้กฎหมายนี้ก ก็มีอบจ.กับเทศบาลที่มาใช้กฎหมายนี้ที่เรากำลังพิจารณาอยู่ทีนี้ที่ใช้กันอยู่นี้มีปัญหายังไงกฎหมายแบบนี้เมื่อกี้ท่านสมาชิกก็พูดไปได้บ้างไม่ได้บ้างเอ๊ะมีหลักเกณฑ์อะไรยังไงแล้วก็จะพิจารณากันไม่หวาดไหวพอย้ายมาแบบนี้แล้วถูกต้องหรือไม่ที่ให้เป็นหน่วยรับตรงแล้วก็หลายพันเทศบาลอบจ.ทุกจังหวัดต่อไปอบต.ทั่วประเทศอีกเป็นหมื่นแห่งให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเนี่ยเป็นเรื่องถูกต้องหรือเปล่ากรรมธิการท่านก็จะต้องเชิญองค์กรต่างๆมาซักถามโครงการไหนเป็นยังไงทำไมทำอันนี้ทำไมไม่ทำอันนั้นอันนั้นทำไมของแพงทำไมซื้อแพงซื้อถูกทำจริงหรือเปล่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรเป็นหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรสภาผู้แทนราษฎรต้องไปดูหน่วยงานของราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคทีนี้พอจะอุดหนุนจะทำยังไงจะแก้ปัญหายังไงการอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นเรื่องที่ต้องลดลงไปให้มากยังใช้กฎหมายวิธีพิจารณางบประมาณกฎหมายวิธีงบประมาณบอกว่าเป็นหน่วยขอตรงแต่ก็มีบอกไว้ว่ามีทั้งขอตรงแบบอุดหนุนทั่วไปและอุดหนุนเฉพาะเรื่องก็คืออุดหนุนเฉพาะกิจแล้วในกฎหมายนี้ก็บอกอยู่แล้วว่าการจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนเนี่ยให้สำนักงบประมาณจัดสรรไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะฉะนั้นเวลานี้เราไปใช้ตัวข้างบนมากตามวรรคแรกก็คืออุดหนุนเฉพาะกิจแล้วก็เป็นปัญหาไปคิดแทนท้องถิ่นยังใช้ดุลพินิจของสำนักงบประมาณแล้วสภาก็ไม่สามารถดูแลได้ไปดูแลก็ไม่รู้เรื่องว่าท้องถิ่นเขาต้องการอะไรต้องท้องถิ่นเขาต้องการอย่างหนึ่งไปถามเขาว่าทำไมทำแบบนี้ทำไมไม่ทำเรื่องนั้นซึ่งมันไม่ใช่หน้าที่ที่สภาผู้แทนราษฎรจะไปดูแบบนี้ที่ผมพูดแบบนี้บางคนก็บอกว่าก็ใช้งบประมาณแผ่นดินสภาก็ต้องไปดูทางออกคืออะไรที่สภาจะดูได้ก็คืองบอุดหนุนเฉพาะกิจต้องมีน้อยมากและใช้ในกรณีจำเป็นจริงๆส่วนเงินอุดหนุนทั่วไปก็จัดให้แก่ท้องถิ่นทั้งหมดไปทุกประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปนี้ก็มาวางหลักเกณฑ์กันบางท่านอภิปรายไปถามถึงจำนวนประชากรความหนาแน่นของประชากรความจำเป็นความเดือดร้อนรายได้มากรายได้น้อยก็เอาเรื่องนี้มาคิดวางเป็นหลักเกณฑ์วางเป็นหลักเกณฑ์แล้วก็อุดหนุนไปให้เขาจะไปทำอะไรตามภารกิจที่กฎหมายให้อำนาจเขาก็ให้เขาไปทำอันนั้นตามที่สภาของท้องถิ่นให้ความเห็นชอบเมื่อเป็นอย่างนี้สำนักงบประมาณรับมาคำนวณคิดแล้วจะจัดเงินอุดหนุนเท่าไหร่ก็เสนอมาพอเสนอมาสภาพิจารณาว่ามีหลักเกณฑ์ถูกต้องหรือเปล่าแก้ปัญหาองค์กรท้องถิ่นที่มีรายได้น้อยๆหรือเปล่าที่มีความเดือดร้อนจำเป็นทำหรือเปล่าเท่าเทียมหรือเปล่าสภาผู้แทนราษฎรก็ทำแบบนี้ทำเรื่องนี้ไม่ต้องไปตามไปดูอบต.ต่อไปจะต้องไปดูอบต.ไม่รู้กี่หมื่นแห่งเทศบาล 3,000 แห่งอบจ.ทุกที่ต้องมาประชุมกันที่สภาผู้แทนราษฎรอันนี้มันเป็นผิดฝาผิดตัวอย่างมากเพราะฉะนั้นที่ผมเสนอเนี่ยจึงเสนอมีข้อเสนอ4ข้อเป็นสรุปสุดท้าย1ลดการของบโดยตรงจากสำนักงบประมาณลดลงไปให้มากๆ2ปรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้เป็นเงินอุดหนุนทั่วไปดูเอาตั้งหลักเกณฑ์ขึ้นความหนาแน่นของประชากรภารกิจที่จำเป็นจำนวนประชากรให้ท้องถิ่นตัดสินใจเอง 100% 3ปรับระบบการจัดสรรรายได้ท้องถิ่นใหม่ทั้งหมดเพราะว่ามันมีปัญหาคาราคาซังท้องถิ่นจะมีรายได้มาจากไหนบ้างทำยังไงรายได้จึงจะเพียงพอเพราะรายได้มันน้อยรายได้ที่เขาหาเองมันน้อยจึงทำให้ต้องมาจัดเงินอุดหนุนกันมากก็เพิ่มรายได้ให้เขาข้อที่4ก็คือจัดแบ่งอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับราชการส่วนภูมิภาคเสียใหม่ระหว่างท้องถิ่นกันเองก็จัดเสียใหม่ ม่ใช่ปล่อยแบบนี้คือซ้ำซ้อนลักลั่นท้องถิ่นนี้จะไปทำก็ไม่มีพื้นที่เอาองค์กรนี้ก็เอาเงินไปแจกหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้ซึ่งมันไม่ใช่หน้าที่ที่องค์กรท้องถิ่นหนึ่งจะไปแจกเงินให้อีกองค์กรท้องถิ่นอีกองค์กรหนึ่งแต่เพราะเขาไม่มีหน้าที่จะไปทำอะไรก็สตง.ห้ามหน่วยงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการทุจริตก็ไปห้ามเขาก็ทำกันไม่ได้ตรงนี้ต้องทำสิ่งเหล่านี้จะทำให้เกิดขึ้นได้ยังไงกรรมธิการทั้งผมก็ฝากไว้ตั้งแต่กรรมธิการชุดก่อนๆแล้วแต่เรื่องนี้ก็ไม่เปลี่ยนแปลงก็อยากจะเสนอว่าคณะกรรมการกระจายอำนาจต้องไปดูเรื่องนี้ครับและเนื่องจากมีพรบ.วิธีงบประมาณก็ต้องให้สำนักงบประมาณเข้ามาร่วมแล้วก็หน่วยงานกระทรวงที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยก็ควรจะต้องมาดูแลเรื่องนี้จัดระบบให้ถูกต้องหวังว่าในปีหน้าหรือปีต่อไปเราไม่ต้องมาพิจารณางบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหมื่นๆองค์กรซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะดูกรรมาธิการก็ดูไม่ได้และไม่ควรไปดูเพราะท่านไม่รู้ว่าท้องถิ่นเขาต้องการอะไรอันนี้แหละครับคือข้อเสนอ4ข้อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบการที่มาของรายได้และระบบในการอุดหนุนท้องถิ่นเพื่อให้การกระจายอำนาจมันเป็นไปสมตามวัตถุประสงค์ที่คิดกันมานับเป็นเวลา30-40ปีแล้วเนี่ยให้มันพัฒนาไปได้จริงๆตามเจตนารมณ์ครับผมก็ขอตัดงบประมาณในส่วนนี้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบที่รับผิดชอบดูแลเรื่องการกระจายอำนาจการอุดหนุนแก่ท้องถิ่น 5% ครับ
1: ขอบคุณครับจบกันอภิปรายขอเชิญท่านสมาชิกที่อยู่ด้านนอกห้องประชุมเข้าห้องประชุมเพื่อลงมตินะครับเชิญกรรมาธิการชี้แจงครับ
5: พัฒนาสรรพโสกรรมาธิการเสียงข้างมากนะครับผมขอชี้แจงนะครับท่านทิติมาฉายแสงนะครับเพราะสิ่งที่ทางท่านทิติมานะครับท่านได้อภิปรายไปเนี่ยถ้าเกิดพี่น้องประชาชนนะครับหรือว่าสมาชิกได้รับฟังแล้วก็ไม่เข้าใจนะครับจะเกิดความเสียหายกับกรรมาธิการที่ท่านทิติมานะครับท่านได้อภิปรายว่าแล้วก็ตั้งข้อสงสัยนะครับว่าสมุทรปราการ22ล้านที่ได้รับเงินอุดหนุนนนทบุรี748ล้านแล้วก็ปทุม278จริงๆแล้วเหตุผลที่ได้รับเงินอุดหนุนแตกต่างกันนะครับก็เป็นสิ่งที่ผมเองเนี่ยได้เรียกร้องอยู่ตลอดนะครับก็คือสูตรของการจัดสรรของสำนักงบประมาณนะครับการจัดสรรเท่ากันเนี่ยผมอธิบายอย่างนี้นะฮะทุกอปทเนี่ยถ้าขอมาเนี่ยเกณฑ์ของสำนักงบประมาณเขาจัดสรรเลยนะครับ 15% เป็นแนวคิดหลักเกณฑ์ของกระจายอำนาจด้วยนะครับแล้วก็ตามพื้นที่เนี่ยเขาให้เวท 10% แล้วก็จำนวนประชากรอีก 15%แล้วก็เงินสะสมอีก 10% นะครับทีนี้เนี่ยไอ้ตัวแปรสำคัญที่สุดเนี่ยก็คือผกผันตามรายได้ครับรายได้เนี่ยสมุทรปราการมีรายได้มากนะครับเขาให้เวทที่ 50% นี่แหละคือความแตกต่างว่าทำไมจังหวัดสมุทรปราการถึงได้22ล้านนะครับนนทบุรีถึงได้748นั่นแสดงว่าอะไรครับนั่นแสดงว่านนทบุรีเนี่ยมีรายได้นะครับน้อยกว่าสมุทรปราการนะครับอันนี้คือหลักการเลยนะครับที่ทางขอตรงนะครับกับสำนักงบประมาณเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ท่านจตุรนนะครับได้อภิปรายเมื่อสักครู่เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะที่ท่านมีแนวคิดที่ดีนะฮะผมอยากให้เกิดเหมือนที่ท่านจตุรนได้อภิปรายเมื่อสักครู่ทั้ง4หัวข้อนี่เป็นเรื่องสำคัญนะแล้วก็อยากจะฝากทางฝ่ายบริหารด้วยผมเนี่ยอยากจะให้ทั้งอบต.อยากจะให้ทั้งเทศบาลตำบลนะครับมาใช้หลักเกณฑ์ตรงนี้นะครับนั่นแหละครับอบต.ที่มีรายได้น้อยนะครับถ้าลองนึกภาพดูนะครับมีรายได้น้อยนะครับท่านก็จะได้รับเวทตรงนี้คือ 50% เพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์ตรงนี้ที่กระจายอำนาจกับทางสำนักงบประมาณได้คิดสูตรนี้มาก็เป็นแนวคิดเป็นหลักเกณฑ์ที่ดีนะครับก็อยากจะให้ทาง อบต.ขอตรงนะครับได้มาใช้สูตรนี้บ้างน่าจะเกิดประโยชน์สูงสุดกราบขอบคุณครับ
1: ครับเนื่องจากมาตรานี้มีการแก้ไขมี
6: ท่านประธานครับ
1: เชิญ
6: ครับ
1: กรรมธิการครับ
6: เดี๋ยวท่านประธานครับผมยศวัฒน์มาไพศาลศิลป์นะครับในฐานะของกรรมธิการนะครับขอตอบคำถามของท่านณัฐพงษ์เปรมภูลสวัสดิ์นะครับในเรื่องของการพิจารณาของงบประมาณขออุดหนุนจากกรุงเทพมหานครนะครับที่ท่านได้นำเสนอถึงในเรื่องปัญหาของการก่อสร้างที่ล่าช้าจนกระทั่งผู้รับเหมาทิ้งงานในโครงการระบายน้ำแล้วก็จนทำให้เกิดอุปสรรคและปัญหาของการดำเนินชีวิตของพี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานครต่างๆนะครับกรุงเทพมหานครนะครับเราเองเนี่ยได้สอบถามแล้วก็คณะอนุกรรมการได้เช็คในรายละเอียดของหลายๆโครงการนะครับทุกๆโครงการเลยแล้วก็ในส่วนที่ท่านเป็นกังวลทางผู้ว่าราชการจังหวัดตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการที่ได้มาให้คำตอบแล้วก็ได้มาให้พวกเรานะครับได้สอบถามนั้นเนี่ยปรากฏว่าท่านยืนยันว่ายังคงทำได้แล้วก็ต้องชื่นชมนะครับที่ในส่วนที่ท่านคาดว่าทำไม่ได้ท่านก็ไม่ขอรับงบประมาณครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คณะอนุกรรมการได้ยืนยันต่อคณะกรรมการในการพิจารณานั้นนะครับก็เป็นไปตามที่เราได้พูดคุยตรวจสอบแล้วก็ในเรื่องของการประชุมพิจารณาอนุงบกันครับขอบพระคุณครับ
7: ท่านประธานครับ
1: เชิญ
7: ท่าน
1: กรรมการชี้แจงครับ
7: ท่านประธานที่เคารพผมกรวีปริศนานันทกุลครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทยจังหวัดอ่างทองในฐานะกรรมาธิการนะครับก็ขอตอบข้อซักถามของเพื่อนสมาชิกใน 2-3 ประเด็นสั้นๆนะครับประเด็นแรกนะครับเรื่องของการจัดสรรงบประมาณในปีนี้ต้องขอบคุณทางสำนักงบประมาณนะครับผมคิดว่าทางสำนักงบประมาณเนี่ยได้ปรับวิธีการในการจัดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยจากปีที่แล้วจากข้อเสนอแนะของพวกเราในสภาเนี่ยได้ในหลายเรื่องเรื่องแรกนะครับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในปีนี้ที่เป็นโครงการขนาดเล็กโครงการที่ต่ำกว่า 500,000 บาทที่ลงไปอยู่ทั้งอบต.เทศบาลทุกประเภทเนี่ยน้อยลงกว่าปีที่แล้วอย่างมากนะครับ2นะครับเรื่องของการกระจายตัวครับปีนี้เกือบจะทุกแห่งนะครับในประเทศไทยที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเทศบาลนะครับทางอบต.ก็ตามเนี่ยได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเนี่ยไปเกือบจะทุกแห่งนะครับมีอยู่เพียงแค่ไม่กี่แห่งจากทั้งหมดเนี่ย 7,000 กว่าแห่งเนี่ยนะครับมีอยู่เพียงแค่หลัก10แห่งเท่านั้นที่ไม่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจนะครับประเด็นที่3นะครับเรื่องของการกระจุกตัวของเงินที่ไปอยู่ในแต่ละท้องถิ่นนะครับปีนี้ทางสำนักงบประมาณนะครับก็ได้จัดสรรงบประมาณแบบกระจายตัวโดยที่ไม่ให้ท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งเนี่ยได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเนี่ยมากนะครับบางแห่งบางปีที่แล้วเนี่ยเราจะจำได้ว่าบางท้องถิ่นได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีนึง70ล้าน80ล้านในขณะที่บางแห่งเนี่ยได้เพียงแค่หลักไม่กี่ล้านบาทปีนี้นะครับทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมกับทางสำนักงบประมาณเนี่ยก็ได้ไปแก้ปัญหานี้ให้กับพวกเราก็ต้องขอบคุณทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับโดยท่านรัฐมนตรีรวมไปถึงทางสำนักงบประมาณนะครับประเด็นที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของเงินสะสมครับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาในการให้เงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเนี่ยก็จะพิจารณาจากเงินสะสมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งมีเข้ามาในการพิจารณาด้วยนั่นหมายความว่าที่ไหนที่มีเงินสะสมของตัวเองมากนะครับการจัดสรรเงินอุดหนุนต่างๆไปให้เนี่ยก็จะลดลงตามสัดส่วนนะครับส่วนประเด็นที่เพื่อนสมาชิกนะครับได้สอบถามเรื่องของงานนวัตกรรมนะครับโดยท่านวิรัตนะครับพิมพนิชนะครับก็ต้องขอบคุณท่านในข้อสังเกตนี้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าในประเด็นหลักที่พวกเราปรับลดในชั้นของอนุกรรมธิการเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องของงานนวัตกรรมต้องย้ำกับพวกเราทุกท่านเพื่อนสมาชิกครับว่าทางกรรมธิการเองไม่ได้รังเกียจงานนวัตกรรมนะครับแล้วก็คิดว่าบางแห่งบางพื้นที่ยังมีความจำเป็นที่ต้องใช้ฝ่ายนวัตกรรมอย่างเช่นอยู่ในพื้นที่ทุรกันดารอยู่ในพื้นที่ที่การขยายไฟเนี่ยเข้าไปจะต้องมีการลงทุนหลายแสนหรือเป็นหลักล้านบาทการใช้ไฟนวัตกรรมเนี่ยก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ประหยัดกว่าแต่อย่างไรก็ตามครับข้อที่ท่านสมาชิกท่านวิรัตขออภัยเอ่ยนามท่านนะครับบอกมาเนี่ยผมคิดว่าเป็นประเด็นที่ถูกต้องบางแห่งเนี่ยมีทางเลือกอื่นที่ประหยัดกว่าโดยที่ไม่จำเป็นที่ต้องใช้ไฟนวัตกรรมไปติดนะครับทางกรรมธิการเองทางอนุกรรมธิการนะครับเราก็ได้สอบถามแล้วก็พิจารณาดูอย่างละเอียดว่าพื้นที่ไหนมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนถ้ามีทางเลือกอื่นที่ประหยัดงบประมาณได้กว่า เราก็จะพิจารณาปรับลดลงไปนะครับส่วนเรื่องของการที่บอกว่าถ้าจะเอาไฟนวัตกรรมออกไปเลยจะยกเลิกไฟนวัตกรรมได้หรือไม่นะครับอันนี้เนี่ยไฟนวัตกรรมเนี่ยมันเป็นมติของคณะรัฐมนตรีนะครับตั้งแต่ปี58ถ้าหากว่าจะยกเลิกหรือว่าทบทวนเนี่ยก็คงจะต้องนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไปประเด็นสุดท้ายครับท่านประธานครับเรื่องของท่านส.ส.นนท์นะครับไพศาลลิ้มเจริญกิจนะครับที่ท่านได้ตั้งข้อสังเกตแล้วก็อภิปรายเรื่องของเครื่องกำจัดขยะเห็นตรงกันเลยครับแล้วก็ในชั้นของอนุกรรมธิการเนี่ยเครื่องกำจัดขยะที่ท่านนำเสนอมาเนี่ยต้องบอกว่าเกือบจะทั่วทั้งประเทศนะครับที่ได้มีการติดตามและได้มีการสอบถามไปและถ้าหากว่าทางท้องถิ่นเนี่ยไม่สามารถที่จะตอบถึงเหตุผลความจำเป็นได้อย่างชัดเจนเนี่ยทางคณะอนุกรรมการเนี่ยเราปรับลดไปเกือบจะทั้งหมดทั่วทั้งประเทศนะครับจะยังมีอยู่ไม่กี่แห่งที่ทางท้องถิ่นเนี่ยเขาสามารถชี้แจงได้อย่างชัดเจนถึงเหตุผลความจำเป็นบางแห่งเนี่ยเขาบอกว่าสามารถที่จะเอาปุ๋ยแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ต่อเนื่องมีสวนสาธารณะของตัวเองหรือในบางพื้นที่เนี่ยเขามีตลาดที่จำเป็นที่ต้องมีระบบกำจัดขยะเพิ่มเติมมากขึ้นหรือบางแห่งเนี่ยอยู่ในเกาะนะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลก็คิดว่ามีความจำเป็นเราก็ไม่ได้ไปปรับลดส่วนอันอื่นนะครับที่อื่นที่มีคำขอเข้ามาและไม่สามารถที่จะตอบข้อซักถามของคณะอนุกรรมการได้เราก็ปรับลดทั้งหมดครับเป็น3ประเด็นครับได้ฟังคำอภิปรายของเพื่อนสมาชิกแล้วทั้งหมดนะครับทางกรรมการนะครับก็ยืนตามเสียงส่วนใหญ่ครับขอบคุณท่านประธานครับ
1: ครับเนื่องจากมาตรานี้คณะกรรมการมีการแก้ไขดังนั้นจะขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นควรมีการแก้ไขหรือไม่ก่อนที่จะขอมติขอตรวจสอบองค์ประชุมครับเชิญสมาชิกที่เข้าห้องประชุมแล้วโปรดกดเสียบบัตรกดปุ่มแสดงตนครับเชิญครับแสดงตนครบถ้วนแล้วนะครับขอปิดขอเจ้าหน้าที่ขอผลจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม450ท่านเป็นอันว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมนะครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นควรให้มีการแก้ไขโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นควรแก้ไขโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรว่างดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงเชิญลงคะแนนครับลงคะแนนครบถ้วนแล้วนะครับขอปิดการลงคะแนนขอผลจำนวนผู้ลงมติ465ท่านเห็นด้วย410ท่านไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง51ท่านไม่ลงคะแนน4ท่านเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติให้มีการแก้ไขต่อไปจะขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือของกรรมการที่สงวนความเห็นและผู้แปรยติที่สงวนคำแปรยติก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนครับเชิญครับแสดงตนครบถ้วนแล้วนะครับขอปิดการแสดงตนขอผลจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม467ท่านครบองค์ประชุมครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นควรเห็นด้วยกับกรรมการที่สงวนความเห็นและผู้แปรยติที่สงวนคำแปรยติโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรว่างดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงเชิญลงคะแนนครับลงคะแนนครบถ้วนแล้วนะครับขอปิดการลงคะแนนขอผลจำนวนผู้ลงมติ467ท่านเห็นด้วย276ท่าน
8: ท่านประธานคะที่ว่าอังกินันค่ะ164เมื่อกี้กดไม่ติดค่ะ
1: ครับปิดการลงคะแนนแล้วบันทึกไว้ครับ
8: ขอบคุณค่ะ
1: จำนวนผู้ลงมติ
8: ด้วยนะคะ
1: จำนวนผู้ลงมติ467ท่านเห็นด้วย276ท่านไม่เห็นด้วย136ท่านงดออกเสียง54ท่านไม่ลงคะแนน1ท่าน เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการเชิญมาตราต่อไปครับ
9: มาตรา34หน่วยงานอื่นของรัฐมีการแก้ไขมีกรรมการขอสงวนความเห็นมีผู้แปลยติขอสงวนคำแปลยติ
1: เชิญท่านจุลีนุ่มแก้วครับ
0: ท่านประธานสภาที่เคารพผมจุลีนุ่มแก้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต2จังหวัดสงขลาพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานครับสำหรับมาตรา34ว่าด้วยเรื่องหน่วยงานอื่นของรัฐในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือสำนักงานกขคผมขออนุญาตอภิปรายตัดงบลง 10%เพราะปีนี้ท่านได้รับการจัดสรรทั้งสิ้นอยู่ที่ประมาณ160กว่าล้านบาทด้วยเหตุผลประการสำคัญก็คือโดยเฉพาะในส่วนที่ท่านมีหน้าที่และบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลและตรวจสอบแพลตฟอร์มต่างๆในออนไลน์นี่คือเสียงสะท้อนจากบรรดาผู้ค้าออนไลน์ต่างๆและในฐานะที่ผมก็อยู่ในออนไลน์มา10ปีท่านประธานครับเขาถือว่าท่านทำงานไม่เข้าเป้าไม่เข้าตาและก็ไม่ได้เป็นไปตามที่ชาวบ้านและประชาชนคาดหวังในสิ่งที่อยากจะให้มันเป็นในฐานะท่านกำกับทำไมต้องพูดแบบนี้ฮะเพราะผมเชื่อว่าท่านรู้บทบาทและหน้าที่ของท่านเป็นอย่างดีว่าท่านมีหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้อำนาจเหนือตลาดการผูกขาดและก็การปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมในแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆนี่คือหน้าที่ของท่านและคนก็คาดหวังในสิ่งที่อยากจะเห็นท่านจัดการกับบรรดาแพลตฟอร์มต่างๆแต่สิ่งที่พบปัจจุบันท่านประธานครับทราบไหมว่าคืออะไรเราพบแต่เสียงโอดครวญเสียงโหยหวนเสียงร้องของบรรดาผู้ประกอบการต่างๆไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ผู้ซื้อผู้ขนส่งเจ้าของกิจการต่างๆที่ไปใช้บริการแพลตฟอร์มเพราะเขาไม่มีอำนาจต่อรองอะไรได้เลยโดยเฉพาะเรื่องของการขึ้นค่าธรรมเนียมผมทันตั้งแต่สมัย3บาทร้อยละ3บาท5บาท7บาทจนปัจจุบันอยู่ที่30บาทเราก็มีโอกาสจะได้พูดสักแอะหนึ่งท่านประธานลองคิดดูนะครับว่าขายของร้อยหนึ่งต้นทุน50ค่าแพ็คของ10บาทแวตอีก7บาทให้แพลตฟอร์ม30เหลือ3บาทท่านประธานครับจะรวยชาติไหนมันรวยไม่ได้ครับถ้าชาวบ้านยังได้อยู่ชิ้นละ3บาทอยู่แบบนี้เราคุมแพลตฟอร์มไม่ได้แล้วชาวบ้านก็หวังพึ่งหน่วยงานท่านตั้งแต่เขาประกาศว่าท่านเข้ามาดูแลเรื่องนี้โอ้โหทุกคนยิ้มได้ว่าเรามีหน่วยงานที่จะคอยจัดการเรื่องเหล่านี้แล้วแต่ทุกวันนี้มีเสมือนไม่มีท่านประธานประการต่อมาก็คือการบังคับผูกขาดยัดเยียดในบริการบางอย่างที่ชาวบ้านผู้ประกอบการหรือผู้รับการบริการไม่ได้เลือกแต่ถูกแพลตฟอร์มยัดให้เลือกท่านก็ไม่ได้ทำอะไรผมยกตัวอย่างเช่นนะฮะเมื่อประมาณเดือนที่ผ่านมาทางพรรคประชาธิปัตย์เราได้รับเรื่องร้องเรียนจากบริษัทขนส่งหนึ่งเขาบอกว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการแข่งขันทางการค้าเขาไม่มีสิทธิ์ได้แข่งขันและก็ไม่มีการทำอะไรเกิดขึ้นผมยกตัวอย่างเช่นถ้าท่านประธานท่านคณะกรรมการมีโอกาสได้สั่งของในแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มหนึ่งที่เรากดของในตะกร้าปุ๊บสมมุติเราสั่งเสื้อผ้า200ปุ๊บมันจะไม่มีช่องให้เลือกว่าเราจะเลือกขนส่งอะไรมันจะไปเลือกอีกทีคือปลายทางหรือจ่ายเงินสดเท่ากับเราเลือกไม่ได้ว่าเราจะรับบริการจากขนส่งไหนแพลตฟอร์มล็อกมาเรียบร้อยแล้ว1ชาวบ้านผู้ซื้อผู้รับบริการไม่มีโอกาสเลือกขนส่ง 2. บริษัทขนส่งเองเขาไม่มีโอกาสได้แข่งขันมันผูกขาดไปแล้วท่านประธานครับนี่แหละฮะปัญหาที่เกิดขึ้นคือเรื่องนี้เนี่ยเมื่อช่วงวันที่24มีนา69ที่ผ่านมาเนี่ยผมมีโอกาสจะยิ้มได้แอะหนึ่งผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มต่างๆเขายิ้มได้แอะหนึ่งครับเมื่อท่านคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าท่านประกาศแนวทางฉบับนี้ฮะว่าวิธีการแบบใดพฤติกรรมแบบใดบ้างที่แพลตฟอร์มทำแล้วไม่ถูกต้องท่านก็ประกาศมาผมยิ้มและก็ดีใจว่าท่านกำลังจะลงดาบแล้วท่านมีมาตรการแล้วยกตัวอย่างเช่นพฤติกรรมที่ท่านบอกไว้ก็คือ
10: การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์อื่นใดที่เกินสมควรราคาสูงเกินควรหรือการกีดกันการมองเห็นสินค้าหรือการบังคับเลือกขนส่งเหล่านี้เป็นพฤติการที่ท่านกำหนดว่ามันผิดเราดีใจว่าเนี่ยท่านมีมาตรการแล้วแต่ท่านเชื่อไหมฮะตั้งแต่ประกาศฉบับนี้มาจนถึงตอนนี้ทุกอย่างยังเหมือนเดิมยังมีการทำกันเหมือนเดิมยังมีการบังคับขนส่งเหมือนเดิมค่าบริการแพลตฟอร์มค่าเช่าที่นะยังแพงเหมือนเดิมเสมือนหนึ่งไม่มีท่านแต่งบเราให้ไปปีละร้อยกว่าล้านบาทและท่านทำอะไรบ้างนี่คือคำถามจากประชาชนนะเพราะท่านยังอยู่แบบนี้ต่อไปในฐานะท่านเป็นหน่วยงานสำคัญในการกำกับแพลตฟอร์มแต่ต้องยอมรับนะว่าตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไปเม็ดเงินที่มันอยู่ในออนไลน์มันมหาศาลมากท่านปล่อยให้เงินของชาวบ้านที่เขาทำมาหากินผู้ค้าผู้รับบริการคนที่เขาทำมาหากินในโลกออนไลน์ไหลไปแพลตฟอร์มหมดและชาวบ้านจะเหลืออะไรถ้าท่านไม่คุมเลยด้วยเหตุผลที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้แหละฮะจึงเหตุผลประการสำคัญที่จำเป็นต้องตัดงบท่านลง 10% เพราะอยากให้ท่านได้ทำงานและท่านแอคชั่นมากกว่านี้ให้ท่านออกมายืนแถวหน้าและท่านถือดาบชี้ไปที่แพลตฟอร์มเลยว่าแบบนี้มันผิดแล้วก็ท่านปรับแล้วก็จัดการบรรดาแพลตฟอร์มต่างๆคนที่เขาทำมาหากินในโลกออนไลน์ในแพลตฟอร์มต่างๆเขาจะได้อยู่ได้ลืมตาอ้าปากได้ให้ได้สมกับคำที่ท่านนายกว่าเราจะรวยในชาตินี้แหละครับขอบคุณครับ
1: เชิญกรรมาธิการตอบจะชี้แจงไหมครับ
11: กราบเรียนท่านประธานนะครับผมรัชนนท์ศรีก่อเกื้อในฐานะกรรมธิการนะครับผมเข้าใจเพื่อนสมาชิกนะครับท่านจุรีนุ่มแก้วซึ่งเป็นส.ส.สงขลาเช่นเดียวกับผมในของกรรมธิการเองนะครับก็ได้พูดถึงในเรื่องของหน่วยงานโดยเฉพาะของกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ท่านพูดเมื่อกี้ประเด็นที่กรรมธิการได้กำชับก็คือการดูแลผลประโยชน์ของพี่น้องคนไทยซึ่งปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นการขนส่งหรือแพลตฟอร์มอื่นๆที่ท่านได้กล่าวไว้แล้วปัจจุบันนะครับจะมีการปรับยอดรายได้ของคนไทยโดยเฉพาะคนที่ใช้แรงงานค่อนข้างสูงนะครับแท็กซี่ก็เช่น

0: ตั้งข้อสังเกตนะครับไปยังหน่วยงานและก็ในการเข้าการพิจารณาของคณะกรรมการชุดใหญ่ก็เช่นกันครับท่านจุรีนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากและก็อยากจะให้บันทึกไว้ในที่ประชุมแห่งนี้เพราะว่าการที่เรากำลังอภิปรายอยู่มีเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณนะครับกำลังจะมอนิเตอร์และก็จะได้แนะนำหน่วยรับงบประมาณในปีหน้าที่จะสนับสนุนในประเด็นดังกล่าวเหล่านี้และก็ฝากไปยังรัฐบาลเช่นกันนะครับว่าสิ่งเหล่านี้ก็คือเสียงจากสภาผู้แทนราษฎรถือว่าเป็นเสียงส่วนใหญ่ผมเองก็ได้สัมผัสค่อนข้างเยอะนะครับในประเด็นนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่างบประมาณในปี70เราขอพูดในปีนี้ก่อนนะครับท่านประธานครับว่างบประมาณในปี70ที่หน่วยงานดังกล่าวได้รับไปพยายามใช้ให้เป็นประโยชน์และปีหน้าฟ้าใหม่นะครับถ้าเกิดสภาแห่งนี้ได้ให้โอกาสพวกเราไปเป็นกรรมธิการในพิจารณาผมคิดว่าประเด็นเหล่านี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับที่จะมีการพูดถึงในการสนับสนุนอาชีพโอกาสให้กับพี่น้องคนไทยนะครับในเรื่องของการค้าออนไลน์นะครับก็ขอตอบแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับ
1: ตกลงว่ายืนยันตามกรรมธิการเสียงข้างมากนะครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าท่านบอกว่าย
0: ืนยันนะครับตามคณะกรรมการ
1: กรรมธิการ
0: ส่วนใหญ่นะครับ
1: ครับครับเนื่องจากมาตรานี้คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขดังนั้นจะขอทำมติจากที่ประชุมก่อนว่าจะเห็นด้วยจะเห็นควรให้มีการแก้ไขหรือไม่ก่อนที่จะลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมครับ

0: ขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิแสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนครับเชิญครับครับแสดงตนครบแล้วนะครับปิดการแสดงตนขอผลจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม460ท่านเป็นอันว่าผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นควรให้มีการแก้ไขโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นควรให้มีการแก้ไขโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงเชิญครับเชิญลงคะแนนครับลงคะแนนครบถ้วนนะครับขอปิดการลงคะแนนขอผลครับจำนวนผู้ลงมติ466ท่านเห็นด้วย409ท่านไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง54ท่านไม่ลงคะแนน4ท่านเป็นนั้นว่าที่ประชุมเห็นด้วยให้มีการแก้ไขต่อไปจะขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือของกรรมการที่สงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมครับท่านสมาชิกพร้อมแล้วโปรดเสียบบัตรกดปุ่มแสดงตนครับเชิญครับแสดงตนครบถ้วนแล้วนะครับขอปิดการแสดงตนขอผลจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม468ท่านเป็นนั้นว่าผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นครูเห็นด้วยกับกรรมการผู้ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงเชิญลงคะแนนครับลงคะแนนครบแล้วนะครับขอผลครับผลการลงคะแนนจำนวนผู้ลงมติ470ท่านเห็นด้วย281ท่านไม่เห็นด้วย134ท่านงดออกเสียง54ท่านไม่ลงคะแนน1ท่านเป็นนั้นว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการเชิญมาตราต่อไปครับ
1: มาตรา35สภากาชาดไทยมีการแก้ไขมีกรรมการขอสงวนความเห็นมีผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยติ

0: ไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายนะครับเนื่องจากมาตรานี้คณะกรรมการมีการแก้ไขดังนั้นจะขอทำมติจากที่ประชุมก่อนว่าเห็นควรให้มีการแก้ไขหรือไม่ก่อนที่จะมีการลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมครับครับท่านสมาชิกโปรดเสียบบัตรกดปุ่มแสดงตนครับเชิญครับแสดงตนครบถ้วนแล้วนะครับขอปิดการแสดงตนขอผลครับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม463ท่านเป็นนั้นว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นควรให้มีการแก้ไขโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นควรให้มีการแก้ไขโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงเชิญลงคะแนนครับลงคะแนนครบถ้วนแล้วนะครับขอปิดการลงคะแนนจำนวนผู้ลงมติ461ท่านเห็นด้วย408ท่านไม่เห็นด้วย1งดออกเสียง50ไม่ลงคะแนน2ท่านเป็นนั้นว่าที่ประชุมมีมติให้มีการแก้ไขต่อไปจะขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือของกรรมาธิการที่สงวนความเห็นและผู้แปรยติที่สงวนคำแปรยติก่อนที่จะมีการตรวจขอตรวจสอบองค์ประชุมครับขอเชิญท่านสมาชิกเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนครับเชิญครับแสดงตนครบถ้วนแล้วนะครับขอผลครับจำนวนผู้ลงมติ467ท่าน
1: ถ้าไปถามไม่สักครู่น่าจะเป็นการแสดงตนหรือเปล่า
0: ครับแต่ว่าผลมันเป็นการแสดงครับแต่ว่าผมงงกับผลเมื่อกี้ครับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม469ท่านนะครับเป็นอันว่าครบองค์ประชุมนะครับขอเชิญท่านสมาชิกออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นด้วยกับกรรมการที่สงวนความเห็นและผู้แปรยติที่สงวนคำแปรยติโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงขอเชิญลงคะแนนครับลงคะแนนครบถ้วนแล้วนะครับขอปิดการลงคะแนนขอผลครับจำนวนผู้ลงมติ470ท่านเห็นด้วย417ท่านไม่เห็นด้วย2ท่านงดออกเสียง47ท่านไม่ลงคะแนน4ท่านเป็นนั้นว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขเชิญมาตราต่อไปครับ
2: มาตรา36ส่วนราชการในพระองค์ไม่มีการแก้ไขมีกรรมธิการขอสงวนความเห็นมีผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยติ
0: ไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายนะครับ
3: ท่านประธานคะ
0: เชิญครับ
3: ท่านประธานค่ะสิริกัญญาตันสกุลค่ะผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนค่ะในฐานะกรรมธิการเสียงข้างน้อยนะคะที่ได้สงวนความเห็นเอาไว้นะคะสำหรับมาตรา36ส่วนราชการในพระองค์ค่ะท่านประธานคะในมาตรานี้นะคะส่วนราชการในพระองค์ในปีนี้เนี่ยมีงบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการปรับลดแต่อย่างใดนะคะ 9,904 ล้านบาทนะคะซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่หลายท่านมีข้อสงสัยค่ะเพราะว่าในบรรดาหน่วยงานต่างๆที่ถูกปรับลดงบประมาณกันทั่วหน้านะคะส่วนราชการในพระองค์ค่ะมีงบได้รับงบประมาณเพิ่มสูงถึง 6.8% นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะในการประชุมของกรรมาธิการนะคะทางสำนักงานเลขาธิการครม.ค่ะโดยเลขาครม.นะคะได้เข้ามาชี้แจงนะคะกับทางกรรมาธิการค่ะซึ่งในปีนี้นะคะดิฉันก็ต้องขอแสดงภาพนะคะของตัวเอกสารชี้แจงนะคะที่ได้ส่งมาให้กรรมาธิการนะคะซึ่งได้มีการส่งมานะคะประมาณ17หน้านะคะพร้อมกับมีคลิปวิดีโอใน การที่จะชี้แจงในรายละเอียดของงบประมาณที่ใช้นะคะซึ่งดิฉันก็ต้องเอามาให้ดูอะค่ะเพราะว่าในทุกๆปีที่มีการพิจารณางบประมาณนะคะก็จะมีเฟกนิวส์นะคะว่าทางกรรมธิการเนี่ยได้รับเอกสารเนี่ยหนาเป็นปึกๆแล้วก็บอกว่ากรรมธิการพูดปดพูดเท็จที่บอกว่าไม่มีเอกสารประกอบการชี้แจงแต่จริงๆแล้วมีนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้หนานะคะก็มีประมาณ17หน้าเท่านี้นะคะแต่ว่าก็ในรายละเอียดเนี่ยก็เป็นไปตามข้อกำหนดที่ทางสำนักงบประมาณได้แจ้งให้กับเอกสารให้กับหน่วยงานต่างๆได้ส่งเอกสารมานะคะซึ่งก็มีรายละเอียดครบถ้วนนะคะถึงแม้ว่าจะไม่มีในส่วนของงบการเงินนะคะซึ่งดิฉันก็ไม่ทราบว่ามีหรือไม่มีแต่อย่างใดนะคะทีนี้มาลงในรายละเอียดว่าที่ปรับลดที่ปรับเพิ่มขึ้นมานะคะสูงถึง 6% กว่าๆเนี่ยนะคะก็อาจจะทำให้หลายๆคนตกใจขอเอาภาพสไลด์ขึ้นด้วยค่ะก็จะเห็นว่าเมื่อนำงบประมาณนะคะมาเปรียบเทียบกับจำนวนบุคลากรของส่วนราชการในพระองค์อะค่ะก็จะค่อนข้างที่จะล้อไปด้วยกันนะคะอย่างเห็นได้ชัดนะคะว่าอย่างที่ทางสำนักงานเลขาธิการครม.ได้ชี้แจงว่าเป็นมาจากตัวจำนวนบุคลากรที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญมีเหตุการณ์สำคัญของปีนี้นะคะก็คือมีการเลื่อนเงินเดือนนะคะก็คือมีการขึ้นเงินเดือนนะคะจริงๆแล้วในปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการเพิ่มขึ้นของงบประมาณเนี่ยประมาณ 9% ซึ่งในปีที่แล้วดิฉันก็อภิปรายนะคะโดยใช้คำว่ามีการเลื่อนเงินเดือนแต่ว่าในความเป็นจริงเป็นการเลื่อนระดับนะคะก็คือเป็นการเลื่อนตำแหน่งนะคะ3ขั้นนะก็เลยทำให้สำหรับปีที่แล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นมา 9% ส่วนในปีนี้เป็นการเลื่อนเงินเดือนก็เลยเพิ่มขึ้นมา 6% นะคะ 6% กว่าๆเท่ากับที่หน่วยงานอื่นๆที่มีการขอขึ้นเงินเดือนเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน 6% เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าที่เพิ่มขึ้นมาอีกก็คือมีการรับข้าราชการใหม่นะคะทั้งที่เป็นตำแหน่งใหม่แล้วก็รับโอนข้าราชการจากหน่วยอื่นอีกราว700อัตรานะคะทำให้มีงบประมาณที่ต้องเพิ่มขึ้นอีก242ล้านบาทค่ะในส่วนของค่าใช้จ่ายดำเนินการอื่นๆนะคะก็มีการปรับเพิ่มขึ้นประมาณ30ล้านนะคะซึ่งก็สอดคล้องกับเป้าหมายต่างๆที่ได้มีการเพิ่มขึ้นค่ะท่านประธานที่เคารพค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของการเลื่อนเงินเดือนก็ต้องถือว่าเป็นการเลื่อนที่เป็นหลักเกณฑ์ใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับส่วนราชการอื่นๆแล้วก็เป็นพอเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรนะคะก็จะเป็นในส่วนที่ไม่สามารถที่จะปรับลดทอนได้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าก็อย่างที่ได้แสดงภาพให้เห็นค่ะตัวบุคลากรนะคะเพิ่มขึ้นจากปี2566เนี่ยมีบุคลากร 14,000 กว่าคนเศษนะคะแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยได้เพิ่มขึ้นไปสูงถึง 16,000 คนแล้วนะคะก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้งบประมาณเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องในหลายปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็กำลังจะสูงเกิน 10,000 ล้านบาทแล้วนะคะท่านประธานก็สาเหตุก็อย่างที่ได้มีการชี้แจงนะคะดิฉันก็เข้าใจแล้วก็เข้าใจว่าตัวเงินบุคลากรเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะปรับลดได้แต่อย่างใดอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะปรับลดงบประมาณได้ในส่วนนี้นะคะก็ไม่ติดใจครับท่านประธาน
0: เมื่อสมาชิกไม่ติดใจก็ไม่ต้องชี้แจงครับแม้นว่ามาตรานี้ไม่มีการแก้ไขแต่คณะกรรมการขอสงวนความเห็นและแปรผู้แปรยติขอแปรยตินะครับจะดังนั้นจะขอ
1: ท่านประธานครับ
0: เชิญ
1: คือผู้สงวนความเห็นแจ้งว่าไม่ติดใจแล้วครับไม่จำเป็นต้องลงมติแล้วครับเพราะไม่มีการแก้ไขครับท่านประธานขออภัยครับ
0: ครับ
1: ไม่มีการตอนนี้ไม่มีการแก้ไขแล้วก็ผู้สงวนความเห็นก็แจ้งความจำนงแล้วว่าไม่ติดใจครับไม่จำเป็นต้องมีการลงมติครับท่านประธาน
0: ครับเมื่อเช้าเป็นกรณีเดียวกันไหมครับผมจำไม่ได้ถ้า
1: คนละกรณีกันครับ
0: okay
1: คนละกรณี
0: ครับ okay ครับได้ครับครับถ้าไม่ติดใจก็ถือว่ามาตรานี้ที่ประชุมไม่ติดใจแล้วก็เห็นด้วยกับคณะกรรมการนะครับเชิญมาตราต่อไปครับเชิญครับ
2: หมวด4งบประมาณรายจ่ายบูรณาการไม่มีการแก้ไขมีผู้แปรยติขอสมมติคำแปรยติ
0: เชิญท่าน
4: ท่านประธานครับ
0: ครับเชิญ ท่านประยุทธ์ครับเชิญครับ
4: ท่านประธานที่เคารพผมอยากจะให้ท่านประธานกับผมประยุทธ์สิริพานิชบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยอยากจะให้ท่านประธานเปิดดูข้อบังคับข้อ88ในกรณีที่ไม่มีผู้เสนอเป็นอย่างอื่นแต่ในกรณีวรรคหนึ่งเขาก็ให้ถือว่าไม่ต้องลงมติได้แต่ในกรณีที่มติที่จะต้องออกเป็นกฎหมายในวรรค2จะกระทำไม่ได้มันคาบลูกคาบดอกอะไรชอบคนอยู่ผมยังนึกว่าถ้ามีการรอบครอบเสียนิดหนึ่งเปิดดูข้อบังคับข้อ88กับผมก็ไม่ได้บอกว่ากับผมมีความคิดเห็นที่ถูกต้องแต่พึงท่านประธานต้องพึงระมัดระวังเพราะวรรคหนึ่งไม่มีปัญหาแต่ในกรณีที่ความเห็น
0: เข้าใจแล้วครับท่านประยุทธ์ครับครับเป็นอันว่าที่ประชุมครับเนื่องจากกฎพรบงบประมาณเป็นพรบที่สำคัญฉะนั้นเพื่ อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยผมจะขอถามมติกันแล้วกันนะครับนะครับก่อนที่จะถามมติขอตรวจสอบองค์ประชุมครับเชิญท่านสมาชิกเข้าห้องประชุมและเสียบบัตรแสดงตนเชิญครับ
5: ท่านประธานครับขอปรึกษาเล็กน้อยครับอันนี้กำลังจะลงผมณัฐพงศ์บรรยาวุฒิครับผู้นำฝ่ายค้านครับอยากจะสอบถามท่านประธานว่าตกลงอันนี้กำลังจะลงมติในมาตราไหนส่วนไหนนะฮะ
0: มาตราที่ผ่านมาก็คือมาตรา36ครับมาตรา36
5: คือเมื่อสักครู่เนี่ยตามที่ท่านประกรณ์วุฒิได้ลุกขึ้นชี้แจงนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยโดยกระบวนการปกติเราพิจารณาตามลำดับเรียงตามมาตราก็จริงใช่ไหมครับซึ่งทุกพระราชบัญญัติที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์การประชุมสภาแล้วเนี่ยครับท่านประธานถ้าไม่มีการแก้ไขนะครับแล้วไม่มีสมาชิกที่ขอสงวนความเห็นหรือขอแปรยติติดใจเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องโหวตครับท่านประธานกลับกันถ้าจะต้องโหวตเนี่ยจะผิดหลักในการที่เราประชุมสภากันที่ผ่านมาทุกพระราชบัญญัติเลยครับซึ่งผมเข้าใจว่าท่านประยุทธ์เองด้วยความเคารพนะครับท่านก็พยายามอ้างข้อบังคับข้อที่88ซึ่งจริงๆมันเป็นคนละกรณีกันครับอันนี้เราไม่ได้ข้ามขั้นก่อนไม่ได้ข้ามขั้นตอนไม่ได้ผิดข้อบังคับแต่อย่างใดนะครับก็อยากจะเพื่อความชัดเจนแล้วก็อยากให้ท่านประธานเนี่ยดำเนินการประชุมอย่างถูกต้องครับ
0: ผมเรียนท่านสมาชิกแบบนี้ครับเมื่อมีท่านสมาชิกทักท้วงขึ้นผมก็มันก็มีครับมินเมเนื่องจากพรบงบประมาณเป็นกฎหมายสำคัญในอดีตนี่สมัยที่อยู่ที่อู่ทองในก็จะมีกรณีเล็กๆน้อยๆแล้วก็ยื่นศาลผมเองก็ไม่รู้จะปฏิบัติอย่างไรเมื่อมีผู้ทักท้วงฝ่ายเลขาก็ผมก็ถามฝ่ายเลขาก็บอกว่าถ้ามีผู้ทักท้วงก็ขอให้ลงมติผมก็เรียนท่าน
6: ท่านประธานครับ
0: ณัฐพงศ์ตามนี้ครับท่านผู้นำฝ่ายการครับเชิญ
6: ท่านประธานที่เคารพครับผมอดิศรเพียงเกต
0: เชิญครับ
6: ผมคิดว่ามาตรานี้ไม่มีการแก้ไขก็น่าจะผ่านไปได้ที่ท่านเป็นห่วงนั้นเราก็เป็นห่วงครับแต่เรามีข้อบังคับข้อบังคับ88วรรคหนึ่งนี่ชัดเจนอยู่แล้วกรณีที่เราจะลงมตินี้หรือไม่ลงมติวรรคสองเขาถึงกำหนดไว้ไม่มีใครแก้ไม่มีใครแก้ไขเสียลงมติเห็นอย่างครับขอบคุณครับ
0: ที่จริงท่านก็อยู่พรรคเดียวกันนะครับผมขอความเห็นท่านประธานวิปฝ่ายรัฐบาลหน่อยครับ
7: ครับท่านประธานที่เคารพครับ คิดว่าจริงๆเมื่อสักครู่นี้ได้ฟังความคิดเห็นของท่านผู้นำฝ่ายค้านนะครับแล้วก็ได้ฟังข้อทักท้วงของท่านสมาชิกผู้อาวุโสนะครับแต่จริงๆเนี่ยในทางปฏิบัติที่ผ่านมาเนี่ยเราในมาตราไหนที่ไม่ได้มีการแก้ไขเนี่ยนะในแม้กระทั่งในพรบฉบับนี้เนี่ยเราก็ผ่านกันมานะครับทีนี้ผมก็กำลังคิดตามท่านประธานครับว่าถ้าในกรณีนี้เนี่ยเราจำเป็นต้องลงมติเนี่ยเราจะตั้งคำถามต่อการลงมติว่าอะไรนะซึ่งมันไม่มีการแก้ไขนะครับก็ยังคุยกันอยู่เนี่ยแหละครับคือถ้าสมมติว่าไม่มีการแก้ไขเนี่ยแล้วเราสามารถที่จะเดินหน้าได้และไม่ขัดกับข้อบังคับผมก็คิดว่าเราคงไม่มีความจำเป็นต้องลงมติครับท่านประธานครับ
0: ครับก็โดยความเห็นก็ถ้าปกติถ้าไม่มีผู้ทักท้วงมันก็ผ่านไปแล้วนะครับในฐานะที่ผมเป็นประธานผมก็ต้องหยิบเอาคำทักท้วงของท่านสมาชิกขึ้นมาหารือแต่เมื่อท่านประกรณ์วุฒิท่านมีอะไรไหมครับ
8: ท่านตายครับ
1: คุณนายประธานครับผมประกรณ์วุฒิดงมีพัสกุลครับผมขอให้ความเห็นแบบนี้ก็ท่านประธานผมเห็นด้วยกับท่านประธานวิบรัฐบาลครับคือเรากำลังพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินะครับร่างพระราชบัญญัติเนี่ยมีศักเท่ากันทุกร่างพระราชบัญญัติในเวลาที่เราพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทั่วไปที่กรรมธิการพิจารณาเสร็จแล้วเนี่ยในหลายๆครั้งเนี่ยก็จะมีผู้สงวนความเห็นเนี่ยอาจจะมีผู้สงวนความเห็นหลายท่านเนี่ยนะครับแต่อาจจะมีผู้สงวนความเห็นหรือแปรยติเนี่ยขึ้นมาอภิปรายเพียงแค่ท่านสองท่านและหากในตอนท้ายเนี่ยผู้ที่สงวนหรือผู้แปรเนี่ยบอกว่าไม่ติดใจแล้วหรือบางครั้งท่านประธานก็จะถามผู้สงวนว่ายังติดใจหรือไม่เมื่อผู้สงวนแจ้งว่าไม่ติดใจเนี่ยก็จะไม่มีการลงมติครับอันนี้เป็นปกติที่เราทำกันครับท่านประธานหากไม่มีการแก้ไขและผู้สงวนไม่ติดใจก็จะไม่มีการลงมติครับขอบคุณครับ
0: อย่างที่เรียนท่านสมาชิกไปนะครับว่ากรณีที่ทำไมผมก็เข้าใจว่าพรบทุกพรบนี่มีศักเท่ากันแต่ว่าถ้ามีผู้คิดเล็กคิดน้อยซึ่งเป็นพรบสำคัญผมก็หยิบยกขึ้นมาดังนั้นผมขอตัดสินใจผมขอวินิจฉัยอย่างนี้นะครับว่าผมจะถามใหม่ว่าในมาตรา36นี้มีท่านมีผู้แปรยติติดใจหรือไม่นะครับมีผู้แปรยติติดใจหรือไม่ถ้าไม่มีก็ผมจะถามนะครับว่าในขอย้อนกลับไปเพื่อความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในมาตรา36เนี่ยผู้สงวนความเห็นผู้แปรยติติดใจหรือไม่หรือสมาชิกท่านใดติดใจหรือไม่ที่จะให้ลงคะแนนนะครับมีไหมครับถ้าไม่มีก็ถือว่าที่ประชุมมีมติผ่านมาตรานี้นะครับเห็นชอบกับมาตรานี้นะครับครับก็ผ่านไปครับต่อไปมาตราต่อไปครับ
2: หมวด4งบประมาณรายจ่ายบูรณาการไม่มีการแก้ไขมีผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยติ
0: เชิญท่านผู้แปรยติครับท่านลักษณารีดวงตาดำครับเชิญครับไม่มีการแก้ไขนะครับมีผู้เชิญมีท่านใดที่จะอภิปรายไหมครับหมวด4เฉพาะหมวด4นะครับหมวด4
9: ท่านประธานครับ
10: โอเค
9: ท่านประธานครับขออนุญาตท่านประธานครับ
0: ครับ
9: อัธวิชชวนภักดีครับบ
0: ั
9: ญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติครับมาตรา37มีการแก้ไขไม่ใช่หรอครับท่านเลขาครับ
0: เนี่ย
9: ท่านเลขาครับ37นี่คือแผนงานบูรณาการใช่ไหมครับมีการแก้ไข
11: เรากำลังคุยกันชื่อหมวดครับท่านชื่อหมวดไม่มีการแก้ไขครับยังไม่ถึงมาตรา37ครับ
0: ครับครับครับสับสนนิดหน่อยนะครับเมื่อกี้เนี่ยท่านเลขาท่านอ่านหมวด4ไม่มีการแก้ไขนะครับไม่มีการแก้ไขมีผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยตินะครับฉะนั้นก็ขอเชิญผู้แปรยติครับในหมวด4มีไหมครับถ้าไม่มีก็ถือว่า ันนี้ไม่ต้องลงมตินะครับเพราะไม่มีท่านใดที่จะแก้ไขต่อไปเชิญมาตราต่อไปครับเชิญมาตราต่อไปครับเชิญครับ
2: มาตรา37แผนงานบูรณาการมีการแก้ไขมีกรรมธิการขอสงวนความเห็นมีผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยติ
0: ครับเชิญท่านลักษณารีดวงตาดำเชิญครับ
8: กับเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันลักษณารีดวงตาดำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่พรรคประชาชนค่ะดิฉันขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายมาตรา37โดยเน้นไปที่แผนบูรณาการจัดการทรัพยากรน้ำค่ะในฐานะผู้แทนของพี่น้องจังหวัดแพร่เขต3อำเภอรองวังชิ้นสูงเม่นเด่นชัยซึ่งต้องพบเจอกับปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งซ้ำซากมาหลายปีคำถามที่ฉันอยากจะชวนสังเกตคือหากปัญหานี้เกิดขึ้นซ้ำๆสิ่งที่สะท้อนออกมาค่ะคือการจัดสรรงบประมาณเพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างไม่เต็มประสิทธิภาพหรือไม่และถ้าเรายังจัดสรรงบประมาณกันแบบเดิมสิ่งที่ประชาชนได้รับจะเปลี่ยนไปได้อย่างไรคะท่านประธานท่านประธานคะจากงบประมาณ156ล้านบาทที่ถูกปรับลดมีรายการตัวอย่างดังนี้ค่ะโครงการการพัฒนาข้อมูลภูมิสารสนเทศสำหรับการติดตามและเตือนภัยด้านน้ำของกระทรวงอวที่ยื่นคำขอมา 40.5 ล้านถูกปรับลด 4.5 ล้านหรือคิดเป็นประมาณ 10% จากที่ขอมาค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัดสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่แบบบูรณาการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำที่ยื่นคำขอมา 21.5 ล้านถูกปรับลด4ล้านบาทหรือคิดเป็นประมาณ 18.6% ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนเตรียมความพร้อมรับมือในการในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพย์ที่ยื่นขอมา 8.99 ล้านบาทถูกปรับลด 500,000 บาทหรือคิดเป็นประมาณ 5.56% เป็นต้นนะคะดิฉันขออนุญาตสอบถามถึงคณะกรรมการว่าท่านใช้หลักเกณฑ์ใดในการตัดงบประมาณดังกล่าวในลักษณะของการตัดเล็มเช่นนี้ค่ะเพราะหากโครงการดังที่ยกมานั้นไม่มีประสิทธิภาพมากพอนะคะก็ควรจะตัดทิ้งทั้งโครงการเพื่อจัดสรรงบประมาณให้โครงการที่มีประสิทธิภาพต่อผู้ใช้น้ำและพื้นที่รับน้ำจริงหากแต่การตัดเล็มปรับลดอย่างละนิดเช่นนี้จะส่งผลให้การดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆสามารถทำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหรือไม่นะคะหรือจะเป็นการคงงบไว้เพื่อให้เกิดโครงการเช่นเดียวกับการคงปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งเรื้อรังในหลายพื้นที่โดยไม่รับการแก้ไขยังมีประสิทธิภาพค่ะและนอกจากความเห็นในบันทึกของการประชุมในห้องอนุกรรมธิการแล้วยังมีหลักประกันอื่นๆที่สามารถบ่งชี้ได้หรือไม่คะว่างานที่ถูกตัดงบประมาณแบบเล็มขอบเช่นนี้จะมีประสิทธิภาพดังที่หน่วยงานตั้งใจไว้ข้อเสนอของดิฉันค่ะคือขอให้พิจารณางบประมาณอย่างถี่ถ้วนและคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้น้ำและได้รับผลกระทบจากน้ำและการจัดการน้ำทั้งประเทศค่ะหากจำเป็นจะต้องมีการตัดหรือปรับลดก็ควรปรับลดโดยให้สัมพันธ์กับการปรับเปลี่ยนขอบเขตเป้าหมายหรือรูปแบบการดำเนินงานของโครงการอย่างชัดเจนเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มที่ค่ะท่านประธานขอบคุณค่ะ
0: ครับเชิญท่านอัธวิชวันภักดีครับเชิญครับ
9: ท่านประธานที่เคารพกับผมอัธวิชวันภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมใจสร้างชาติในเรื่องของประเด็นนี้นะครับมาตรานี้ตัวที่สำคัญที่สุดที่ผมอยากจะขออนุญาตรบกวนสั้นๆก็คือว่ารัฐบาลดิจิตอลเรื่องของงบบูรณาการจริงๆแล้วเมื่อคืนในกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยผมอภิปรายเป็นคนสุดท้ายแล้วผมก็ได้สอบถามว่าทำไมท่านตัดงบในส่วนของสำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอซึ่งงบที่ท่านตัดนี่ท่านตัดน่ากลัวมากเลยนะครับท่านไปตัดในส่วนงานที่เขาเรียกว่าสมาร์ท TISI ระบบเฝ้าระวังตลาดดิจิตอลอัจฉริยะซึ่งอยู่ในงบบูรณาการตัวนี้แหละครับท่านทราบไหมครับมันคืออะไรครับตัวนี้คือมอกอวอชเวลาเขาไปตรวจในออนไลน์ต่างๆเนี่ยปัจจุบันเมื่อสมัยก่อนตอนผมตรวจนะครับในทีมสุดซอยเนี่ยผมก็เสิร์ชหาคำคีย์เวิร์ดนะครับเช่นสายไฟปลั๊กต่อหรือใดเป่าผมมันทำได้แค่นั้นจริงๆนี่เป็นความลับราชการนะมันทำกันแค่นี้ครับปรากฏว่า เขาก็เลยคิดระบบนี้ขึ้นมาเพื่อของบประมาณเนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันไปสวมในตัวมอกอเลยตามอกอสี่เหลี่ยมเนี่ยแล้วเลขมันแปะทับแล้วมันโฆษณาเลยนะครับตรงนี้มันจำเป็นต้องใช้ระบบดิจิตอลเข้าไปจับไม่งั้นตรวจไม่ได้เวลาท่านซื้อในแพลตฟอร์มต่างๆแล้วมีตามอกอเนี่ยตรวจไม่ได้ครับเขาถึงคิดโครงการนี้ขึ้นมาโดยขอตั้งงบไว้ที่19,470,000 บาทท่านตัดเขาเท่าไหร่ครับรู้ไหมครับท่านตัดเขา8 ล้านบาทนี่มัน40%นะครับผมก็ยกถูถามทางสมอครับว่าทำได้ไหมโครงการนี้เขาตอบว่าแบบนี้ทำได้ยากมากคือต้องถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นในห้องงบในห้องอนุงบประมาณปกติแล้วตอนสภาเก่าเนี่ยมักผมก็มักจะใช้ทางกระทรวง DE หรือกระทรวง IT ICT ณขณะนั้นเนี่ยถามเจ้าหน้าที่แต่ไม่ใช่เป็นลักษณะของการเอาที่ปรึกษาภายนอกมานั่งอยู่ในอนุแล้วถามว่าโครงการนี้ทำได้หรือเปล่าแล้วตัดแบบนี้และอะไรเป็นตัวชี้วัดล่ะครับถ้าปีนี้ผ่านไปแล้วตกลงเขาตรวจไม่ได้ในตรามอกปลอมในโลกออนไลน์อะไรเป็นตัวชี้วัดการทำคราวนี้ของท่านอนุกรรมธิการและท่านกรรมธิการครับที่ตัดแล้วเขาทำงานไม่ได้ครับขอบพระคุณครับ
0: ครับเชิญกรรมธิการชี้แจงครับ
10: ท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันมณพรเจริญศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมพรรคเพื่อไทยในฐานะกรรมธิการเสียงข้างมากค่ะในประเด็นคำถามของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทั้งสองท่านนะคะท่านแรกนะคะท่านลักษณารีนะคะในเรื่องของการปรับลดของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นะคะในเรื่องของความจำเป็นของโครงการนะคะเรื่องของตัดลดไป500,000 บาทหน่วยงานเป็นคนเสนอขอปรับลดนะคะซึ่งการเสนอขอปรับลดของหน่วยงานจะไม่ได้รบกวนภารกิจหรือว่าไม่สามารถที่จะทำให้เนื้องานเปลี่ยนแปลงได้ค่ะแล้วก็ในหน่วยงานดังกล่าวนะคะมีความจำเป็นว่าค่าในวงเงิน500,000 บาทนั้นนะคะลักษณะภาพใหญ่ของโครงการ8 ล้านกว่าบาทนั้นมันมีเรื่องของค่าที่ปรึกษาแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ไปกระทบในเนื้องานหน่วยงานจึงขอเสนอปรับลด500,000 บาทนะคะในอีกประเด็นคำถามของท่านนทวิทย์นะคะเรื่องของมอกวอสก็ต้องกลับเรียนอย่างนี้ค่ะนะว่าโครงการดังกล่าวเราก็เห็นถึงความจำเป็นแต่เราได้ถามถึงนะคะงวดของการเบิกจ่ายแล้วก็งวดของการจัดหาแมนมันว่าในลักษณะการโครงการประเภทนี้ท่านสามารถที่จะจัดหาแมนมันในรอบของโครงการดังกล่าวหรือไม่เขาบอกว่าในการจัดหาโครงการดังกล่าวในเรื่องของแมนมันที่ต้องใช้ระบบดิจิทัลที่ตัดไป8 ล้านบาทนะในวงเงินของที่ตั้งไว้19 ล้านบาทนั้นนะคะก็ต้องบอกว่าในลักษณะที่งานประเภทนี้นะคะเราก็จากนโยบายของรัฐบาลเราบอกว่าให้มีการใช้คราวกลางของภาครัฐนะคะแล้วก็จากการใช้คราวกลางของภาครัฐนั้นจะสามารถยกระดับในส่วนของมกเองมกวอสนี่ก็ได้นำเสนอว่าในขั้นตอนแรกเนี่ยท่านสามารถจัดหาได้ไหมนะคะท่านก็บอกว่าสามารถจัดหาได้ซึ่งในประเด็นของอนุกรรมธิการนั้นรวมทั้งถามแม่บูนะคะแม่บูก็ยอมรับว่าในวงเงินขนาดนี้นะคะก็สามารถที่จะรักษาเนื้องานแล้วก็รักษาสภาพของปริมาณงานทั้งหมดได้จึงในแม่บูก็เลยให้ความเห็นนะคะแล้วก็ไม่มีข้าวโต้แย้งแล้วก็ไม่ได้ขออุทธรณ์เข้ามาในอนุกรรมธิการก็ขออนุญาตชี้แจงค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับขอเชิญท่านสมาชิกที่อยู่นอกห้องประชุมเข้ามาห้องประชุมเพื่อลงมตินะครับเนื่องจากมาตรานี้คณะกรรมการมีการแก้ไขดังนั้นจะขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นควรให้มีการแก้ไขหรือไม่ก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมครับ

ท่านสมาชิกครับมาตราต่อไปก็จะลงมติทีก็ขอความกรุณาถ้าไม่จำเป็นก็ให้อยู่ในห้องประชุมไปก่อนนะครับท่านสมาชิกที่พร้อมแล้วโปรดกดปุ่มเสียบบัตรกดปุ่มแสดงตนครับเชิญครับ

0: แสดงตนครบถ้วนแล้วนะครับขอปิดการแสดงตนขอผลครับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม468ท่านเป็นอันว่าผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมนะครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นควรมีการแก้ไขโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นควรให้มีการแก้ไขโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงขอเชิญลงคะแนนครับลงคะแนนครบถ้วนแล้วนะครับขอปิดการลงคะแนนขอผลครับจำนวนผู้ลงมติ477ท่านเห็นด้วย412ท่านไม่เห็นด้วย1ท่านงดออกเสียง58ท่านไม่ลงคะแนน6ท่านเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติให้มีการแก้ไขต่อไปจะขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือของกรรมการที่สงวนความเห็นและผู้แปรยติที่สงวนคำแปรยติก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมท่านสมาชิกครับโปรดเสียบบัตรกดปุ่มแสดงตนครับเชิญครับแสดงตนครบถ้วนนะครับขอปิดการแสดงตนขอผลครับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม472ท่านเป็นอันว่าครบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นด้วยกับกรรมการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงเชิญลงคะแนนครับลงคะแนนครบถ้วนแล้วขอปิดการลงคะแนนขอผลจำนวนผู้ลงมติ475ท่านเห็นด้วย281ท่านไม่เห็นด้วย134ท่านงดออกเสียง56ท่านไม่ลงคะแนน4ท่านเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการเชิญท่านเลขาครับต่อไปครับ
1: หมวด5งบประมาณรายจ่ายบุคลากรไม่มีการแก้ไขมีผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยติ
0: มีท่านใดติดใจไหมครับถ้าไม่มีก็ผ่านครับเชิญต่อครับ
1: มาตรา38แผนงานบุคลากรภาครัฐมีการแก้ไขมีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นมีผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยติ
0: ครับมีการแก้ไขมีท่านใดจะอภิปรายไหมครับเนื่องด้วยมาถ้าไม่มีท่านใดอภิปรายครับเนื่องด้วยจากมาตรานี้มีการแก้ไขดังนั้นจะขอตามมติจากที่ประชุมก่อนว่าจะเห็นด้วยกับเห็นควรมีการแก้ไขหรือไม่ก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมนะครับขอเชิญท่านสมาชิกเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนครับเชิญครับสมาชิกแสดงตนครบถ้วนแล้วขอปิดการแสดงตนขอผลจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม469ท่านครบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นควรให้มีการแก้ผู้ใดเห็นควรให้มีการแก้ไขโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นควรให้มีการแก้ไขโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงขอเชิญลงคะแนนครับลงคะแนนครบถ้วนนะครับขอปิดการลงคะแนนขอผลครับจำนวนผู้ลงมติ473ท่านเห็นด้วย403ท่านไม่เห็นด้วย2ท่านงดออกเสียง57ท่านไม่ลงคะแนน11ท่านเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติให้มีการแก้ไขต่อไปจะขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือของกรรมการที่สงวนความเห็นและผู้แปรยติที่สงวนคำแปรยติก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมท่านใดจะอภิปรายไหมครับ เชิญท่านสมาชิกใช้โปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนครับเชิญครับแสดงตนครบถ้วนแล้วนะครับขอผลครับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม479ท่านครบองค์ประชุมขอเชิญสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นด้วยกับกรรมการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงเชิญลงคะแนนครับลงคะแนนครบถ้วนแล้วนะครับขอปิดการลงคะแนนขอผลจำนวนผู้ลงมติ482ท่านเห็นด้วย402ท่านไม่เห็นด้วย18ท่านงดออกเสียง59ท่านไม่ลงคะแนน3ท่านเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการเชิญ
1: หมวด6งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียนไม่มีการแก้ไขมีผู้แปรยติขอสงวนความแปรยติ
0: มีท่านใดติดใจไหมครับถ้าไม่ติดใจก็ผ่านครับเชิญต่อครับ
2: ท่านประธานครับมีครับ
0: เชิญครับเชิญครับ
3: ท่านประธานครับผมกรณ์จาติกวณิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ครับท่านประธานครับผมได้ขอเวลาอภิปรายรอบสุดท้ายของรอบของคืนนี้นะครับไว้5นาทีนะครับเพราะว่าผมได
0: ้เชิญครับ
3: ขอสงวนคำแปรยติในส่วนของมาตรา39ทุนหมุนเวียนไว้ปรับลด 10% ครับท่านประธานครับในฐานะผู้อภิปรายคนสุดท้ายของพรรคประชาธิปัตย์ผมขอใช้เวลาสั้นๆนะครับในการที่จะพูดถึงเรื่องที่พวกเราให้ความสำคัญมากที่สุดเรื่องหนึ่งครับอ้าว
0: เมื่อกี้หมวด6นะครับผม
3: ก็คือร้อนเกินไปครับท่านประธาน
0: ครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเพราะเรา4วันแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ครับ4วันแล้วนะครับครับผมก็ถามถูกนะครับว่าไม่มีท่านใดติดใจก็บอกว่าผ่านเชิญท่านเลขาต่อครับ
1: มาตรา39ทุนหมุนเวียนมีการแก้ไขมีคำอธิการขอสงวนความเห็นมีผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยติ
0: เชิญผู้สงวนคำแปรยติครับท่านแรกท่านสิทธิพลวิบูลย์ธนากุลครับเชิญครับ
4: เรียนประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกระผมสิทธิพลวิบูลย์ธนากุลเขาเรียกไง
5: ขออภัยครับท่านประธานพอดีว่ามีท่านกรรมธิการสุรเชษฐ์ที่เป็นกรรมธิการที่ขอสงวนความเห็นแต่จะต้องเป็นท่านกรรมธิการที่สงวนความเห็นอภิปรายก่อนครับขออภัยครับ
0: ไม่ได้ส่งชื่อมา
5: อาจจะลงผิดช่องครับพอดีท่านสุรเชษฐ์เป็นกรรมธิการที่สงวนความเห็นไว้ครับขออภัยด้วยครับท่านประธานเป็นความผิดพลาด
0: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเพราะท่านเป็นกรรมธิการเชิญท่านสุรเชษฐ์ครับเชิญครับ
6: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมสุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒิผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนวันนี้ผมขอร่วมอภิปรายงบ70วาระ2มาตรา39ทุนหมุนเวียนตามที่ผมได้สงวนความเห็นในฐานะกรรมธิการเสียงข้างน้อยภาพรวมของมาตรานี้นะครับคือได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น 1.52% จากที่ตั้งมา 295,000 ล้านในวาระที่1นะครับที่ตัวเลขดูเยอะนะครับเพราะว่ามีมากถึง35กองทุนในมาตรานี้ในภาพรวมผมเห็นว่าสามารถปรับลดได้จึงขอสงวนความเห็นไว้ 1.7% นะครับแต่ด้วยเวลาที่จำกัดนะครับท่านประธานผมขอใช้เวลาในการอภิปรายกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือเรียกว่ากองทุนวนซึ่งเป็นแค่1ใน35กองทุนตามมาตรานี้นะครับซึ่งผมและกรรมาธิการทุกท่านก็เห็นตรงกันนะครับว่าควรเพิ่มแต่มีความเห็นต่างในเรื่องเพิ่มมากหรือเพิ่มน้อยแล้วก็มีความหักมุมมากมายนะครับตลอดช่วงเวลาการพิจารณาในกรรมาธิการจึงมีความน่าสนใจจะมาขยายความให้ฟังกันก่อนลงมตินะครับก ก่อนอื่นนะครับต้องเข้าใจว่ากองทุนนี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณปีละประมาณ 20,000 ล้านในลักษณะบล็อกแกรนท์ซึ่งแตกต่างจากงบประมาณของกระทรวงทบวงกรมปกตินะครับทุกปีก็จะมีข้อเรียกร้องนะครับเข้ามาเสมอว่าเงินลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศเราเนี่ยต่ำมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นซึ่งก็เป็นเรื่องจริงนะครับเป็นสัดส่วนที่ต่ำจริงเพราะว่าประเทศของเราเนี่ยเอาเงินไปใช้ในการสร้างถนนและพัฒนาแหล่งน้ำซะเยอะพอมาปีนี้งบ70กระทรวงอว.เห็นโอกาสรัฐมนตรีใหม่หน่วยก้านดีนะครับมีคนสนับสนุนด้านนี้มากเลยย่ามใจนะครับอยากเติมเชนเซ็นคำขอมามากกว่า 40,000 ล้านคือขอเพิ่มมาแบบเท่าตัวนะครับเมื่อเทียบกับปีก่อนแต่โดนรัฐบาลและสำนักงบเตะสกัดนะครับขอมา 40,000 ปกติได้ 20,000 เจอรัฐบาลภูมิใจไทยเตะสกัดจัดให้ 13,440 ล้านเข้ามาในวาระ1คือจัดให้ลดมากถึง 32% นะครับเมื่อเทียบกับปีก่อนแบบนี้เขาเรียกว่าตัดแกล้งในชั้นกรรมาธิการนะครับผมก็ไปตามหานะครับว่าใครแกล้งปรับลด 32% นี่ถือว่าโหดมากนะครับแล้วอาจารย์เชนก็ไปโฆษณาไว้เยอะนะครับแต่จะทำได้อย่างไรหากไม่ให้งบเขาข้อสรุปนะครับผมไม่ได้รับคำตอบว่าใครในรายบุคคลนะครับที่เป็นหัวโจกตัดงบแกล้งอาจารย์เชนอย่างไรก็ตามนะครับในที่ประชุมกรรมาธิการทุกท่านก็เห็นไปในแนวทางเดียวกันนะครับว่าคงต้องหาทางเอาเงินมาคืนกองทุนวว.น.เพราะว่าการวิจัยและพัฒนาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญต่ออนาคตของประเทศก็เหมือนจะผ่านไปด้วยดีใช่ไหมครับท่านประธานแต่พอมาถึงชั้นอนุกรรมธิการซึ่งก็คืออนุศึกษาที่มีท่านพัฒนาจากพรรคเพื่อไทยเป็นประธานเรื่องกับตลปัดอีกรอบครับเมื่อประธานอนุนะครับดันไปตัดงบของรัฐมนตรีจากพรรคเดียวกันเพิ่มอีก5ล้านโดนสีน้ำเงินตัดไป 32% แล้วนะครับยังโดนเพื่อนสีแดงตัดอีก5ล้านเหลือแค่ 13,435 ล้านจากปกติได้ 20,000 ล้านผมในฐานะกรรมการเสียงข้างน้อยจากห้องใหญ่นะครับที่ไม่ได้เห็นว่างบนี้ควรจะต้องเป็นของสีไหนอะไรต่างๆเพราะว่ามันเป็นงบที่มันควรจะเพิ่มขึ้นจริงนะครับก็ไปพยายามไปห้ามว่าจะไปตัดเขาทำไมเพราะตอนเถียงกันในห้องกรรมการใหญ่เนี่ยท่านประธานอนุเนี่ยก็อยู่ด้วยกันกับผมครับแล้วก็ได้ยินเพื่อนสมาชิกในกทม.ชุดใหญ่ทุกคนนะครับเห็นตรงกันว่าเรื่องนี้ไปตัดมากขนาดนี้ได้ยังไงต้องเพิ่มแต่ท่านประธานอนุกลับไปตัดอีกคือเห็นว่างบวิจัยมันตัดไปแล้ว 32% มันไม่ควรตัดเพิ่มอีกนะครับแต่ประธานอนุก็ไม่ฟังครับไม่ฟังไม่พอนะท่านประธานมาปิดไมค์ผมด้วยไม่ยอมให้ผมให้เหตุผลนะครับแล้วแกก็ให้แล้วแกก็มาชี้แจงทีหลังว่าที่พี่ตัดเนี่ยตัดเพื่อสั่งสอนหน่วยงานคือประเด็นนี้สำคัญนะครับต้องเน้นย้ำว่าไอ้การตัดลักษณะนี้เขาเรียกว่าตัดมั่วเพราะหากท่านประธานอนุจะบอกว่าเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารจัดการได้ไม่ดีนะครับทำประเทศไม่มีอนาคตนะครับปล่อยปะละเลยให้มีการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยก็ต้องไปตัดงบสำนักงานหรือว่าไปตามตรวจสอบการใช้เงินกองทุนว่ามีการเอาไปแจกกันอะไรยังไงนะครับไม่ใช่มาตัดงบในรายการนี้แล้วบอกว่าตัดเพื่อสั่งสอนแล้วก็อยากจะเพิ่มให้อีกคือตรรกะมันไม่ได้จริงๆครับท่านประธานอนุนี่เพี้ยนมากนะครับบ่นว่างบรายการนี้ได้น้อยไปแต่ดันไปตัดเพิ่มอีก5ล้านแต่จะมาขอคืนอีก 4,000 ล้านประเด็นนี้นะครับต่อมานะครับถูกนำมาถกเถียงกันอีกครั้งในห้องใหญ่เมื่อประธานอนุเข้ามาชี้แจงนะครับผมก็ได้ทักท้วงไปอีกรอบว่าการตัดงบรายการนี้5ล้านบาทในรายการเดียวกันนะครับไม่ต้องอ้างนู่นอ้างนี่อะไรต่างๆมันคือบรรทัดเดียวกันรายการเดียวกันเนี่ยแต่จะไปคืนรายการเดียวกันแบบนี้ตรรกะมันไม่ได้จริงๆแต่กรรมธิการเสียงข้างมากก็โหวตตามที่ประธานอนุเสนอนะครับปล่อยให้ไอ้การตัดมั่วเนี่ยมันยังคงอยู่เดี๋ยววันนี้นะครับผมขอให้ท่านประธานอนุนะครับจากพรรคเพื่อไทยนะลุกมาชี้แจงด้วยต่อสภานะครับว่าไอการตัด5ล้านแต่ทอนคืน 4,000 ล้านในรายการเดียวกันใช่หรือไม่ไม่ต้องอ้างนะครับว่าเขามีงบกันไว้สำนักงานอะไรนู่นนี่นั่นนะครับเพราะมันอยู่ในรายการเดียวกันรายการนี้นะครับมีชื่อว่างบเงินอุดหนุนสำหรับกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งตั้งมา 13,440 ล้านแล้วเรื่องก็ยังไม่จบแค่นั้นนะครับมีตลกร้ายอีกรอบหนึ่งในช่วงท้ายๆของการทำงานในฐานะกมธ.เขาเรียกว่าการแปรยติคือการที่อนุจากทุกคณะเนี่ยไปช่วยกันนะครับเพื่อนอนุเหนื่อยมากผมเข้าใจดีนะครับไปช่วยกันตัดไขมันจากทุกกระทรวงทบวงกรมมาเนี่ยเขาเอามากองรวมกันได้ 11,163 ล้านบาทเงินก้อนนี้นะครับท่านประธานในอดีตเนี่ยถือว่าเป็นขุมทองหลักของสสแต่สมัยนี้นะครับเท่าที่ผมเห็นก็ไม่น่าจะมีการเอาไปแจกอะไรกันแบบสมัยก่อนนะครับแต่จะมีการเทลงงบกลางไปให้ท่านนายกเลือกแจกแทนคำถามสำคัญก็คือปีนี้นะครับกมธ.เนี่ยที่ไปช่วยกันปรับงบประมาณจากหน่วยงานราชการต่างๆมาได้หมื่นกว่าล้านเนี่ยจะนำไปให้หน่วยงานไหนเท่าไหร่และเหลือไว้ในกระเป๋าซานต้าหนูเท่าไหร่ข้อเท็จจริงนะครับทุกคนเห็นตรงกันว่าต้องคืนให้กองทุนวว.น.เนี่ยเพราะว่าโดนตัดไปแบบโหดมากตัดกันแกล้งจากรัฐบาลฟากน้ำเงินเนี่ยนะครับกันแกล้งรัฐมนตรีที่ดูสีแดงเนี่ยนะครับก่อนจะมาถึงสภานะกมธ.เสียงข้างมากนะครับเลือกที่จะคืนให้ 4,000 ล้านแต่ก็ชี้แจงไม่ได้นะครับว่าฐานคิดของตัวเลข 4,000 ล้านเนี่ยมันคืออะไรเพราะเงินมันมีอยู่ตั้ง 11,000 ล้านกมธ.เสียงข้างน้อยจึงเสนอให้คืน 6,000 ล้านเพราะฐานคิดก็คือกมธ.ทุกคนเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ตรงกันหน่วยงานก็ทำเรื่องขอมา 6,000 ล้านแล้วทำไมไม่ให้คืนทั้ง 6,000 ในเมื่อเรื่องอื่นมันเห็นต่างกันนะครับแต่เรื่องนี้เห็นตรงกันเพราะฉะนั้นการให้คืน 6,000 ล้านมันก็ไม่ได้มากมายอะไรนะครับเพราะว่ายอดรวมหลังจากคืนงบ 6,000 ล้านไปได้แล้วเนี่ยก็ยังต่ำกว่าปีก่อนๆที่ได้รับประมาณ 20,000 ล้านแต่เมื่อมีการเห็นต่างนะครับแล้วลงมติเนี่ยสิ่งที่ปรากฏก็คือผมและกรรมาธิการเสียงข้างน้อยนะครับแพ้ไปด้วยคะแนน37-15แล้วไอ้15เนี่ยก็ไม่มีกรรมาธิการจากพรรคเพื่อไทยด้วยคือผมก็เลยไม่เข้าใจตรรกะจริงๆอะครับขอสไลด์ขึ้นหน่อยนะครับผมจะให้ดูว่าโดยสรุปนะครับภาพนี้คือเส้นทางวิบากของงบวิจัยครับก็ท่านประธานลองดูนะครับคำขอเนี่ยได้มา 40,000 กว่าล้านนะครับแต่ว่าโดนฟากน้ำเงินนะครับกันแกล้งตั้งให้แค่ 13,440 ล้านคือหั่นลงไปเกินเท่าตัวครับและถ้าเอาไปเทียบกับปีก่อนนะก็ลดลง 32%แล้วอนุศึกษาประธานจากพรรคเพื่อไทยก็ตัดมั่วหายไปอีก5ล้านเลยเหลือ 13,435 ล้านบาทกรรมการเสียงข้างมากก็ยืนตามตัวเลขนี้แล้วพอจังหวะจะทอนคืนนะครับก็คืนให้ไม่หมดคือเขาขอมา 6,000 แต่คืนให้ 4,000 เพราะฉะนั้นถ้าเราลงมติตามเสียงข้างมากเนี่ยงบจะอยู่ที่ 17,435 ล้านแต่ปีก่อนได้ 20,000 ล้านแล้วทำไมไม่ทำตามเสียงข้างน้อยครับปีหมื่นเขาได้ 20,000 ล้านเขาขอมา 6,000 ก็ให้คืนทั้ง 6,000 ก็จะได้ 19,435 ล้านผมเลยไม่เข้าใจจริงๆอะครับแต่คราวนี้มาดูกันนะครับว่าไอ้ส่วนที่เหลือเนี่ยนอกจากกองทุนวว.น.เนี่ยเงินมันหายไปไหนจากไอ้ข้อพิพาทไปนะครับเรามาดูกันในสไลด์ถัดไปว่านอกจากส่วนของกองทุนวว.น.ที่ไฮไลท์สีเหลืองๆแล้วเนี่ยเงินที่เหลือหายไปไหนเท่าไหร่ตารางด้านซ้ายนะครับคือข้อเสนอของกรรมาธิการเสียงข้างมากนะครับซึ่งหากเพื่อนสมาชิกนะครับลงมติตามกรรมาธิการเสียงข้างมากเนี่ยแปลว่าเงินที่ไปช่วยกันตัดอะไรกันต่างมาได้เนี่ยแล้วแต่ก่อนมาทอนกันแต่เดี๋ยวนี้ไม่น่าจะมีนะแต่เนี่ยจะไปให้ซานต้าเขาแทนเนี่ยเขาจะให้ซานต้าหนูเนี่ยนะครับไปเลือกแจก6,045 ล้านบาทตัวเลขก็ตามนี้เลยครับอันนี้คือแปรยติที่ก๊อปมาจากในห้องเลยครับอันนี้คือแอสซูมด้วยนะครับว่าไม่มีการเรียกค่าไถ่จากกรณีของหนี้คลองด่านคือตอนนี้เรื่องหนี้คลองด่านเนี่ยเขากันงบไว้ 6,000 นะครับแต่ถ้ามันไม่มีการจ่ายค่าไถ่หรืออะไรต่างๆแล้วเงินก้อนนี้ไม่ใช้เนี่ยก็จะไปอยู่ในกระเป๋างบกลางนะครับแล้วแต่ทางนายกว่าจะเอาไปทำอะไรพูดง่ายก็คือเอาไปกองไว้ในงบกลางมาก่อนไม่ได้แปลว่าเอาไปจ่ายนะครับส่วนกองทุนหมู่บ้านนะครับไปเลือกแจกได้อีก 50,000 ล้านที่เหลือก็ลดหลั่นกันไปนะครับที่เราไปเหนื่อยกันตัดงบมาหมื่นกว่าล้านเนี่ยเขาจะไปใช้อย่างนี้ตามตารางในภาพซ้ายพวกผมนะครับในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างน้อยเนี่ย ก็เลยต้องเสนอข้อเสนออะไรต่างๆที่เราคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนมากกว่าแล้วก็ไม่มีใครไปหาผลประโยชน์ได้ในเมื่อเราเห็นตรงกันนะครับในเรื่องของการสร้างอนาคตให้ประเทศด้วยการวิจัยและพัฒนาเขาขอมา 6,000 เราก็ควรจะคืนให้ทั้ง 6,000 ครับเพราะว่าเขาสมควรจะได้เพราะว่าถ้าเกิดมันไม่มีการตัดแกล้งเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะไม่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราแค่คืนความยุติธรรมให้เขานะครับแล้วต่อให้คืนความยุติธรรมให้เขาไปเต็มแม็กคืนเขาไป 6,000 ล้านเนี่ยเขาก็ยังได้น้อยกว่าปีก่อนอยู่ดีเพราะเขาแกล้งกันหนักมากนะครับส่วนเงินที่เหลือนะครับเงินที่เหลือจาก 6,000 ล้านสมมุติว่าถ้าเสียงข้างน้อยให้กองทุนวววน.ไป 6,000 เนี่ยยังเหลือเงินอีก 5,163 ล้านเนี่ยเราคิดว่าเอาไปลงไว้ในกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาดีกว่าเพราะนั้นคือเพื่อเด็กนะครับแล้วก็ไม่มีพรรคการเมืองไหนเนี่ยเข้าไปหาผลประโยชน์ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นนะครับคำถามสำคัญในมาตรานี้ที่เพื่อนสมาชิกโดยเฉพาะจากพรรคเพื่อไทยเนี่ยควรคิดให้ดีก่อนลงมติก็คือกรรมธิการทุกคนนะครับเห็นตรงกันว่าควรคืนงบให้กองทุนวว.น.กระทรวงอว.ของรัฐมนตรีเชนเนี่ยก็ขอคืน 6,000 ล้านแล้วกมธ.ก็มีเงินอยู่ 11,163 ล้านที่ประหยัดได้จากไอ้ไขมันทั่วประเทศเนี่ยแล้วทำไมกรรมธิการเสียงข้างมากคืนให้แค่ 4,000 ไม่มีฐานคิดอะไรเลยมันเป็นการแบ่งกันเฉลี่ยกันใครจะเอาเท่าไหร่อะไรต่างๆเนี่ยทั้งที่กมธ.เสียงข้างน้อยก็เสนอช้อยไปแล้วว่าคืนให้เขาเต็มจำนวนไม่ให้ใครเอาไปหาผลประโยชน์ได้ไม่ให้เอาซานต้าหนูไปแจกจึงขอให้เพื่อนสมาชิกนะครับช่วยกันนะครับช่วยกันลงมติตามกรรมธิการเสียงข้างน้อยด้วยครับเพราะว่าเรามาช่วยกันตัดงบไปตั้งหมื่นกว่าล้านจะให้เขาไปแจกอะไรต่างๆตามตารางในที่ผมโชว์ให้ดูอย่างนั้นจริงๆเหรอครับซานต้าหนูเอาไปนี่ก็ใช่ว่าจะเอาไปแบ่งพวกท่านนะครับขอบคุณครับท่านประธาน
0: ครับต่อไปท่านสิทธิพล วิบูลย์ธนากุลครับเชิญครับ
4: เรียนประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกระผมสิทธิพลวิบูลย์ธนากุลผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนผมขอมีส่วนร่วมอภิปรายในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในวาระที่2ในส่วนของกองทุนโดยเฉพาะกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.ซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการดูแลผู้ประกอบการขนาดเล็กพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยที่เราในฐานะผู้แทนต่างสัมผัสโดยตรงว่าวันนี้อยู่ในภาวะที่เขาเดือดร้อนจริงๆปี2570สสว.ขอมา517ล้านครับกรรมาธิการปรับลด1ล้านบาทเหลือ540ล้านในวาระที่1ผมอภิปรายโดยใช้เห็นว่ากองทุนสสว.มีปัญหาอย่างไรไม่ว่าจะเป็นการดองงบโครงการจำนวนมากเบิกจ่ายล่าช้าที่เป็นภารกิจหลักของท่านก็ต้องบอกว่าล้มเหลวท่านจึงไม่ควรได้รับงบประมาณอีกแล้วคำถามที่ผมอยากถามไปยังเพื่อนกรรมาธิการก็คือทำไมปรับลดไปแค่ล้านเดียวท่านประธานครับทำไมเราไม่ควรให้งบกับสสว.อีกแล้วปี67สภาให้งบกองทุนสสว.ไป 5,000 ล้านครับเชื่อไหมครับผ่านมา2ปีเบิกจ่ายไปเพียง800ล้านหรือแค่ 16% เรียกว่าเอาไปดองของจริงพอใช้ไม่ทันทำไงครับด้วยความเป็นกองทุนก็ไม่ต้องคืนครั้งเลื่อนใช้ไปเรื่อยๆหลายโครงการควรเสร็จปี68วันนี้จะหมดปี69ยังไม่ได้เริ่มเลยขณะที่พี่น้องผู้ประกอบการ SME เขาจะตายกันหมดครับสสว.บริหารงานล้มเหลวบริหารงบล้มเหลวไม่สนใจความเดือดร้อนของ SME ที่เป็นภารกิจหลักของตัวเองอันนี้คือตัวอย่างโครงการสสว.ที่ปัจจุบันไม่สามารถเบิกจ่ายทันกรอบเวลาและขอขยายไปเรื่อยๆครับตัวอย่าง12โครงการจากกองทุน 5,000 ล้านส่วน1ขยายจากกันยา68เป็นกันยา69ล่าสุดมีถึง6โครงการวงเงิน 2,000 ล้านบาทขยายให้ไปสิ้นสุดธันวาคมปีหน้าตัวอย่างโครงการเช่นอะไรบ้างครับโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS 300ล้านโครงการ Transforming SME ด้วย AI 150ล้านโครงการพัฒนาและสร้างระบบนิเวศ e-commerce ให้ SME 500ล้านโครงการส่งเสริม SME เข้าสู่ตลาด e-commerce และ live commerce อีก500ล้านโครงการไทย SME New Opportunity Gateway 600ล้านผมยกตัว

0: ผมจึงอยากถามไปยังท่านกรรมธิการนะครับท่านได้ถามเขาไหมทำไมถึงบริหารงบล้มเหลวไม่มีประสิทธิภาพขนาดนี้ครับนอกจากนี้ครับอยากสอบถามไปยังท่านกรรมธิการนะครับท่านทราบหรือไม่ว่าวันนี้สสวมีเงินสดคงเหลือถึง 15,000 ล้านบาทท่านได้สอบถามเขาไหมเขาบริหารจัดการอย่างไรทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์มากกว่าที่ผ่านมางบเก่าโครงการเก่ายังทำไม่เสร็จไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการปีนี้ยังมาของบใหม่ทำโครงการใหม่อีกครับหลายโครงการควรตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าควรตั้งคำถามถึงความจำเป็นเช่นของงบมา300กว่าล้านไปจัดทำแผนและสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนส่งเสริม SME ขออีก41ล้านไปจัดทำข้อมูลสถานการณ์ MSME ของประเทศและเชื่อมโยงบูรณาการกับข้อมูลหน่วยงานต่างๆอยากเรียนผ่านท่านประธานไปยังสสว.นะครับท่านไม่ต้องไปสำรวจหรอกครับ SME วันนี้เป็นยังไงเขาจะตายกันหมดแล้วเห็นจากข่าวทุกวันและเมื่อผมไปดูไส้ในหลายโครงการยิ่งน่าสงสัยนะครับเช่นโครงการชื่อว่างานยกระดับระบบฐานข้อมูล SME Profile เพื่อเป็นฐานข้อมูลกลางสำหรับส่งเสริม SME สู่การเติบโตอย่างยั่งยืนขอมา15ล้านท่านประธานครับท่านทราบไหมครับโครงการนี้เดิมชื่อว่าอะไรชื่อ SME One ID แต่ปีนี้มาขอในชื่อใหม่เพื่อสภาจะจำไม่ได้ครับผมอยากสอบถามไปยังกรรมธิการนะครับว่าท่านทราบไหมครับโครงการ SME One IDของงบเรามา6ปีต่อเนื่องตั้งแต่ปี64ถึง69รวมทั้งสิ้นเกือบ80ล้านปีนี้ขออีก15ล้านนั่นหมายความว่าโครงการนี้กำลังจะใช้เงินรวมทั้งสิ้นเกือบ100ล้านแล้วกรรมธิการท่านได้ถามเขาไหมครับใช้งบมากขนาดนี้ผลสัมฤทธิ์คืออะไรและจะขอไปอีกกี่ปีผมในฐานะผู้แทนในฐานะทำหน้าที่ในกรรมธิการพัฒนาเศรษฐกิจได้รับข้อร้องเรียนจากผู้ประกอบการจำนวนมากว่าแทบไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยมีผู้ประกอบการที่เข้าถึงประโยชน์จริงๆน้อยมากท่านประธานครับผมจึงอยากสอบถามกรรมธิการครับทำไมปรับลดเพียงล้านเดียวทั้งที่หน่วยงานทำงานไร้ประสิทธิภาพดองงบบริหารงบบริหารโครงการล้มเหลวแถมยังมีงบประมาณค้างท่ออีกจำนวนมากที่สำคัญที่สุดนะครับหน่วยงานสสว.ทำงานแบบไม่สนใจความเดือดร้อนของผู้ประกอบการรายย่อยที่วันนี้เจอทั้งเศรษฐกิจไม่ดีค้าขายฝืดเคืองค้าขายยากหมุนเงินไม่ทันจนต้องไปกู้หนี้ยืมสินแต่ท่านกลับเอาเงินเอางบประมาณที่เราให้ไปดองไว้เฉยๆผมจึงขอเสนอปรับลดงบประมาณของสสว.ทั้งหมดโดยขอให้สสว.ไปบริหารจัดการเงินและโครงการที่ค้างอยู่ให้สำเร็จเสียก่อนถ้ายังทำไม่ได้อีกนอกจากต่อไปไม่ควรให้งบประมาณแล้วสสว.ควรคืนเงินที่มีอยู่ให้กับคลังเพื่อให้ส่วนราชการอื่นที่มีศักยภาพนำไปบริหารจัดการแทนขอบคุณท่านประธานครับ
1: เชิญท่านกรจติกวณิชครับเชิญครับ
2: กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมกรจติกวณิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ครับท่านประธานครับวันนี้ผมจะเป็นการอภิปรายครั้งสุดท้ายของผมนะครับแล้วก็อยากที่จะใช้โอกาสสั้นๆเวลาสั้นๆนี้ในการที่จะพูดถึงเรื่องที่พรรคเราให้ความสำคัญมากที่สุดนะครับเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการเพิ่มเงินในกระเป๋าแล้วก็เพิ่มความมั่นคงทางการเงินทางเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนผมจะขออภิปรายในส่วนของกองทุนหมุนเวียนที่ชื่อว่ากองทุนการออมแห่งชาตินะครับซึ่งในงบประมาณฉบับปี70นี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลงจากปีที่แล้วเกือบ 50% นะครับจาก655ล้านบาทในปี2569ลดลงเหลือเพียง347ล้านบาทในปีนี้นะครับโดยที่ทางกช.เนี่ยมีกำหนดเป้าหมายที่จะเพิ่มสมาชิกจาก 2,800,000 คนไปถึง 3.2 ล้านคนในปี70ต้องขอเรียนท่านประธานครับว่ากองทุนนี้เนี่ยเป็นเครื่องมือสำคัญในการที่จะส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงเงินออมนะครับซึ่งในส่วนของกองทุนวิธีการของมันเนี่ยก็คือเปิดให้ประชาชนสามารถที่จะออมเงินได้แล้วก็รัฐบาลก็จะสมทบเงินนะครับฟรีๆให้กับประชาชนคือพูดง่ายๆเป็นการแจกฟรีในรูปลักษณะที่สร้างความมั่นคงในระยะยาวให้กับประชาชนเพื่อประชาชนจะได้ไม่ยากจนไม่เดือดร้อนในวัยเกษียณจริงๆเวลาผ่านไป10ปีนะครับจากการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้เนี่ย

0: คาดหวังนะครับว่าสมาชิกจะต้องมีมากกว่านี้ท่านประธานลองคิดดูนะครับเราเปิดโอกาสให้กับเด็กอายุ15ขวบสามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติแล้วก็เริ่มออมได้นะซึ่งถ้าเพียงแค่เราพิจารณาว่าในระบบการศึกษาระดับประถมระดับมัธยมเนี่ยก็มีนักเรียนนักศึกษาอยู่6ล้าน7ล้านคนแล้วผ่านไป10ปีที่ผ่านมาความจริงเราควรที่จะมีสมาชิกกอช.เพียงแค่ถ้าสมมติทางกระทรวงการคลังซึ่งกำกับดูแลกอช.อยู่แล้วประสานกับธนาคารออมสินซึ่งก็อยู่ภายใต้กระทรวงการคลังนะครับแล้วก็มีธนาคารโรงเรียนส่งเสริมให้เด็ก เปิดบัญชีการออมผ่านธนาคารออมสินตามโรงเรียนอยู่แล้วและหากมีการประสานกับกระทรวงศึกษาเนี่ยเราน่าที่จะสามารถที่จะนำพานักเรียนนักศึกษาเนี่ยเข้ามาเป็นสมาชิกกองทุนการออมแล้วก็ส่งเสริมให้เขามีความคุ้นเคยนะครับกับการออมตั้งแต่วัยเยาว์ประเด็นปัญหาความจริงไม่ใช่เพียงแค่จำนวนสมาชิกครับท่านประธานถ้าเรามาดูเนี่ยเราจะพบว่าจาก2ล้าน8แสนคนที่เป็นสมาชิกณปัจจุบันเนี่ยทางกอช.รายงานว่ามีสมาชิกที่ออมเป็นประจำเพียงแค่2แสนคนอีก6แสนคนก็คือเป็นครั้งเป็นคราวอีก2ล้านบัญชีเนี่ยก็คือนิ่งอยู่เฉยๆไม่เคลื่อนไหวเลยเพราะนั้นผมมองว่าเวลาที่ผ่านไปเนี่ยมันถึงจังหวะเวลาที่เราควรต้องทบทวนสาเหตุจริงๆที่จัดสรรงบน้อยลงเนี่ยผมเข้าใจครับเป็นเพราะว่าคาดว่าไม่น่าที่จะจำเป็นต้องสมทบมากนักปีก่อนๆหน้านี้เนี่ยจัดสรรมากกว่านี้ก็สมทบคือใช้เงินไม่หมดนะครับก็เลยมีเงินเหลือที่คิดว่าน่าจะเพียงพอแต่ผมคิดว่าเราควรที่จะต้องมีความมุ่งมั่นมากกว่านี้นะครับในการที่จะส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกอช.นอกจากความใส่ใจแล้วเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เราต้องเพิ่มคือเรื่องของจินตนาการนะครับซึ่งความจริงได้มีการแก้พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติไปเนี่ยเมื่อปีที่แล้วมีผลบังคับใช้เมื่อต้นปีนี้นะครับก็คือเปิดช่องให้กอช.เนี่ยสามารถที่จะออกสลากออมทรัพย์ได้นะครับแต่ก็ยังไม่มีการเคลื่อนไหวผมเข้าใจว่ามีแผนว่าอาจจะที่มีการเปิดตัวสลากในช่วงปีหน้าผมเลยอยากที่จะถือโอกาสนี้ครับที่จะนำเสนอแนวความคิดเพื่อกอช.ได้เอาไปใช้พิจารณานะครับที่เราไปใช้แนวความคิดของพรรคประชาธิปัตย์ในเรื่องนี้เนี่ยก็คือการออกสิ่งที่เราเรียกว่าหวยจังหวัดนะครับก็คือการออกสลากกอช.ให้กับทุกจังหวัด77จังหวัดจังหวัดละ 100,000 ใบเราตีราคาไว้เพียงแค่50บาทนะครับแล้วก็ทุกๆงวดเนี่ยจะมีพี่น้องประชาชน1คนจากแต่ละจังหวัดทุกจังหวัด77จังหวัดเนี่ยได้รางวัลเงินล้าน1ล้านบาทคือจะมีเศรษฐีเงินล้านทุกๆงวด77คนครับกระจายกันไปทุกจังหวัดในประเทศไทยโดยที่ไม่ได้ต้องพึ่งพาเงินงบประมาณเลยเพราะว่าจาก50บาทนะครับที่ประชาชนใช้ในการซื้อสลากนี้เนี่ยนะเราจะขอแบ่ง10บาทไว้เป็นเงินรางวัลส่วนอีก40บาทเนี่ยจะนำไปสู่การออมผ่านบัญชีกอช.ของพี่น้องประชาชนคนนั้นนะครับซึ่งผมเชื่อว่าด้วยวิธีนี้เนี่ยแล้วก็อาจจะมีวิธีอื่นๆที่พวกเราในสภาแห่งนี้น่าจะสามารถที่จะช่วยกันคิดได้เนี่ยเราจะสามารถที่จะกระตุ้นให้พี่น้องประชาชนหันมาสนใจการออมโดยไม่เป็นภาระกับเม็ดเงินงบประมาณและด้วยการนี้นะครับเราก็จะสามารถที่จะชนะความยากจนให้กับพี่น้องประชาชนในวัยชราครับขอบคุณครับ
1: เชิญท่านจุลีนุ่มแก้วครับเชิญครับ
2: ท่านประธานสภาที่เคารพผมจุลีนุ่มแก้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต2จังหวัดสงขลาพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานครับสำหรับกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ.นั้นผมนั้นถือว่าโชคดีนะครับที่มีโอกาสได้เกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะยากจนก็ด้วยความจนนี่แหละครับก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตของผมก็คือการได้เรียนหนังสือต่อจากเงินของกองทุนกยศ.ซึ่งผมสำหรับผมมีบุญคุณกับผมมากนะครับกยศ.ถือว่าเป็นโอกาสในการสร้างคนเป็นโอกาสในการสร้างอนาคตของชาติซึ่งก็ต้องขอบคุณการริเริ่มซึ่งเกิดขึ้นในสมัยของท่านชวนหลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับแต่ปัจจุบันกลับพบว่าไม่น่าเชื่อนะครับว่าการเข้าถึงกยศ.กับยุคสมัยผมเข้าถึงกยศ.มันแตกต่างกันมากเด็กๆ เข้าถึงกยศ.ได้ยากมากหลักเกณฑ์ต่างๆมันบีบเสมือนหนึ่งว่าจะไม่ให้เขาแล้วเขาเข้าถึงได้ยากจนทำให้เด็กหลายคนตอนนี้ต้องยอมรับนะครับว่าหลุดไปจากวงจรของการศึกษาแล้วจริงๆหลักเกณฑ์หลายอย่างตัวอย่างเช่นท่านประธานครับ ที่มีการกำหนดตั้งแต่ข้อมูลเบื้องต้นที่เด็กต้องส่งอย่างเช่นการรับรองเนี่ยกศ.กำหนดบอกว่าต้องไปหาผู้รับรองไม่ว่าจะเป็นในตำรวจหรือทหารยศตั้งแต่พันโทขึ้นไปประเด็นคือคนจนนะท่านประธานชาวบ้านเขาจะไปมีคอนเนคชั่นกับคนระดับพันโทหาได้ที่ไหนมันลำบากมากทีนี้จะไปหาผู้ใหญ่บ้านพอเดินไปบ้านผู้ใหญ่บ้านก็ไปเจอครับแต่เจอเมียผู้ใหญ่ก็บอกว่าผัวไปแทงปาล์มก็ไม่เจอผู้ใหญ่อีกหรือจะให้ผู้ใหญ่เซ็นกำนันเซ็นเดี๋ยวนี้มันยากลำบากมากเพราะผู้ใหญ่กำนันเขากลัวเขาจะต้องรับผลในภายหลังก็เลยไม่มีการเซ็นเกิดขึ้นแม้วันนี้นะครับทางกสมาแจ้งในกรรมธิการบอกว่าจริงๆเราไม่ได้ต้องการหลักเกณฑ์ขนาดนั้นแต่ในเชิงปฏิบัติมันยังเป็นแบบนี้จริงๆมันยากลำบากมากอีกประการหนึ่งในหลักเกณฑ์หลายมหาลัยใช้วิธีการประเมินโดยการถ้าคุณมีบัตรคนจนคุณเอาไปเลยคุณได้โควต้าเราใช้เกณฑ์ของบัตรคนจนไม่ได้นะครับท่านประธานเพราะว่าการเข้ามาแรกเริ่มของบัตรคนจนมันไม่ได้สแกนทุกคนว่าจนทุกคนเศรษฐีที่ดินบ้านผมก็ยังมีบัตรคนจนเลยเพราะนั้นมันไม่ได้มีคนจนทุกคนที่มันกำกับด้วยบัตรคนจนกลายเป็นว่าเด็กที่จนจริงไม่ได้เรียนและก็ไม่ได้รับโอกาสนี้อันนี้ประเด็นที่สำคัญรวมไปถึงโควต้าของมหาลัยมันใช้หลักคิดที่มันย้อนแย้งกับการที่เราต้องการที่จะลดความเหลื่อมล้ำของประเทศนี้เพื่อให้เด็กเข้าถึงการศึกษาอย่างเช่นมหาลัยกำกับว่าบังคับว่าคณะนี้เป็นคณะที่ประเทศกำลังต้องการเรามีโควต้ากยศให้เรียนได้เต็มที่อย่างเช่นนาฏศิลป์โบราณสถาโบราณศึกษาโบราณคดีอะไรเป็นก็ตามแต่เด็กเรียนน้อยครับเด็กที่คณะเรียนมากแต่จนจริงกับไม่ได้เรียนอันนี้เป็นปัญหาอีกประเด็นหนึ่งก็ฝากทางกยศไว้ด้วยนะครับการจัดสรรงบล่าสุดกองทุนได้รับการจัดสรร 9,000 ล้านนะครับซึ่งเราก็คิดว่าไม่พอแน่กยศ.เขาก็ชี้แจงแล้วไม่พอแต่ก็แอบดีใจนะครับว่าทางคณะกรรมการก็จะไม่ทอดทิ้งแน่นอนเดี๋ยวจะมีการดึงงบกลางมาให้กับเด็กๆได้เรียนอันนี้ก็แอบเป็นความหวังสำหรับเด็กๆที่เขาขวากความหวังเข้ามานะท่านประธานท้ายที่สุดนี้ขอฝากทางกยศ.และก็รัฐนะครับไว้ว่าเราสร้างถนนสร้างสะพานเราสร้างอย่างอื่นทุกอย่างสิ่งสาธารณูปโภคได้เป็นแสนแสนล้านบาทแต่ทำไมการที่เด็กสักคนหนึ่งจะมีอนาคตที่ดีจะได้รับการศึกษาที่ดีคนจนทุกคนได้เรียนหนังสือเพื่อเป็นโอกาสสำคัญในชีวิตของเขาต้องร้องขอด้วยความยากลำบากขนาดนี้ตอนนี้มีเด็กหลุดออกไปจากวงจรการศึกษาแล้วจริงๆนะครับฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกท่านไว้ด้วยขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านชัยพลสะท้อนดีครับเชิญครับ
3: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมชัยพลสะท้อนดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหลักสี่จตุจักรกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนครับแล้วผมขอสไลด์ขึ้นเลยนะครับสำหรับในมาตราที่39นะครับในเรื่องของกองทุนหมุนเวียนนะครับผมก็อยากที่จะพูดถึงในประเด็นที่ผมเคยเปิดเผยในทางสาธารณะมาก่อนหน้านี้แล้วซึ่งก็คือในเรื่องของโครงการพัฒนาบุคลากรของพรรคการเมืองก็คือหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงนะครับหรือที่ย่อมาจากว่าพตส.หลายท่านอาจจะสงสัยอาจจะงงนะครับว่าทำไมไม่ไปอภิปรายในมาตราของกกต.เพราะว่าพตส.นั้นเอาตัวเองมาซ่อนอยู่ในการใช้งบประมาณของกองทุนหมุนเวียนหรือมาตรา39ของเรานี่เองครับนี่เลยเป็นเหตุผลที่ผมจะต้องมาอภิปรายในมาตรานั้นตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอสไลด์ถัดไปเลยนะครับสไลด์ถัดไปนะครับอันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของเงินที่ใช้สำหรับไอ้ตัวกองทุนตรงนี้นะครับกองทุนเพื่อพัฒนาการพรรคการเมืองนะครับผมในปีนี้ก็จะมีการขอเงินอุดหนุนเพิ่มจากงบประมาณประจำปีทั้งหมด119ล้านบาทนะครับสไลด์ถัดไปครับต่อมานะครับโครงการที่ใช้เงินจากกองทุนเพื่อพัฒนาการเมืองเนี่ยครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด5โครงการซึ่งใช้จ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้นประมาณอยู่ที่54ล้านบาทนะครับผมแต่ทีนี้โครงการที่ผมอยากจะมาโฟกัสเนี่ยครับก็จะเป็นโครงการของพตส.เดี๋ยวดูสไลด์ถัดไปนะครับพตส.นะครับก่อนหน้านี้ผมเคยได้มีการเปิดเผยมาแล้วนะครับว่าโครงการนี้เป็นเสมือนกับภาชนะรองรับเครือข่าย ของจักรวาลสีน้ำเงินที่มันกำลังเกิดขึ้นอยู่ณตอนนี้นะครับที่ทำให้เราจะต้องมีปัญหาที่ต้องมาพูดคุยกันถึงตอนนี้ในตัวพทส.เนี่ยครับแต่ละปีใช้เงินงบประมาณในรุ่นที่17เนี่ยนะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นอยู่ในงบประมาณปีนี้เนี่ยใช้งบประมาณอยู่ที่15ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมขอไปดูที่สไลด์ถัดไปนะครับสไลด์ถัดไปนะครับนี่คือวัตถุประสงค์ของตัวโครงการนะครับซึ่งก็จะมีการระบุเรื่องของการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่การบริหารพรรคการเมืองอะไรต่างๆนะครับเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับนักการเมืองท้องถิ่นผู้บริหารระดับสูงหน่วยงานราชการแล้วก็องค์กรอิสระและวิสาหกิจนักวิชาการสื่อมวลชนอะไรต่างๆแล้วก็พัฒนาศักยภาพวิสัยทัศน์แก่ผู้บริหารพรรคการเมืองบุคลากรการเมืองแล้วก็ตามนั้นนะครับหลายคนหลายฝั่งหลายฝ่ายแล้วก็เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนจิตสำนึกทางการเมืองที่ถูกต้องแก่คนตามนี้แหละครับที่ผมได้พูดไปซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็ได้การระบุไว้แล้วนะครับว่าโครงการนี้มันก็เปรียบเสมือนโครงการเอาไว้สร้างคอนเนคชันนั่นเองคอนเนคชันที่อยู่ภายใต้ตัวกกต.เองนะครับแต่ว่าใช้เงินจากกองทุนหมุนเวียนซึ่งนั่นก็ลามาทำให้เราจะต้องมาพูดถึงผลงานของหลักสูตรพทส.นี้นะครับซึ่งก็คือสไลด์ถัดไปครับนี่ก็คือเรื่องของเครือข่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการหัวสวที่เกี่ยวข้องกับทั้งกรรมการทั้ง5คนนะครับที่เป็น5คนจาก7คนที่อยู่ในคณะอนุกรรมการชุดที่36ของทางกกต.ที่เรากำลังมีปัญหาข้องใจกันอยู่ณตอนนี้ว่าทำไม5คนนั้นถึงได้มีการวินิจฉัยที่พลิกหน้ามือเป็นหลังมือได้ขนาดนี้นะครับปรากฏว่า5คนใน7คนณตรงนี้ก็จะพบว่ามีเครือข่ายที่โยงใยกับเข้ามาที่ตัวหลักสูตรพทส.นะครับรวมถึงท่านนายกรัฐมนตรีของเราด้วยเหมือนกันที่เองก็เรียนหลักสูตรพทส.แล้วก็เป็นนายเคยเป็นประธานสมาคมพทส.เองด้วยเหมือนกันนะครับนอกจากนี้ก็มีบิ๊กเนมต่างๆมากมายนะครับที่อยู่ภายในพรรคสีน้ำเงินที่ก็อยู่เป็นศิษย์เก่าตรงนี้ด้วยเหมือนกันแล้วทุกคนก็จะรวมตัวกันอยู่ในสมาคมทำกิจกรรมร่วมกันไปนะครับทั้งหมดนี้เกิดขึ้นด้วยงบประมาณประจำปีของเรานี่เองต่อมานะครับผมขอไปที่สไลด์ถัดไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าโครงการนี้นะครับหลักสูตรตรงนี้เขาใช้เงินไปเพื่อทำอะไรบ้างอย่างในปีนี้นะครับมีการขอเงินค่ากระเป๋าบรรจุเอกสารค่าวัสดุเครื่องเขียนค่าจัดทำกระเป๋าใส่เอกสารแยกไปอีกอันนึงนะครับคือมีกระเป๋าตั้ง2ใบแล้วก็กระเป๋าใบละ500เสร็จแล้วก็มีค่าเครื่องเขียนอีกตั้ง 300,000 กว่าบาทนี่ครับคือผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเอากระเป๋าไปมากมายอะไรขนาดนี้นะครับเดี๋ยวดูสไลด์ถัดไปนอกจากนี้นะครับยังมีเรื่องของงบประมาณที่ใช้เงินเป็นล้านเลยนะครับกับการที่จะต้องจัดค่าอาหารเพื่อที่จะพาทุกท่านเนี่ยไปดูงานกันที่ต่างจังหวัดแล้วก็มีค่าข้าวมื้อเย็นอะไรต่างๆด้วยครับสำหรับการอบรมเดี๋ยวไปดูสไลด์ถัดไปครับแต่เท่านี้ยังไม่พอนะครับอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์การสอนแล้วก็เรื่องของค่าข้าวยังไม่พอมีค่าชุดลูกเสือด้วยครับคือนักเรียนของเราเนี่ยครับที่อยู่ในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานนี่ยังต้องออกเงินค่าซื้อเครื่องแบบค่าซื้อวอกเกิลลูกเสืออะไรเองนี่ดูสิครับคนที่มาอบรมในโครงการนี้ออกแขนลูกเสือเรื่องเครื่องหมายลูกเสือผ้าพันคอวอกเกิลอะไรต่างๆนี่มีครบหมดเลยได้มาจากเงินภาษีของเราในแต่ละปีนี้เองนี่แหละครับเดี๋ยวขอดูสไลด์ถัดไปนะครับสไลด์ถัดไปครับเรื่องของป้ายไวนิลนะครับการไปดูงานภายในประเทศเนี่ยครับก็ต้องมีการจัดทำป้ายไวนิลด้วยเหมือนกันซึ่งไปดูงานภายในประเทศทั้งหมด5ครั้งเนี่ยครับก็ตกไวนิลทีนึงตั้ง 2,000 บาทซึ่งผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าไวนิลป้ายเดียวนี่มันใช้ซ้ำไม่ได้หรอครับมันไวนิลมันใช้แล้วทิ้งตั้งแต่เมื่อไหร่กันแล้วพอไปเช็คราคานะครับเอาจริงๆแล้วป้ายไวนิลมันก็อยู่ไม่น่าจะเกิน650หรือ700บาทแต่นี่ใช้กันไปตั้งป้ายละ 2,000 บาทและใช้ตั้ง5ครั้งทำไมถึงได้ไม่ใช้ซ้ำใหม่ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หาคำอธิบายไม่ได้ครับต่อมาครับเดี๋ยวผมขอไปดูสไลด์ถัดไปนี่คือประเด็นเรื่องของความสำเร็จของโครงการนะครับเพื่อที่จะได้ดูว่าวัดผลของโครงการนั้นเป็นอย่างไรได้ผลจริงหรือไม่มีประโยชน์จริงหรือเปล่าอย่างแรกเลยนะครับตัวชี้วัดเชิงปริมาณคือเรื่องของผู้เข้าอบรมเนี่ยจะต้องมาเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 80% อันนี้ไม่มีอะไรนะครับก็แค่เรื่องของการเข้าเรียนให้ครบนะครับต่อมานะครับความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น 80% ไม่มีอะไรpre-test post-test เราสามารถวัดเช็คกันได้แต่ต่อมานี่แหละครับ 1.3 เนี่ยที่ผมข้องใจอยู่นิดนึงก็คือว่าผู้รับเข้าการศึกษาอบรมเนี่ยต้องสำเร็จการศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า80%คือถ้าท่านกำหนดมาแบบนี้ก็เท่ากับว่าท่านก็ปล่อยเกรดได้ง่ายๆเลยสิครับจะได้ไม่ตก KPI ของตัวเองนะครับแล้วเราจะกำหนดตรงนี้มาทำไมมันไม่ได้เป็นตัวกำหนดที่มันชี้วัดเรื่องของคุณภาพได้ดีขนาดนั้นสักหน่อยต่อมานะครับเดี๋ยวมาดูอันถัดมาที่ผมได้ไฮไลท์ให้ในภาพล่างนะครับซึ่งก็คือเรื่องของว่าผู้ที่ได้รับการศึกษาอบรมเนี่ยจะต้องทำเอกสารที่แบบเหมือนรายงานนะครับรายงานจบอะแล้วก็ต้องมีการนำเสนอต่อสาธารณะนะครับเพื่อเป็นเอกสารโครงงานทีนี้ครับผมก็เลยลองไปไล่หาดูนะครับว่าไอ้ที่บอกว่ามีการนำเสนอต่อสาธารณะมันมีอย่างไรผมไปไล่เช็คแล้วนะครับในทุกที่นะครับไม่ว่าจะเป็นในหอสมุดของสภาในเว็บไซต์ของทางหลักสูตรเว็บไซต์ของกกต.หรือแม้แต่ของตัวสมาคมเองนะครับไม่มีครับ มีการโพสต์อยู่บ้างเล็กน้อยครับก็คือตัวรายงานที่ได้รับรางวัลดีเด่น1ฉบับต่อปีแต่ทีนี้ครับบังเอิญผมก็ยังพอไปหามาได้ก็ไปหามาได้นะครับแต่ว่าไม่ได้เห็นเนื้อหาข้างในรายงานแต่ได้เห็นชื่อรายงานของหลายๆท่านผมก็เลยคัดมาให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับว่าแต่ละท่านเนี่ยที่น่าสนใจเนี่ยมีการทำรายงานหัวข้อว่าอะไรบ้างแล้วมันคุ้มค่ากับภาษีของเราจริงหรือเปล่าสไลด์ถัดไปครับเดี๋ยวผมไปไวๆเลยนะครับผมอันนี้นะครับครับผมขอใช้เป็นชื่อสมมุติแล้วกันนะครับชื่อย่อของแต่ละคนครับอนช.จสรย.นะครับผมอันนี้ก็เป็น1ใน5คนที่เรามีการข้องใจในคณะอนุกรรมการชุดที่36นะครับทำเรื่องของปัญหาการซื้อสิทธิ์ขายเสียงในการเลือกตั้งซึ่งก็เข้าใจได้ครับเพราะณตอนนั้นท่านเป็นที่ปรึกษาของกกต.นะครับอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวไปสไลด์ถัดไปครับคนที่2นะครับอสท.รตน.ดล.ณภก.นะครับคนนี้ก็เป็นคนที่มีปัญหาเยอะมากทั้งเรื่องของเครือข่ายความเชื่อมโยงทางด้านการธุรกิจอะไรต่างๆที่ทำให้เราต้องข้องใจว่ามานั่งอยู่ในกรรมการชุดที่36นี้ได้อย่างไรทำเรื่องการมีส่วนร่วมจิตสำนึกขั้นพื้นฐานสิทธิความเป็นมนุษย์ในการลงสิทธิเลือกตั้งอะไรต่างๆไม่เป็นไรแต่ก็น่าสงสัยเหมือนกันนะครับว่านี่มันเป็นหลักสูตรเรื่องของการเลือกตั้งระดับสูงแต่ว่ากับทำเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งที่ค่อนข้างเฉพาะกลุ่มเฉพาะพื้นที่มากๆเฉพาะอำเภอเนี่ยครับณตอนนั้นก็เป็นกรรมการบริษัทเอกชนด้วยเหมือนกันไปสไลด์ถัดไปนะครับสไลด์ถัดไปครับสวสวบมนะครับผมคนนี้นะครับตอนนั้นเป็นผอ.สืบสวนของกกต.ณตอนนี้ก็มีการเลื่อนตำแหน่งขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับได้ข่าวว่าคนนี้ก็มานั่งรอชี้แจงอยู่ที่สภาเราตั้งหลายรอบแล้วแต่ก็ไม่ได้ชี้แจงสักทีคนนี้นะครับได้มีการพูดถึงได้การทำรายงานถึงการป้องปรามการทุจริตการเลือกตั้งของคณะกรรมการเลือกตั้งซึ่งก็น่าจะเป็นที่ประจักษ์มากเลยนะครับว่าการเลือกตั้งครั้งล่าสุดที่เรามีปัญหากันเยอะแยะมากมายลามไปยันการเลือกสวด้วยเหมือนกันที่มีการออกแบบระบบที่พิสดารเนี่ยครับก็คือทำรีพอร์ตอันนี้มาก็คงจะไม่ได้มีประโยชน์สักเท่าไหร่ใช่ไหมล่ะครับต่อมาครับสไลด์ถัดไปใกล้จบแล้วครับท่านประธานขอเวลาเพียงสักครู่นะครับมลก.จลพวน.นะครับอันนี้ขออภัยนะครับพอดีว่าตั้งใจจะเอาภาพมลก.มาใส่แต่ผมน่าจะเลือกภาพผิดเลยเป็นภาพแอปเปิลนะครับมีการทำรายงานที่ระบุถึงเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้นำท้องถิ่นในเขตเลือกตั้งที่2จังหวัดลพบุรีท่านผู้นี้นะครับณตอนนั้นเนี่ยก็เป็นอดีตส.ส.เขต2ลพบุรีก็ไม่แน่ใจว่าเอางบประมาณของทางกกต.เนี่ยไปเตรียมทำเซอร์เวย์เหรอครับไปเตรียมทำเซอร์เวย์เพื่อเลือกตั้งรอบหน้าอย่างนี้เหรอครับผมก็ไม่แน่ใจว่านี่คือการใช้งบประมาณของไอ้กองทุนหมุนเวียนที่เป็นที่มีประโยชน์เป็นประสิทธิภาพจริงหรือเปล่าหรือว่าใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวอย่างไรนะครับต่อมานะครับสไลด์สุดท้ายแล้วครับสไลด์สุดท้ายนะครับท่านประธานอันนี้นะครับอยากจะตอบท่านผู้หนึ่งนะครับที่มีหัวใจกว้างขวางดุดดังมหาสมุทรนะครับได้มีการพูดไว้ก่อนหน้านี้ว่าหลักสูตรนี้ก็ได้มีการคัดคนเข้าไปตามโควต้าของพรรคแต่ละพรรคการเมืองแต่ทีนี้คือผมก็อยากจะบอกว่ามันก็ไม่ใช่ข้อเท็จจริงทั้งหมดเหมือนกันนะครับมันเป็นข้อเท็จจริงเพียงแค่ครึ่งเดียวอยากจะให้ทุกท่านดูด้วยเหมือนกันนะครับว่าเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่การเป็นโควต้าจากพรรคการเมืองแต่สามารถเข้ามาด้วยตำแหน่งอื่นๆด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจหรอกครับว่าทำไมที่แห่งนี้มันถึงได้กลายเป็นภาชนะที่เอาไว้รองรับเครือข่ายที่มีสีอย่างชัดเจนมีแต่ตัวบิ๊กเนมจากพรรคการเมืองพรรคนึงนะครับมานั่งกันอยู่ในหลักสูตรนี้กันเต็มไปหมดเดี๋ยวสไลด์ลงได้เลยนะครับเดี๋ยวผมสรุปจบแล้วครับท่านประธานครับขออภัยที่เกินเวลานิดนึงนะครับหลักสูตรพทศนะครับคือใช้เงินจากกองทุนพัฒนาการเมืองมากถึง15ล้านบาทนะครับจุดประสงค์นี่เหมือนจะดีนะครับแต่คำถามคือการให้ข้าราชการประจำเนี่ยที่มีสิทธิ์ให้คุณให้โทษคนอื่นเข้ามาเรียนรวมกันอย่างเช่น DSI กกต.ศาลนักการเมืองนักธุรกิจเนี่ยมันเป็นการทำลายหลักคานอำนาจระหว่าง3เสาทางการเมืองตุลาการนิติบัญญัติบริหารแล้วแถมอีกเสานึงก็ด้วยก็คือฝั่งธุรกิจหรือเปล่านะครับนอกจากนี้นะครับพอเราดูจากรูปการสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เนี่ยมันเหมือนจะเป็นสมาคมชมรมจักรวาลสีน้ำเงินซะมากกว่าหรือเปล่านักเรียนศิษย์เก่าประธานสมาคมต่างๆเป็นคนใหญ่คนโตจากที่แห่งนี้กันทั้งนั้นนอกจากนี้นะครับก็ยังมีข้อครหาในเรื่องของอนุกรรมการชุดที่36ด้วยเหมือนกันนะครับที่ทำให้เราต้องคิดด้วยเหมือนกันว่านี่มันเป็นการขัดมาตรา73วรรค3หรือ75วรรค3หรือเปล่าที่มีการเพิ่มเติมเรื่องของความเป็นกลางของคณะอนุกรรมการที่ว่าจะต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมืองในการที่จะวินิจฉัยนะครับตรงนี้นะครับเราไม่ต้องการให้มันเป็นพื้นที่ในการที่จะใช้คอนเนคชั่นในการช่วยเป่าคดีหัวสวเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะขอเสนอด้วยเหมือนกันนะครับว่างบในมาตรานี้เราไม่ควรที่จะเพิ่มการอัดฉีดจากงบประมาณประจำปีของเราเข้าไปเพื่อที่จะให้เหตุการณ์นี้การสร้างเครือข่ายแบบนี้ยังคงอยู่ต่อไปได้ครับท่านประธานขอบคุณมากครับ
1: ขอเชิญท่านสมาชิกที่อยู่ด้านนอกเตรียมเข้าห้องประชุมเพื่อลงมตินะครับต่อไปเป็นการชี้แจงของคณะกรรมการเชิญครับ
4: ขอบคุณท่านประธานฮะผมพัฒนาสรรพโสกรรมธิการเสียงข้างมากต้องขอบคุณท่านประธานนะครับก่อนอื่นนะครับท่านประธานผมกราบเรียนท่านประธานอย่างนี้นะครับ ผมเองจริงๆไม่อยากเอ่ยเรื่องนี้เลยนะครับผมเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยนะครับท่านประธานนะครับเกือบ4วันที่ผ่านมาเนี่ยสมาชิกจากพรรคเพื่อไทยเนี่ยเราไม่เคยก้าวล่วงสมาชิกท่านอื่นนะครับไม่ให้ความเสียหายแต่วันนี้นะครับมีสมาชิกบางท่านนะครับอภิปรายแล้วก็ระบุชื่อผมด้วยแล้วก็พูดเรื่องเท็จบอกว่าผมเนี่ยจะตัดสั่งสอนหน่วยงานเนี่ยอันนี้คือเรื่องเท็จเลยนะครับโดยปกติเพื่อนสมาชิกก็คงรู้จักผมดีนะครับผมก็ไม่ใช่คนก้าวร้าวอะไรแต่ผมขอชี้แจงถึงท่านสุรเชษฐ์นะครับผ่านท่านประธานที่บอกว่าตัด5ล้านเนี่ยปรับลด5ล้านเนี่ยของกองทุนววน.ในชั้นอนุกรรมธิการเนี่ยผมทำความเข้าใจกับท่านสุรเชษฐ์นะฮะผมมาเป็นห่วงท่านนะฮะที่ท่านเข้าไปในห้องอนุกรรมธิการแล้วผมไม่อนุญาตให้พูดเพื่อประโยชน์ตัวท่านนะฮะเพราะว่ามาตรา144เนี่ยก็มีผลถึงแม้ว่าท่านจะเป็นกรรมการห้องใหญ่ผมจะวางหลักเกณฑ์ไว้เลยนะครับไม่ว่าผู้แทนราษฎรไม่ว่าใครนะฮะถ้าเข้าไปในห้องอนุเนี่ยถ้าประธานไม่อนุญาตเนี่ยผมจะไม่ให้พูดเลยเพราะมันเป็นการก้าวก่ายในการทำหน้าที่ของอนุกรรมธิการอันนี้คือตอบประเด็นที่1 นะครับประเด็นที่2นะครับที่ปรับลด5ล้านเนี่ยท่านรู้ไหมว่า5ล้านที่มามันเป็นอย่างไรผมเชื่อว่ามาตรา13เนี่ยมีสมาชิกของจากพรรคท่านนะครับสงวนความเห็นบ้างสงวนคำแปรยติบ้างในการพูดถึงเรื่องค่าดำเนินการผู้เชี่ยวชาญของกองทุนววน.คือตรงนั้นแหละครับแล้วก็สมาชิกของพรรคท่านในห้องอนุกรรมธิการเนี่ยก็เห็นร่วมกันในการปรับลด5ล้านเป็นค่าอะไรรู้ไหมฮะค่าดำเนินการค่าอะไรต่างๆที่ตามกฎหมายนะเขากำหนดไว้ว่ากองทุนววน.เนี่ยจะต้องใช้ได้ไม่เกิน 5% นะครับเงิน 20,000 ล้านก็ประมาณท่านก็คิดเอาแล้วกันฮะเป็นจำนวนเงินค่อนข้างมากตรงนี้อนุกรรมธิการนะครับเราก็เป็นห่วงก็ได้สอบถามทางหน่วยงานหน่วยงานก็บอกว่าจริงๆแล้วใช้ไปแค่ไม่ถึง 2% นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสาเหตุนะครับที่ทางกรรมธิการเราถึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าบอกใช้ไม่ถึง 2% เราขอปรับลดแต่เป้าหมายภารกิจนะครับผมขอย้ำว่าเป้าหมายภารกิจยังคงเดิมยิ่งเป็นประโยชน์กับประเทศชาตินะครับกับเงินภาษีของประชาชนที่สามารถปรับลดได้แต่ว่าภารกิจกับเป้าหมายเนี่ยหน่วยงานยืนยันว่าทำเท่าเดิมเกิดประโยชน์ครับตรงนี้เหตุที่ต้องปรับลดเพราะอะไรครับก็เพราะว่ามีสมาชิกในอนุเนี่ยท่านแสดงความเห็นว่าเป็นห่วงเป็นใยในเรื่องค่าดำเนินการครับอันนั้นแหละคือ5ล้านผมเองไม่เคยคิดว่าผมเป็นพักสีนู้นสีนี้นะครับแล้วพักร่วมรัฐบาลปรับลดมาเนี่ยมันมีเหตุและผลหมดนะครับอันนี้คือประเด็นที่ผมเองอยากจะกราบเรียนนะครับเป้าหมายภารกิจเท่าเดิมวงเงินน้อยลงสมควรอย่างยิ่งในการปรับลดลง5ล้านบาทแล้วประเด็นที่2นะครับผมไม่ทราบหรอกว่าจะมีการแปรเพิ่มมา 4,000 5,000 6,000 ไม่ทราบครับแต่ว่าเราได้ถามหน่วยงานว่าเงิน 20,000 ล้านนะครับในปี69เนี่ยเราใช้หมดไหมเขาบอกใช้ยังไม่หมดมันเหลืออยู่ตั้ง 7,000 ล้านเพราะฉะนั้น 7,000 ล้านเนี่ยเหตุที่สำนักงบประมาณเนี่ยคือเราไม่ต้องไปอ้างทางครม.นะครับสำนักงบประมาณเขาพิจารณาแล้วว่าเงินใช้ไม่ยังไม่หมดมันยังอยู่ในกองทุนเกือบ 7,000 ล้านมันก็ได้เท่าเดิมฮะนี่มาแปรเพิ่มมีความโชคดีอีกซึ่งผมไม่ทราบเลยว่าจะมีการแปรเพิ่มและได้อีกตั้ง 4,000 ต้องขอบคุณอีกครับอันเนี้ยมันไม่ใช่ไปโทษพรรคร่วมรัฐบาลอะไรหรอกครับเราทำหน้าที่ตรงไปตรงมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าที่ผมชี้แจง2ประเด็นนี้นะครับเงิน 4,000 แล้วมีเงินคงเหลืออยู่ 7,000 คือเงินกันเหลื่อมปีนะฮะแต่ว่าเขาไม่ต้องชี้แจงเพราะมันเป็นกองทุนมันมีระเบียบของเขานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยผมเองกับท่านก็สนิทชิดเชื้อนะฮะแต่ว่าท่านพูดเรื่องนี้ไม่ทราบว่าท่านต้องการเพียงแค่คอนเทนต์แต่ท่านกล้าที่จะบอกว่าผมเนี่ยไปพูดให้หน่วยงานว่าตัดสั่งสอนเนี่ยเป็นคำพูดที่แรงมากสำหรับผมนะครับเป็นคำพูดที่แรงมากผมทำหน้าที่นะครับ อย่างดีผมยืนยันเลยนะฮะว่าท่านไปถามห้องหน่วยงานที่เข้ามาชี้แจงในห้องอนุการศึกษาผมสร้างมาตรฐานหลายอย่างนะผมสร้างมาตรฐานมาหลายปีนะฮะแต่ว่าท่านพูดคำนี้เนี่ยเป็นคำพูดที่รุนแรงมากนะครับรุนแรงจริงๆนะครับสำหรับสมาชิกฝ่ายนิติบัญญัติท่านหนึ่งที่ทำหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นส่วนประเด็นอย่างอื่นนะครับผมก็ขอให้ทางกรรมการท่านอื่นได้ชี้แจงแต่ผมยืนยันกับสมาชิกทุกท่านนะครับว่าประเทศไทยจะรายได้สูงเนี่ยก็ต้องกองทุนนี้แหละครับมันมีความสำคัญจริงๆนะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งถ้าจะได้รายได้สูงเนี่ยเราจะต้องพัฒนาให้กองทุนวบน.นะครับให้นักวิจัยต่างๆเนี่ยเอาไปทำแล้วก็เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดซึ่งเป็นตรงกับนโยบายพรรคผมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจริงๆเราไม่อยากเอาพรรคการเมืองมายุ่งเกี่ยวเลยวันนี้นะครับต้องกราบขออภัยเพื่อนสมาชิกและก็ท่านประธานด้วยนะครับขอบคุณมากครับ
1: ครับเชิญท่านกรรมการชี้แจงต่อครับ
5: ท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันมณพรเจริญศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมพรรคเพื่อไทยในฐานะกรรมการเสียงข้างมากค่ะฉันต้องขอบคุณนะคะที่ท่านสมาชิกได้พูดถึงกองทุนไม่ว่าจะเป็นกองทุนอบน.กองทุนของสสบ.กองทุนกยศ.แล้วก็กองทุนพัฒนาการเมืองกองทุนกกต.ค่ะในคำอภิปรายของท่านสมาชิกที่ได้พูดถึงกองทุนในมาตรา39นะคะก็ต้องบอกว่าความสำคัญของเงินกองทุนดังกล่าวนะคะซึ่งเป็นกลไกทางการเงินที่ช่วยทำให้ภาครัฐเนี่ยสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดแล้วกองทุนนี้จะมีความยืดหยุ่นและดำเนินการตามนโยบายอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการช่วยเหลือของพี่น้องประชาชนและกลุ่มเป้าหมายค่ะที่สำคัญเราต้องให้ความสำคัญกับกองทุนในเรื่องของกองทุนทั้งหมดที่แต่ละหน่วยงานได้รับก็ต้องใช้ตามวัตถุประสงค์นะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพมีความโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อสูงสุดต่อพี่น้องประชาชนท่านประธานที่เคารพคะการมีกองทุนไม่ใช่เพียงแค่ว่ามีเงินกองทุนเยอะมีเงินสะสมเยอะๆในกองทุนแต่เราจะต้องใช้เงินกองทุนเหล่านั้นนะคะเป็นการใช้เงินกองทุนเหล่านั้นสร้างโอกาสนะคะแล้วก็สร้างงานแล้วก็แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงค่ะโดยเฉพาะนะคะท่านกรรมาธิการได้พูดถึงนะคะว่างบกลางที่ไม่ใช่ค่ะในส่วนที่ทางกรรมาธิการได้ปรับลดนะคะจากที่กองทุนอวน.เสนอเข้ามา6,000 ล้านแต่ทำไมกรรมาธิการเสียงข้างมากถึงพิจารณาให้แค่ 4,000 ล้านนะคะด้วยเหตุผลและความจำเป็นค่ะท่านประธานที่เคารพคะที่เราตัดไปนะคะเราไม่พิจารณาให้ 6,000 ล้านและตัดไปเพียงแค่และให้แค่อนุมัติแค่ 4,000 ล้านเราไม่เคยค่ะว่ากรรมาธิการชุดไหนเป็นสีไหนเป็นสีแดงสีส้มสีเขียวสีน้ำเงินไม่เคยคิดแต่เราคิดว่าทำยังไงจะใช้ประโยชน์สูงสุดจากเงินงบประมาณที่ตัดเข้างบกลางท่านประธานคะงบกลางที่เราตัดเข้าไปน่ะกรรมธิการเสียงข้างมากยืนยันว่าตัดไปเพียง 4,000 เพราะความจำเป็นที่ต้องใช้งบกลางนั่นก็คือใช้รองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติน้ำท่วมภัยแล้งหรือว่าเหตุการณ์ที่กระทบต่อพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนนอกจากนั้นค่ะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่จำเป็นอย่างเร่งด่วนจึงจำเป็นต้องให้รัฐบาลเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีไม่ว่าเป็นวิกฤตน้ำท่วมที่น่านไม่ว่าจะเป็นวิกฤตน้ำท่วมที่จังหวัดหาดใหญ่นอกจากนั้นค่ะภาระที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนในระหว่างปีซึ่งหน่วยงานดังกล่าวไม่สามารถที่ตั้งงบประมาณในหน่วยงานในโครงการหรือว่ารองรับวิกฤตปัญหานั้นได้จึงจำเป็นจะต้องมีงบกลางในการสำรองระหว่างประเทศซึ่งความจำเป็นและความสำคัญเหล่านี้จึงไม่มีเหตุการณ์อื่นใดที่กรรมาธิการเสียงข้างมากยืนยันว่าจะตัดให้ทางกองทุนอวน.เพียงแค่ 4,000 นี่คือความจำเป็นทั้งหมดที่ฉันขอเสริมจากท่านพัฒนาค่ะท่านประธานขอบคุณค่ะ
1: มีท่านใดเพิ่มเติมไหมครับถ้าไม่มีก็
6: ท่านประธานครับขออนุญาตครับ
1: นี่อะไรท่านสุรเชษฐ
6: ์ครับผมสุรเชษฐ์นะครับในฐานะกรรมธิการนะครับผมก็เมื่อกี้ตามที่ท่านประธานอนุนะครับได้ตอบคำถามผมยังติดใจอยู่เนื่องจากนะครับประเด็นเอาข้อเท็จจริงนะครับท่านอ้างว่าเหตุที่ตัดนะครับจะใช้คำว่าอะไรก็แล้วแต่ท่านคิดว่าไอเหตุที่ตัดเนี่ยเนื่องจากเขาใช้เงินจริงๆในการบริหารจัดการกองทุนแค่ประมาณ 2% นะครับอันนี้คือเหตุผลเขาเนาะแต่ว่าเขาตามระเบียบเนี่ยเขาใช้ได้มากถึง 5% แต่ในระบบงบประมาณนะครับเนื่องจากมันเป็นบล็อกแกนแล้วมันเป็นรายการเดียวกันไอเทมเดียวกันเนี่ยเวลาคิด 5% ของเงินที่ทางประธานอนุตัดไป5ล้านเนี่ยก็คือค ่าบริหารจัดการก็โดนตัดออกไป 5% ของก้อน5ล้านในมุมกับการเวลาไปทอนให้เขา 4,000 ล้านเนี่ยก็คือเพิ่มไอ้ค่าบริหารจัดการเพิ่ม 5% ของ 4,000 ล้านเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเหตุผลนี้ก็เลยฟังไม่ได้นะครับแต่ที่สำคัญก็คือท่านประธานอนุบอกว่าเห็นความสำคัญอะไรต่าง
1: ท่านจะเข้าอภิปรายนะครับ
6: ครับแต่ประเด็นก็คือไม่ตอบคำถามว่าแล้วทำไมไม่คืน 6,000 ล้านก็เห็นตรงกันว่ามันสำคัญทำไมคืน 4,000 ไม่คืน 6,000 นะครับ
1: พอสมควรแล้วครับท่านสุรเชษฐ์ครับขอบคุณครับครับ
7: ท่านประธานนิดเดียวนะฮะท่านประธานนิดเดียว10วิครับท่านประธานจริงๆท่านสุรเชษฐ์ก็เป็นวิศวกรผมก็เป็นวิศวกรนะฮะจริงๆที่ปรับลดบอกว่า 2% เนี่ยคือมันเป็นสัญญาเป็นภารกิจที่เป็นล่ำซ้ำนะฮะเป็นเหมาจ่ายนะครับมันไม่ใช่ยูนิตไพรซ์ท่านจะไม่ปรับลดแบบนี้มันจะเป็นไปได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นท่านสุรเชษฐ์ผมว่าพอได้แล้วนะครับเราก็เป็นสนิทสนมกันนะท่านประธานถ้ายังติดใจผมว่าลงมติเลยฮะท่านประธานขอบคุณมากครับ
1: ขอคนบอกลงมติคือประธานครับครับขอให้จบได้ดีครับเนื่องจากมาตรานี้คณะกรรมการมีการแก้ไขดังนั้นจะขอถามมติจากที่ประชุมก่อนว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขหรือไม่ก่อนลงมติจะขอตรวจสอบองค์ประชุมนะครับขอเชิญท่านสมาชิกที่อยู่ด้านนอกเข้าห้องประชุมเพื่อตรวจสอบองค์ประชุมและลงมตินะครับ

0: เชิญนะครับใกล้ครับท่านสมาชิกพร้อมแล้วขอได้เสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนเชิญครับแสดงตนครบถ้วนแล้วนะครับครับ
1: ประธานครับผมขออนุญาตขอเวลาอีกสักครู่นึงได้ไหมครับเพราะว่ามีสมาชิกหลายคนออกไปข้างนอกยังไม่เข้ามาครับสักแป๊บนึงครับสัก2นาทีขออนุญาตครับ
0: มีครบยัง

เนื่องจากเป็นพระบัญญัติที่สำคัญเราก็พิจารณากันมา4วันก็อยากให้ท่านสมาชิกได้ลงมติครบทุกท่านนะครับน่าจะเข้ามาแล้วนะครับ

0: ครับแสดงตนครบถ้วนนะครับขอปิดการแสดงตนครับขอผลจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม4ครบถ้วนนะครับขอปิดการแสดงตนครับขอผลจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม476ท่านเป็นอันว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นควรให้มีการแก้ไขโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นควรให้มีการแก้ไขโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรว่ามีเห็นควรว่าควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงเชิญลงมติครับลงมติครบแล้วนะครับขอปิดการลงมตินะครับขอผลครับจำนวนผู้ลงมติ481ท่านเห็นด้วย419ท่านไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง59ท่านไม่ลงคะแนน3ท่านเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติให้มีการแก้ไขต่อไปจะขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือของกรรมการที่สงวนความเห็นและผู้แปรยติที่สงวนคำแปรยติก่อนลงมติจะขอตรวจสอบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกเสียบบัตรกดปุ่มแสดงตนครับแสดงตนครบถ้วนแล้วนะครับขอปิดการแสดงตนขอผลครับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม481ท่านเป็นนั้นว่าครบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นด้วยกับกรรมการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่สงวนคำแปรยติโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรว่างดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงเชิญออกเสียงลงคะแนนครับลงคะแนนครบแล้วนะครับขอปิดการลงคะแนนขอผลครับจำนวนผู้ลงมติ483ท่านเห็นด้วย280ท่านไม่เห็นด้วย144ท่านงดออกเสียง59ท่านไม่ลงคะแนนไม่มีเชิญในการต่อไปครับ
1: หมวด7งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐไม่มีการแก้ไขมาตรา40แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐไม่มีการแก้ไขหมวด8งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลังไม่มีการแก้ไขมาตรา41งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลังไม่มีการแก้ไข
0: จบการพิจารณาเรียงตามลำดับมาตราแล้วต่อไปจะเป็นการพิจารณาทั้งล่างเป็นการสรุปอีกครั้งหนึ่งตามข้อบังคับที่132มีสมาชิกท่านใดที่จะขอแก้ไขถ้อยคำหรือไม่ถ้าไม่มีก็ต่อไปจะเป็นการลงมติเป็นการพิจารณาในวาระ3เพื่อให้สภาลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบโดยไม่มีการอภิปรายตามข้อบังคับที่133ก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนเชิญครับแสดงตนครบถ้วนแล้วนะครับขอปิดการแสดงตนขอผลครับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม483ท่านเป็นอันว่าครบองค์ประชุมต่อไปจะขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570หรือไม่ ขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นชอบโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นชอบโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรว่างดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงขอเชิญท่านสมาชิกออกเสียงลงคะแนนครับลงคะแนนครบถ้วนแล้วนะครับขอปิดการลงคะแนนขอผลครับจำนวนผู้ลงมติ485ท่านเห็นด้วย338ท่านไม่เห็นด้วย144ท่านงดออกเสียง2ท่านไม่ลงคะแนน1ท่านเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปีพ.ศ.2570เนื่องจากสภามีมติเนื่องจากคณะกรรมการได้เสนอข้อสังเกตไว้ในรายงานเพื่อให้สภาได้พิจารณาลงมติโดยไม่มีการอภิปรายในกรณีที่สภาเห็นด้วยกับข้อสังเกตในรายงานและข้อสังเกตจะไปยังคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบหรือดำเนินการต่อไปตามข้อบังคับที่127วรรค2ประกอบกับข้อ103ก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนเชิญแสดงตนครับแสดงตนครบถ้วนแล้วนะครับขอปิดการแสดงตนครับขอผลจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม472ท่านเป็นอันว่าครบองค์ประชุมต่อไปจะขอมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการหรือไม่ขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะข้อสังเกตของคณะกรรมการโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงขอเชิญลงคะแนนครับลงคะแนนเรียบร้อยแล้วขอปิดการลงคะแนนครับขอผลครับจำนวนผู้ลงมติ479ท่านเห็นด้วย473ท่านไม่เห็นด้วย2ท่านงดออกเสียง4ท่านไม่ลงคะแนนไม่มีท่านสมาชิกครับเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการผมต้องขอขอบพระคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ได้ร่วมกันพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณประจำรายจ่ายประจำปี2570ขอขอบคุณครับขอปิดการประชุมครับ
2: จำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วค่ะโดยในส่วนของการประชุมวันนี้นะคะก็ได้เริ่มประชุมเวลาประมาณ 9:40 นาทีค่ะโดยได้เริ่มพิจารณานะคะตั้งแต่มาตรา27ค่ะนั่นคือส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงและหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรีค่ะโดยในมาตรา27นี้นะคะได้มีทางด้านท่านสมาชิกนะคะได้แปรยติกันหลายท่านด้วยกันอย่างส.ส.นฤมาศเปี่ยมบัณฑิตจากพรรคประชาชนค่ะก็ได้อภิปรายนะคะว่าในมาตรา27ในประเด็นงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกสกพอหรือว่า EEC ค่ะโดยส.ส.นฤมาศได้แสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับการจัดสรรงบประมาณให้แก่สกพอในลักษณะที่เป็นอยู่ในปัจจุบันค่ะและเสนอให้มีการปรับลดงบประมาณเพิ่มเติมอีกไม่น้อยกว่า 10% ของวงเงินที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมดค่ะทางส.ส.นฤมาศได้มีข้อสังเกตนะคะโดยตั้งคำถามต่อความคุ้มค่าว่าสกพอนั้นได้รับการจัดสรรงบประมาณจากภาษีประชาชนปีละหลายร้อยล้านบาทต่อเนื่องมาเกือบ10ปีแต่จากการตรวจสอบพบว่าไม่ได้ทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีระยองและฉะเชิงเทราดีขึ้นอย่างแท้จริง ปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่มีความรุนแรงขึ้นโดยอ้างอิงข้อมูลจากมูลนิธิบูรณนิเวศว่าพบเหตุการณ์ลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมและลักลอบปล่อยน้ำเสียในพื้นที่ภาคตะวันออกระหว่างปี2560ถึง2568รวมกันมากถึง382ครั้งและอ้างอิงข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญากรรมข้ามชาติว่าพื้นที่ EEC ถูกระบุว่าเป็น1ใน3โซนยุทธศาสตร์สำคัญของกลุ่มทุนเทาต่างชาติในประเทศไทยในลักษณะของคลังแสงและจุดพักสินค้าเนื่องจากมีการจดทะเบียนบริษัทใหม่จำนวนมากจนยากแก่การตรวจสอบนิติบุคคลบางหน้า

คในสมุดของผมก็เต็มทุกช่องทุกๆขึ้น15ค่ำเป็นวันจับพญานาคของทางสำนักผู้คนมากมายจากทั่วสารทิศจะมารวมตัวกันชนิดมืดฟ้ามัวดินหลายคนจะเดินทางมาขอพักที่สำนักก่อนถึงวันงานพิธีเพื่อสร้างบุญด้วยการถือศีลภาวนาเผื่อว่าบุญนี้จะส่งเสริมให้พวกเขาจับพญานาคได้การจับพญานาคเป็นพิธีกรรมที่ทุกคนต่างเฝ้ารอผู้คนที่เข้าร่วมพิธีจะใช้อวนกำกับคาถาล้อมจับพญานาคจากแม่น้ำหากผู้นั้นถึงพร้อมด้วยบุญบารมีอวดศักดิ์สิทธิ์จะสามารถจับพญานาคได้และจะเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีฟ้าด้วยฤทธิ์ของพญานาคพญานาคที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่สามารถเห็นได้จากการเพ่งกสิณจะถูกนำมาใส่ขวดโหลแล้วก็มอบให้ผู้ที่มีจิตศรัทธานำไปบูชาต่อเพื่อเรียกโชควาสนาจากคนหลายร้อยคนในแต่ละครั้งที่ประกอบพิธีมีเพียง 3-4 คนเท่านั้นที่อวนจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าเสียงโห่ร้องเหมือนเชียร์มวยจะดังขึ้นทุกครั้งที่มีคนลากอวนขึ้นจากน้ำและจะดังขึ้นและหูแทบดับถ้าหากก็อวนของใครเปลี่ยนเป็นสีฟ้าน้ำมิ่งรู้ดีว่าในแต่ละครั้งจะจับพญานาคได้กี่ตัวเพราะเขาเป็นคนสั่งให้ผมย้อมอวนพวกนั้นด้วยน้ำยาพิเศษที่ได้มาจากชายลึกลับในครั้งนั้นน้ำยาไร้สีไร้กลิ่นจะเปลี่ยนอวนสีขาวเป็นสีฟ้าหากสัมผัสกับน้ำน้ำมิ่งจะมอบอวนปากนั้นให้กับบางคนที่ถูกเลือกเท่านั้นส่วนคนอื่นๆจะได้เพียงอวนธรรมดาซึ่งต่อให้ล้อมจับทั้งคืนก็ไม่มีวันติดสิ่งใดขึ้นมาได้นอกจากปลาสัก 2-3 ตัวผมตั้งใจว่าจะมาที่นี่ตั้งหลายครั้งแล้วแต่ไม่เคยมีเวลาว่างสักทีเสียงอันดังกึกก้องนั้นเป็นของเสียทรงศักดิ์ผู้คนต่างพากันห้อมล้อมเมื่อคนสำคัญ2 คนปรากฏตัวขึ้นในสำนักของเราเสียทรงศักดิ์อายุล่วงเข้าเกือบ60 ปีแล้วการคร่ำวอดในวงการค้าที่ถูกกฎหมายบ้างผิดกฎหมายบ้างทำให้เขาร่ำรวยอย่างรวดเร็วนิสัยห้าวหาญเปิดเผยและก็ความเป็นนักเลงของเขาทำให้คนจำนวนหนึ่งสนับสนุนให้เขาลงเล่นการเมืองท้องถิ่นนายกชาญเองก็รุ่นราวข่าวเดียวกับเสียทรงศักดิ์การเลือกตั้งนายกอบต.สมัยหน้าคงเป็นสมัยสุดท้ายของเขาแม้ว่าตลอดเวลาที่เขาดำรงตำแหน่งจะไม่มีผลงานที่โดดเด่นแต่เขาก็เป็นคนดีพอตัวคอยช่วยเหลือสังคมเท่าที่กำลังจะทำได้ไม่มากเกินไปกว่านั้นแต่ก็ไม่น้อยจนถูกติฉินนินทาผมเคยมานะแต่เข้าไม่ถึงเพราะว่าคนเยอะมากนายกชาญกล่าวด้วยเสียงที่นุ่มเบาผิดกันทำไมไม่แจ้งล่ะครับจะได้เด็กพามาพบน้ำมิ่งถามผมเกรงใจชาวบ้านนะครับเห็นพวกเขามารอกันนานไม่อยากให้ลำบากเสียงพึมพำอย่างพึงพอใจดังขึ้นในหมู่ฝูงชนดูจากสีหน้าของผู้คนแล้วคงพอคาดเดาได้ว่ายกแรกใครเป็นผู้ชนะการมาถึงคนทั้งสองไม่ได้มีเจตนามาจับพญานาคเพียงอย่างเดียวเป็นแน่

นี่เจ้านัดแกคิดยังไงกับสองคนนั่นน้าชายถามผมในคืนหนึ่งก็แย่งลูกค้ากันเห็นเมื่อไม่มีใครอ่ะเราสองคนยังสามารถทำตัวตามสบายเหมือนสมัยก่อนได้แล้วน้าจะให้อวนจับหน้ากับใครหรอผมถามขึ้นอีกเมื่อเห็นน้าชายเงียบไปคงต้องดูกันก่อนไม่กี่วันหรอกเว้ยพวกเขาเนี่ยต้องส่งทูตมาเจรจาต้าอ้วยเป็นแน่น้ำมิ่งล้มตัวลงนอนอย่างอารมณ์ดีหากเหรียญมีสองหน้าเช่นใดน้าใจของผมก็คงเป็นเช่นนั้นไม่ต่างกันภายใต้หน้ากากของความศรัทธานามิ่งซ่อนตัวตนอีกด้านหนึ่งไว้อย่างมิดชิดในช่วงแรกเราทั้งคู่ต่างมีความคิดเห็นขัดแย้งกันเกี่ยวกับการตั้งสำนักแห่งนี้เราขายความสบายใจให้พวกเขานั่นคือความคิดของน้าชายผมแต่ว่ามันเป็นอาชีพต้มตุ๋นหลอกลวงชาวบ้านนะผมแย้งเช่นนี้เสมอกับน้าชายอู๋วะแล้วแกจะให้น้าทำยังไงวะให้กลับไปเร่ร่อนอดมื้อกินมื้ออีกหรือยังไงน้าชายผมเริ่มโมโหแต่ผมอยากเรียนหนังสือนั่นคือความคิดของผมน้ำมิ่งนิ่งเงียบไปความรู้สึกเสียใจแสดงออกทางสีหน้ายังไม่ปิดบังและน้ำเสียงค่อยเบาลงน้าสัญญาว่าถ้าเรามีเงินเยอะน้าจะส่งแกเข้าโรงเรียนแกอาจจะยังไม่เข้าใจความคิดของผู้ใหญ่น้าเองก็ไม่อยากมีชีวิตเช่นนี้และยิ่งไม่อยากให้แกมีชีวิตเช่นนี้เหมือนกันเรานั่งบนหลังเสือแล้วถ้าหากจะลงก็ต้องรอท่าทีให้ปลอดภัยก่อนแต่สัญญานั้นก็ลอยหายทุกวันนี้ผมเป็นผู้ช่วยคนสำคัญของอาจารย์มิ่งแล้วก็ยังคงไม่ได้เข้าเรียน

แต่การมาถึงของสองผู้ยิ่งใหญ่ทางการเมืองท้องถิ่นสำนักของเราก็วุ่นวายไม่เว้นแต่ละวันทั้งบอดี้การ์ดคนขับรถคนส่งอาหารเข้าเข้าออกออกจนเวียนหัวในขณะที่คนอื่นกำลังคร่ำเคร่งกับการสวดมนต์ภาวนาคนทั้งคู่กลับชักชวนผู้คนพูดคุยสอบถามสารทุกข์สุขดิบแล้วก็ให้คำรับปากต่างๆนานาตามวิสัยนักการเมืองผมกับนายชายเฝ้ารอเมื่อไหร่ว่าคนทั้งคู่จะเอ่ยปากเปิดเผยวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการมาที่นี่แล้วก็ไม่ต้องรอนานเพราะวันยื่นหมูยื่นแมวก็มาถึงคุณจะได้สำนักใหม่ที่ใหญ่กว่านี้ไอ้หนูนั่นก็จะได้เรียนหนังสือเมื่อนายชายของผมยังวางเฉยต่อข้อเสนอต่างๆเสียใหญ่จึงได้งัดไม้ตายแบบพวกนักเลงมาใช้อย่างไม่รีรอผมไม่สนใจเรื่องกลเม็ดต้มตุ๋นของพวกคุณหรอกตราบใดที่อวนนั้นเปลี่ยนเป็นสีฟ้าแต่ถ้าไม่เช่นนั้นผมจะแฉเรื่องทั้งหมดที่ชาวบ้านรู้แล้วคอยดูแล้วกันว่าคุณน่ะจะใช้วัดไหนซุกหัวนอนเสียทรงศักดิ์ไม่เสียทีที่เป็นนักเลงใหญ่เขาคงให้คนไปสืบเรื่องของเรามาบ้างแล้วส่วนนายชายของผมก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรกลับจุงมือผมเลี่ยงไปเสียจากที่นั่น

0: แล้วทำอะไรไปบ้างแล้วคะ
1: อ๋อยังไม่ทำครับเพียงแต่ว่ายังไม่มีอาการอะไรก็หมอก็ให้ดูก่อนกับว่าถ้ามีอาการอย่างแน่นหน้าอกหรืออะไรเงี้ยนะหรือ4อย่างเนี่ยก็ควรจะไปต้องไปหาหมอเลย
0: อันนี้ตรวจขอโทษนะคะตรวจที่ไหนมาคะเน
2: ี่
0: ย
2: ที่โรงพยาบาลใหญ่
0: หร
2: ือ
0: ว
2: ่
0: าโรงพยาบาลใหญ่
1: ครับ
2: โรงพยาบาลที่ไหนอำเภอหรือจังหวัด
1: นายจ้างที่กรุงเทพและสถาบันโรคไตครับ
2: ตรวจที่สถาบันโรคไต
0: เนาะน่าจะไม่ตรงอะค่ะ
1: ผมไปตรวจแล้วไปตรวจ EKG แล้วทำ CT สแกนด้วยแล้วหมอเขาให้ความเห็นว่าควรจะไปพบหมอ
2: ตัวโดยตรง
1: หัวใจที่มีเครื่องมือผ่าตัดอะไรดังที่โรงพยาบาล
0: ใช่ใช่ค่ะ
2: ครับ
0: แล้วไปมาหรือยังคะยังไม่ได้ไปเลยใช่ไหมคะ
1: ก็ยังไม่ได้ไปครับ
0: ถ้าเจอว่าตีบ3เส้นแล้วหมายถึงว่ายังไม่ได้ไปแนะนำให้ต้องไปค่ะเพราะว่าต้องรีบนะคะคืออันขอโทษนะคะอายุเท่าไหร่แล้วคะ
1: 80ครับ
0: โอ้คือตอนนี้การใส่สายสวนหัวใจเนี่ยทำไม่นานค่ะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากเท่าที่ฟังอย่างตอนนี้ฟังเสียงเนี่ยเหมือนกับคุณลุงมีเหมือนอาการเหนื่อยอยู่นะมีอาการเหมือน
2: เหนื่อยง่าย
0: ใช่ค่ะตอนนี้เวลาขึ้นบันไดเหนื่อยไหม
2: เหนื่อยไหม
1: อ๋อไม่เหนื่อยครับผมก็ออกกำลังกายคือเดินออกกำลังกายนี่3-4ก็ไม่เหนื่อย
2: อ๋อแต่ถึงยังไงก็เหอะนะคุณหมอเน
0: า
2: ะ
0: ใช่ค่ะ
2: ถ้าตีบ3เส้นเนี่ย
0: แนะนำไปถ้าเป็นโรงพยาบาลอย่างโรงพยาบาลรัฐบาลก็อย่างถ้าอยู่กรุงเทพนะคะก็มีหมดนะคะถ้าตามโรงเรียนแพทย์หรือว่าโรงเรียนแพทย์ใหญ่ๆมีหมดโรคทรงอกอะไรเงี้ยราชพิธีอะไรมีหมดค่ะพวกนี้ค่ะ
2: ครับ
0: จะเป็นจุฬาลามาศิลาพระมงกุฎอะไรได้หมดค่ะแต่ถ้าเป็นเอกชนก็ม
2: ัน
0: ก็จะอีกอัตราหนึ่งก็มีเหมือนกัน เอกชนใหญ่ๆแพง
2: ข
0: หน่อยค
2: ่
0: ะ
2: ไปตรวจให้รู้ว่ามันตีบแค่ไหนอย่างไรใช่ไหมคุณหมอ
0: มันต้องไปฉีด
2: เข้าสู่กระบวนการรักษา
0: ใช่ต้องพบคุณหมอหัวใจที่เป็นคุณหมอหัวใจเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าหมอคือเป็นหัวใจที่ดูเรื่องเส้นเลือดหัวใจอะค่ะเป็น
2: อ
0: ินเตอร์เวนชั่นหัวใจค่ะซึ่งตรงนี้เขาจะไปฉีดเขาก็ต้องฉีดสีก่อนฉีดสีแล้วดูว่ามันตีบถ้ามันตีบเยอะเขาก็จะสวนหัวใจไม่ได้ต้องผ่าตัดนะคะใช้การสวนหัวใจก่อนค่ะซึ่งแนะนำว่าต้องทำเพราะว่าหัวใจของเราเนี่ยมันอยู่รู้ด้วยหัวการเลี้ยงคือมันเลี้ยงด้วยเส้นเลือดสามเส้นนี้ใช่ค่ะ
2: แล้วไปตีบ3เส้นเลย
0: ต้องรีบไปค่ะถ้าแบบนี้นะคะ
2: ควรไปหาหมอโดยตรงนะครับแล้วก็ไป
1: โอ้คิดว่าคงก็หมอรอดูอาการก่อนว่าไปกลัวจะไป
0: ไม่ได้ไม่เลยค่ะเพราะว่าถ้าเราไปในแบบที่รอดูอาการเนี่ยมันการรักษายากยากจะแย่แต่ถ้าเราไปแล้วไปเจอการรักษาอันเนี้ยเขาเรียกอัตราความเสี่ยงมันจะน้อยมากค่ะเพราะงั้นควรต้องไปตรวจเลยค่ะ
2: อย่าให้มันมีอาการ
0: ไม่ได้
2: การและอันตรายครับ
0: ใช่ใช่ค่ะ
2: ครับผม
1: ครับ
2: โอเคเน
1: า
2: ะครับครับผมโชคดีครับโชคดี
1: ครับ
0: น่าต้องรีบไปด้วยค่ะ
2: ควรต้องรีบแล้วเพราะว่าหัวใจมันหมายถึงชีวิตนะครับ
0: ใช่
2: มันหมายถึงชีวิตอ่ะสายสุดท้ายใช่แต่ทีนี้เราไม่รู้ว่าตีบมากน้อยแค่ไหนครับผม
0: ใช่ค่ะ
2: อ้าวด่วนครับสายสุดท้ายและถามคุณหมอได้เลยครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
3: สวัสดีครับผม
0: สวัสดีค่ะ
3: ผมอายุ81แล้วนะคือก่อนทุกวันนะจะกินกล้วยน้ำว้าเนี่ยฮะ
2: ครับ
0: ค่ะ
3: ตอนคืนนอนสุดครั้งละ2ลูกวันหนึ่ง6ลูกกินโดยจากอยู่2-3ปีแล้วปรากฏว่าระบบขับถ่ายดี
0: ค่ะ
3: ถ่ายดีผมอยากจะทราบว่าการที่เราทำเรากินทุกวันเนี่ยมันจะมีผลร้ายต่อร่างกาย
2: มีผลเสียอะไรมากินวันละ6ลูกต่อวันมื้อตอนตื่นมากิน2ลูก
3: ครับ
2: แล้วตอนไหนอีก
3: วันอาหารนะวันอาหารเช้า2ลูกเช ที่ยง2ลูก

0: ก่อนอาหารมื้อละ2ลูกก่อนอาหารมื้อละ2ลูกโอเคครับครับคุณหมอเชิญครับคุณหมอมีเวลา3นาทีครับ
1: กินมานานแล้วเป็นเบาหวานมั้ยคะ
2: ไม่เป็นครับไม่เป็นอะไรเลย
1: ถ้าไม่เป็นเบาหวานก็ทานได้ตามแบบนี้ค่ะทานได้ค่ะไม่มีผลเสียหรอกค่ะทานเราทานมานานแล้วแล้วพวกนี้มันจริงๆมันก็จะมีทั้งวิตามินทั้งแป้งทั้งน้ำตาลแต่ว่ามันก็ช่วยท้องดีด้วยค่ะ
0: ของดีราคาของดีราคาถูกนะกล้วยเนี่ย
1: ใช่ใช่
0: ของคุณลุงกินกล้วยสดอย่างเดียวเลยใช่ไหม
2: ครับครับกล้วยสดเลยครับสดอย่างเดียว
0: ต้มบ้างปิ้งบ้างก็ดีนะ
2: ขับถ่ายดีเลยครับขับถ่ายดีมากดีมากเลย
1: แต่ถ้าไม่ได้มีโรคเกี่ยวกับเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยก็ทานได้ปกติเลย
0: ดีโชคดีครับกินแล้วรู้สึกสบายตัวกินแล้วถ่ายดีด้วยกินแล้วรู้สึกสบายตัวแข็งแรงดีด้วย
1: มันช่วยเคลือบกระเพาะ
0: แล้วแล้วมีโรคประจำตัวอะไรไหม
2: ไม่มีครับไม่มีคร
0: ับไม่มีอะไรเลยเหรอความดันเบาหวานไขมงไขมันอะไรไม่มีเลย
2: ไม่มีครับไม่มีครับ
0: ไปตรวจมาไม่มีโรคอะไรเลยโอ้ดีจังดีจังอย่างนี้ดูอยู่ถึง100แน่เลยเนี่ย แล้วออกกำลังกายอยู่หรือเปล่าครับ
2: เดินฮะเดินเสร็จแต่ละคอกหน่อยกระดูกหลังมันคด
0: มีปัญหาเรื่องกระดูกหลังคดหน่อยนึง
2: ครับเสร็จคือเดินถือมาเช้าได้เดิน
0: ได
1: ้ได้ค่ะ
2: ได
0: ้โอเค
2: ขอบคุณมากครับ
0: ค
2: ุ
0: ณหมอครับ
2: คร
0: ับ
2: คร
0: ับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: โอเคครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เรียบร้อยครับเหลือเวลานาทีนึงคุณหมอมีฝากข้อคิดอะไรสักนิดนึงครับเชิญครับ
1: ก็จริงๆถ้าหมายถึงว่าทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินการนอนอะไรจริงก็คือให้สังเกตตัวเราเองอะไรที่ถ้าสมมุติว่าเราทำอยู่เป็นปกติแต่เราไม่ได้มีโรคไม่มีคือจริงมันไม่มีสูตรสำเร็จแต่ถ้าเราทำในกิจวัตรนั้นแล้วเขาเรียกอะไรสภาพร่างกายเราแข็งแรงปกติเนี่ยก็ได้หรือคำว่านอน7ชั่วโมงนอน8ชั่วโมงถึงจะพอบางคน5ชั่วโมงแต่เขาตื่นมาเขาดี
0: สดใสเลย
1: ค่ะ
0: แสดงว่าเขาก็นอน
1: บางทีใช่มันอยู่ที่ว่าการนอนในอันนั้นน่ะเขาเข้าไปหมายถึงว่าการหลับเนี่ยเขาเป็นภาวะการหลับที่มีคุณภาพหรือเปล่า
0: ครับผม
1: อย่างพระปฏิบัติท่านเข้าสมาธิ1ชั่วโมง2ชั่วโมงท่านก็อยู่ได้ทั้งวันอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเข้าใช่วิธีการหลับมันคือหลับอย่างมีคุณภาพจริงๆอะไรเงี้ยนะ
0: สังเกตที่ตัวเองด้วยเนาะ
1: ใช่ค่ะ okay, ต้องสังเกตตัวเอง
0: โอเคครับหมดเวลาพอดีขอบคุณคุณหมอมากครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับคุณหมอเชอรี่คุณหมอวรีรัตน์ไกรกุศลเดี๋ยวเราพักฟังข่าวก่อนนะจบข่าวแล้วเจอกับคุณหมอมากรต่อนะครับอ่ะพักฟังข่าวก่อนครับ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับกรมควบคุมมลพิษปรับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการขนาดเล็กอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือ

0: ตอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
2: กรมควบคุมมลพิษปรับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการขนาดเล็กเพื่อควบคุมช่องว่างของกฎหมายพร้อมเตรียมขยายให้ครอบคลุมทุกประเภทยกระดับการควบคุมคุณภาพน้ำอย่างเป็นระบบ
3: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าปัจจุบันสถานประกอบการขนาดเล็กในประเทศไทยมีจำนวนมากและส่วนใหญ่ตั้งอยู่ปะปนกับชุมชนจึงจำเป็นต้องมีมาตรการควบคุมการระบายน้ำทิ้งที่เหมาะสมและครอบคลุมเพื่อป้องกันผลกระทบต่อแหล่งน้ำและประชาชนกรมควบคุมมลพิษได้จัดทำประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการขนาดเล็กที่ผลิตสินค้าหรือให้บริการบางประเภทพุทธศักราช2564ครอบคลุม19กลุ่มกิจการโดยกำหนดค่าควบคุมด้านกายภาพความสกปรกและโลหะหนักซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการประกอบกิจการและเทคโนโลยีการผลิตกรมควบคุมมลพิษอยู่ระหว่างทบทวนมาตรฐานดังกล่าวเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและครอบคลุมสถานประกอบการขนาดเล็กทุกประเภทสำหรับการปรับปรุงมาตรฐานครั้งนี้ต้องการควบคุมมลพิษจากต้นทางโดยกรมควบคุมมลพิษได้สำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากสถานประกอบการประเภทการผลิตอาหารในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันตกและภาคใต้พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: กรมการศาสนาจะสรรงบประมาณให้องค์การทางศาสนาในประเทศไทยกว่า600แห่งเพื่อนำไปฟื้นฟูศาสนสถานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและอาคารเสื่อมสภาพ
4: นายชัยพรสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเปิดเผยว่ากรมการศาสนาได้สนับสนุนงบประมาณบูรณะศาสนสถานทั้งส่วนกลางและภูมิภาคตามที่องค์การศาสนาได้เสนอขอมา60จังหวัดประกอบด้วยศาสนสถานของศาสนาอิสลาม408แห่งศาสนาคริสต์99แห่งและศาสนาพราหมณ์ฮินดู1แห่งรวม508แห่งซึ่งงบดังกล่าวจะนำไปใช้บูรณะซ่อมแซมศาสนสถานที่ชำรุดทรุดโทรมให้กลับมามีสภาพพร้อมใช้งานอีกทั้งยังพิจารณาจัดสรรงบประมาณสำหรับศาสนสถานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในปีนี้10จังหวัดคือจังหวัดเชียงใหม่นราธิวาสปัตตานีพระนครศรีอยุธยาพัทลุงยะลาสงขลาสตูลนนทบุรีและเชียงรายรวม176แห่งรวมการจัดสรรทั้งหมด675แห่งสำหรับงบประมาณที่สนับสนุนการซ่อมแซมศาสนสถานของแต่ละศาสนาเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เผยแผ่หลักธรรมทางศาสนาบ่มเพาะคุณธรรมและจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามตลอดจนเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ในการสร้างความเข้มแข็งของจิตใจและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคนในชุมชนเพื่อให้ศาสนิกชนสามารถใช้ประกอบศาสนกิจและกิจกรรมทางศาสนาได้อย่างต่อเนื่องซึ่งการจัดสรรเงินอุดหนุนดังกล่าวเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐกับศาสนิกชนเป็นการทำนุบำรุงและส่งเสริมศาสนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างความสงบสุขและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สังคมไทยอย่างยั่งยืนมาริชโยรายงาน
2: กลุ่มกบฏฮูตีอ้างว่าซาอุดิอาระเบียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ40ครั้งในหลายพื้นที่ของเยเมนสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านที่ระบุว่ากองทัพอากาศซาอุดิอาระเบียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ40ครั้งในหลายพื้นที่ของเยเมนอาทิจังหวัดตาอิสจังหวัดโฮเดดาและจังหวัดอันจาวในวันนี้โดยกลุ่มกบฏฮูตีไม่ได้เปิดเผยว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการโจมตีครั้งนี้หรือไม่ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีส่งอากาศยานไร้คนขับโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีหลายเมืองในพื้นที่ทางตอนใต้ของซาอุดิอาระเบียเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาถือเป็นวันที่2ของปฏิบัติการโจมตีของกลุ่มกบฏฮูตีในดินแดนของซาอุดิอาระเบียปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
5: ติดตาม างข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยนะครับคืนวันพฤหัสครับ10 กันยายน 2569คุณหมอมะกอนลิ้มอุดมพรนะครับคุณหมอมะกอนลิ้มอุดมพรมาแล้วแล้วก็ออกอากาศทาง Facebook Live ของคุณหมอด้วยอ้าวใครเป็นเพื่อนผมเพื่อนคุณหมออยากจะชมทาง Facebook Live สดๆได้เห็นหน้าคุณหมอได้เห็นหน้าหล่อๆคุณหมอก็เข้าไปชมได้นะครับใครไม่ได้เป็นเพื่อนก็ต้องเข้าไปที่ Facebook แล้วก็เสิร์ชหาในแว่นขยายพิมพ์มะกอนนะครับมอม้ากอไก่รอเรือมะกอนลิ้มอุดมพรก็สามารถชมทาง Facebook คู่ขนานไปกับภาควิทยุทั้งออนไลน์ด้วยนะครับคุณหมอมารอแล้วคุณหมอครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีคุณลมครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านคร
2: ับ
3: สวัสดีครับ
2: ฤดูกาลฟุตบอลเริ่มกันแล้วเนาะคุณหมอเนาะ
3: เริ่มแล้วฮะทั้ง
2: อ
3: ีเมียลีทั้งยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก
2: ก็
3: ตอนนี้ผมเรียนตรงๆว่าผมยังไม่ฟื้นจากฟุตบอลโลกเลยฮะ
2: มันดึกจริงๆฟุตบอลโลกโอ้สุดเด็กจริง
3: ฮะแล้วยิงอีก4ปีจะขยายทีมอีกโอ
2: ้
3: ไม่ต้องทำอะไรกันฮะ
2: ก็ต้องแบ่งเวลาเนาะต้องแบ่งเวลากันให้เป็นนะถ้าไม่แบ่งเวลานี่ช้ำโอเคครับเชิญครับคุณหมอครับ
3: เมื่อกี้ดูโปรยอะไรนะปิดน้ำปิดไฟนะฮะแต่คืนนี้ต้องเปิดวิทยุฟัง
2: เพราะเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดี
3: ใช่ครับเดี๋ยววันนี้จะมีอะไรมาเล่าเยอะแยะเลยนะครับ แต่ว่าตอนโทรเข้ามาเนี่ยปิดวิทยุด้วยมีเสียงมันสะท้อนได้ไม่รู้นะ
2: สะท้อนใช่จะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่อง
3: มันสะท้อนอ่ะแล้วมันฟังไม่รู้เรื่องเลยมันเหมือนเอ็กโคอ่ะสวัสดีครับ
2: เข้าใจกันนะคุณผู้ฟังเข้าใจกันนะโทรช่วงโทรเนี่ยก็ปิดวิทยุนะโทรติดแล้วปิดวิทยุก็ได้นะฮะจะได้คุยทางโทรศัพท์ฟังทางโทรศัพท์ก็ชัดเจนนะครับ
3: แล้วถ้าดูทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันต้องปิดวิทยุไหมพี่โร
2: สผมไม่แน่ใจว่าเสียงโทรศัพท์มันน่าจะมีโอกาสอยู่เหมือนกันนะ
3: น่าจะดีเลย
2: ์นะน่าจะดีเลย์ครับผมเฟซบุ๊กจะดีเลย์หน่อยนิดนึงครับผม
3: ครับเดี๋ยวเราให้โทรกันนะใครอยากมีประเด็นอะไรก็เตรียมรอไว้เลยนะ
2: ครับ
3: ไปดูงานวิจัยกันก่อนนะครับอันนี้น่าสนใจเลยอันนี้เอามาจากเว็บไซต์สนุก .com นะครับพอดีเปิดไปอ่านแล้วเจอนะฮะเตือนนะครับผลวิจัยมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนะครับเป็นเวลากว่า14 ปีชี้ดื่มเครื่องดื่มร้อนเกิน65 องศาเซลเซียสนะครับจะเสี่ยงมะเร็งหลอดอาหาร
2: ถ้าร้อนเกิน65องศาเซลเซียส
3: 65องศาเซลเซียส
2: เสี่ยงเป็นมะเร็งหลอดอาหาร
3: ใช่ครับ3เท่าเลยนะฮะนะครับโดยงานวิจัยนี้นะครับตีพิมพ์ในวารสารมะเร็งนานาชาติเปิดเผยว่าการดื่มเครื่องดื่มที่ร้อนจัดเป็นประจำอาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อมะเร็งหลอดอาหารชนิดสแควมัสเซลคาซิโนมาสูงขึ้นอย่างน่าตกใจโดยพบมีความเสี่ยงสูงกว่าผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มอุ่นๆหรือเย็น3 เท่าเลยทีเดียวนะครับโดยที่มาของงานวิจัยเนี่ยมาจากทีมวิจัยจากแผนกสุขภาพประชากรมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนะฮะได้ทำการเก็บข้อมูลและติดตามกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุและวัยกลางคนในสหราชอาณาจักรเกือบ 100,000 คนนะครับเป็นเวลายาวนานถึง14 ปี โดยแบ่งพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มร้อนตามความรู้สึกส่วนบุคคลออกเป็นกลุ่มได้แก่กลุ่มร้อนจัดร้อนอุ่นและไม่ดื่มถึงร้อนผลการศึกษาพบว่าผู้ที่ติดนิสัยดื่มชากาแฟที่ร้อนจัดมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งหลอดอาหารมากกว่าคนที่ดื่มแบบอุ่นถึงประมาณ3เท่ายิ่งไปกว่านั้นแม้จะไม่ได้คำนึงถึงระดับความร้อนแต่ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มร้อนปริมาณมากกว่า6แก้วต่อวันก็ยังมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นถึง 71% เมื่อเทียบกับคนทั่วไปนะฮะทำไมความร้อนถึงกระตุ้นให้เกิดมะเร็งนักวิจัยอธิบายว่าอุณหภูมิที่สูงเกินไปของเครื่องดื่มซึ่งมักจะสูงกว่า65องศาเซลเซียสจะเข้าไปสร้างความระคายเคืองและทำลายเซลล์เยื่อบุผนังหลอดอาหารอย่างต่อเนื่องเมื่อเยื่อบุหลอดอาหารเกิดบาดแผลและต้องซ่อมแซมตัวเองซ้ำๆเป็นระยะเวลานานจึงเพิ่มโอกาสในการเกิดการกลายพันธุ์หรือมิวเทชันนะฮะไปเป็นเซลล์มะเร็งได้ง่ายขึ้นข้อสรุปนี้สอดคล้องกับรายงานขององค์การอนามัยโลกและสถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติที่เคยจัดให้เครื่องดื่มที่ร้อนจัดเป็นหนึ่งในปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์มาตั้งแต่ปี2016นะฮะและโดยทีมวิจัยประเมินว่า1ใน7ของผู้ป่วยมะเร็งหลอดอาหารแดงกริบอาจมีสาเหตุเกี่ยวโยงมาจากเครื่องดื่มที่ร้อนจัดเกินไปนะครับข้อแนะนำนะครับแม้ผลวิจัยจะพบความสัมพันธ์ระหว่างความร้อนกับมะเร็งหลอดอาหารแต่นักวิจัยระบุปัจจัยก่อให้เกิดมะเร็งหลอดอาหารที่สำคัญที่สุดยังเป็นการสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์นะอย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยผู้เชี่ยวชาญจึงแนะนำแนวปฏิบัติง่ายๆดังนี้นะครับ 1. ให้เป่าให้เย็นลงสักครู่นะฮะหลังจากชงชาหรือกาแฟเสร็จแล้วควรวางพักทิ้งไว้ประมาณ 2-3 นาทีไม่ควรรีบยกดื่มทันทีขณะที่ควันยังฉุยอยู่นะข้อที่2สังเกตความรู้สึกยึดหลักง่ายๆคือดื่มเมื่อรู้สึกอุ่นกำลังดีสบายปากไม่ลวกลิ้น
2: mm-hmm.
3: ไม่จำเป็นต้องถึงนำโทรโมมิเตอร์มาวัดอุณหภูมินะและข้อที่3มันสังเกตสัญญาณเตือนหากมีอาการแสบร้อนกลางอกเรื้อรังอาหารไม่ย่อยเจ็บหน้าอกหรือลำคอหรืออาหารลำบากหรือน้ำหนักลดลงไม่ทราบสาเหตุควรรีบไปพบแพทย์เพื่อเช็คทันทีนะครับก็เอาฝากกันอันนี้ก็เป็นอีกข้อมูลหนึ่งนะฮะWHO เนี่ยได้เคยเตือนไปแล้วผมเคยอ่านอันเนี้ยนะครับการเสี่ยงเรื่องหลอดอาหารอันนี้มันใกล้ตัวเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของน้ำชาและกาแฟที่เราเนี่ยดื่มกันประจำเลยนะครับคือถ้าปกติเนี่ยนะครับอุณหภูมิของกาแฟเนี่ยนะครับที่เขาชงกันเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณนี้ฮะพี่โรมฮะ55-60ประมาณนี้นะครับมันจะพอดีนะครับคือปกติเราต้มน้ำร้อนเนี่ยมันก็จะประมาณ90-100ใช่ไหมถ้าเดือด
2: เดือดเพิ่มร่างก็ประมาณ90-100ใช่ครับ
3: เราก็ทิ้งไปนิดนึงนะครับแต่เวลาเขาชงเสิร์ฟเนี่ยมันจะประมาณเนี่ยฮะ60-70องศาเซลเซียสอยู่ประมาณนี้นะครับเพราะนั้นถ้ามันพอดีเนี่ยมันก็จะไม่เกิดโรคนะฮะแต่ถ้าร้อนเกินไปเนี่ยก็ต้องระวังนะเพราะบางคนชอบกินแบบร้อนๆเลยนะคร
2: ับ ใช่บางคนกินได้จริงๆนะร้อนๆแบบเฮ้ยกินได้ไงอ่ะเขากินจนชิน
3: งานวิจัยเนี่ยอาจารย์เคยเล่าให้ฟังมันเริ่มต้นเนี่ยก็มาจากสังเกตชาวจีนนะ
2: ใช่คนจีนนิยมกินร้อน
3: ๆต้มร้อนๆ
2: ใช่โซดทั่วหัว
3: ของกันเยอะ
2: อ๋อมันมีผลเป็นออกมาค่อนข้างจะเป็นตัวเลขที่ชัดเจนนะครับครับ
3: ผม
2: ครับ
3: ก็ใช้เทคนิคที่เอาปากและการออกเป่าสักนิดนึงนะครับอย่าให้มันลวกปากลวกลิ้นเกินไปครับ
2: ครับ
3: โอเคอ่ะไปพูดคุยสุขภาพกันครับพี่วิลมเคยเดี๋ยวนี้เคยเห็นที่ตรวจเวลาเราเหมือนจะเป็นหวัดเนี่ยแล้วไปตรวจแบบแผ่นเนี่ยมันจะมีตรวจแบบ3อันเลยเคยเห็นไหมฮะมันจะมีทั้ง
2: ยังไม่เคยใช้
3: หวัดใหญ
2: ่
3: ไข้หวัดใหญ่โควิด
2: นะ
3: แล้วก็ RSV ครับ
2: โอ้
3: ไม่เห็นไหมฮะ
2: ตรวจแผ่นเดียวแผ่นเดียวนะ
3: แผ่นเดียว
2: สามารถตรวจได้3โรคไข้หวัดเลย
3: ใช่ตรวจได้3โรคเลยนะครับ
2: ตรวจจากสารคัดหลั่งเราใช่ไหม
3: ใช่ก็ตรวจเหมือนทำสปอร์ตเหมือนตอนเราเป็นโควิดอ
2: ่
3: ะ
2: โอเค
3: อย่างนั้นเลยนะฮะแล้วก็หยดลงไปใช้ชุดตรวจอย่างนั้นเลยนะครับก
2: ็
3: ชุด ชุดตรวจเนี่ยมันก็จะเป็นชุดตรวจเหมือน ATK ฮะการก็คือมันจะเป็นการตรวจแอนติเจนแต่ว่ามันจะตรวจได้ทั้ง3ไวรัสเลย
2: เออดีเนาะครับผม
3: นะครับเดี๋ยววันเนี้ยจะเอามาเล่าให้ฟังนะฮะว่าไอ้ชุดตรวจเนี่ยมันเชื่อถือได้แค่ไหนเนาะแล้วก็ทั้ง3ตัวเนี่ยนะครับอาการมันต่างกันยังไงแล้วรักษาต่างกันยังไงผมว่าน่าสนใจเหมือนกันว่าช่วงนี้กำลังระบาดเลยนะ
2: ใช่ครับ
3: ช่วงน
2: ี้
3: กรมควบคุมโรคออกมาเตือนอีกแล้วว่าโควิดเริ่มมาฟลูก็มา RSV ก็มานะครับนะก็เลยเอามาฝากกันนะชุดตรวจที่ผมกล่าวถึงเนี่ยนะครับมันจะเป็นชุดตรวจแอนติเจนนะฮะคล้ายๆชุด ATK นี่แหละนะครับเพราะนั้นไอ้ความแม่นยำเนี่ยมันสู้ PCR ไม่ได้หรอกแต่ว่ามันเอามาใช้ในแง่ของการคัดกรองนะครับนะโดยวิธีการใช้ก็เหมือนเราตรวจโควิดอย่างเงี้ยฮะระบบเก็บสารคัดหลั่งนะฮะแล้วก็มันจะมีชุดน้ำยาให้แล้วก็หยอดลงไปเท่านั้นเองนะครับทีนี้ไอ้ความแม่นยำเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับคือความแม่นยำเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นเขาเรียกว่าความไวกับความแม่นยำนะฮะความไวคือหมายถึงว่าโอกาสตรวจแล้วมันจะไม่เจอเนี่ยเท่าไหร่นะครับในขณะเดียวกันความแม่นยำเนี่ยก็คือถ้าตรวจแล้วเนี่ยถ้าเจอแล้วเนี่ยมันชัวร์แค่ไหนนะครับซึ่งไอ้ความไวเนี่ยนะครับถ้าเป็นชุดตรวจแบบ3แพ็คเนี่ยนะครับถ้าเป็นฟลูนะฟลูคือไข้หวัดใหญ่นะครับsensitivity เนี่ยมันจะอยู่ที่ 50-70% นะครับคือหมายถึงว่าถ้าตรวจเร็วไปมันก็อาจจะยังไม่ขึ้นแต่คุณอาจจะเป็นแล้วก็ได้ยังไม่รู
2: ้
3: คุณตรวจแล้วเนกาทีฟเนี่ยคุณอาจจะเป็นก็ได้เพราะอันเนี้ยมัน 50-70% แต่ถ้าเป็นโควิดนะฮะจะสูงขึ้นมาจะอยู่ที่ 60-80% นะครับแล้วก็ถ้าเป็น RSV ไวรัส RSV นะฮะถ้าในเด็กเล็กเนี่ยจะสูงถึง 80-90% เลยเพราะฉะนั้นถ้าดูในแง่ของความไวเนี่ยนะครับไข้หวัดใหญ่เนี่ยต่ำสุดนะไข้หวัดใหญ่ต่ำสุดโควิดดีขึ้นมาแล้วก็ RSV เนี่ยค่อนข้างสูงมากนะครับทีนี้ถ้าคือหมายถึงว่าถ้าตรวจแล้วไม่เจอไอการแปรผลตรงเนี้ยนะถ้าตรวจแล้วไม่เจอนะครับอาจจะต้องตรวจซ้ำถ้าอาการมันชัดเพราะว่าบางทีเราอาจจะตรวจเร็วไปฮะเทคนิคการเก็บอาจจะไม่ดีพอสารคัดหลั่งอาจจะไม่มากพออะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะต้องตรวจซ้ำแล้วก็ถ้าดูเนี่ยตัว RSV เนี่ยมันจะไวมากที่สุดต่ำที่สุดก็คือไข้หวัดใหญ่นะคร
2: ับ
3: แต่ว่าถ้ามันโพซิทีฟคือหมายถึงว่าตรวจแล้วมันขึ้น2ขีดนะ
2: ครับ
3: อันเนี้ยเรียก specificity นะครับก็เชื่อถือได้เกือบหมดเลยนะครับทั้งฟลูเนี่ยความจำเพาะเนี่ยมากกว่า 98%โควิดนี่ 99% เลยฮะ RSV ก็มากกว่า 95%
2: โอ้
3: เพราะนั้นหมายถึงว่าถ้าโพซิทีฟแล้วไม่ต้องตรวจซ้ำแล้วครับชัวร
2: ์ค่อนข้างจะชัวร์เลยครับ
3: ชัวร์ครับถ้ามันขึ้น2ขีดแล้วเชื่อได้เลยนะครับเนาะเพราะนั้นก็เอามาฝากตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นปัจจุบันเนี่ยการพัฒนาตรงนี้มันค่อนข้างจะดีมากนะครับมันจะเหมือนแรกๆที่มันเชื่อถือไม่ค่อยได้เนาะแต่พักหลังนี่มันก็เห็นว่าต่อให้มันไม่ไวขนาดไหนเนี่ยมันก็ 80% ละนะครับทีนี้ไปดูกันแต่ละตัวนะครับว่าอินฟลูเอนซ่านะครับไข้หวัดใหญ่โควิดกับ RSV เนี่ยมันจะมีอาการอะไรที่แตกต่างกันบ้างนะครับนะก็จริงๆทั้ง3ตัวเนี่ยเป็นไวรัสเหมือนกันนะครับโดยลักษณะเนี่ยก็จะมีความต่างกันนะครับก็คือถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่นะไข้หวัดใหญ่ก็จะเป็นอาการเนี่ยจะค่อนข้างเร็วมีไข้สูงนะฮะหนาวสั่นปวดเมื่อยปวดศีรษะอ่อนเพลียไอแห้งนะครับอาการจะแบบว่าเป็นเร็วมากเลยแล้วอาการจะค่อนข้างจะรุนแรงมาเร็วนะมาเร็วนะครับแล้วก็กลุ่มที่เป็นอาการเสี่ยงรุนแรงก็จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงตั้งครรภ์นะโรคปอดหัวใจไตเบาหวานแล้วก็ภูมิคุ้มกันต่ำนะครับ
2: ครับ
3: นะถ้าเป็นโควิดนะครับจะเป็นอย่างไรโควิดก็อาการจะคล้ายๆฟลูนะฮะก็จะมีไข้ไอเจ็บคอน้ำมูกอ่อนเพลียปวดเมื่อยแต่ว่าก็จะมีลักษณะเด่นๆอยู่เช่นนะฮะอย่างที่เราเคยเป็นกันเนาะสูญเสียดมกลิ่นไม่รู้เรื่อง ไม่ได้กินลิ้นไม่รับรสนะฮะลิ้นไม่รับรสบางคนอาจจะมีท้องเสียคือไส้อาเจียนแน่ต่อพวกอันนี้จะเป็นอาการที่จะใช้แยกจากฟลูนะครับแต่เขาว่าความรุนแรงเนี่ยมันจะขึ้นช้ากว่าฟลูนิดนึงไอ้ฟลูนี่มาไวมากนะครับเวลาเป็นนี่เป็นแบบโอ้หนาวสั่นเลยแต่โควิดนี่บางทีวันแรกๆอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วมันจะค่อยๆพีคขึ้นมานะครับกลุ่มเสี่ยงสูงที่จะมีอาการรุนแรงนะฮะก็จะเป็นผู้สูงอายุโรคเรื้อรังอ้วนแล้วก็ภูมิคุ้มกันต่ำนะฮะก็จะเป็นสองตัวนี้นะครับส่วน RSV เนี่ยอาการเนี่ย
2: มันคืออะไรคุณหมอ
3: ไม่ค่อยรุนแรงครับ
2: RSV มันคืออะไรโรคอะไรไข้อะไร
3: RSV เป็นไวรัสครับเป็นไวรัสตัวหนึ่งครับที่เจอในเด็ก
2: อ๋อแล้วมันคือไข้หวัดชนิดหนึ่งหรือเปล่า
3: คือมันเป็นการติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสตัวหนึ่ง
2: อะ RSV โอเคครับ
3: ใช่ครับ
2: เป็นการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นที่เด็กโอเคครับ
3: ใช่ครับ respiratory syncytial virus มันจะเป็นมักจะติดในเด็กอะนะครับมักจะติดในเด็กแต่ว่าจริงๆผู้ใหญ่ก็เป็นได้
2: เหมือนกันโอ้มักจะติดในเด็กมากกว่าครับผม
3: ใช่ครับทีนี้อาการเนี่ยของ RSV เนี่ยการมันมักจะไม่ค่อยรุนแรงเท่า2ตัวที่ผ่านมานะมันจะอาจจะไม่เหมือนกับฟลูและโควิดก็คือจะมีไข้ต่ำๆนะฮะก็จะมีแบบเป็นหวัดเลยนะครับมีน้ำมูกคัดจมูกเจ็บคอไอเสมหะนะครับในเด็กบางคนเนี่ยหายใจก็จะมีเสียงคืดคาดบางคนถ้าหลอดลมตีบก็จะมีเสียงวีดหายใจหอบเหนื่อยได
2: ้
3: นะครับในเด็กเล็กเนี่ยนะครับเพราะนั้นกลุ่มที่เสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรงเนี่ยก็จะเป็นเด็กทารกนะฮะโดยเฉพาะกลุ่มอายุต่ำกว่า6เดือนนะฮะผู้สูงอายุโรคปอดโรคหัวใจแล้วก็กลุ่มคุ้มกันต่ำเช่นเดียวกันนะครับทีนี้คุณหมอก็จะวินิจฉัยอย่างไรส่วนใหญ่ก็โอเคถ้ามีชุดตรวจแบบนี้มันจะทำให้สามารถที่จะแยกโรคได้ง่ายขึ้นนะครับโดยถ้าเป็นฟลูนะครับถ้าเป็นฟลูหรือว่าไข้หวัดใหญ่นะครับปัจจุบันเนี่ยอาจจะใช้ยาในกลุ่มที่เป็นยาต้านไวรัสนะครับที่เราจะใช้บ่อยๆก็คือตัวโอเซลทามีเวียนะครับนะซึ่งคุณหมอเนี่ยเขาจะพิจารณาในกลุ่มที่มีอาการรุนแรงนะครับในกลุ่มที่มีหอบเหนื่อยมีปอดบวมนะครับมีออกซิเจนแซดตกนะครับอายุมากกว่า65ปีเด็กเล็กน้อยกว่า2ปีนะครับหญิงตั้งครรภ์นะครับผู้ที่มีโรคปอดโรคหัวใจไตเบาหวานหรือว่าอ้วนมากคือกลุ่มเสี่ยงนั่นเองนะครับบางทีกลุ่มเสี่ยงเนี่ย อาการเหมือนเนี่ยบางทีผลมันเนกาทีฟคุณหมอเขาก็จะให้เพราะอย่างที่บอกว่าไอ้ผลตรวจสกรีนนิ่งเนี่ยถ้าตรวจเร็วไปบางทีมันยังไม่ขึ้นนะครับก็จะใช้ยาในกลุ่มที่เป็นตัวนี้เลยที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการพักผ่อนตามอาการนะฮะรักษาตามอาการให้สารน้ำให้พอนะครับพาราเซตามอลลดไข้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยอาการก็จะค่อยๆดีขึ้นภายในเป็นสัปดาห์นะครับส่วนโควิดล่ะครับโควิดเนี่ย อย่างที่เราทราบก็คือเขาก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มเนาะปัจจุบันเนี่ยความรุนแรงของโควิดมันน้อยลงไปมากแล้วนะครับอัตราการเสียชีวิตเนี่ยน้อยกว่าฟลูนะฮะก็จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มคือถ้าเป็นกลุ่มอาการเล็กน้อยเนี่ยก็พักผ่อนเยอะๆไม่มีอะไรเดี๋ยวก็หายนะครับกลุ่มปานกลางนะครับก็อาจจะต้องให้ยาต้านไวรัสนะครับที่เดี๋ยวนี้ก็มีหลายตัวเนาะตัวที่เราใช้กันมาต่อเนื่องถึงวันนี้ก็คือโมนูพิราเวียนะครับที่เป็นตัวที่เป็นใช้กันเยอะถ้าเป็นยาฉีดก็มีแรมดิซิเวียนะครับก็ยังใช้อยู่นะครับก็ยาพวกนี้ก็จะใช้ในกรณีที่มีอาการแล้วนะครับมีอาการค่อนข้างเยอะหรือในกลุ่มเสี่ยงนะครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยถ้าเป็นปอดบวมเนี่ยอาจจะมีการใช้ยาสเตียรอยด์ร่วมด้วยนะครับ
2: ครับ
3: ก็จะเป็นสองตัวส่วน RSV ไวรัสเนี่ยมักจะแค่รักษาตามอาการเท่านั้นนะครับเพราะว่าอาการเนี่ยมักจะไม่ค่อยจะรุนแรงแต่ว่าจุดที่ต้องเฝ้าระวังคือในเด็กนะครับเวลาติดเชื้อไวรัสพวกนี้เนี่ยบางทีจะมีอาการเรื่องของการหอบเหนื่อยไอหอบเหนื่อยเนี่ยอันตรายเพราะว่าจะทำให้เด็กขาดออกซิเจนได้นะครับเพราะนั้นถ้ามีหอบเหนื่อยเนี่ยอาจจะต้องไปพ่นยานะครับถ้าไม่หอบเหนื่อยเนี่ยส่วนใหญ่อาการพวกนี้ก็จะเป็นอยู่ประมาณสัก 5-7 วันนะอาการก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับ ็จะเป็นทั้ง3ตัวนี้นะฮะก็เอามาฝากกันละกันเพราะว่าคิดว่าเดี๋ยวนี้เขามักจะตรวจแบบครอบคลุมแบบนี้ไปเลย
2: เป็นเซตไปเลยเป็นเซตไปเลย
3: เป็นเซตไปเลยแล้วก็พยายามดูแลสุขภาพให้ดีละกันตอนนี้ออกไปที่คนเยอะๆก็ใส่แมสไว้หน่อยก็ดีนะฮะก็ดีแต่เดี๋ยวนี้ใส่แมสแล้วคนเริ่มมองแปลกๆแล้วว่าแกเป็นหรือเปล่าม
2: ันเป็นอะไรครับ
3: มันเป็นอะไรโอเคครับเดี๋ยวช่วงไลฟ์ผมจะคุยเรื่องของมีกราฟเป็น U shape น่าสนใจอันหนึ่งนะคุณฟังพี่บุรงคร
2: ับ
3: กราฟที่อธิบายว่าทำไมคนเรายิ่งแก่ยิ่งมีความสุขเลยพอหลัง50ปีไปแล้วนะมันจะการวิจัยมันออกเป็นอย่างนั้นจริงๆว่าช่วงชีวิตความสุขคนเราเนี่ยมันจะพุ่งขึ้นหลังจากอายุ50
2: ไปแล้วโอ้น่าสนใจ
3: ช่วงไลฟ์ครับ
2: ช่วง Facebook ไลฟ์สดหลัง5ทุ่มนะครับให้คุณหมอมาก่อนท่านพักนะครับผู้ฟังที่ต้องการปรึกษาการใช้สมุนไพรต่างๆนะครับรวมทั้งปรึกษาเรื่องราวของผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศรเนี่ยสามารถโทรไปคุยได้ในวันและเวลาราชการได้เลยนะครับที่เบอร์02-02-87710นะครับบางครั้งอาจจะโทรไม่สะดวกในรายการของเราก็สามารถโทรไปที่เบอร์ที่เราเปิดโอกาสให้เป็นพิเศษสำหรับผู้ที่มีปัญหาการใช้สมุนไพรนะหรือว่าภัยภูเบศรของเรานะครับโทรไปปรึกษาสอบถามพูดคุยได้นะครับ02-02-87710เบอร์นี้เป็นเบอร์ออโตเมติกนะครับอัตโนมัติก็สามารถจะต่อไปที่ฝ่ายขายต่อไปที่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปที่จุดๆต่างๆนะหน่วยงานต่างๆในภัยภูเบศรได้นะครับ02-02-87710ในวันและเวลาราชการนะครับขอบคุณผู้ชมที่ชมทาง Facebook ด้วยนะครับหลายๆคนนะฮะทักมานะครับชมอยู่ชุมแสงบอกว่าอยู่แถวพื้นที่เขตทวีพัฒนานะฝนตกเสียงดังฟังชัดดีนะครับหลายๆท่านขอบคุณอย่างยิ่งนะครับถ้าอยู่แถวพันทิพย์งามวงวานนะครับต้องการผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศรเรามีตัวแทนจำหน่ายอยู่ที่ชั้น7พันทิพย์งามวงวานนะครับร้านเภสัชนิตยาสามารถไปพูดคุยสอบถามเรื่องผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศรได้นะสอบถามเรื่องการใช้ยูกยาสมุนไพรต่างๆได้นะครับอยู่ชั้น7พันทิพย์งามวงวานนะครับร้านเภสัชนิตยาก็มีผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศรทุกตัวเลยนะครับไปพูดคุยได้ขออนุญาตพักฟังสปอร์ต1ชุดนะครับจบสปอร์ตแล้วโทรเข้ามาได้นะเบอร์เดิมครับ02-290-0473สำหรับผู้ฟังที่มีประเด็นสุขภาพอยากสอบถามปรึกษาเพิ่มเติมกับคุณหมอมาก่อนเน้นในชั่วโมงนี้ขอเป็นแพทย์แผนปัจจุบันนะครับย้ำว่าเป็นแพทย์แผนปัจจุบันกับคุณหมอมาก่อนนะครับ
0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: จ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะคุณแม่ตากเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
3: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
1: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
3: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
1: ใช่ผมเคยเห็นการซีดีนยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
3: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
1: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
4: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร0957637945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
5: โอเคครับอ่ะจบสปอตเรียบร้อยฝากผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศไว้ด้วยนะครับมาเลยครับผู้ฟังที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพกับคุณหมอมะกอนลิ้มอุดมพรย้ำว่าขอเป็นแนวทางการแพทย์แผนปัจจุบันนะครับคุณหมอจะได้ให้คำแนะนำให้คำปรึกษากลับไปนะครับมาแล้วจากไหนครับ
6: จากพิจิตรโลกค่ะ
5: เชิญเลยครับ
6: อาจจะเป็นโรคสมองหรือโรคจิตไม่ทราบนะคะถามได้ไหมคะ
5: โรคสมองหรือว่าโรคจิตได้ไหมคุณหมอบอกได้ครับ
6: ได้เลยครับ คือป้านอนหลับแล้วมันฝันอ่ะฝันว่าไปถางหญ้าฝันไปถางหญ้าไปกวาดใบไม้ไปถูถนนแล้วก็ไปบางทีก็ไปกวาดบ้านไปเจอไปมีบ้านไปเจอบ้านนะคะรู้สึกว่าจะเป็นบ้านของตัวเองในความฝันนะคะก็จะไปเช็ดไปถูไปอะไรไปมันก็จะเหนื่อยนะคะแต่แล้วบางทีก็ไปนอนกับเพื่อนที่โรงแรมอากาศมันเย็นแอร์มันเย็นใช่ไหมคะก็ไม่เอาผ้าห่มออกละสอดตัวเข้าไปในผ้าห่มเลยมันหนาวไปฝันว่าไปถูไปขัดไอ้ไม้นั่นแหละค่ะบลูมไม้ที่มันเป็นตะไคร่น้ำอ่ะ
5: อ๋อ
6: แล้วก็เอาไอ้อะไรอ่ะแปรงลวดอ่ะขาดโอ้ยอะไรก็ไม่รู้ฝันบ่อยมากเรื่องทำความสะอาดอะไรเนี่ยมันเป็นโรคอะไรครับเนี่ย
5: ถูกไหมครับ
6: โรคจิตไหม
7: ข้อแรกไม่ได้เป็นโรคจิตแน่นอนนะครับก็เป็นความฝันแบบทั่วไปแหละนะครับคือรูปแบบความฝันที่คุณป้าเล่าเนี่ยมันคงไม่ได้เอาไปแปลผลว่ามันจะสะท้อนถึงจิตใต้สำนึกอะไรได้นะครับมันก็ถ้าใดผมนะผมว่าไม่มีอะไรหรอกครับมันก็เป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดาครับ
5: ปกติน่าจะปกติผมเองก็ฝันครับฝันไปตื่นมาเหนื่อย
7: อุ้
5: ยฝันหนีผีมั่งฝันทำนู่นทำนี่อุ้ยลุ้นเหนื่อยตื่นมาเหนื่อยเป็นครับผมก็เป็น
6: แล้วมันฝันไม่ทำอย่างอื่นนะ
5: ก็
6: แต่ไอ้ความสะอาดถางหญ้าไม่ทำไปถูถนนไอ้ลาดยางอ่ะ
5: ฝันแต่เรื่องทำความสะอาด
7: คือมันมีคนเคยตั้งทฤษฎีว่าเวลาเราฝันเนี่ยเรากำลังกังวลอะไรกับเรื่องนั้นหรือเปล่านะฮะแต่เท่าที่ผมมีความรู้เนี่ยคือมันแปลผลแบบตรงๆไม่ได้หรอกครับมันจะเอาแบบความฝันมาทำนายอะไรเงี้ยมันเป็นศาสตร์แบบศาสตร์โบราณซึ่งปัจจุบันมันไม่ได้มีทฤษฎีอะไรรองรับอะไรนะครับก็ถ้าจะให้ดีที่สุดก็ฝันให้มันเป็นจริงอ่ะตื่นขึ้นมาป้ากับไปทำความสะอาดผมว่ามันก็ดีอยู่แล้วฮะไปจัดบ้านจัดช่องเรียบร้อยไม่มีอะไรหรอกครับ
5: ไม่มีอะไรครับไม่น่าวิตกอะไรนะครับ
6: ครั คือป้าเป็นคนสะอาดหน่อยนึงนะคะคือเป็นคนละเอียดหน่อยนึงต้นหญ้าต้นเยื่ออะไรตรงไหนเนี่ยเห็นก็จะถอนหมดเนี่ยคือเรื่องทำความสะอาดนี่จะเป็นชีวิตจิตใจเลย
5: มันก็เลยฝัน
6: แล้วตอนนี้พอทำธรรมดาแล้วมันก็เหนื่อยแล้วใช่ไหมคะบางทีไปฝันแทนที่จะนอนสบายสบายก็ไปทำในฝันอีกอ่ะ
7: คือมันอย่างนี้คุณป้าครับ
5: คุณป้าว่าฟังนิดนึง
7: คุณป้าอย่างนี้นะคือไอ้เรื่องฝันเนี่ยผมว่าไม่มีประเด็นอะไรแต่ว่าโอเคผมฟังที่คุณป้าเล่าเนี่ยสมมุติว่าเราสมมุติว่ามีความเจ้าระเบียบมีความเป็นชอบความสมบูรณ์แบบเพอร์เฟคแล้วถ้ามันไม่สมบูรณ์แบบมันจะหงุดหงิดมันจะมีปัญหาเนี่ยอันเนี้ยอาจจะเป็นเรื่องของทางจิตใจอารมณ์ได้เขาเรียก perfectionist หรือบางคนก็จะเป็นกลุ่มพวกย้ำคิดย้ำทำอ่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณป้าเป็นนะอันนี้ต้องมาประเมินเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันความสัมพันธ์กับคนอื่นอะไรพวกนี้ครับแต่ว่าเราไม่ได้เอาเรื่องฝันมาเป็นตัวประเมินเราจะดูเรื่องของนี่แหละพฤติกรรมการใช้ชีวิตความรู้สึกนึกคิดมันเป็นอย่างไรถ้าสมมติว่ามันมีปัญหาเช่นสมมติว่าโอ้โหเราเห็นบ้านสกปรกหน่อยเราไม่ได้เราจะต้องแบบถูซ้ำไปซ้ำมาสามสี่รอบคือถ้าเป็นแบบเนี้ยมันทำให้คุณป้าทุกข์ใจทำให้คนรอบข้างทุกข์ใจอันนี้ต้องพบจิตแพทย์แต่ไม่ได้หมายความว่าถึงเรื่องฝันนะคือคุณป้าถามผมเรื่องฝันไม่มีประเด็น
5: แต่
7: ถ้าเป
5: ็
7: นพฤติกรรมเราอ่ะพฤติกรรมในชีวิตประจำวันเราอ่ะแล้วเรารู้สึกว่ามันก็เพอร์เฟกต์มากถ้าเราไม่เพอร์เฟกต์มากแล้วเราไม่มีความสุขเลยคนอื่นก็อยู่กับเราไม่ได้อย่างเงี้ยอันเนี้ยต้องพบ
6: แพทย์แล้ว
7: ครับ
6: ก็เนี้ยป้ายอยู่นี่อะไรนิดอะไรหน่อยป้ายต้องเก็บต้องเช็ดพอลงนอนเห็นอะไรต้องลุกทำ
7: ก็
6: เดินไปเห็นบ้านคนอื่นเขาไอ้หญ้าเชื้อเป็นแถวๆขึ้นบ้านโอ้อยากจะไปกระชากลงให้เขาอ่ะคือ
7: มันป้าครับ
6: ป้า
7: คืออาการแบบเนี้ยมันก็เป็นเรื่องปกติของคนทั่วไปได้เพียงแต่ว่าไอ้จุดแยกที่ผมพูดนะครับอย่าเพิ่งกังวลไปคือหมายถึงว่าถ้ามันทำให้เราทุกข์มากอ่ะเราอยู่ไม่ได้เลยมันทุกข์มากแล้วคนอื่นก็อยู่กับเราไม่ได้อันนี้จึงเป็นปัญหาแต่ถ้าเราควบคุมตัวเองได้ไม่มีปัญหาหรอกครับมันเป็นบุคลิกแต่ละคนผมก็ชอบความสะอาดเหมือนกันนะใครสกปรกผมก็ไม่ชอบ
5: แต่ว่าเราควบคุมตัวเองได้นะ
7: ควบคุมตัวเองได้
5: ควบคุมตัวเองได้ไม่มีปัญหาครับโอเคนะ
6: คือป้าก็ไม่ได้คิดนะไม่ได้คิดอะไรมากคือ
5: ดีแล้ว
6: ตอนตื่นเนี่ยคือทำก็ทำปกติแล้วค่ะแต่ทีนี้พอตอนนอนป้าก็ไม่ได้คิดอะไรเลยนะ
5: ไม่ได้คิดก็ฝันได้ครับมันฝันได้ครับมันฝันได้ครับมันฝันได้ครับมันฝันได้ครับมันฝันได้ครับ
7: จบไปละไม่มีอะไร
5: มันฝันได้ครับมันฝันได้ครับไม่เป็นไรครับไม่ได้มีอะไรไม่มีอะไรครับไม่มีประเด็นอะไรนะครับไม่ต้องวิตกนะครับ
6: ไม่ใช่ลบจิตอะคะ
5: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
6: ไม่ใช่
5: นะครับครับผมโอเคนะ
6: ครับ
5: จ้าจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
5: ค่ะค่ะสบายใจได้นะครับไม่ใช่โรคจิตนะยังควบคุมตัวเองได้นะแล้วคนอื่นที่อยู่กับเราก็ไม่ได้เดือดร้อนหรือวุ่นวายอะไรกันก็โอเคครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
8: ครับผมจะถามคุณหมอครับผมมีหูเนี่ยทั้งสองข้างจะมีเสียงดังวีดวีดวีดมันเป็นเพราะอะไรครับ
7: ก็ถ้าเป็นดังวีดวีดก็น่าจะเป็นสาเหตุจากประสาทหูเสื่อมสภาพ
8: อะไรนะครับ
5: ประสาทหูเสื่อมสภาพ
8: อ
5: ๋อฟังต่อครับโอเคครับ
7: ครับก็เป็นมันเสื่อมสภาพจากได้หลายสาเหตุเยอะแยะเลยฮะวัยเด็กเสื่อมเองตามอายุยาการได้รับเสียงดังต่อเนื่องในประวัติในอดีตอะไรแบบนี้เคยให้หมอหูคอจมูกตรวจหรือยังครับ
8: หมอเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่ครับ
7: แล้วเคยให้หมอหูคอจมูก ตรวจไหมครับเคยไปโรงพยาบาลไหมครับ
8: เคยไปแต่ไม่ได้ไปหลายปีแล้วครับผมติดเตียงมา11ปีแล้วครับ
7: แล้วมีคนพาไปไหมครับ
8: มีแต่มันไม่สะดวกครับ
7: คือผมให้คำแนะนำแบบนี้ถ้าคุณลุงกังวลเรื่องเสียงวีดในหูเนี่ยก็คงจะต้องไปโรงพยาบาลนะให้หมอหูพอจมูกเขาตรวจสักหน่อยเพราะว่ามันต้องตรวจโดยแค่เฉพาะทางเนาะดูเรื่องของโครงสร้างอะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ถ้าคุณลุงไม่กังวลใจอะไรกับมันมากเรื่องวีดเดินทางลำบากก็ไม่เป็นไรหรอกครับเพราะส่วนใหญ่มันก็เป็นเรื่องประสาทหูที่เสื่อมในผู้สูงอายุก็เป็นกันคนก็เป็นกันเยอะแยะเลยไม่มีอันตรายอะไรครับ
8: อ๋อประสาทหูเสื่อมเลยครับ
7: ใช่ครับก็จะเป็นเนี่ยเสียงดังในหูลมออกหูตรงนี้ครับ
8: ครับครับมีอย่างครับผมมีการเคี้ยวปากอยู่เสมอเลยครับโดยที่ว่าปากไม่มีอะไรอ่ะแต่เราจะเคี้ยวแต่เราหยุดมันได้พักเดียวหรือก็ต้องเคี้ยวอีก
7: ครับเกิดจากอะไรว่าเป็นจากอะไรว่าเกิดจากอะไรใช่ไหมคุณลุงได้กินยาทางจิตเวชบ้างไหมครับ
8: ไม่มีครับ
7: ไม่มีใช่ไหมฮะถ้าไม่มีเนี่ยส่วนใหญ่ครับเจอนะครับ
8: เคยเป็นโรคซึมเศร้ามาก่อนครับ
7: ครับแล้วตอนเนี้ยได้กินยาทางจิตเวชอยู่บ้างไหมครับ
8: ไม่มีครับ
7: โอเคคือถ้าไม่มีเนี่ยก็สาเหตุก็จะเกิดได้จากหลายๆอย่างประกอบกันเนาะสาเหตุอย่างแรกเลยก็คือเป็นเรื่องของสมองที่เสื่อมนะฮะมีสมองที่เสื่อมบางจุดเนี่ยก็จะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวผิดปกติได้หรือบางคนก็จะเป็นรูปแบบของความผิดปกติของโครงสร้างในปากเรื่องของฟันเรื่องของเหงือกนะครับหรือต่อมน้ำลายที่แห้งนะครับก็ต้องให้คุณหมอประเมินคือถ้าเป็นเยอะก็ต้องมาประเมินหาสาเหตุก็เกิดจากอะไรคือตัดเรื่องยาออกไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของโครงสร้างที่ผิดปกติไปก็ต้องให้คุณหมอประเมินอยู่ดีว่ามันเกิดจากอะไรส่วนใหญ่ก็จะแยกกันระหว่างทางสมองกับในปากหลักๆถ้าเป็นทางสมองส่วนใหญ่เขาก็จะให้ยาเพื่อระงับอาการนะครับถ้าเป็นที่โครงสร้างในปากก็ต้องไปแก้ในช่องปากครับ
8: มันจะเกี่ยวกับโรคจิตไหมครับ
7: ถ้าจะเกี่ยวกับโรคจิตมันจะเป็นจากยาครับ
8: โอ้ผมทานยาเยอะเลยครับ
7: แต่ก็เนี่ยก็เลยถามคุณลุงไงว่าคุณลุงมียาจิตเวชไหมจะต้องประเมินดีๆอ่ะบางทีคนไข้กินไปก็ไม่รู้ว่าไอ้ยาเนี่ยเป็นยาจิตเวชนะก็กินกันมาต่อเนื่องยาวนานยิ่งคุณลุงบอกคุณลุงเป็นซึมเศร้าเนี่ยดีไม่ดีมีนะคุณลุงต้องประเมินดีๆใช่ไหมแล้วคุณลุงก็ไม่ได้ไปโรงพยาบาลเองใช่ไหมก็ไปต่อยาให้คนไปเอางี้ใช่ไหม
8: แต่ผมมันห่างกันหลายปีแล้วครับโรคซึมเศร้ามันหายไปแล้วครับ
7: ใช่แล้วตอนเนี้ยมียาจิตเวชไหมล่ะหรือคุณลุงรู้แน่ว่ามันมีหรือไม่มี
8: ไม่ได้กินครับไม่ได้กิน
7: คุณลุงรู้แน่ใช่ไหมว่ามันไม่มียาจิตเวชแน่ๆ
8: ใช่ครับ
7: ถ้าเชื่อตามนี้ก็เป็นความเสื่อมของสมองหรือไม่ก็เป็นเรื่องของสร้างในช่องปากผิดปกติครับ
8: เพราะรู้สึกฟันยาจะผุหมดแล้วฟันน่ะ
7: ใช่ก็ต้องไปประเมินนะคุณลุงครับก็ต้องไปโรงพยาบาลดีๆเพราะว่าฟังดูแล้วมันแยกโรคยากไงใช่ไหมล่ะก็กลับมาปัญหาคือถ้ามันไม่เยอะก็ช่างมันถ้ามันเยอะก็ไปโรงพยาบาลเพราะว่ามันก็จำเป็นนะเนาะแต่ถ้าไม่เยอะก็ช่างมันครับคุณลุงคร
5: ับ ครับประเมินลองประเมินดู
7: ครับ
8: ถ้ามีเรื่องนะครับ
5: เชิญครับ
8: ไอ้นี่ไอ
5: ้อะไรเอ่ย
8: กำลังนึกอยู
5: ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
8: มีหายใจแบบทึดๆบางเป็นบางครั้งอะที่จะบุกหายใจฟึ๊บฟึ๊บฮึ๊บฮึ๊บอะไรอย่างเงี้ยเป็นบางครั้งอะ
7: แต่ก็ไม่เพื่อหอบอะไรไม่เพื่อหอบเหนื่อยอะไรใช่ไหมฮะ
8: ครับ
7: ก็ถ้าเป็นบางครั้งไม่ได้เป็นบ่อยก็ดูไปก่อนดีไหมครับไม่มีปัญหา
8: ครับ
7: คือถ้าเป็นไม่เยอะถ้าเป็นไม่เยอะเป็นแค่บางครั้งก็ดูไปก่อนบ้างครับส่วนใหญ่ก็เป็นพวกสารคัดหลั่งในจมูกที่มันออกไม่ดีอ่ะยิ่งคุณลุงนอนติดเตียงด้วยไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวด้วยก็มีโอกาสเกิดได้แต่คิดว่าไม่มีปัญหาแล้วครับคุณลุงครับถ้ามันไม่ได้เป็นบ่อยนะแล้วไม่ได้หอบอ่ะ
8: ครับเป็นไม่เป็นบ่อยครับ
7: ทั้งวันละคุณลุงครับไอ้คิดเอาคิดเรื่องอื่นดีกว่า
5: โอเคไม่ต้องวิตกไม่ต้องวิตกถ้ามันไม่ได้เป็นบ่อยไม่ได้หอบหืดก็ไม่ต้องวิตกแล้วกันนะครับเรื่องมันมีบ่อยมีอะไรก็อาจจะต้องไปตรวจเพิ่มเติมนะ
8: ครับ
5: โอเคครับสวัสดี
8: คร
5: ับ
8: คุณแบงค์โรมด้วยครับ
5: ยินดีครับยินดีครับอ้าวต่อครับต่อครับมาเลยครับท่านที่รออยู่เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับปิดวิทยุ
9: นุสันครับจังหวัดขอนแก่นครับยาอะมิทริปไพรินคือยาอะไรครับ1เม็ด
7: โอเค
9: 1กิน1ถึง2เม็ดกินก่อนนอนครบอารมณ์ดีขึ้นครับ
5: เอาฟังนะฟังครับ
7: ครับอะมิทริพไพรินเป็นยาต้านซึมเศร้าประเภทไซคลิกนะครับเป็นยารุ่นดั้งเดิมเลยยาโบราณนะครับจริงๆเขามันจะไปเพิ่มตัวซีโรโทนินในสมองนะตอนแรกๆเขาเอามาใช้ต้านซึมเศร้าแต่ปัจจุบันเนี่ยการออกฤทธิ์เรื่องต้านซึมเศร้าเนี่ยเรามักจะใช้ตัวอื่นมากกว่าเพราะมันออกฤทธิ์เฉพาะจำจงกว่าอะมิทิพิลีนเนี่ยมันกลายเลยเอามาใช้ในกลุ่มโรคอื่นนะฮะเช่นป้องกันไมเกรนอันนี้เป็นยาที่ดีในการป้องกันไมเกรนลดอาการพวกชาแสบร้อนอะไรพวกนี้ก็ใช้ได้ครับส่วนใหญ่จะใช้ในกลุ่ม2อันเนี้ยเป็นหลักแล้วตอนนี้มากกว่าต้านซึมเศร้าแต่ว่าทางจิตเวชคุณหมอบางคนก็ยังใช้อยู่แต่มันจะมียากลุ่มอื่นที่ดีกว่านี้ครับผม
5: เรียบร้อยเนาะตอบประมาณนี้นะครับโอเคครับโอเคครับอ่ะสายอื่นที่รออยู่ต่อมาเลยครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับเชิญครับฮัลโหล
10: ฮัลโหล
5: ถามได้เลยครับเชิญครับ
7: เชิญคร
10: ับ พอดีแฟนอ่ะเขาเป็นแบบเคยไปตรวจตอนแรกที่ว่าจะเป็นต่อมลูกหมากแล้วเขาตรวจแล้วว่าเป็นต่อมน้ำเหลืองพอดีเขาทานยาหายปวดแล้วเขาไม่ได้ทานเมื่อเช้านี้เขาบอกเขาฉี่มาเป็นเลือดก็เลยต้องไปหาหมอ
5: ครับถามคือคำถามคืออะไรครับ
10: คำถามว่าไอ้ที่ฉีดเป็นเลือดนี่เกิดจากอะไรคะ
7: หลายสาเหตุเลยฉีดเป็นเลือดเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือติดเชื้อที่เจอบ่อยที่สุดนะฮะติดเชื้อกระเพาะปัสสาวะนี่แหละนะครับก็มีเลือดออกมาได้แล้วก็บางทีก็มีนิ่วในกระเพาะปัสสาวะนะครับบางทีก็เกิดจากการบาดเจ็บของท่อปัสสาวะแล้วก็ที่เรากลัวที่สุดก็คือมะเร็งต่อมลูกหมากครับ
10: เขาเคยไปตรวจแล้วเขาว่าไม่ใช่ต่อมลูกหมากเป็นต่อมน้ำเหลือง
7: คืออันเนี้ยผมฟังคุณป้าแล้วผมยังงงเพราะไอ้ต่อมลูกหมากกับต่อมน้ำเหลือง
5: คนละต่อมกัน
7: มันคนละต่อมคนละที่อยู่คนละจุดไม่เกี่ยวอะไรกันครับแต่ว่ารอบเนี้ยเริ่มใหม่เลยไม่ต้องไปคิดของเก่าแล้วช่างมันรอบนี้อาการนำคนไข้คือปัสสาวะเป็นเลือดครับคุณป้าต้องตามเรื่องนี้ฮะว่าหมอฉีดเลือดเกิดจากอะไรต้องหาสาเหตุครับผม
5: ต้องไปหาสาเหตุครับแล้วคุณหมอไม่สามารถจะชี้ฟันธงได้ต้องไปให้หมอตรวจครับ
10: ค่ะ
5: ครับไปหาหมอต้องรีบไป
10: แล้วที่ว่ายกของหนักเนี่ยมันเกี่ยวด้วยไหมครับไม่เกี่ยวใช่ไหมครับ
7: ไม่เกี่ยว
5: ไม่น่าจะเกี่ยวครับ
10: ค ค่ะคุณมาก
5: ลองไปเช็คนะต้องไปเช็คนะครับ
10: ค่ะ
5: โอเคครับไม่ดีครับเลือดออกทางปัสสาวะถือว่าไม่ดีนะต้องไปหาหมอนะครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับเชิญครับ
11: สวัสดีค่ะป้าอายุ70ปีนะคะและโทรจากจังหวัดนราธิวาสค่ะทีนี้ป้าอยากทราบว่าทำไมนอนไม่หลับเลยค่ะ

0: สมองยิ่งคุณป้ากินยานอนหลับมาต่อเนื่องเนี่ยก็บอกเลยว่าลึกๆคุณป้ามีเรื่องกังวลนอนไม่หลับอันนี้อันแรกนะอันที่สองก็จะต้องไปดูเรื่องของพวกพฤติกรรมความเคยชินด้วยบางคนก็ชอบอยู่ดึกๆก็ไม่หลับ
1: ฟังคุณหมอฟังคุณหมอก่อนฟังไปเรื่อยๆก่อนนะครับโอเคครับ
0: บางคือบางคนก็เป็นความเคยชินเหมือนกันชอบอยู่ดึกๆนะครับบางวันนอนกลางวันเอากลางคืนก็อยู่แบบนั้นนะทำตัวเป็นยามก็มีบางคนอย่างนี้ก็มีอันที่สามก็คือเป็นอิทธิพลของสมองที่เสื่อมได้ในบางคนอันนี้ผมพูดกว้างๆก่อนเนาะแต่ของป้าคงไม่เป็นหรอกนะเช่นบางคนเป็นพาร์กินสันอัลไซเมอร์สมองได้รับบาดเจ็บนี้วงจรการนอนก็เปลี่ยนไปนะสุดท้ายก็เป็นเรื่องของยาเสพติดนะฮะที่ใช้ต่อเนื่องเพราะนั้นในกรณีคนทั่วไปเนี่ยอย่างของคุณป้าเนี่ยน่าจะเป็นกรณีทั่วไปนี่แหละคือเริ่มต้นจริงๆมันก็มาจากความเครียดในใจเรานี่แหละนะครับพอมันแก้ไม่ได้ปุ๊บมันก็นอนไม่หลับพอนอนไม่หลับก็ไปหายานอนหลับกินช่วงแรกๆก็หลับพักหลับไม่หลับเลยเพราะสมองมันติดยาไปแล้วต้องเทโดสมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมจะกินมากก็ไม่กล้ากินเดี๋ยวหลับไม่ตื่นหมอมก็ไม่จ่ายให้มันก็อาจจะมีภาวะติดยานอนหลับไปแล้วตอนนี้เขาเรียกดื้อกับยาไปแล้วก็เลยยิ่งไปกันใหญ่คนส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ครับคนส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ครับ
2: แต่ว่าความจำดีมากค่ะคุณหมอความจำนี่โอ้ยความจำเป็นเลิศเลย
1: ไม่เกี่ยวกันเนาะ
2: มันไม่เกี่ยวนะคะ
0: เครียด
1: จำเยอะก็เครียดอีก
0: เครียดเออเจ้าคิดเจ้าแค้นเครียด
1: จำเยอะจำแล้วคิดเล็กคิดน้อยจำแล้วคิดเล็กคิดน้อยก็เครียดอีก
2: ครับแค้นค่ะไม่เคยโกรธไม่เกลียดใครเลยค่ะ
1: โอเคก็คงเคลียร์เข้าใจเรื่องนอนไม่หลับแล้วนะเราไปปรับดูนะปรับที่มันตรงกับเราตรงไหนแล้วก็แก้ตรงจุดนั้นนะครับ
2: ค่ะ
1: โอเคครับโชคดีครับ
2: ค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: โอเคครับโอเคครับตรงไหนที่มันตรงกับเราพยายามถอยยาด้วยนะถอยยานอนหลับด้วยเชิญครับถามได้เลยครับ
3: ค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะแล้วก็คุณบรรลมด้วยนะคะ
1: ครับเชิญเลย
3: วันนี้มากวนคุณหมอคุณบรรลมอีกสงสัยเรื่องโควิดนะคะมันก็ไม่เคยเป็นอาการที่คุณหมอพูดน่ะค่ะ
0: ไม่เคยเป็นโควิดเลยเหรอ
3: ไม่เคยเป็นเลยค่ะแล้วก็ยาก็ไม่เคยฉีดด้วย
1: เอาดีครับแล้วคำถามคืออะไรครับ
3: จะถามว่าโควิดอาการมันเป็นยังไงนี่แต่ว่าตอนนี้มันมีทะเลดอย่างเดียวอ่ะก็ไม่มีไข้ไม่มีอะไรใช่โควิดไหม
0: คือ ตอนนี้โควิดอาการมันน้อยมากมันน้อยมากจนแบบว่าแยกแทบไม่ออกจากหวัดทั่วไปเลยครับนะแต่ว่าอาการมันก็จะมากกว่าหวัดทั่วไปนิดนึงก็คือมันก็จะมีไข้เนาะไข้ต่ำๆไอมีเจ็บคอได้จมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสบางคนก็ยังเป็นอยู่ฮะถ้าจะให้ชัวร์ก็ต้องไปตรวจนะก็ต้องซื้อแผ่นมาตรวจ
3: ค่ะคือช่วงนั้นนะตอนนั้นที่เขาเป็นโควิดกันเยอะนะเพื่อนๆที่ออกกำลังกายอยากเขาเป็นกันอย่างนั้นแต่เราไม่เป็นก็ลงสงสัยถามคุณหมอแต่ตอนนี้
0: ตรวจแล้วใช่ไหมคือ
1: ตรวจยัง
0: ตรวจแล้วว่าไม่เป็นใช่ไหม
1: ตรวจยัง
3: ไม่เป็นค่ะตรวจแล้วไปตรวจแล้วแต่บอกไม่เป็น
1: แล้วล่าสุดได้ตรวจได้ยังล่าสุดเนี่ยที่บอกว่า
3: เนี่ยเหร
1: อ
3: ยังดื้ออยู่ค่ะตอนนี้ยังดื้ออยู่อีกอาการนึงอะคุณหมอหนูว่าจะเลิกกาแฟนะตอนนี้ว่าเคยฝันบ่อยๆฝันแบบฝันมาบ่อยๆก็เลยนั่งสมาธิไงก็เลยไม่ฝันแล้วตอนนี้ไม่ฝันก็เลยนั่งสมาธินะเนี่ยเดี๋ยวจบจากนี่ก็จะนั่งสมาธิชั่วโมงหนึ่งอะทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ครับ
3: ค่ะตอนนี้ว่าคุณหมอพูดโควิดก็เลยตกใจเอ๊ะเราเป็นหรือเปล่านะก็เลยถามคุณหมอดู
1: ว่าจะฟันธงไหมครับ
3: ไอ้
1: เดี๋ยวเดี๋ยวเสียให้จบคุณหมอเชิญครับ
0: คืออาการมัน
1: ไม่ชัด
0: ยากเลยเนี่ยโควิดอ่ะ
1: ถ้าจะให้รู้ต้องไปตรวจครับโอเคนะโอเคครับ
3: อ่
1: ะโควิดเราไม่สามารถจะบอกได้เพราะอาการมันแปลกๆมันแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าจะให้รู้ต้องไปตรวจนะฮะโอเคคำถามอีกคำถามคืออะไรครับ
3: คุณอยากคุณหมอประการ

0: ถามหมอประกรณ์อย่างนี้อย่างค่ะว่าอะไรแอสไพรินอะไรกินแก้อะไรนะแก้ร้อนไอหน่อยหรือไง
1: คุณจะกินแอสไพรินเพื่ออะไรครับ
0: แบบหมอเขาบอกกระแสประร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ไม่คุณจะกินหรือว่าคุณถามเรื่องของสรรพคุณ
0: ใช่
1: คือถามตกลงจะถาม
0: จะถามว่าแอสไพรินนะคุณหมอเขาบอกว่ากินแก้อะไรสมองเหร
1: ออ่ะสรรพคุณแอสไพรินอ่ะคุณอยากรู้สรรพคุณแอสไพรินใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: อ่ะโอเคฟังคุณหมอครับคุณหมอนี่ละนาทีครึ่งครับ
2: คือแอสไพรินเนี่ยจริงๆมันเป็นยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยนะเมื่อก่อนฝรั่งก็มาใช้แก้ปวดลดไข้แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยแอสไพรินเราจะใช้กรณีเป็นการป้องกันพวกเส้นเลือดสมองตีบเส้นเลือดหัวใจตีบครับเพราะว่าคุณสมบัติมันจะเป็นการต้านเก็ดเลือดการเกาะกลุ่มของเก็ดเลือดครับการกินเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกระทบโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือโรคหัวใจตีบนี่ครับ
1: โอเคอ๋ออ
0: ันนี้เวลาปวดหัวแล้วจะกินไอ้นั่นน่ะไออะไรอ่ะที่อะไรพาราก็หายพาราก็หายนะ
1: ก็ตรงไงก็ปวดหัวกินพาราก็ตรงแล้วไงครับ
0: ค่ะเป็นที่สมองมันจะซ่าเนี่ยแล้วหายเนี่ยทุกวันได้กินดูค่ะ
1: อืมโอเคครับถูกต้องครับ
0: คุณหมอประกรณ์คะขอบคุณมากค่ะที่ให้แสงสว่างค่ะ
1: ครับเคลียร์นะ
2: ยินดีครับ
1: เคลียร์นะครับเคลียร์นะครับโอเคครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวคุณหมอเฟซบุ๊กไลฟ์ต่อใช่ไหม
2: ใช่คร
1: ับ
2: ยิ่งแก่ยิ่งมีความสุขฮะ
1: ยิ่งแก่ยิ่งมีความสุขไปชมไปฟังได้ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ขอบคุณคุณหมอมาก่อนมากครับ
2: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับใครต้องการอ๋อไม่ทันแล้วโอเคครับหมดเวลาของสุขภาพดีวิถีไทยคืนนี้พรุ่งนี้เจอกันใหม่นะพรุ่งนี้จะเน้นแพทย์แผนไทยนะครับหลังข่าว4 ทุ่มเจอกันใหม่นะครับลาไปก่อนครับฝันดีครับสวัสดีครับ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23 นาฬิกาากับอานนท์นันตะสุคนครับทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานระดมเครื่องจักรและเทคโนโลยีขุดสำรวจถนนเชื้อเพลิงต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24 ชั่วโมง
8: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: ทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานระดมเครื่องจักรและเทคโนโลยีขุดสำรวจถนนเชื้อเพลิงต่อเนื่องเร่งหาต้นต่อท่อน้ำมันรั่วใต้สะพานพระราม3
9: นางสาวจิติพัชร์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานลงพื้นที่ต่อเนื่องเป็นวันที่2บริเวณท่อระบายน้ำถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานพระราม3ติดตามความคืบหน้าการค้นหาจุดน้ำมันรั่วไหลตามข้อสั่งการด่วนของนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานภายหลังการขุดเปิดหน้าดินพบน้ำผสมน้ำมันไหลรอดมาจากท่อระบายน้ำเก่าจึงกำชับให้ผู้ประกอบการระดมสรรพกำลังเครื่องจักรและเทคโนโลยีขั้นสูงเข้าปฏิบัติการขุดเจาะสำรวจเพิ่มเติมตลอด24ชั่วโมงเพื่อค้นหาต้นตอรอยรั่วและเร่งแก้ปัญหาให้ยุติโดยเร็วที่สุดภายใต้มาตรการควบคุมความปลอดภัยอย่างเข้มงวดทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ประเมินปัจจัยเสี่ยงเบื้องต้นว่าสาเหตุดังกล่าวอาจเกิดจากผลกระทบต่อโครงสร้างท่อน้ำมันไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดของแนวท่อที่อยู่ใต้รางรถไฟการปรับปรุงพื้นที่สวนสาธารณะหรือผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการอื่นๆในบริเวณพื้นที่โดยรอบปฏิพลสัทพรมารายงาน
4: สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยชี้แจงไม่ได้นิ่งนอนใจต่อกระแสความไม่พอใจต่อชาวอิสราเอลในประเทศไทยพร้อมประสานทุกภาคส่วนแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
10: นายรามีเทปลิสกี้รองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยชี้แจงหลังจากเกิดเหตุมวลชนเดินทางไปยังสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์จากความไม่พอใจชาวอิสราเอลที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในไทยโดยยืนยันว่าสถานเอกอัครราชทูตได้รับทราบถึงกระแสข่าวและความคิดเห็นที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้นิ่งนอนใจและกำลังประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานภาครัฐของไทยองค์กรชุมชนชาวยิวในไทยและหน่วยงานในประเทศอิสราเอลเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนขณะที่สถานเอกอัครราชทูตได้จัดทำคู่มือแนะนำการเดินทางมอบให้กับนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลที่จะเดินทางมาไทยเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและเน้นย้ำให้ชาวอิสราเอลปฏิบัติตามกฎหมายไทยให้ความร่วมมือและให้เกียรติเจ้าหน้าที่ไทยและสื่อสารด้วยความสุภาพโดยเฉพาะต้องเคารพวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยและอย่าเชื่อข่าวปลอมปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
4: กระทรวงแรงงานจัดมหกรรมสร้างอาชีพนนทบุรีสกิลเน็กส่งเสริมทักษะอาชีพให้แรงงานนอกระบบและแรงงานอิสระตั้งเป้าให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ30มีรายได้เพิ่มขึ้นหรือต้นทุนประกอบอาชีพลดลง
11: นายสุรชาติเทียนทองเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดมหกรรมสร้างอาชีพนนทบุรีสกิลเน็กจัดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อส่งเสริมอาชีพให้แรงงานนอกระบบแรงงานอิสระและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะพร้อมมอบเครื่องมือประกอบอาชีพให้ผู้ผ่านการฝึกอบรม15รุ่นรวม300คนให้นำทักษะไปประกอบอาชีพสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตตามนโยบายเรียนได้งบจบได้งานพร้อมกล่าวว่าโครงการดังกล่าวมุ่งเพิ่มทักษะแรงงานอิสระและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะโดยปีนี้ตั้งเป้า 35,000 คนใช้งบประมาณกว่า235ล้านบาทโดยต้องการให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ30มีรายได้เพิ่มขึ้นหรือต้นทุนการประกอบอาชีพลดลงซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแรงงานอิสระผู้รับจ้างทั่วไปสมาชิกวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตสินค้าโอท็อปผู้ถูกเลิกจ้างและผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ว่างงานขณะที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน26นนทบุรีได้รับเป้าหมาย460คนงบประมาณกว่า 2,960,000 บาทฝึกอบรมหลักสูตรละ5วันรวม30ชั่วโมงพร้อมสนับสนุนค่าอาหารวันละ120บาทและมอบเครื่องมือประกอบอาชีพให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมด้วยนิตยาคุณสิมรายงาน
4: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจครับเราพบกันอีกเช่นเคยครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา5ทุ่มนะครับ5ทุ่มหน่อยๆถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็5ทุ่มหน่อยๆนิดๆนะครับหลังข่าวต้นชั่วโมง5ทุ่มเป็นข่าวภาคสุดท้ายและรายการเราก็เป็นรายการสุดท้ายด้วยเช่นเดียวกันครับพบกันนะครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 kHz ครับเอกพงศ์นพสกุลยังคงกลับมารับหน้าที่ดำเนินรายการแน่นอนเพลงที่เป็นการบรรเลงผสมผสานระหว่างดนตรีไทยสากลเริ่มต้นขึ้นเมื่อไหร่รายการเพลงประทับใจเราก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อนั้นเป็นสัญลักษณ์นะครับหลายคนจำทำนองเพลงนี้ได้นะครับวิหกเขินลมใช่ไหมนะครับถ้าเราร้องกันมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยคงจะจำกันได้ดีเพลงนี้เป็นเพลงไทยนะครับมาใส่เนื้อหลายๆเนื้อเลยทีเดียวนะแล้วก็หนึ่งเนื้อที่คุณจำได้ดีก็คือวิหกเขินลมก็เลยนำมาเป็นต้นรายการนะครับเพื่อที่จะเป็นสัญลักษณ์ของรายการขอบคุณการบรรเลงจากวงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับที่เราจะได้ฟังเพลงเพราะๆจากรายการของเราซึ่งก็นำมาเริ่มต้นกันเป็นประจำนะครับเริ่มต้นด้วยเพลงชุดแรกครับที่จะเลือกมาฝากกับท่านผู้ฟังในช่วงของเพลงประทับใจครับ

ยังอยู่ในช่วงที่ผมเปิดเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ที่เป็นการนำเพลงเก่ามาเรียบเรียงดนตรีและก็ขับร้องใหม่นะครับแต่ว่าแน่นอนว่าทำนองและเนื้อเพลงรวมถึงวิธีการร้องก็ยังคงสไตล์นักร้องดั้งเดิมของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับเพียงแต่ว่าปรับให้เป็นการมาฟังเพลงในคนรุ่นใหม่แล้วก็ทำดนตรีใหม่นะครับคนใหม่ๆจะได้ฟังได้ด้วยคนเก่าๆที่นึกถึงบรรยากาศเก่าๆถึงแม้เพลงนี้จะไม่ใช่ต้นฉบับแต่ว่าก็ยังสามารถฟังได้นะครับก็เลือกกันมาฝากกันสลับกันไปไม่ว่าจะเป็นต้นฉบับบ้างหรือว่าจะเป็นเพลงที่นำมาขับร้องกันใหม่บ้างนะครับจบไปเมื่อสักครู่นี้เสียงเทียนนะครับก่อนหน้านั้นก็คือจุฬาตรีคูณนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงเวลาของรายการเพลงประทับใจ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนรายการสุดท้ายของเรานะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับสุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ก็ต้องดูแลกันนะครับคุณผู้ฟังครับไม่ใช่น้ำตาลแค่โรยสิ่งนี้ลงบนแตงโมก็หวานฉ่ำขึ้นทันตาคืออะไรคุณผู้ฟังผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารได้เปิดเผยกับหนังสือพิมพ์สื่อยักษ์ใหญ่ของประเทศอังกฤษครับคุณผู้ฟังเขาบอกว่าวัตถุดิบลับชิ้นนั้นก็คือเกลือนั่นเองคุณผู้ฟังเพียงแค่โรยเกลือป่นลงไปเล็กน้อยก็สามารถปลุกความหวานของแตงโมให้โดดเด่นขึ้นมาได้คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับหลายท่านอาจจะโรยเกลือจริงๆนะลงไปในแตงโมแต่ว่ามันหวานขึ้นมาเองโดยอัศจรรย์จริงๆครับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์เบื้องหลังความอร่อยทำไมเกลือถึงทำให้แตงโมหวานขึ้นอันนี้เรามาดูเลยการจับคู่เกลือกับผลไม้รสหวานอาจจะฟังดูแปลกในตอนแรกแต่ว่าถ้าทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ศิลปะการปรุงอาหารเนี่ยมีเหตุผลรองรับที่น่าทึ่งมากครับคุณผู้ฟังครับกระตุ้นต่อมรับรสความแตกต่างระหว่างรสเค็มและรสหวานมันจะช่วยเปิดสวิตช์ต่อมรับรสบนลิ้นทำให้เราสามารถรับรู้ความหวานตามธรรมชาติของแตงโมได้อย่างชัดเจนและลึกซึ้งเลยทีเดียวครับลดความขมและรสเขียวอันนี้เกลือเขาสามารถที่จะมีคุณสมบัติในการช่วยกดความขมลงไปแล้วก็กลิ่นเขียวหรือว่ารสเขียวนะครับคุณผู้ฟังครับทำให้เหลือเพียงรสหวานละมุนที่เด่นชัดขึ้นบางทีแตงโมหรือว่าผลไม้อื่นๆที่มีรสหวานอยู่แล้วเนี่ยมันอาจจะมีรสอื่นๆด้วยเกลือก็อาจจะไปลดความขมความเขียวลงไปได้นะครับสามารถเร่งน้ำลายเพิ่มความฉ่ำอันนี้แน่นอนเกลือเนี่ยสามารถช่วยกระตุ้นการทำงานของต่อมน้ำลายทุกคำที่เคี้ยวเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหว้าวสดใหม่กว่าเดิมถ้ามีเกลือลองดูนะเวลามีสับปะรดใช่ไหมฮะเอาเกลือมาโรยอร่อยกว่าเดิมเยอะเลยนะครับสูตรลับนี้เขาบอกว่าไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่นะแต่เป็นวัฒนธรรมการกินที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานในหลายพื้นที่ทั่วโลกเลยโดยเฉพาะตอนใต้ของอเมริกาผู้คนมักจะพกเกลือไว้โรยบนแตงโมเป็นของว่างดับร้อนรวมถึงประเทศไทยเราก็คุ้นเคยกับการกินผลไม้จิ้มพริกเกลือด้วยเช่นเดียวกันนะครับเรื่องราวดีๆเหล่านี้นำมาฝากกันขอบคุณวารสารจากโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยฉบับพ.ศ. 2543เดือนธันวาคม2543ครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: มาถึงช่วงนี้ได้เวลาชื่นชมนิยมไทยแล้วครับวันนี้ชื่นชมนิยมไทยคุณคณิษฐายิ้มดีจะนำเสนอตอนอะไรเราไปติดตามรับฟังกันเลยเพราะว่าชื่นชมนิยมไทยเนี่ยมีให้คุณได้ฟังเป็นประจำในรายการเพลงประทับใจนะครับเป็นเรื่องราวที่เริ่มต้นนะครับคือบางสิ่งเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงมันเริ่มต้นได้อย่างไรแล้วคุณคณิษฐาเนี่ยก็ไปค้นข้อมูลมาทำให้เราได้รู้มากขึ้นในช่วงของชื่นชมนิยมไทยซึ่งแต่ละวันก็จะสลับกันมาก็เป็นตอนต่างๆนะเรื่องราวหลากหลายที่น่าสนใจนำมาฝากกันในช่วงของชื่นชมนิยมไทยครับ
1: ชื่นชมนิยมไทย

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นที่รู้กันดีว่าถนนเจริญกรุงเป็นถนนสายแรกอย่างเป็นทางการของสยามประเทศซึ่งเกิดจากวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและส่งต่อไปยังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทำให้ถนนสายนี้เป็นหนึ่งในถนนที่สวยและทันสมัยที่สุดของสยามประเทศในสมัยนั้นชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จึงอยากจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วถึงจุดเริ่มต้นของถนนที่เป็นตำนานและอัดแน่นไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์แห่งนี้กันค่ะถนนเจริญกรุงเป็นถนนสายหนึ่งในกรุงเทพมหานครมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ถนนสนามชัยบริเวณวงเวียนรอดอไปสิ้นสุดที่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์รวมระยะทางทั้งหมด 8,575 เมตรเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์พ.ศ.2404แล้วเสร็จในปีพ.ศ.2407หากนับตั้งแต่วันที่เริ่มก่อสร้างจนถึงปัจจุบันถนนเส้นนี้ก็ผ่านการเวลามาถึง161ปีแล้วค่ะถนนเจริญกรุงสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เพื่อให้ชาวต่างชาติได้ขี่ม้าหรือนั่งรถม้าสัญจรในเขตใจกลางเมืองโดยมีเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคเป็นแม่กองควบคุมและนายเฮนรี่อาลาบาสเตอร์เป็นผู้สำรวจและเขียนแบบถนนช่วงที่ถนนสร้างเสร็จใหม่ๆและยังไม่มีชื่ออย่างเป็นทางการชาวต่างชาติส่วนใหญ่จึงมักจะเรียกกันว่า New Road หรือแปลว่าถนนใหม่นั่นเองค่ะต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าถนนเจริญกรุงซึ่งหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองโดยชื่อนี้ยังสอดคล้องกับถนนบำรุงเมืองและถนนเฟื่องนครที่สร้างขึ้นในระยะเวลาเดียวกันด้วยความพิเศษของถนนเจริญกรุงอยู่ที่วิธีการก่อสร้างแบบตะวันตกที่ได้รับมาจากประเทศอังกฤษต่างจากถนนในอดีตที่เป็นถนนดินมีลักษณะแคบและสั้นอีกทั้งยังมีฝุ่นฟุ้งหากเป็นช่วงฤดูฝนก็จะเฉอะแฉะจนสัญจรไปมาแทบไม่ได้ถนนเจริญกรุงในช่วงแรกสร้างขึ้นด้วยการปูอิฐเป็นลายก้างปลาโดยนำสันขึ้นจากนั้นจึงใช้ทรายหรือดินอัดพื้นให้แน่นแต่วิธีการนี้เป็นวิธีการที่ไม่ดีนักเพราะทำให้ถนนไม่เรียบเสมอกันส่งผลให้ใช้งานไม่สะดวกมากนักต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้มีการปรับถนนให้สูงขึ้นโดยใช้กุลีจีนขนดินมาปรับถนนและใช้ควายหรือช้างมาย่ำให้แน่นแต่หลังจากเทคโนโลยีจากตะวันตกเข้ามาในสยามประเทศก็เริ่มใช้วิธีการสร้างถนนแบบประเทศอังกฤษค่ะโดยปรับผิวดินให้เรียบวางหินขนาดใหญ่เป็นตัวรับน้ำหนักและใช้รถบดขนาด 2-4 ตันทับให้เรียบสำหรับการก่อสร้างถนนเจริญกรุงแบ่งออกเป็น2ตอนได้แก่ถนนเจริญกรุงตอนนอกหรือตอนใต้กว้าง10เมตรหรือเทียบเท่าถนน4เลนเริ่มต้นที่คลองรอบกรุงบริเวณประตู3ยอดตัดกับถนนตรงต่อไปยังคลองพดุงกรุงเกษมจนไปสุดที่ดาวคะนองโดยถนนเส้นนี้มีชื่ออีกหนึ่งว่าถนนตกเนื่องจากจุดสิ้นสุดอยู่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยานั่นเองค่ะอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือถนนเจริญกรุงตอนในค่ะเริ่มต้นสร้างในปีพ.ศ.2505เริ่มต้นที่ท้ายพระบรมมหาราชวังตรงไปยังประตู3ยอดและเชื่อมต่อกับถนนเจริญกรุงตอนนอกบริเวณสะพานดำรงสถิตโดยมีเจ้าพระยายมราชครุฑเป็นแม่กองและพระยาบรรหารบริรักษ์สุนเป็นนายงานรับผิดชอบการก่อสร้างในช่วงรัชสมัยรัชกาลที่5บ้านเมืองเจริญมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้มีการสร้างตึกแถวที่ได้แบบอย่างจากประเทศสิงคโปร์ซึ่งตึกแถวบางตึกก็ยังคงปรากฏอยู่จนถึงปัจจุบันจุดเด่นของตึกแถวริมถนนเจริญกรุงไม่ได้มีเพียงรูปแบบเดียวกับประเทศสิงคโปร์เท่านั้นแต่ยังประดับด้วยโคมไฟโดยใช้ตะเกียงน้ำมันเป็นหลักก่อนจะเปลี่ยนเป็นแก๊สและสุดท้ายก็เปลี่ยนเป็นไฟฟ้าและอีกสิ่งหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้โดยเด็ดขาดเมื่อกล่าวถึงถนนเจริญกรุงก็คือรถรางค่ะโดยรถรางบนถนนเจริญกรุงนั้นเริ่มใช้งานเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่17มีนาคมพ.ศ.2407หลังจากสร้างถนนเสร็จไม่นานและเป็นที่นิยมของผู้คนในสมัยนั้นเนื่องจากเดินทางได้สะดวกและเข้าสู่เขตเมืองได้ง่าย
หลังจากใช้งานได้ไม่นานถนนเจริญกรุงก็เริ่มทรุดโทรมอย่างรวดเร็วจนกระทั่งปีพ.ศ.2430ในจอห์นลอฟตัสชาวเดนมาร์กจึงได้ขออนุญาตรัฐบาลในสมัยนั้นทำสัมปทานการรถรางขึ้นและเริ่มต้นเดินรถอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์พ.ศ.2431โดยใช้ม้าลากรถไปตามรางมีเส้นทางระหว่างพระบรมมหาราชวังบริเวณศาลหลักเมืองไปจนถึงอู่ฝรั่งหรือบริษัทอู่กรุงเทพจากนั้นเป็นต้นมาถนนเจริญกรุงก็เป็นถนนเส้นสำคัญที่เชื่อมต่อพื้นที่ภายในกรุงเทพออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจึงได้มีการขยายพื้นผิวจราจรและเปลี่ยนมาเป็นการเทคอนกรีตและลาดยางเพื่อใช้เป็นเส้นทางคมนาคมจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะปัจจุบันถนนเจริญกรุงกินพื้นที่ทั้งหมด6เขตด้วยกันได้แก่เขตพระนครเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเขตสัมพันธวงศ์เขตบางรักเขตสาทรและเขตบางคอแหลมตัดผ่านพื้นที่สำคัญต่างๆในกรุงเทพเช่นเยาวราชพหุรัฐวังบูรพาสี่พระยาบางรักและสาทรซึ่งแต่ละพื้นที่ก็เป็นสถานที่เก่าแก่และเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญของกรุงเทพทั้งสิ้นหากใครที่ต้องการศึกษาประวัติศาสตร์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมถนนเจริญกรุงก็ถือเป็นถนนสายหนึ่งที่อัดแน่นไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจรอให้ทุกคนได้เข้าไปเรียนรู้และย้อนรำลึกถึงวันวานอันสวยงามของกรุงเทพมหานครค่ะและนี่คือเรื่องราวของถนนเจริญกรุงที่ดิฉันคณิษฐายิ้มดีนำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะหมดเวลาของชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

หมดเวลาแล้วครับกับเพลงประทับใจวันนี้หวังว่าคงจะได้รับประโยชน์แล้วก็ความสุขความบันเทิงด้านเสียงเพลงที่หยิบมาฝากกับท่านผู้ฟังนะครับพบกันได้เป็นประจำครับจันทร์ถึงศุกร์เลยหลังข่าวต้นชั่วโมง5ทุ่มถึงเที่ยงคืนที่นี่นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยย้ำนะฮะว่าจันทร์อังคารพุธพบกับผมที่ AM 819กิโลเฮิรตซ์พฤหัสบดีและศุกร์FM 92.5 MHz AM 891 KHz และ AM 819 KHz รวมถึงสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณด้วยวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับขอให้หลับฝันดีตื่นมาพรุ่งนี้ด้วยความสดใสสวัสดีครับ

ค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

มีคนกลุ่มหนึ่งตำบูฟังเขาก็นอนอยู่ที่ริมน้ำสบายใจเลยเวลาประมาณตีสองตีสามเกิดยังไงไม่รู้บึมขึ้นตำบูฟังมีมวลน้ำพร้อมกับน้ำแข็งโคลนเศษซากอะไรต่างพัดมาตามกระแสน้ำน้ำขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นสิบเมตรคนกลุ่มนั้นที่นอนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำนี่ไม่รู้เรื่องเลยทั้งฝั่งถูกน้ำซัดบึมไปเลยตายเสร็จเรียบร้อยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้ไงนี่ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณเป็นการเปิดรับวันใหม่ให้ใจไม่หนักด้วยการมองหาคุณค่าภายในกับช่วงนิทานพัฒนาเรื่องเล่าธรรมะง่ายๆจากนิทานชาดกบ้างนิทานธรรมบทบ้างที่จะพาใจของท่านผู้ฟังให้ได้ใคร่ครวญอย่างลึกซึ้งเปลี่ยนวิกฤตต่างๆในชีวิตให้เป็นบทเรียนทำใจให้สามารถมองโลกและตัวเองด้วยสายตาที่ประกอบด้วยปัญญาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเวลาเราฟังนิทานท่านผู้ฟังมันจะมีมิติของการฟังอยู่นิทานเรื่องเล่าอะไรก็ตามไอ้มิติเรื่องตัวสตอรี่ใครทำอะไรที่ไหนยังไงเกิดอะไรขึ้น

ให้เราติดตามไปได้นั่นคือมิติที่หนึ่งแต่มันมีมิติที่ซ่อนอยู่เพราะว่าพระพุทธเจ้าเองท่านผู้ฟังท่านใช้สตอรี่เรื่องราวเหล่านี้แหละในการที่จะสอดแทรกมิติที่สองหัวข้อธรรมะมิติที่สามยังเป็นเรื่องอุปมาอุปไมยการเทียบเคียงที่จะทำให้เราเกิดความเข้าใจฟังแล้วนี่เหมือนได้ฟังสามรอบฟังรอบเดียวเนี่ยนะได้ฟังสามสี่รอบไปในครั้งเดียวกันเวลาเราใคร่ครวญจำตรงไหนได้เรามาพิจารณาปัญญาเราเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งทันทีหัวข้อที่จะตั้งขึ้นในวันนี้ก็ปรารภเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ประเทศเนปาลตะบูฟังที่อยู่ๆก็มีภูเขาน้ำแข็งพร้อมกับซากหินซากดินอะไรต่างๆมันถล่มลงมาด้วยความสูงพลังงานที่มากตะบูฟังมันซัดน้ำซัดอะไรนี่ถล่มหมู่บ้านที่อยู่ทางท้ายน้ำเป็น10-20หมู่บ้านนี่ถล่มบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มคนตายเป็นพันเป็นเหตุการณ์ที่โอ้โหน่ากลัวมากคือมันในเป็นร้อยๆปีมันไม่เคยเกิดขึ้นมาแบบนี้ข้าพเจ้าก็จึงอยากจะนำเหตุการณ์นี้มาเทียบเคียงตบหวังโดยก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียของคนที่ก็ต้องได้รับผลกระทบต่างๆเขาทั้งจะต้องแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้ายังจะต้องเยียวยาจิตใจที่เสียใจจากการสูญเสียในเคสกรณีอย่างนี้ตัวฝังปรารภเรื่องนี้ขึ้นแล้วมันเป็นยังไงบ้างในนิทานชาดกนิทานธรรมบทมีเรื่องราวแบบนี้เหมือนกันตัวฝังในเรื่องแรกที่จะนำมาเทียบเคียงคือเรื่องของพระเจ้าวิฑูรปักที่โดนอย่างนี้ไปเลยคนที่รอดก็มีคนที่ตายไปก็มีแต่คนที่ตายไปก็คือพระเจ้าวิฑูรปักนั่นแหละตายเซตยังไงเรื่องราวนี้เกิดขึ้นจากจิตพยาบาทของพระเจ้าวิฑูรปักและเกิดขึ้นจากกรรมของพวกเจ้าสากยะด้วยในครั้งนั้นพระเจ้าวิฑูรปักเนี่ยไปฆ่าล้างโคตรเลยนะทุกหวังเรียกว่าเจเนไซด์คือฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เผ่าพันธุ์พวกสากยะนี่ต้องไม่มีเหลืออยู่ฆ่าให้หมดแม้แต่เด็กเล็กเด็กน้อยฆ่าให้หมดเขาทำไมต้องทำงั้นน่ะมันแค้นหรือแค้นเพราะอะไรเรื่องราวมันเกิดขึ้นมาจากการที่พระเจ้าประสิทธิโกศลทุกหวังต้องการจะเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าเอ้าทำไมจะไปเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าทำไมเพราะว่าตัวเองอ่ะไปนิมนต์พระไว้ให้มาที่พระราชวังทุกวันทุกวันวันละ500มาแล้วทำอะไรก็จะถวายอาหารคือนิมนต์ล่วงหน้า7 วันเลยนะแต่วันแรกนี่ดันลืมตะวันพระราชาลืมพระเจ้าประสิทธิโกศลนี่ลืมแล้วโอ้ลืมไปมันก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ไปเรียกนะเจ้าหน้าที่ก็กลัวอาญาพระราชาเหมือนกันเอานอนอยู่จะไปปลูกได้ไงใช่ไหมก็ลืมพระก็ทนไม่ไหวบางรูปก็กลับไปวันที่สองก็นิมนต์ไว้แล้วล่วงหน้า7 วันใช่ไหมก็ไม่มีใครกราบทูลพระราชาอีกก็ลืมไปจนถึงวันที่7นู่นนะท่านผู้ฟังพวกพระสงฆ์ที่ไปกันว่า500 รูปนี่ก็ค่อยล่อยหล่อลงล่อยหล่อลงล่อยหล่อลงจนวันที่7เนี่ยเหลือท่านพระอานนท์รูปเดียวแต่เขาเตรียมอาหารไว้สำหรับพระ500 รูปตั้งแต่วันที่1ที่2ที่3ที่4ที่5ที่6ที่7เลยนะวันใหม่ก็เอาอันใหม่ขึ้นมาเอ้าแล้ววันนั้นไม่ได้กินพระราชาไม่ได้มาถวายอาหารพระไม่ได้ฉันข้าวแล้วอาหารไปไหนเหลือทิ้งอันไหนเสียก็ทิ้งอันไหนกินได้ก็ให้พวกข้าราชบริพารกินไปเป็นอย่างนี้อาหารก็สูญเสียไปและตอนวันที่7เท่านั้นที่พระราชาวันนั้นตื่นเช้าเสร็จมาถึงปุ๊บอ่ะทำไมอาหารเยอะแยะเหลือพระอานนท์รูปเดียวโอ้ก็พระกลับไปหมดแล้ว
แต่ไม่มีใครที่จะกล้ากล่าวโทษของพระราชาทูฟังว่าก็ท่านน่ะตื่นสายพระก็เลยต้องไปหาบิณฑบาต ที่อื่นเหลือพระอนุนรูปเดียวเนี่ยพระอนุนก็ไม่รู้เลยว่าได้ฉันข้าวหรือเปล่าในช่วง7 วันที่ผ่านมาอาจจะได้ก็ได้ถ้าเวลามันมีอยู่แล้วก็มีคนถวายให้แต่บางทีถ้าหมดเวลาแล้วแล้วไม่มีคนถวายวันนั้นไม่ได้ฉันข้าวนะอาจจะไม่ได้ฉันก็ได้ในเรื่องก็ไม่ได้ระบุเอาไว้7 วันพระราชาก็เลยจะโมโหขึ้นมาก็นึกถึงพระพุทธเจ้าจิตใจก็นุ่มนวลลงจึงไปทูลถามพระพุทธเจ้าในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าท่านก็เลยบอกว่าเอ้าก็ตระกูลที่ควรเข้าไปไม่ควรเข้าไปนี่ได้ตรัสไว้แล้วเอ้าตระกูลที่ควรเข้าไปนี่เป็นยังไงก็แบ่งเป็น3 หมวดเป็น9 ข้อด้วยกันเป็นเรื่องของการต้อนรับเป็นเรื่องของการถวายของเป็นเรื่องของการฟังธรรมโดยในหมวดแรกที่ว่าต้อนรับนั่นก็คือถ้าไม่ควรเข้าไปอ่ะบ้านนี้ตระกูลนี้เรือนนี้นั่นก็คือเขาไม่ต้อนรับด้วยความพอใจไม่ไหว้โดยความพอใจไม่ให้ที่นั่งด้วยความพอใจคือทำแบบไม่พอใจทำไปคือก็คงจะออกมาเหมือนกันนะแต่ว่าไม่พอใจโอ้ยนี่คุณไม่ควรเข้าไปแต่ถ้าบ้านไหนเรือนไหนเขาต้อนรับด้วยความพอใจอภิวาทด้วยความพอใจให้ที่นั่งด้วยความพอใจอาจจะไม่ได้เลิศหรูอะไรมากนะที่นั่งก็ธรรมดานี่แหละแต่ทำด้วยความพอใจอันนี้พระสงฆ์สามารถเข้าไปได้ส่วนกลุ่มที่ว่าด้วยการให้ของหนูก็ถ้าว่าเรือนนั้นนะที่ไม่ควรเข้าไปเนี่ยเขาซ่อนของที่มีอยู่ไม่ให้มีมากก็ให้น้อยมีประณีตก็ให้ของเศร้าหมองให้ก็ให้โดยไม่เคารพนี่ก็อีก4 ข้อแต่ถ้าเรือนไหนที่เขามีมากเขาก็ให้มากได้มีของประณีตเขาเอาของประณีตให้เวลาให้ก็ให้ด้วยความเคารพด้วยมีอยู่ก็ไม่ซ่อนเอาไว้ถ้าเป็นอย่างนี้เรือนนั้นเข้าไปได้ก็คือบางทีเราอาจจะเห็นว่าบางคนนะท่านผู้ฟังคือมีของอยู่หลายๆอย่างเนี่ยก็เหลือเอาที่ตัวเองดีๆเอาไว้เก็บไว้ส่วนที่ไม่ดีเป็นของแบบโลเกรดของแบบไม่ตรงปกของแบบว่าฉันไม่ใช้เลยฉันจะทิ้งแล้วแล้วก็เอาไปถวายพระละกันอันนี้แสดงว่ามีศรัทธาน้อยแต่ถ้ามีศรัทธามากเนี่ยเขาจะมีพฤติกรรมอย่างนี้ว่าในบรรดาของทั้งหลายที่เขามีเออฉันซื้อของมามากมายตรงนี้ดีหน่อยตรงนี้ไม่ดีเออเอาส่วนดีๆเนี่ยคัดไปถวายพระไปถ้าเขาคิดอย่างนี้จิตใจเขามีศรัทธาท่านผู้ฟังนี่คือกลุ่มที่2เรื่องเกี่ยวกับการให้สิ่งของต่างๆกลุ่มที่3คือการฟังธรรมต้อนรับแล้วใช่ไหมถวายของแล้วพระสงฆ์จะตอบแทนยังไงอ่ะก็ตอบแทนอนุเคราะห์นะคือสงเคราะห์ตอบเนี่ยด้วยการที่ให้ฟังธรรมฟังธรรมแต่ว่าตระกูลไหนโอ้ยไม่ต้องเทศมากแล้วท่านเวลามันหมดแล้วเดี๋ยวรีบไปทำงานหรือบางทีถวายของเสร็จปุ๊บหายหน้าเลยไม่ได้มาฟังพูดคุยอะไรคือเขาไม่เข้าไปนั่งใกล้เพื่อฟังธรรมเมื่อกล่าวทำให้ฟังก็ไม่ยินดีอันนี้เรือนนั้นไม่ควรเข้าไปแต่ถ้าเรือนไหนบ้านไหนตระกูลไหนเขามาใกล้มาพูดคุยอยากจะฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้อันนี้เข้ามาใกล้เพื่อฟังธรรมกล่าวธรรมไม่ว่าจะเล็กน้อยหรือมากก็ยินดีนี้ควรเข้าไปพอพระพุทธเจ้าอธิบายตรงนี้แล้วให้กับภิกษุทั้งหลายฟังพระราชาก็ฟังไปด้วยจึงสรุปความให้พระเจ้าประสิทธิโกศลฟังว่ามันต้องมีความคุ้นเคยถ้าไม่มีความคุ้นเคยต่อให้แบบมีอาหารดีมากมายอะไรยังไงประณีตเรียบร้อยเลิศรู้อลังการก็ไม่อยากไปแต่ถ้ามีความคุ้นเคยกันบางทีมันไม่ได้ต้องเลิศรู้อะไรมากนะไม่ต้องมากอะไรก็ได้นี่ควรไปคำว่าคุ้นเคยตรงนี้แหละท่านผู้ฟังที่ทำให้พระเจ้าปเสนที่โกศล นี่อยากจะเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าโอ้แล้วเรื่องนั้นมาเป็น9 อย่างแล้วมันเป็นรวมกันในความว่าคุ้นเคยได้ไงใช่ไหมก็ตรงนี้แหละที่เป็นการขยายความโดยตรงอยู่แล้วดูฟังใน9 ข้อของตระกูลที่พระภิกษุควรเข้าไปหาหรือไม่ควรเข้าไปหาเนี่ยเป็นการแสดงความคุ้นเคย
แต่พระเจ้าเปอร์เซนต์ที่โกศลไม่ได้ตีความอย่างนั้นไงสมมติท่านฟังลองทำความเข้าใจตรงนี้นะเพราะเรื่องนี้มันอาจจะให้เห็นการขยายความที่คลาดเคลื่อนไปพระพุทธเจ้าตรัส9ข้อถ้าเรือนไหนเข้าไปเขาต้อนรับแบ่งเป็น3หมวดอย่างเงี้ยนะเรื่องการต้อนรับเรื่องการถวายสิ่งของเรื่องการฟังธรรมการทำอย่างนี้มีศรัทธาแสดงถึงความคุ้นเคยศรัทธาทำให้เข้าไปนั่งใกล้ไงทุกฝั่งเข้าไปนั่งใกล้เพื่อฟังธรรมมันเป็นการคุ้นเคยคุ้นเคยคือเป็นอย่างนี้แต่พระเจ้าเปอร์เซนต์นิโกสันคิดว่าอันก็ต้องเป็นญาติกันต้องเป็นญาติกันนะหรือเป็นญาติยังไงให้เกิดความคุ้นเคยเอาก็ให้ลูกมาแต่งงานด้วยกันก็เลยส่งสารไปขอมเหสีแล้วก็เด็กหญิงคนหนึ่งผู้หญิงที่จะมาแต่งงานด้วยต้องเป็นชาวสักยะด้วยนะเรื่องเริ่มต้นมันเกิดปัญหาตรงนี้แหละท่านผู้ฟังเพราะว่าพอที่จะแต่งงานกันแล้วได้ลูกออกมาเกิดลูกมีความเป็นใหญ่นั่นนี่โน่นความบริสุทธิ์ของชาติตระกูลมันจะเสียพวกชาวสักยะเขาคิดอย่างนี้สองอย่างรวมกันมีปัญหาทันทีท่านผู้ฟังหนึ่งคือพระเจ้าเปอร์เซนต์นิโกสันอยากเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าจึงไปขอหญิงสาวชาวสักยะมาแต่งงานด้วยส่วนชาวสักยะก็หญิงในชาติตระกูลของตนที่มีความบริสุทธิ์มาตลอดหลายชั่วโคตรสืบเนื่องมาจากพระเจ้าโอกากราชไม่ต้องการที่จะไปอยู่นอกเผ่าพันธุ์ของตัวเองซึ่งความคิดตรงนี้นะท่านผู้ฟังมันยังมีอยู่ในปัจจุบันนี้ด้วยนะในประเทศเนปาลก็แบ่งเป็นเผ่าอย่างนี้นะเป็นกลุ่มนะกลุ่มเชอร์ปากลุ่มกุรุงกลุ่มสักยะกลุ่มโอ้มันจะมีสัก 40-50 เผ่านะถ้าข้าพเจ้าจำตัวเลขไม่ผิดนะแต่ว่าในกลุ่มของเขาเนี่ยเขาก็จะแต่งงานกันเองในกลุ่มของเขาเช่นคนที่นามสกุลกุรุงก็จะแต่งงานกับคนที่นามสกุลกุรุงคนที่นามสกุลสักยะก็จะต้องแต่งงานกับคนที่นามสกุลสักยะเอาแล้วงี้เขาจะไม่มีปัญหาเรื่องภาวะเขาเรียกว่าภาวะเลือดชิดตะบูฟังภาษาไทยนะภาษาอังกฤษเขาเรียก inbreeding คือการที่สมรสกันในหมู่เครือญาติแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องทางพันธุกรรมเนี่ยนะมีเช่นเด็กที่เกิดมาจะหรือมีอะไรที่ไม่สมประกอบบางอย่างเป็นตามบุฟังเด็กบางคนก็เป็นเด็กบางคนก็ไม่เป็นทุกวันนี้ก็ยังมีนะเขาก็เลยมีการต้องตรวจสอบกันหน่อยว่าถ้านามสกุลเดียวกันก็จริงแต่ว่าอาจจะเป็นคนละสายมาแล้วก็ต้องมีย่อยลงไปอีกทุกวันนี้ยังมีตัวบางยังมีทีนี้พวกชาวสักยะเขาแก้ปัญหายังไงสมัยนั้นเขาไม่อยากให้ตระกูลของเขาเนี่ยไปแบบแปดเพื่อนขึ้นมาเนาะถ้าจะมีคนมาประกาศว่าฉันเป็นสักยะเหมือนกันนะแม่ฉันเป็นสักยะแต่ว่าพ่อไม่ใช่ก็ไม่พอใจพวกชาวสักยะนะเขาก็เลยส่งลูกของทาสทาสเนี่ยก็คือพวกคนใช้งานอะคนใช้อะไรอย่างนี้แล้วกันลูกของคนใช้ที่ไม่ได้เป็นสักยะนะแต่เกิดจากพ่อที่เป็นสักยะคือพระเจ้ามหานามะพระเจ้ามหานามะมีนางสนมที่ไม่ใช่หญิงชาวสักยะแล้วก็เกิดมีลูกเธอคนนี้ก็เป็นลูกครึ่งอย่างที่ว่ามีเชื้อของคนใช้อยู่โดยที่หญิงสาวคนนี้ลูกคนนี้โอ้สวยงามมากมีหน้าตาดีมีผิวพรรณดีก็เลยคิดว่าจะส่งคนนี้ไปแทนหญิงชาวสักยะที่มีเชื้อสายล้วนส่งไปตามหวังส่งไปให้เป็นมเหสีพระเจ้าเปอร์เซนต์นิโกสันเนี่ยโอ้ดีใจมากว่าเราจะได้เป็นญาติกับพระพุทธเจ้าแล้วหญิงคนที่ส่งมานั้นชื่อวาสภคติยาพระนางวาสภคติยาจึงได้รับตำแหน่งอัครมเหสีเลยเนาะยกไว้สูงเลยเพราะว่าต้องการจะเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าแล้วนี่ภรรยาของฉันนี่เป็นชาวสักยะต้องประกาศไปหลังจากนั้นไม่นานท่านผู้ฟังพระนางวาสภคติยาได้กำเนิดพระโอรสคือลูกชายโอ้ลูกชายนี่น่ารักมากมีวันหน้าเหมือนทองคำแล้วลูกชายคนนี้ก็คือวิฑูรปาลนั่นเองท่านผู้ฟังเขาก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรนี่ใช่ไหมเด็กมันเกิดมาแล้วก็สบายดีแล้วปัญหามันเกิดตรงนี้ว่า
พวกชาวสักยะเนี่ยเขารู้ว่าโอ้พระนางวาสุวรรณขันธิยาเกิดลูกแล้วลูกที่เกิดมาเนี่ยเขาไม่นับว่าเป็นสักยะไงท่านผู้ฟังทำไมไม่นับอ่ะก็เพราะว่าเกิดจากลูกของคนใช้แล้วก็เกิดจากพ่อที่ก็ไม่ใช่สักยะเขาก็เลยแบบไม่อยากจะนับญาติด้วยถือว่าแบบตัวเองเหนือกว่าอันนี้ก็เรียกว่ามานะกษัตริย์นะกลุ่มนี้ไม่อยากจะไปสูงสิงกับกลุ่มนั้นกลุ่มนั้นมีชาติกำเนิดต่ำต้อยฉันเป็นเจ้านะเธอไม่ใช่เจ้าผมก็คิดกันไปตรงนี้แหละที่ว่าทำให้เกิดเป็นปัญหาขึ้นมาเพราะว่าด้วยความคิดอย่างนั้นทำให้การกระทำเนี่ยมันออกมาบอกฟ้องเช่นไม่เคยส่งเครื่องของกำนันใดๆมาเลยว่าเออนี่เป็นของกษัตริย์นะไม่มีเพราะว่าพวกชาวสักยะนี่เขาไม่คิดว่าพิจูตปาเนี่ยเป็นญาติไงไม่ใช่ญาติฉันเธอแบบไม่บริสุทธิ์ว่างั้นก็ไม่เคยเห็นการกระทำอะไรที่จะแสดงถึงความเคารพแสดงถึงความสัมพันธ์แสดงถึงเรื่องอะไรแบบเช่นงานอะไรก็ไม่มาไม่ส่งของกำนันไม่มีจดหมายไม่มีของขวัญใดๆเลยอยากจะไปเยี่ยมบ้างนะทำไมญาติฝั่งนั้นไม่มีอะไรมาเลยแม่ก็เลยอ้างอยู่เสมอว่ามันไกลลูกมันไกลลูกจนกระทั่งว่าอายุ16ท่านผู้ฟังจะมีโอกาสที่จะไปเยี่ยมตระกูลของฝั่งแม่บ้างก็คือไปที่เมืองกบิลพัทไปเนี่ยโอ้โหเขาเตรียมการต้อนรับท่านผู้ฟังเตรียมการต้อนรับนี่ก็คือเพื่อที่จะไม่ให้แบบเกิดเรื่องทางความลับมันแตกนะเอาก็เป็นกษัตริย์ก็ต้องต้อนรับกษัตริย์ดีใช่ไหมแต่พวกสากยะคิดว่าโอ้ยพวกนี้ไม่ใช่กษัตริย์อะไรแบบบริสุทธิ์หรอกทีนี้การต้อนรับของเขานี่ก็ต้อนรับโดยที่ให้ญาติเหล่าอื่นพวกเด็กชาวสักยะทั้งหลายที่อายุน้อยกว่าวิสุทธภาเนี่ยให้ไปอยู่ต่างเมืองซะพวกญาติที่มีอายุมากกว่าให้อยู่ต้อนรับเพราะว่าเขาไม่อยากจะมาคุกเข่ามาไหว้วิสุทธภากุมารนี่ไงอายุ16เนี่ยไม่อยากทำเนื่องจากว่าแกไม่ใช่กษัตริย์คิดอย่างนี้วิจุตมะเจอญาติคนที่อายุมากกว่าก็ต้องเคารพกราบไหว้นอบน้อมใช่ไหมอันนี้ดีเธอไหว้ฉันเพราะว่าฉันอายุมากกว่าเธอฉันก็เป็นเจ้าเหมือนกันนะให้การต้อนรับแบบนี้เวลากินข้าวก็แยกกันกินนะให้แบบกินอยู่ห้องนี้ให้สบายเลยเพื่อความเป็นส่วนตัวอะไรเขาก็ว่ากันไปก็งงเหมือนกันนะว่าทำไมไม่กินข้าวด้วยกันเขาคิดอย่างนั้นแหละทุกวันทีนี้พออยู่ 2-3 วันก็เดินทางกลับก็กลับไปปกตินะแต่ว่ามีทหารมหาดเล็กคนหนึ่งตำรวจตรวจลืมของเอาไว้ของนั่นคืออาวุธนั่นแหละลืมอาวุธของตนไว้ในท้องพระโรงรีบกลับไปเอามาตอนที่คณะทั้งหลายเดินทางกลับไปแล้วนะเห็นคนใช้คนหนึ่งผู้ฟังเขาเอาน้ำนมมาขัดมาถูมาล้างแผ่นกระดานที่นั่งที่วิทูตภาเนี่ยนั่งอยู่ตอนที่อยู่ในงานนะนั่งตรงไหนนี่คนใช้เนี่ยเอาน้ำนมมาล้างมาเช็ดมาขัดไม่เอาน้ำธรรมดานะมหาเล็กถามก็เอ้านี่ทำไมเอามาทำเงี้ยคนใช้ก็บ่นเลยทุกฝังว้ายเนี่ยฉันก็มาขัดที่นั่งของเจ้าลูกนางทาสีมันนั่งอยู่นี่ไม่พอใจเลยเปลืองน้ำนมด้วยเสียเวลาด้วยก็ใครเป็นนางทาสีก็นางวาสบาขัตติยานั่นแหละเกิดจากท้องของนางทาสีของเจ้ามหานามสักยะเฮ้ยใช่หรือเปล่าคุณแม่เนี่ยมาพูดมั่วๆอย่างนี้ได้ไงโอ้ยของเราให้กำลังหมดเลยท่านผู้ฟังความลับแตกเลยพวกทหารนี่พอทราบเรื่องเมาส์มอยอย่างนี้ใช่ไหมจะเหลืออะไรก็ไปเมาส์มอยกันในค่ายระหว่างเดินทางกลับนี่วิจูตภานี่ก็รู้เลยนะเอ้าทำไมเป็นอย่างนี้เกิดความแบบมันจิตใจมันเศร้าหมองเลยตำรวจเอ้าเราเป็นลูกของนางทาสีเนี่ยแล้วมันทำกันขนาดนี้เลยต้องเอาน้ำนมมาล้างนี่ด้วยความแบบจิตใจเศร้าหมองนะระหว่างเดินทางกลับเนี่ยนะพอรู้ความจริงข้อนี้เนี่ยนะมันกลายเป็นความแค้นท่านผู้ฟัง
กลายเป็นความแค้นแบบคิดย้ำคิดซ้ำอยู่นั่นน่ะความแค้นมันจึงฝังลึกเลยว่าเออพวกแกนี่มาล้างที่นั่งของฉันด้วยน้ำนมเดี๋ยวฉันจะเอาเลือดในลำคอของพวกแกทั้งหมดนี่แหละมาล้างที่นั่งของฉันให้ได้จากความเศร้าหมองคือถ้าเราคิดเรื่องอะไรนะระวังด้วยจิตที่เศร้าหมองเนี่ยนะมันจะไม่มีกำลังใจในการที่ว่าจะทำต่อหรือบางทีในกรณีของวิดูรปานี่มันกลายเป็นความแค้นเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดเรื่องอะไรนะต้องคิดด้วยจิตที่แจ่มใสนะถ้าจิตแจ่มใสเนี่ยนะเราคิดเรื่องที่มันแบบยากๆแบบเศร้าหมองที่แบบทำไมเป็นอย่างนี้วะสังคมหรือสิ่งแวดล้อมหรือเศรษฐกิจหรืออะไรก็ตามด้วยความแจ่มใสของจิตนี้เราจะเห็นทางออกมันจะไม่กลายมาเป็นความพยาบาทจะไม่กลายมาเป็นความซึมเศร้าไม่กลายมาเป็นความเสียใจไม่เป็นในทางตรงกันข้ามนะกรณีของวิทูตปากุมารนี่คือคิดด้วยจิตเศร้าหมองไงพอคิดด้วยจิตเศร้าหมองกลายเป็นความพยาบาทฝังหุ่นเลยดูฝังแค้นฝังหุ่นเก็บความแค้นไว้เป็นรอยกรีดชนิดที่ว่ากรีดบนหินรอยกรีดมี3ประเภทท่านผู้ฟังถ้าเราเอามีดกรีดจวบลงไปในน้ำรอยกรีดเนี่ยอยู่ไม่นานเพราะว่าน้ำมันก็ขุดตัวขึ้นมาแต่ถ้าเรากรีดลงบนทรายรอยบนทรายที่เรากรีดลงไปนั้นจะอยู่แค่เวลาที่ฝนตกครั้งต่อไปหรือไม่ก็ถ้าน้ำขึ้นมากลบทรายตรงนั้นพอน้ำลดลงไปเอ้ารอยหายไปแล้วแต่รอยกรีดบนหินมันอยู่เป็นร้อยปีนะรอยกรีดนั้นเปรียบเหมือนกับเจตนาทุกฝั่งเจตนาที่เราแบบคิดเรื่องนี้ถ้าคุณจะเจตนาคิดเรื่องดีๆนะเช่นกรณีของโพธิสัตว์เนี่ยตั้งเจตนาว่าฉันจะเป็นพระพุทธเจ้าเจตนาคุณต้องมั่นคงนะเหมือนรอยกรีดบนหินนะไม่งั้นมันหายได้นะบางคนคิดว่าฉันจะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็เลิกเอารอยกรีดหมายถึงเจตนานะเขาหายไปไม่ว่าจะทำความดีทำความชั่วเหมือนกันหมดเลยนะเป็นเจตนาตะบวงเจตนาที่เกิดขึ้นของวิตุตภานั้นเป็นเจตนาในทางอกุศลเป็นความแค้นเกิดขึ้นจากความพยาบาทด้วยเจตนาแบบนี้จึงคิดเป็นวิตกวิจารก็เป็นในทางอกุศลออกมาว่าจะต้องเอาเลือดในลำคอของพวกเจ้าสักยะทั้งหมดมาล้างที่นั่งของตนให้ได้แต่ว่าพอความจริงปรากฏขึ้นนี่เซตเลยทั้งหมดก็ปลดจากตำแหน่งเลยพระเจ้าประสิทธิโกศลเนี่ยประทราบความจริงแล้วโกรธมากอ้าวทำไมย้อมแมวขายเงี้ยไม่ตรงปกแล้วเนี่ยเอาไหนบอกว่าเป็นชาวสักยะเฮ้ยเธอส่งมานี่มันเป็นลูกคนใช้ได้ไงนี่สั่งของไม่ตรงปกเคยโดนมาท่านฟังเปิดมาปุ๊บอ้าวไม่เหมือนที่ว่านี่ว่าโอ้ยเสียเวลาเสียความรู้สึกอะไรอีกเสียเงินไม่พอมันเสียความรู้สึกเนี่ยสิเลยด้วยความกริ้วนี่สั่งปลดหมดเลยปลดจากความเป็นอัครมเหสีปลดจากความเป็นเจ้าเครื่องบรรณาการอะไรต่างๆยึดหมดให้ไปอยู่ในบ้านของนางทาสีให้แบบแต่งตัวอะไรต่างๆเหมือนพวกคนใช้โอ้โหท่านฟังคิดดูนะจากอัครมเหสีจากมกุฎราชกุมารน่ะยังไม่ได้เป็นอายุ16คือถ้าจะต้องอายุ20เนี่ยจะได้เป็นมกุฎราชกุมารอยู่แต่ว่าถูกปลดหมดเลยถูกปลดหมดเลยความแค้นยิ่งฝังหุ่นเข้าไปอีกทำฝังยิ่งรอยกรีดเลยโอ้ยพวกจ่าสักยะนี่ทำกันปานนี้ดูสิฉันเลยแบบมีปัญหานี้เกิดขึ้นแล้วจากมีสิ่งของมียศตำแหน่งกลายเป็นไม่มีพอเรื่องนี้เกิดขึ้นนะโอ้โหทำฝังทั้งเมืองเนี่ยโจทย์จันกันทั่วเลยพระราชาจึงไปหาพระพุทธเจ้านะทำอย่างนี้ได้ไงญาติท่านทำอย่างนี้ได้ไงทำไมทำอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็เ
เห็นด้วยนะท่านฟังเห็นด้วยกับพระราชาว่าโอ้ยพวกชาวสักยะนี่ทำสิ่งที่ไม่สมควรถ้าจะให้ก็ต้องให้ของที่เสมอกันอย่างไรก็ตามพระพุทธเจ้าท่านฟังแก้ปัญหาให้แก้ปัญหานี่ก็คือได้เล่าเรื่องในชาติก่อนๆของพระองค์เองที่เคยเกิดเป็นเด็กจันทาน่ะแต่ก็ขึ้นมาเป็นกษัตริย์ได้หรือว่าเกิดเป็นลูกของนางทาสีเหมือนกันน่ะแต่ว่าขึ้นมาเป็นกษัตริย์ได้เพื่อต้องการให้พระราชาเกิดความเข้าใจว่าชาติฝ่ายบิดาเนี่ยสำคัญชาติฝ่ายมารดาไม่เป็นไรให้พระเจ้าอภิเษกที่โกศลเกิดความเข้าใจอย่างนี้พอด้วยความเคารพในพระพุทธเจ้านะจิตใจมีความแจ่มใสอ่ะคิดเรื่องนี้มาเลยปล่อยวางได้ไงท่านผู้ฟังให้ข้าพเจ้าไล่เรียงสถานการณ์ตรงนี้ทีนะพอสก่อนนะท่านผู้ฟังแล้วคิดตามกันไปในเคสของวิจูตปะคิดด้วยจิตที่เป็นอกุศลว่าเอาทำไมพวกเจ้าสักยะทำอย่างเงี้ยเราเป็นลูกนางตาสีอย่างเงี้ยโอ้ยเกิดเปลี่ยนเป็นความแค้นฝังหุ่นต้องจะฆ่าล้างโคตรเขาเอาเลือดในลำคอเขามาล้างแผ่นกระดานที่ตัวเองนั่งแต่พระเจ้าพระเศียรที่โกศลก็โกรธเคืองเหมือนกันแล้วก็แบบไม่พอใจจนจะต้องปลดพระนางวาสภคติยากับวิจูตภะนี่ออกจากตำแหน่งนี่นะคือจิตใจก็เศร้าหมองเหมือนกันนะแต่มีพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรนะไปหาท่านคุยว่าทำไมเป็นงี้ทำงี้ได้ไงเศร้าหมองอยู่นะแต่พอนึกถึงพระพุทธเจ้าปุ๊บจิตใจแจ่มใสได้ฟังเรื่องราวแล้วใคร่ครวญตามไปว่าอ๋อคนที่เป็นเด็กกำพร้าเป็นคนจันทานก็ขึ้นมาเป็นกษัตริย์ได้ชาติของฝ่ายบิดาสำคัญปล่อยวางได้เลยคราวนี้ด้วยจิตแจ่มใสคิดเรื่องอะไรมันจะมีทางออกท่านผู้ฟังคนเราที่ไม่มีทางออกเนี่ยนะเพราะเขาตันไว้อั้นไว้ตันไว้อั้นไว้เนี่ยคือหมายว่าถูกผูกไว้ถูกจับไว้ถูกล็อกไว้ถูกจับถูกล็อกถูกยึดนี่ก็คือความยึดถือไงท่านผู้ฟังอุปาทานเรายึดถือว่านี่ต้องเป็นอย่างนี้มันเลยไปไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้มันก็เลยไม่ได้ไงไม่ได้มันก็ไม่ได้พอไม่ได้มันก็ตันเพราะยึดถือไงแต่พอเกิดปัญญาใช่ไหมด้วยจิตที่แจ่มใสมีกัลยาณมิตรชี้แนวทางเกิดปัญญาเกิดความเข้าใจขึ้นอ๋อไม่ยึดถือแล้วปัญญานี่มันจะตัดไอ้ความยึดถือพอตัดความยึดถือปุ๊บอ้าวช่องทางเปิดเลยมันไปได้มันสบายใจได้ดำเนินเรื่องราวต่อไปได้งั้นก็คืนตำแหน่งไปคืนตำแหน่งให้เลยผู้ฟังคืนตำแหน่งให้พระนางวาสภคติยาเป็นอัครมเหสีคืนตำแหน่งให้วิจูตภะเลยแล้วคราวนี้ให้เป็นมกุฎราชกุมารด้วยนะเพราะว่าเกิดจากอัครมเหสีไงไม่มองในมุมที่ไม่ดีอีกต่อไปท่านผู้ฟังดูเรื่องราวตรงนี้นะเหตุการณ์เกิดขึ้นเหมือนกันนะหนึ่งพระเจ้าพิเศษที่โกศลปล่อยวางเรื่องนี้ได้เพราะว่าได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรด้วยจิตที่มีสตินะระลึกถึงพุทโธเนี่ยคือมีพุทธานุสติแล้วเกิดปัญญาขึ้นมีสติแล้วก็มีปัญญาแต่วิจูตภะนี่มีความแค้นเพราะว่าไม่ได้มีใครมาแนะนำไม่ได้จะนึกถึงพระพุทธเจ้าคือนึกถึงแบบว่าผิวเผินนะบอกว่าพระพุทธเจ้ามีบุญคุณทำให้ฉันได้ตำแหน่งคืนไม่งั้นนี่ฉันก็ต้องไปอยู่แบบเป็นลูกของคนใช้แต่ว่าด้วยพระพุทธเจ้ามาช่วยไว้แก้สถานการณ์ให้จึงดีขึ้นมาคือระลึกถึงพุทโธอยู่ก็จริงแต่ว่าพลังมันน้อยอะทุกคนเพราะพลังมันน้อยไม่มากมันเกิดปัญญาไม่พอเหมือนน้ำฝนตกลงมาตกนิดหน่อยโถมันก็เลยไม่สามารถจะดื่มก็ไม่ได้ช่วยการเกษตรก็ไม่พอแต่ถ้าฝนตกหนักเต็มๆเลยนะทั้งการเกษตรก็ได้ดื่มก็ใช้ได้อีกจะซักล้างทำไรโอ้มันได้ประโยชน์หลายอย่างฝนเนี่ยตามฝังเหมือนสตินี่แหละถ้ามีน้อยมันก็ไม่พอมันใช้ในเคสต่างๆในที่นี้คือจะเอามาให้เกิดปัญญาให้เกิดความเมตตาเก
เกิดการปล่อยวางได้มันไม่พอมันระลึกถึงได้แล้วมันอาจจะได้ความสบายใจนิดๆหน่อยๆเป็นปีตินิดๆหน่อยๆเป็นการแบบสบายใจได้บ้างนิดๆหน่อยๆปราโมทย์หรือไม่ปีติไปซ้ำทางนี้แต่ถ้ามันมากพอทุกฝั่งจนเคสของพระเจ้าเปรตนิโกศลที่ว่าก็เกิดความชื่นใจยินดีได้ฟังเรื่องราวแล้วก็ปล่อยวางได้มีปัญญามากพอประสติเป็นตัวนุ่นนำมากพอที่จะสามารถตัดละความยึดถือได้ช่องจึงเปิดออกแต่ของวิจุตภาณิตันตึกเลยอันนี้คือจิตใจมันแบบว่าอั้นเอาไว้ถูกบีบคั้นเอาไว้เป็นอย่างนี้แล้วพอได้โอกาสตัมบูฟังโอกาสมาตอนไหนโอกาสมาตอนที่พระเจ้าเปรตนิโกศลถูกปฏิวัติเขาทำไมถูกปฏิวัติได้ถูกปฏิวัติโดยอมาตย์ที่ชื่อว่าทีฆการยนะทีฆการยนะเนี่ยเป็นหลานของเจ้าพันธุระซึ่งเจ้าพันธุระเนี่ยก็เป็นเพื่อนของพระเจ้าเปรตนิโกศลนี่แหละสนิทกันเลยรู้จักกันมาตั้งแต่เป็นหนุ่มอ่ะยังไม่ได้ขึ้นครองราชเลยตอนนั้นพระเจ้าเปรตนิโกศลด้วยความที่ว่าคุ้นเคยกันมาแต่เด็กรู้ความสามารถต่างๆของพันธุระจึงให้เป็นตำแหน่งเสนาบดีเลยด้วยนะตำแหน่งเสนาบดีแต่พออยู่ต่อมาเกิดมันมีปัญหากันนะในราชสำนักนะเจ้าพันธุระนี่ดันไปทำให้พวกข้าราชการเหล่าอื่นที่เขาโกงกันอยู่เนี่ยดันไปขัดขาเขาอ่ะเขาโกงกันอยู่ตัวเองก็ไปแก้ปัญหาทำให้เขาไม่โกงไอ้พวกที่โกงก็เลยโกงไม่ได้พวกโกงไม่ได้ก็เลยสร้างปัญหาให้ยุแย่แต่พระราชาให้แตกคอกันประชาก็หูเบาอีกเดินไปฟังเขาเลยเกิดเรื่องจนกระทั่งว่าพันธุระพร้อมลูก16คนนี่มีลูก16คนเลยนะลูกชาย16คนตายหมดเลยผมไม่ใช่16คนนะ32คนนะพันธุระนี่มีลูก32คนลูกชายนะแม่คลอดลูก36ท้องมันจะเป็นไปได้ไงใช่ไหมไม่ใช่ท่านผู้ฟังนี่คือคลอด16ท้อง16ท้องมันก็16ปีใช่ไหมล่ะคืออาจจะหัวปีท้ายปีอะไรเงี้ยนะอาจจะ15-14ปีก็ตามแต่ว่าลูกที่ออกมาเนี่ยแต่ละท้องละท้องเนี่ยเป็นเด็กแฝดทั้งคู่เลยนะเด็กแฝดเด็กแฝดเด็กแฝดนี่คือภรรยาของพันธุระนี่เขาคือเป็นพวกเจ้ามัลละไงโชคเจ้ามัลละนี่เขามีความแข็งแรงมีร่างกายที่มีฮอร์โมนมีอะไรต่างๆที่มันสมบูรณ์ทำให้เธอมีลูกตั้ง16ครั้ง16ท้องนะท้องหนึ่งนี่ก็เป็นเด็กแฝดทีนี้ลูกทั้ง16คนเนี่ยเขาทั้งเก่งกล้าอะไรต่างๆถูกฆ่าหมดเลยท่านผู้ฟังเมื่อเติบโตขึ้นมานะเติบโตขึ้นมามีความสามารถในการใช้อาวุธใดๆแล้วก็เลยกลัวว่าจะมาแย่งราชสมบัติจัดการเรียบร้อยแต่พอมาภายหลังนี่รู้สึกว่าเฮ้ยเราทำสิ่งที่ไม่ควรนั่นคือทำผิดพลาดไปแล้วฆ่าเขาไปแล้วมารู้ความจริงว่าเอาเขาไม่ได้เป็นปฏิปักษ์นี่นาไอ้พวกอมาตย์พวกนี้มันยุแยงตะแกงรั่วตัวเองก็เลยแบบเสียใจนะด้วยความคิดผิดเนี่ยจึงให้ตำแหน่งเสนาบดีเสนาบดีคนเก่าคือพันธุระถูกฆ่าตายเสนาบดีคนใหม่ก็เลยตั้งหลานของพันธุระนั่นแหละมาเป็นหลานคนนี้ชื่อทีฆการยนะไงนายทีฆการยนะนี่แหละก็เลยใช้โอกาสจังหวะที่พระราชาเนี่ยไปฟังเทศกับพระพุทธเจ้าก็ไปฟังอยู่นานเนี่ยเอาเลยเครื่องราชกกุฏภัณฑ์ก็มีแล้วถอดไปหมดแล้วตอนที่พระเจ้าเปรตนิโกศลเข้าไปหาพระพุทธเจ้าเนี่ยถอดเครื่องราชกกุฏภัณฑ์ออกให้หมดเนี่ยก็เลยเอาเครื่องราชกกุฏภัณฑ์เนี้ยมาสถาปนาวิจูตภะท่านผู้ฟังขึ้นเป็นพระราชาเอาวิจูตภะนี่ยังเป็นเด็กอยู่นะตอนนั้นนะก็แบบอายุ20นิดๆอ่ะเอ้ามันจะปฏิวัติกันอย่างนี้เลยเหรอพระราชายังอยู่เนี่ยเอ้าท่านจะเอายังไงท่านจะเป็นพระราชาหรือไม่เป็นพระราชาเดี๋ยวฉันจะเป็นเองท่านกันวิจุตภาวะท่านจะเป็นได้ยังไงก็เราเป็นลูกอ่ะเออฉันจะฆ่าเธอเหมือนกันนะอุ้ยแล้วเธอไม่เอาฉันจะฆ่าเธอเอ้าแล้วทำไงอ่ะถ้ามึงวางตกอยู่ในสถานการณ์นี้ทำไงพ่อของเราก็ยังอยู่ใช่ไหมไอ้นี่มันจะปฏิวัติแล้วฉันจะเป็นเองแต่ว่าฉันจะไม่เป็นนะฉันจะให้เธอเป็นแล้วคุณจะเอาไหมเออถ้าฉันเป็นก็ดีเหมือนกันนะ
อาจารย์ที่จะช่วยสู้ใช่ไหมตัวเองก็สู้ไม่ได้เพราะความสามารถยังไม่ถึงในการสู้รบสู้กับแพ้ตายอีกก็เลยเอาตำแหน่งเลยท่านผู้ฟังโดนยุอีกด้วยนะทีฆากรีนะบอกว่าท่านเป็นพระราชาขึ้นมาแล้วท่านจะสั่งกองทัพไปบุกใครก็ได้นะด้วยความแค้นฝังหุ่นอยู่ในท่านผู้ฟังมันวาร์ปขึ้นเลยวาร์ปขึ้นในปัญญาในทางเป็นมิจฉาทิฏฐิวาร์ปขึ้นเลยแสงสว่างสว่างอยู่นะแต่ว่าเป็นแสงสว่างสีดำแสงสว่างปรากฏขึ้นมาเออดีเหมือนกันฉันเป็นพระราชาแล้วฉันก็จะสั่งกองทัพไปฆ่ามันเอาเลือดในลำคอของมันมาล้างที่นั่งของฉันเลยเอาเลยด้วยแรงยุจากทีฆากัลยาณะด้วยความแค้นฝังหุ่นอยู่ภายในปฏิวัติเลยร่วมมือกันกับเสนาบดีทำการรัฐประหารสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นพระราชาเอาแล้วพระเจ้าพิเศษนิโกศลทำไงก็ไม่แคร์แล้วอยู่ในว่าฉันไม่ฆ่าแล้วฉันเอาสถาปนาตัวเองแล้วแล้วก็ทิ้งม้าไว้ให้ตัวหนึ่งก็ยิงรับใช้อีกคนหนึ่งไปไหนก็ไปกองกำลังนี้ก็ต้องฟังพระราชาองค์ใหม่ไงท่านผู้ฟังกองกำลังทหารทั้งหลายนะเอ้าก็ฟังตามที่สั่งแล้วพระราชาก็ต้องสั่งขึ้นมาฝ่ายพระเจ้าพิเศษนิโกศลดวงพอออกมาปุ๊บเอ้าทหารหายไปไหนหมดเอาแล้วลูกเราก็หายไปด้วยเอาเหลือมาตัวเดียวโอ้ยเพิ่งรู้ว่าตัวเองถูกปฏิวัติถูกรัฐบาลแล้วก็เลยจะไปขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าพิมพิสารท่านผู้ฟังซึ่งอีกสอยนั่นก็น่าจะเป็นพระเจ้าอาชาติศัตรูนะอยู่ฝั่งของเมืองราชกฤห์นะเพื่อจะไปขอความช่วยเหลือขี่ม้าไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยท่านผู้ฟังเลยตายไปนอนพักอยู่ชาลาก่อนเข้าเมืองเพราะว่าประตูเมืองก็ปิดแล้วไปถึงมันค่ำไปนอนอยู่ตรงนั้นด้วยความเหนื่อยสวรรคตตรงนั้นเลยวันนั้นเป็นวันสุดท้ายเลยของพระเจ้าพิเศษนิโกศลอำนาจตกอยู่ในมือของวิทูตภาแล้วตัวเองก็เป็นมกุฎราชกุมารแล้วเพราะฉะนั้นก็สมฐานะทุกอย่างเนาะในความที่ว่าทหารทั้งหลายเขาจะฟังไงปรากฏว่าก็จึงสั่งตั้งกองกำลังเลยทุกวังไปบุกพวกชาวสักยะทำชั้นเอาไว้เดี๋ยวฉันจะจัดการมันให้หมดในระหว่างทางทุกฝั่งพระพุทธเจ้านี่มาให้พิจูตภาเนี่ยคอยนึกถึงความดีนะโดยการที่พอจะยกทัพไปครั้งแรกพระพุทธเจ้ามานั่งอยู่ริมทางที่จะเดินทางไปพิจูตภานี่ก็เคารพพระพุทธเจ้านะด้วยความที่ช่วยให้ตำแหน่งตัวเองกลับมาใช่ไหมพระพุทธเจ้ามานั่งอยู่เนี่ยมาเตือนสติเนี่ยเราทำไมมันมานั่งตรงร่มๆเดินไปนั่งตรงที่มันไม่ค่อยร่มแต่ว่าอยู่ฝั่งเขตของพวกสักยะแต่เขตของโกศลเนี่ยไม่นั่งแล้วก็เลยได้สติว่าอ๋อมาเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความเดือดร้อนขึ้นมาห้ามเอาไว้ตัวเองก็เลยยกทัพกลับได้สติขึ้นมาแต่ด้วยความแค้นเนี่ยจึงยกไปครั้งที่สองจนครั้งที่สามท่านผู้ฟังสามครั้งเนี่ยเป็นอย่างนี้หมดเลยพระพุทธเจ้ามานั่งระหว่างทางเตือนสติวิทูตภะจนครั้งที่สี่นะพระพุทธเจ้านี่โอ้ยไม่ไปแล้วเพราะว่ามันเป็นเรื่องของกรรมที่พวกเจ้าสากยะเนี่ยเขาทำกันมากับพวกทหารของเจ้าวิจูตปาด้วยก็เลยไม่ไปห้ามก็คือไม่ได้ไปเตือนสติเขาตัวนี้จึงเป็นที่มาของพระพุทธรูปที่มีปางนะปางห้ามทับปางที่จะห้ามใครไปทำไม่ดีกันเนี่ยทั้งหลายเนี่ยก็คือพระพุทธเจ้ายืนอยู่แล้วก็ยกมือขึ้นเหมือนกับว่าห้ามให้เห็นฝ่ามือนะเป็นปางที่ห้ามเอาไว้ถ้าเป็นสองมือนี่ก็จะเป็นปางห้ามญาติไม่ให้ทะเลาะกันถ้าเป็นมือเดียวนี่ก็คือเรื่องของวิทูตภานี่แหละเป็นที่มาพอห้ามไม่ได้ก็ยกไปครั้งที่สี่ก็เลยได้ทำอย่างนั้นแต่อย่างนั้นคือไปฆ่าพวกชาวสักยะทั้งหมดไม่เว้นแม้แต่ลูกเด็กเล็กแดงโดยการจับเอาเจ้ามหานามะแหละตัวดีจับไว้ก่อนอย่าเพิ่งฆ่าฆ่าทีหลังแต่จะฆ่าทุกคน
สั่งทหารไปข้านี่เขาฆ่าจริงๆทั้งฝั่งเลือดนี่โอ้โหนองจนแม่น้ำเป็นสายเลือดอะเหตุการณ์ในคราวนั้นทั้งฝั่งเป็นเรื่องที่โอ้โหน่าสลดสังเวชมากพวกที่รอดก็มีนะพวกที่รอดนี่คือหมายความว่าอย่างเจ้าสักยะมหานามะเนี่ยรอดนี่เพราะว่าพญานาคช่วยเอาไว้ตัวจะดำลงไปในน้ำก็จะฆ่าตัวตายดีกว่าที่จะให้มาตายด้วยน้ำมือของพวกลูกทาสอย่างเงี้ยลูกของคนใช้เนี่ยไม่ยอมตายเองดีกว่าแต่ว่าตายเองไม่ตายถูกพญานาคจับไปแล้วก็ไปอยู่ในเมืองพญานาคพวกอยู่ข้างบนนี่หาไม่เจอก็เลยแบบเคืองนิดๆว่าเรายังทำความปรารถนาของเราไม่สำเร็จเพราะต้องฆ่าคุณตาด้วยที่ดูกันทำฝังญาติกันยังทำกันได้ขนาดเราด้วยความแค้นตอนขากลับมาที่เมืองโกศลนี่แวะพักที่ริมแม่น้ำอาจิรปดีทำฝังในคืนนั้นเนี่ยเกิดทางต้นน้ำมีฝนตกอย่างมากเลยแล้วก็ไม่ใช่ฝนตกธรรมดาเลยนะเป็นฝนที่เป็นลูกเห็บด้วยคือเป็นน้ำแข็งก้อนใหญ่ๆมันตกลงมาตกทั้งแบบอย่างหนักซัดดินซัดโคลนทั้งก้อนน้ำแข็งอะไรต่างๆมากับน้ำฝ่ายพระเจ้าวิจูตภะพักอยู่ที่ริมแม่น้ำตรงที่มันเป็นพื้นทรายนี่นะส่วนหนึ่งตั้งค่ายตรงนั้นเพื่อที่จะสะดวกเรื่องน้ำอีกส่วนหนึ่งก็ไปคุ้มกันอยู่ทางด้านสูงขึ้นไปแล้วปรากฏว่าไอ้กลุ่มคนที่มันมีกรรมมาด้วยกันนะคือต้องมาตายตรงนี้ก็ถูกมดกัดที่อยู่ข้างบนก็เลยถูกมดกัดเลยมานอนข้างล่างดีกว่าที่อยู่ข้างล่างที่ว่าไม่ได้มีกรรมมาด้วยกันมันต้องรอดก็ถูกมดกัดเหมือนกันขึ้นไปอยู่ข้างบนดีกว่าไอ้พวกอยู่ที่สูงก็เลยรอดแต่บุฟังน้ำซัดมานี่พวกอยู่ที่ต่ำถูกน้ำซัดค่ายกระเจิงหมดคนนี่บางทีไปชนกับหินชนกับน้ำแข็งแขนไปทางขาไปทางซัดไปนี่ไปชนออกทะเลนู่นน่ะจากแม่น้ำอจิรวดีนะท่านผู้ฟังมันก็ไกลอยู่นะแต่ในเรื่องเขาว่าอย่างนั้นแหละถูกซัดไปเลยพวกรอดก็รอดพวกไม่รอดก็ตายพอพวกภิกษุทั้งหลายทราบข่าวว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นนำความมากราบทูลกับพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสคำนี้ขึ้นท่านผู้ฟังว่าเออนี่เป็นเรื่องของกรรมอยู่นะพวกเจ้าสักยะที่ว่ามาตายเป็นหมู่ๆทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าได้เคยทำกรรมคือการไปฆ่าปลาในหนองน้ำด้วยการวางยาพิษทั้งหมดก็เลยตายด้วยเจ้าวิจูตภะมาตายอย่างนี้ก็เพราะว่าไปฆ่าเขาก็เลยได้รับผลของกรรมข้อนี้ด้วยส่วนไอ้คนที่ไม่ได้ทำกรรมชั่วใดๆมาอยู่ข้างล่างก็ถูกมดกัดให้ขึ้นไปข้างบนก็เลยรอดจากเหตุการณ์นั้นรอดก็มีตายก็มีคำว่ารอดหรือไม่รอดในที่นี้เป็นความหมายที่ลึกซึ้งท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้บอกว่าปุพพานิเหวะปจินันตังมยาสตะมนสังนรังสุดตังคามังมโหโควะมัจจุอาดายะขัชตีติแปลว่ามัจจุราชย่อมพาผู้มีใจข้องในอารมณ์ต่างๆผู้เลือกเก็บดอกไม้อยู่เที่ยวไปเหมือนห้วงน้ำใหญ่พัดชาวบ้านอันหลับไหลไปแล้วฉะนั้นข้อความนี้ต้องฟังมีความหมายลึกซึ้งอยู่คนที่หลับไหลถูกน้ำซัดไปตายเสร็จเลยหลับไหลหมายถึงเพลิดเพลินลุ่มหลงไม่มีสตินี่คือคนหลับไหลถูกน้ำพัดไปคือความตายเวลานี่มันบีบเข้าซัดไปเวลาเป็นกระแสทุกฝังกระแสเหมือนกระแสไฟฟ้ามันไหลไปเรื่อยๆเหมือนกระแสน้ำเหมือนกระแสลมมันไหลไปเรื่อยๆเวลาหมดไปเรื่อยๆจนตายเนี่ยมัจจุราชอยู่ท้ายกระแสคือเวลานะกินหมดถ้าเผื่อว่าเพลิดเพลินลุ่มหลงตาย
แบบไม่รอดแต่ถ้ามีสติคำว่ามีสติเนี่ยคือไม่ลุ่มหลงไม่เพลิดเพลินใช่ไหมไม่เพลิดเพลินไม่ลุ่มหลงมีสติเมื่อความตายมาถึงนี่คือรอดนะถ้ามันจะไปรอดได้ไงก็ตายเหมือนกันรอดจากพ้นจากคืออยู่เหนืออยู่เหนือจากความตายได้อยู่เหนือจากความตายก็หมายถึงหมดกิเลสแล้วหมดกิเลสกำจัดอวิชชาหมดไปความเกิดมันมีไม่ได้เกิดมีไม่ได้ก็การตายครั้งนั้นไม่เรียกว่าตายนะเรียกว่านิพพานอันนี้คือรอดไงท่านผู้ฟังคำว่ารอดในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงร่างกายเนี่ยมันไม่ดับสูญแม้พระพุทธเจ้าเองคิดดูแล้วกันท่านเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธะอย่างเงี้ยร่างกายท่านก็แตกทำลายไปใช่ไหมแต่ว่ารอดนะรอดคือพ้นคือเหนือจากความตายได้นี่คือรอดเพราะฉะนั้นคนที่มีชีวิตดับสูญไปแบบตายไปเนี่ยเขาอาจจะรอดก็ได้ทำไมนะเพราะเขาไม่เพลิดเพลินไม่ได้ถูกกระแสของตัณหาสัตว์ไปถ้าจิตใจมีสติตั้งมั่นมีความมั่นคงแล้วร่างกายตายไปก็ตามนั่นคือรอดนะแต่ถ้าคนที่เป็นอยู่โอ้โหแบบเหมือนฉันแคล้วคลาดไม่โดนน้ำซัดไปน้ำมันซัดมาบึมบึมบึมบึมเนี่ยหนีมาได้ชิวเฉียดเนี่ยแต่ถ้าจิตใจนี่มีความเพลิดเพลินมีความลุ่มหลงมีความเผลอสติอยู่เนี่ยถือว่าไม่รอดนะท่านผู้ฟังจะมีพฤติกรรมออกมาแบบเห็นแก่ตัวพูดจาไม่ดีทำการคดโกงต่างๆไอ้พวกนี้ไม่รอดนะเพราะว่าถ้าแม้รอดจากน้ำซัดพัดไปใช่ไหมวิธีมาตายด้วยเรื่องอื่นเอาดูอย่างพระพาหิยะเนี่ยท่านผู้ฟังนี่มาเสริมให้นะพาหิยะนี่นะคือรอดจากแบบเรือแตกอะคือคลื่นมันซัดบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มถูกซัดมากันจนเรือแตกทุกคนตายหมดเลยตัวเองรอดคนเดียวรอดจากน้ำซัดพัดไปเงี้ยแต่มาตายด้วยวัวควิดตายอันนี้ก็ไม่รอดเหมือนกันผมว่าไม่รอดนี่คือร่างกายแตกทำลายไปใช่ไหมแต่กรณีของพาหิยะไม่ตายจากตรงนั้นจากเรือแตกน้ำซัดมาตายด้วยโคควิดตายแต่ความตายของท่านเนี่ยรอดอยู่นะเพราะอะไรเพราะท่านเป็นพระอรหันต์แล้วหมดกิเลสแล้วก็เลยรอดแบบนี้เพราะฉะนั้นคำว่าซัดพัดไปท่านฟังก็คือมีความหมายสองนัยยะนัยยะแรกก็คือน้ำพัดไปนี่แหละนัยยะที่สองคือกระแสของตัณหากระแสของกิเลสมันพัดไปคนที่จะไม่ถูกพัดไปรอดถึงมีสองความหมายความหมายที่ว่ากระแสน้ำก็คือเอาคุณหลบได้คุณหลบทันคือแบบผิวเผินแต่ถ้าลึกๆเนี่ยโอ้เราไม่ถูกกระแสของตัณหาพัดไปก็คือมีสติคนที่มีสติจึงจะรอดเพราะฉะนั้นในทั้งสองนัยยะแบบพื้นผิวเผินหรือนัยยะลึกเนี่ยสิ่งที่สำคัญกว่าคือเรื่องจิตใจไงท่านฟังกายทางภายนอกผิวเผินอาจจะไม่รอดคือตายแต่จิตใจมีสติมีสัมปชัญญะเกิดปัญญานั่นคือรอดแบบดีสุดก็คือไม่ตายเป็นพระอรหันต์หมดกิเลสหรือว่ารอดแบบไม่ได้เป็นพระอรหันต์แต่ว่ายังนึกถึงความดีอะไรได้ก็ยังไปเป็นเทวดาท่านฟังนั่นคือรอดจากนรกรอดจากที่จะไม่ดีระวังนะว่าถ้าเรารอดจากน้ำซัดพัดไปแต่ถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะดำเนินชีวิตหลังจากนั้นไม่ดีก็ถือว่าอาจจะไม่รอดก็ได้นะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เราฟังแล้วเนี่ยมันก็จะมีลักษณะเป็นบุคลาธิษฐานให้เราได้ฟังในมิติอื่นๆด้วยในเรื่องความตายนี้ท่านฟังที่ประรบเหตุการณ์ของแผ่นดินถล่มจนกระทั่งเป็นกระแสน้ำพัดพาคนตายไปหลายพันที่ประเทศเนปาลเป็นการที่ให้เราเกิดความสังเวชหมู่ว่า
สังเวชนี่หมายถึงตระหนักตื่นรู้ระมัดระวังไม่ประมาทสังเวชไม่ใช่ว่าสงสารแต่สังเวชหมายถึงความตื่นรู้ระมัดระวังไม่ประมาทว่าเหตุการณ์ที่มันไม่เคยเกิดขึ้นเลยมันก็เกิดขึ้นได้เรื่องที่มันความตายเนี่ยมันเฉียดเรานิดเดียวคุณแค่ก้าวเดียวคืออึดใจเดียวอ่ะถ้าคุณอึดใจได้ปุ๊บคุณรอดก้าวเดียวปุ๊บคุณหลุดจากกระแสน้ำไอ้คุณหนึ่งก้าวไม่ทันเซ็ตจับมือกันอยู่นี่กระแสน้ำมันแรงกว่าหลุดเลยคนนั้นตายคนนี้รอดความตายอยู่ใกล้เรานิดเดียวรู้ป่ะไม่มากไม่ห่างเพราะนั้นจึงเป็นเรื่องที่ว่าจะเตือนสติเราให้เราดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทไม่ใช่เห็นแก่ตัวไม่ใช่เอาแต่ผลประโยชน์ส่วนตนไม่ใช่จะคิดแต่จะเอาไม่ได้มีการให้แต่ว่าเราต้องทำเพื่อผู้อื่นบ้างเป็นประโยชน์ทั้งตนเองเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายสร้างประโยชน์ทั้งทางสิ่งของเข้าของทางวาจาทางใจในมิติด้านทางกายก็สิ่งของเข้าของมิติทางด้านวาจาก็พูดในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์เป็นธรรมเป็นวินัยไม่ใช่วิจารณ์ไม่ใช่โทษใครแต่เป็นวาจาที่รับผิดชอบมีความเข้าใจประกอบด้วยปัญญาและในทางจิตใจนั้นก็จะเกิดความสังเวชเกิดปัญญาเกิดความรู้เฉพาะอย่างบางประการขึ้นจะมีนิทานชาดกนิทานธรรมบทที่เกี่ยวกับเรื่องน้ำซัดพัดไปเรื่องการเดินทะเลแล้วก็เกิดเรือแตกเงี้ยมีหลายเรื่องเลยท่านผู้ฟังในวาระอื่นๆก็จะได้นำมาให้ท่านฟังได้ฟังในโอกาสต่อไปในช่วงของนิทานพรรณนา นั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือว่า YouTube Channel Facebook Fanpage ก็มีหรือที่เว็บไซต์ก็ได้ก็ที่panya.org panya.org ที่เว็บไซต์นั้นท่านฟังยังจะได้อ่านความบทย่อสรุปความของในแต่ละเอพิโซดแล้วก็ยังมีลิงก์ที่ไปต้นเรื่องด้วยว่าต้นเรื่องนั้นเป็นมายังไงอยู่ในพระไตรปิฎกช่วงก่อนนิทานพรรณนานั้นก็นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนให้ระวังฝนตกหนักมากในระยะนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนให้ระวังฝนตกหนักมากตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่13กันยายนส่งผลให้เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำหลายพื้นที่ของประเทศ
8: นางสาวสุกัญญานียะวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเฝ้าระวังฝนตกหนักมากตั้งแต่วันนี้ถึง13กันยายนต้องเฝ้าระวังบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงจึงขอให้ประชาชนเฝ้าระวัง

0: ฝนสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกต่อเนื่องอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำควรหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากวางแผนการเดินทางอย่างระมัดระวังติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือนผู้ขับขี่เพิ่มความระมัดระวังช่วงฤดูฝนควบคุมความเร็วและเว้นระยะห่างเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
2: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าช่วงฤดูฝนสภาพถนนที่เปียกและลื่นส่งผลให้ประสิทธิภาพการยึดเกาะถนนของยางรถยนต์ลดลงระยะเบรกยาวขึ้นและเสี่ยงต่อการที่รถจะเสียการทรงตัวจึงขอแนะนำเทคนิคการขับขี่และการควบคุมรถอย่างถูกวิธีโดยผู้ขับขี่ควรถอนคันเร่งและลดความเร็วล่วงหน้าก่อนถึงทางแยกทางโค้งหรือจุดเสี่ยงหลีกเลี่ยงการเหยียบเบรกกระทันหันหรือหักพวงมาลัยอย่างรุนแรงเพราะอาจทำให้รถหมุนคว้างได้โดยเฉพาะรถที่ไม่มีระบบป้องกันล้อล็อกส่วนรถที่มีระบบเบรก ABS หากเกิดเหตุฉุกเฉินให้เหยียบเบรกเต็มแรงและต่อเนื่องเพื่อให้ระบบป้องกันล้อล็อกทำงานโดยอัตโนมัติจะช่วยให้ยังคงประคองทิศทางรถได้อย่างปลอดภัยพร้อมเว้นระยะห่างให้มีระยะเบรกที่เพียงพอขณะที่ฝนตกควรเปิดไฟหน้าเพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนรายอื่นมองเห็นรถได้ชัดเจนขึ้นชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวร้อยละ2โดยจะชะลอตัวลงไตรมาสที่3พร้อมเตือนทุกภาคส่วนระวังปัจจัยภายนอกและปรากฏการณ์เอลนินโย
3: นางสาวลลิตาเทียนประสิทธิ์ผู้บริหารงานวิจัยบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทยจำกัดกล่าวว่าศูนย์วิจัยกสิกรยังคงประมาณการอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยไว้ที่ร้อยละ2โดยเศรษฐกิจไทยในครึ่งปีหลังมีแนวโน้มชะลอลงจากแรงส่งของการส่งออกที่แผ่วลงหลังเร่งตัวสูงในช่วงครึ่งปีแรกขณะที่การบริโภคยังฟื้นตัวอย่างเปราะบางภายใต้กำลังซื้อที่อ่อนแรงแม้ไตรมาสที่3จะได้รับแรงหนุนจากมาตรการภาครัฐโดยเฉพาะไทยช่วยไทยพลัสช่วยพยุงการบริโภคได้บางส่วนด้านการลงทุนภาคเอกชนคาดว่ายังขยายตัวในระดับสูงจากการลงทุนจากต่างประเทศด้านการนำเข้าสินค้าทุนที่เพิ่มขึ้นจะจำกัดผลบวกต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP กดดันดุลการค้าและดุลบัญชีเดินสะพัดให้อ่อนแอลงสำหรับปัจจัยเสี่ยงยังคงเป็นสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางอาจส่งผลให้ราคาพลังงานทรงตัวอยู่ในระดับสูงส่วนความเสี่ยงจากเอลนีโญและมาตรการการค้าสหรัฐเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามเช่นกันปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะวันนี้กับรายการข่าวยามเช้าวันศุกร์ที่11กันยายน2569วันนี้แรม14ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะอยู่กับเรา2คนค่ะดิฉันเชนันแก้วกล่ำค่ะ
1: ค่ะกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลนะคะ
0: ค่ะ
1: เราก็ยังคงเจอกันนะคะในทุกเช้าเลยค่ะไม่มีวันหยุดนะคะ365วันสำหรับวันนี้นะคะกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลคุณแอลด้วยแล้วก็ยังมีทีมงานด้วยนะคะคุณป๋องสุภฤกษ์ธรรมฤดีนะคะแล้วก็ยังมีทีมงาน Facebook Live ค่ะจาก New Media นะคะที่สำคัญค่ะข่าวยามเช้าเราพบกันทุกวันเนี่ยสามารถติดตามได้หน้าปัดวิทยุค่ะ FM 92.5MHzFM 105 MHz ค่ะแล้วก็ยังมี AM ด้วยนะคะ AM 819 891 GHz ค่ะพร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศและที่ขาดไม่ได้เลยค่ะหอกระจายข่าวหมู่บ้านแล้วก็ยังมีวิทยุชุมชนที่รับสัญญาณด้วยค่ะ
0: ค่ะก็วันนี้นะเดี๋ยวเรามาเจอกันนะกับข่าวยามเช้าเอาไปดูเรื่องราวของการพยากรณ์อากาศกันหน่อยนะสำหรับเช้าวันนี้อัปเดตเมื่อ5นาฬิกาที่ผ่านมาภาคใต้ค่ะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางค่ะรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้ค่ะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางและตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งค่ะวันช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทีวีความแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนนั้นติดตามช่วงข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะ
1: ค่ะเรื่องของฝนนะคะวันนี้ก็มาดูกันหน่อยค่ะปริมาณเม็ดฝนนะคะตั้งแต่ช่วงเช้านี่แหละค่ะตลอดทั้งวันวันนี้ฝนลดลงนะคะถ้าเทียบกับเมื่อวานนี้วันนี้ภาคเหนือ 60% เท่านั้นค่ะส่วนภาคอีสาน 40% ลดลงค่ะภาคตะวันออก 70% ส่วนภาคใต้อ่าวไทยนะคะมาดูกันหน่อยค่ะ2ฝั่งเลยอ่าวไทยอันดามัน 70% เท่านั้นค่ะแล้วก็ทะเลอันดามันนั้นคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนอ่าวไทย 1-2 เมตรค่ะภาคกลาง 70% นะคะรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยค่ะสำหรับวันนี้ใครจะเดินทางก็อาจจะต้องดูทิศทางลมให้ดีนะคะเพราะว่าฝนค่อนข้างยังมีฝนอยู่ด้วยนะคะแล้วก็มาดูกันหน่อยค่ะเพราะว่าฝนตกหนักแบบนี้ค่ะอาจจะทำให้ในหลายพื้นที่ที่อยู่ทางโซนที่มีน้ำตกซ้ำซากน้ำท่วมซ้ำซากหรือว่าเป็นเส้นทางน้ำอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะเจอปัญหาเรื่องน้ำท่วมฉับพลันได้ค่ะที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วจันทบุรีนะคะก็มีการประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่โดยรอบเนี่ยเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากค่ะหลังจากฝนตกหนักในช่วงเช้าเมื่อวานนี้นะคะตลอดทั้งวันโดยทางด้านของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วค่ะคุณพศวรรษโชต โชติวัฒน์พงษ์ชัยนะคะท่านเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วท่านบอกว่าในช่วงเวลาประมาณตีสามของเมื่อวานนี้นะคะตีสามไปจนถึงช่วงเช้า6 โมงเช้าเมื่อวานนี้เนี่ยบริเวณที่ทำการอุทยานนั้นฝนตกหนักค่ะก่อนที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากเมื่อเวลา7:20 นโดยประมาณนะคะทางอุทยานก็เลยประกาศออกมาเตือนให้ประชาชนที่อยู่โดยรอบติดตามสถานการณ์แล้วก็เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณใกล้ทางน้ำส่วนเรื่องของการท่องเที่ยวก็ขอให้นักท่องเที่ยวเนี่ยงดลงเล่นน้ำเพื่อความปลอดภัยกันก่อนค่ะแต่ยังสามารถเข้าเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วได้ตามปกติค่ะ
0: การส่วนที่เทศบาลตำบลแม่สายก็ขึ้นธงส้มนะ
1: ค่ะ
0: ด้านปอพอก็ส่งเซียร์บอร์ดแคสแจ้งเตือนแม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นที่ตำบลเวียงพังคำตำบลแม่สายตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปอพอค่ะมีการแจ้งเตือนเนื่องจากฝนตกในพื้นที่ต้นน้ำแม่สายทำให้ระดับน้ำที่สะพานสถานีสะพานมิตรภาพที่1เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะก็ขอให้ผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำสายก็คือได้แก่ที่ตำบลเวียงพังคำตำบลแม่สายตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งน้ำซึมหรือว่าลอดใต้แนวกระสอบทรายก็ขอให้ยกของขึ้นที่สูงดูแลกลุ่มเปราะบางค่ะอย่างเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดปอพอค่ะได้มีการร่วมกันกับให้ผู้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่งข้อความแจ้งเซลล์บรอดแคสต์นะคะแจ้งเตือนเรื่องของแม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นที่ตำบลเวียงพังคำตำบลแม่สายตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายอย่างได้ที่นำเรียนไปนะครับว่าด้านเทศบาลตำบลแม่สายก็มีการออกประกาศแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้เฝ้าระวังเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากระดับน้ำนั้นเข้าสู่เกณฑ์ธงส้มค่ะจะขอให้ผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมความพร้อมรับมือกับอันตรายจากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้ส่งผลเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ชุมชนพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจได้รับผลกระทบโดยตรงจากมวลน้ำที่พุ่งสูงขึ้นสำหรับพื้นที่เฝ้าระวังค่ะได้แก่ชุมชนสายลมจอยชุมชนเกาะทรายชุมชนไม้ลุงขนชุมชนเหมืองแดงค่ะโดยขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวนั้นเริ่มดำเนินการยกทรัพย์สินที่มีค่าขึ้นสู่ที่สูงเคลื่อนย้ายยานพาหนะไปไว้ในพื้นที่ที่ปลอดภัยตรวจสอบและจัดเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินให้พร้อมใช้งานรวมถึงแผนการเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางเพื่อความปลอดภัยหากสถานการณ์นั้นมีการเปลี่ยนแปลงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายตอนนี้ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนหากท่านใดนั้นประสบเหตุฉุกเฉินหรือว่าต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนก็สามารถติดตามประสานงานได้ที่หมายเลขโทรศัพท์053733123ได้ทันทีตลอด24 ชั่วโมงย้ำหมายเลขโทรศัพท์นะคะสำหรับผู้ที่ประสบเหตุฉุกเฉินหรือว่าต้องการความช่วยเหลือที่อำเภอแม่สายก็สามารถติดต่อประสานงานได้ที่หมายเลขโทรศัพท์053733123ได้ทันทีตลอด24 ชั่วโมงค่ะ
1: ค่ะในช่วงนี้ก็อาจจะยังคงมีฝนตกนะคะต่อเนื่องติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องแล้วกันนะคะหรือว่าฟังประกาศจากในพื้นที่ด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะคะแต่ว่าอีกไม่กี่เดือนเนาะก็น่าเข้าหน้าหนาวแล้วปกติแล้วตุลาคมเนี่ยก็เริ่มเย็นแล้วนะ
0: ค่ะ
1: ปีนี้มาลุ้นกันค่ะว่าจะเย็นจะหนาวไวแค่ไหนนะคะ
0: ก็หลายอย่างแล้วก็เราก็ต้องดูเรื่องของปรากฏการณ์เอลนิโญด้วยแล้วก็หลายเรื่องภัยธรรมชาติอีกและอย่างที่เราได้ดูกันแล้วก็อย่างต่างประเทศเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โห
1: หน
0: ักเหมือนกันน้ำแข็งละลายที่เนปาลแล้วก็หลายๆประเทศอีกด้วยเช่นกันอย่างของเราเนี่ยก็ต้องดูเฝ้าระวังกันตลอดเวลาเรื่องของภัยธรรมชาติต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น
1: ใช่ค่ะมาดูข่าวสารกันหน่อยค่ะวันนี้นะคะมาที่ข่าวแรกกันหน่อยค่ะเพราะว่าเป็นข่าวที่หลายๆคนนั้นติดตามกันด้วยนะคะเรื่องของคนละครึ่งพักที่เดี๋ยวจะมีมาใหม่ด้วยนะคะสำหรับการกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องของการท่องเที่ยวเดี๋ยวเห็นบอกว่าเดือนตุลาคมนี้เนี่ยจะเปิดให้ลงทะเบียนแล้วก็เริ่มใช้ได้สำหรับ คนละครึ่ง plus นะคะก็จะไปใช้อันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวน
0: ะ
1: จะไปใช้ในเดือนพฤศจิกายนแต่ว่าเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของไทยช่วยไทย plus
0: 60
1: 40ใช้ให้หมดนะคะเดือนที่แล้วที่ฉันพลาดไปนิดนึ
0: ง
1: เหลือ40กว่าบาทลืมนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะ40กว่าบาทแต่ว่าอ่ะเดือนนี้ดิฉันจะไม่ลืมนะคะมาดูกันหน่อยค่ะเรื่องของการเปิดตัวสินเชื่อ AI นกกระซิบซึ่งทางด้านของคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะท่านพูดถึงช่วงหนึ่งของการเปิดของงานเปิดตัวโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบว่าโครงการนี้เนี่ยมีเป้าหมายเพื่อที่จะช่วยผู้ประกอบการอิสระแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อย SME ให้สามารถที่จะเข้าถึงสินเชื่อในระบบเนี่ยได้ง่ายขึ้นค่ะโดยมีการนำข้อมูลยอดขายที่เกิดขึ้นจริงจากการทำธุรกิจเนี่ยมาใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการที่จะพิจารณาสินเชื่อซึ่งที่ผ่านมาค่ะมาตรการไทยช่วยไทย Plus นั้นมีส่วนช่วยด้านกำลังซื้อหรือว่าเรื่องของเศรษฐกิจสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยหรือว่า SME ได้เป็นอย่างดีค่ะแต่การช่วยให้ขายดีขึ้นนั้นในวันนี้ยังไม่เพียงพอนะคะรัฐบาลก็เลยต้องช่วยเข้าไปช่วยผู้ประกอบการเนี่ยทำการแข่งขันให้ดีขึ้นซึ่งในวันนี้นะคะหนึ่งในเครื่องมือสำคัญก็คือ AI นกกระซิบมีการเปิดบริการมาแล้วเนี่ย3เดือนเหมือนที่เราได้ทราบกันก็คือใช้มาพร้อมกับไทยช่วยไทย Plus นะคะการช่วยผู้ประกอบการเนี่ยก็คือจะนำเอาข้อมูลของตัวเองเนี่ยมาใช้เป็นการบริหารธุรกิจได้ดีขึ้นค่ะอย่างเช่นเรื่องของการวิเคราะห์ยอดขายแนวโน้มว่าเราจะขายแบบไหนขายได้ไหมรายได้เป็นยังไงวางแผนธุรกิจยังไงหรือเปรียบเทียบผลกระทบผลประกอบการกับร้านค้าใกล้เคียงหรือว่าร้านประเภทเดียวกันได้นะคะอันนี้คือข้อดีของ AI นกกระซิบค่ะและก้าวต่อไปเขาบอกว่าการนำข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมาใช้แก้ปัญหาสำคัญของผู้ประกอบการจำนวนมากเนี่ยเผชิญก็คือการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเนื่องจากว่าผู้ประกอบการหลายรายนั้นมีรายได้จริงมีลูกค้าจริงแล้วก็มียอดขายจริงแต่ยังคงมีข้อจำกัดในเรื่องของการทำเอกสารหรือข้อมูลทางการเงินที่เป็นรูปแบบที่สถาบันการเงินนั้นใช้ประกอบพิจารณาสินเชื่อก็เลยทำให้ธุรกิจแม้ว่าจะมีศักยภาพเองก็ตามแต่ข้อมูลที่สามารถพิสูจน์ศักยภาพนั้นยังไม่เพียงพอนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบก็เลยเข้ามาช่วยลดช่องว่างนี้แหละค่ะโดยการนำรายได้ขออภัยค่ะรายงานยอดขายที่เกิดขึ้นจริงจากการทำธุรกิจเนี่ยมาใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็มีการประเมินศักยภาพของผู้ประกอบการด้วยแล้วก็จะมีการยื่นขอสินเชื่อสะดวกมากยิ่งขึ้นโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบนี้เนี่ยก็มีมากขึ้นด้วยค่ะโดย AI นกกระซิบนั้นจะเป็นผู้ช่วยฟรีๆเลยในแอปพลิเคชันถุงเงินบนมือถือของพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการนี่แหละค่ะเพียงแค่เข้าไปกดวิเคราะห์ยอดขายอยากได้สินเชื่อไม่ต้องดูป้ายเงินด่วนตามเสาไฟฟ้าแล้วนะหรือป้ายโฆษณาหรือว่าแผ่นพับแผ่นปลิวเพราะว่าสินเชื่อนอกระบบก็จะมีแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมแต่แค่ให้เราเนี่ยไปกดขอสินเชื่อบนแอปนกกระซิบได้เลยค่ะส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับประสิทธิผลของโครงการคนละครึ่ง plus ที่พบว่าร้านค้ากลุ่มท็อป20เนี่ยสามารถดึงดูดเม็ดเงินจากโครงการไปได้ถึงประมาณ 70-80% คุณเอกนิติบอกว่าประเด็นนี้เนี่ยต้องมีการวิเคราะห์ลงไปในรายละเอียดมากขึ้นกว่านี้แต่พิจารณาเบื้องต้นเนี่ยร้านค้าที่ดึงดูดเม็ดเงินจากโครงการได้มากขึ้นโครงการเนี่ยเพราะว่าร้านค้าเหล่านั้นเนี่ยสามารถขายออนไลน์ได้ก็เลยทำให้ดึงดูดยอดขายได้มากขึ้นแต่ถ้าหากว่าต้องการให้ร้านค้าขนาดเล็กนะคะหรือว่ารายย่อยเนี่ยโตขึ้นจำเป็นต้องรีบสอนให้ร้านค้าเหล่านี้เนี่ยขายเป็นแล้วก็ขายเก่งขึ้นค่ะจากสิ่งที่เคยพิสูจน์มาแล้วว่าโครงการคนละครึ่งพลัสเนี่ยพบว่าร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนั้นยอดขายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยแล้วประมาณ 500-600% ถึงแม้ว่าจะจบโครงการไปแล้วก็ตามนะคะแต่ว่าด้วยการที่มีโครงการอัพสกิลรีสกิลช่วยสอนเรื่องของการขายออนไลน์เข้ามาเนี่ยก็เลยทำให้ร้านค้าเหล่านั้นยังมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกราวสักประมาณ 200% อันนี้สะท้อนให้เห็นเลยว่าภาพรวมของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นค่ะเพราะฉะนั้น นวันนี้อยากให้มองว่าโครงการที่รัฐบาลนั้นดำเนินการอยู่นี้เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ร้านค้านั้นขายเก่งรวยขึ้นขณะที่มุมมองของภาพเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยรัฐบาลเองพยายามที่จะทำให้เศรษฐกิจนั้นดีขึ้นอยู่แล้วเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้านั้นมียอดขายที่ดีขึ้นตามขึ้นไปด้วยนั่นเองค่ะ
0: ค่ะจากนกกระซิบนะ AI นกกระซิบมาที่เรื่องของกระทรวงคมนาคมกันหน่อยเพราะว่าเขาเร่งที่จะทำสมาร์ทพาย29ท่าก็คือท่าเรืออัจฉริยะนั่นเองนะคะที่จะปรับปรุง13แห่งเรียกว่าเดี๋ยวจะมีการวางระบบอัจฉริยะนำร่อง9ท่าด้วยกัน9ท่าเรือเรียกว่าจะมีการเชื่อมล้อรางระบบระบบการขนส่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบล้อรางหรือว่าเรือเข้าด้วยกันเชื่อมความปลอดภัยแล้วก็ทันสมัยแบบครบวงจรเลยโดยเรื่องนี้นายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านเปิดเผยนะครับว่าทางกระทรวงคมนาคมเองโดยกรมเจ้าท่าตอนนี้เริ่มที่จะเดินหน้าโครงการพัฒนาท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะเรียกว่าจะเป็นการยกระดับการเดินทางไม่ว่าจะเป็นทางน้ำให้มีความสะดวกปลอดภัยทันสมัยพร้อมที่จะเชื่อมโยงข้อมูลผู้โดยสารสภาพอากาศและระบบการช่วยเหลือฉุกเฉินเข้าสู่ศูนย์ควบคุมส่วนกลางครอบคลุมท่าเรือสำคัญ29แห่งค่ะตั้งแต่ท่าเรือปักเกร็ดถึงท่าเรือสาทรเพราะว่าที่ผ่านมาทางกรมเจ้าท่าค่ะได้ดำเนินการปรับปรุงท่าเรือให้แล้วเสร็จเนี่ย11แห่งก็วงเงินที่ได้ทำการพัฒนาไปค่ะก็อยู่ที่ราวๆ297ล้านบาทนะคะโดยประมาณก็จะมีท่าเรือของกรมเจ้าท่าค่ะท่าเรือสะพานพุทธท่าเรือนนทบุรีท่าเรือท่าช้างท่าเรือสาทรท่าเรือราชินีท่าเรือพายัพท่าเรือบางโพท่าเรือท่าเตียนท่าเรือพระปิ่นเกล้านะคะแล้วก็ท่าเรือพระราม5ด้วยกันในปี2568นะตอนนี้ก็ที่ผ่านมาก็ดำเนินการเพิ่มเติมอีก5แห่งด้วยกันก็ดำเนินการไปแล้วโดยท่าเรือปักเกร็ดแล้วก็ท่าเรือพระราม7ตอนนี้มีผลงานเสร็จแล้วนะร้อยละ100เรียกว่า 100% เต็มเลยกับผลสำเร็จที่เกิดขึ้นส่วนท่าเรือเกียรติกายเนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างที่รับผิดชอบของกรุงเทพมหานครขณะที่ท่าเรือออเรนเตนท่าเรือเทเวศก็อยู่ระหว่างหยุดงานชั่วคราวซึ่งก็ตอนนี้มีการกำชับให้กรมท่าเร่งแก้ไขอุปสรรคเพื่อที่จะวางแนวทางค่ะการทำงานให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการให้บริการของพี่น้องประชาชนกับแผนพัฒนาในภาพรวมสำหรับในปีงบประมาณ2569ยาวไปจนถึงปี2570ค่ะกรมเจ้าท่าได้มีการรับงบประมาณที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่นกันและสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมอีก13ท่าเรือด้วยกันวงเงินเนี่ยก็อยู่ที่ราวๆ200ล้านบาทนะคะโดยประมาณแบ่งออกเป็น2โครงการด้วยกันโครงการแรกจำนวน6ท่าด้วยกันวงเงิน95ล้านบาทก็จะมีท่าเรือราชวงศ์ท่าเรือศรีพระยาท่าเรือพลันนกท่าเรือสะพานกรุงธนบุรีหรือว่าสังฮีนะท่าเรือรถไฟค่ะท่าเรือวัดตึกโดยก็มีการลงนามสัญญาเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาระยะเวลาการดำเนินงานก็540วันกำหนดสิ้นสุดสัญญาก็คือ17กุมภาพันธ์2571ค่ะโครงการที่2จำนวน7ท่าเรือด้วยการวงเงิน105ล้านบาทก็จะมีท่าเรือวัดสร้อยทองท่าเรือวัดเขมาท่าเรือเขียวไข่กาท่าเรือพิบูลสงคราม1ท่าเรือวัดเทพนารีท่าเรือเทพกรท่าเรือพิบูลสงคราม2นะซึ่งปัจจุบันตอนนี้ก็อยู่ในเรื่องของการประกวดราคาครั้งที่2อยู่ก็ได้มอบหมายให้กับกรมเจ้าท่าควบคุมขั้นตอนของการจัดซื้อจัดสร้างเพื่อให้เกิดความโปร่งใสแล้วก็รอบคอบให้มากที่สุดนะคะซึ่งทางด้านของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายสันเพชรบุญยามณีท่านก็บอกนะคะว่าควบคู่กับการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้กรมเจ้าท่าก็กำลังที่จะดำเนินโครงการระบบบริหารจัดการท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาในระยะที่1อยู่ซึ่งโครงการนั้นก็ระหว่างปี2569ถึง2571นะครับวงเงินที่วางเอาไว้ก็คือ64ล้านบาทที่จะนำร่องท่าเรือหลักๆเลย8แห่งท่าเรือหลักๆเนี่ยก็จะมีท่าเรือของกรมเจ้าท่าท่าเรือนนทบุรีท่าเรือราชินีท่าเรือสาทรท่าเรือบางโพท่าเรือของท่าช้างท่าเรือท่าเตียนท่าเรือพระปิ่นเกล้าซึ่งปัจจุบันก็ก้าวหน้าไปแล้ว10กว่าเปอร์เซ็นต์ก็จะมีการติดตั้งอุปกรณ์อัจฉริยะอย่างเช่นตู้ให้บริการข้อมูลนะเซ็นเซอร์ตรวจวัดความเอียงของโป๊ะ กล้องวงจรปิดที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของ AI แอปพลิเคชันวางแผนการเดินทางอย่างเป็นระบบก็ติดตามตำแหน่งของเรือแบบเรียลไทม์ได้ระบบก็จะแจ้งเตือนสภาพอากาศด้วยนะคะแล้วก็อุปกรณ์ช่วยชีวิตด้วยนะในการเดินทางของพี่น้องประชาชนมีระบบแจ้งเหตุ SOS เพื่อให้เจ้าหน้าที่นั้นสามารถติดตามสถานการณ์และการเหตุฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วในระหว่างเรือเดินทางด้วยนะที่รับส่งพี่น้องประชาชนเนี่ยนะสำหรับในเรื่องของการเดินทางของเรือด่วนเจ้าพระยาตอนนี้เขาบอกว่าอยู่ในแผนพัฒนาในระยะที่2แล้วก็ระยะที่3ระยะที่2ระยะที่3เนี่ยในช่วงระหว่างปี2571ถึงปี2573นะครับวงเงินก็คือ85ล้านบาทที่จะขยายเรื่องการบริการท่าเรืออัจฉริยะนี้ให้ครอบคลุมทั้ง29ท่าเรือแล้วก็จะมีการพัฒนาโมบายซูเปอร์แอปด้วยระบบ LINE Official Account แล้วก็จะมีแบนคอนที่จะมาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลให้กับผู้โดยสารที่จะสนับสนุนวางแผนเรื่องการเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะคะแล้วก็การที่ทำท่าเรืออัจฉริยะเนี่ยสมาร์ทพายก็จะทำให้พี่น้องประชาชนเดินทางได้ง่ายขึ้นปลอดภัยขึ้นมั่นใจมากขึ้นนะคะท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะติดตามทุกโครงการเนี่ยให้เร่งดำเนินการเรื่องการก่อสร้างการติดตั้งเทคโนโลยีเนี่ยให้แล้วเสร็จแล้วก็ครอบคลุมพี่น้องประชาชนเรื่องของความปลอดภัยให้มากที่สุดด้วยค่ะ
1: ค่ะต่อไปคนเมืองนะคะก็จะได้เดินทางได้สะดวกนะเชื่อมต่อระบบทางรางทุกอย่างเลยเนาะก็เอาเป็นว่านะคะเดี๋ยวเราติดตามกันต่อไปนะคะข่าวดีๆแบบนี้6นาฬิกา28นาทีนะคะเราจะพักกันสักครู่ค่ะมีตีคล้องร้องข่าวนะคะจากคุณปูบุญมาสีมาศรออยู่ค่ะไปติดตามในช่วงหน้าค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
7: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
8: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาสีมาศข่าวแรกในวันนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนนี้ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนนี้เพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในโอกาสครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามครับ และในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการในครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์หลังจากนั้นจะทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายเลมินหึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับและในวันเดียวกันนี้เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาก็จะถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทังลองจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดงอกเซินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาด้วยครับและในวันสุดท้ายของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามและจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยครับสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศและเป็นเหตุการณ์สำคัญในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามซึ่งเป็นการสะท้อนถึงมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างทั้ง2ประเทศและเป็นโอกาสที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์และความผาสุกของประชาชนไทยและเวียดนามอย่างยั่งยืนสืบไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ปฏิบัติภารกิจเป็นผู้แทนพระองค์ร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์ฮาราลด์ที่5ท่ามกลางบรรยากาศอาลัยพระราชวงศ์ผู้นำผู้แทนระดับสูงนานาประเทศร่วมพิธีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ปฏิบัติภารกิจณกรุงออสโลราชอาณาจักรนอร์เวย์ในฐานะผู้แทนพระองค์อย่างสมพระเกียรติสำหรับพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5จัดขึ้นในวันที่9กันยายน2569ตามเวลาท้องถิ่นณอาสนะวิหารกรุงออสโลโดยก่อนเริ่มพิธีได้มีขบวนเคลื่อนพระบรมศพจากพระราชวังไปยังอาสนะวิหารท่ามกลางบรรยากาศอาลัยของประชาชนชาวนอร์เวย์ที่เฝ้าตามเส้นทางเพื่อถวายความเคารพเป็นครั้งสุดท้ายแด่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงครองราชยาวนานแต่ว่าอย่างไรก็ตามกรุงออสโลอยู่ในบรรยากาศที่สงบเลยทีเดียวหลังชาวนอร์เวย์จำนวนมากมายได้เดินทางไปแสดงความอาลัยตลอดหลายวันที่ผ่านมาโดยมีพระราชวงศ์ผู้นำประเทศนายกรัฐมนตรีและผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศเข้าร่วมพิธีการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรีก็สะท้อนความสัมพันธ์อันดีแล้วครับระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรนอร์เวย์และเกียรติภูมิของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมในพระราชพิธีสำคัญของนอร์เวย์อย่างสมพระเกียรตินั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องไทยช่วยไทยพลัสล่าสุดมีความเคลื่อนไหวอะไรกันบ้างโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เร่งพิจารณาต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสหลังร้านค้าประชาชนขอเพิ่มอีก 1-2 เดือนคาดว่าจะชัดเจนในเดือนกันยายนนี้แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ในขณะนี้ทางกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อเสนอเรื่องการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสหลังจากมีเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าตามท้องตลาดว่าอยากให้มีการต่ออายุมาตรการนี้เพิ่มอีก 1-2 เดือนซึ่งก็ยืนยันเลยครับว่ากระทรวงการคลังและรัฐบาลก็ยินดีและพร้อมรับฟังเสียงของประชาชนทุกส่วนโดยคาดกันว่าจะได้ข้อสรุปภายใน 2-3 สัปดาห์หรือไม่เกินเดือนกันยายน2569และทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยืนยันแล้วครับว่าหากมีข้อสรุปว่าจะมีการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสรัฐบาลเองก็ยังมีเม็ดเงินจากพระราชกำหนดกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทด้วยกันซึ่งเพียงพอที่จะรองรับเพราะว่าสาเหตุสำคัญที่รัฐบาลทำโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็มาจากวิกฤตพลังงานนี่แหละครับจากผลกระทบของสงครามตะวันออกกลางที่ส่งผลให้ราคาน้ำมันมันสูงขึ้นดังนั้นแล้วหากปัจจัยหลักเรื่องวิกฤตพลังงานยังไม่หายไปรัฐบาลเองก็จะยังนำมาเป็นปัจจัยสำคัญแหละครับในการพิจารณาว่าจะต่อหรือไม่ต่ออายุโครงการนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเหตุท่อส่งน้ำมันซึมบริเวณพระราม3โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกมายืนยันสาเหตุท่อส่งน้ำมันซึมบริเวณถนนพระราม3ควบคุมสถานการณ์ได้แล้วในตอนนี้และย้ำว่าค่าไอระเหยต่ำไม่เป็นอันตรายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ดูแลพื้นที่อย่างใกล้ชิดแล้วครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีน้ำมันรั่วซึมบริเวณถนนพระราม3ว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบก็พบแล้วครับว่าลักษณะของท่อส่งน้ำมันเป็นเพียงการรั่วซึมไม่ได้มีการแตกเป็นแผลใหญ่จึงสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ส่วนสาเหตุยังอยู่ในระหว่างให้ทางวิศวกรเข้าไปตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วครับและทั้งนี้ทั้งนั้นท่อส่งน้ำมันดังกล่าวมีการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพตลอดแนวอย่างสม่ำเสมอในช่วง2ปีที่ผ่านมาแล้วในส่วนสำหรับความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เราว่ายังไงในเรื่องนี้ก็แน่นอนแล้วครับเรื่องความปลอดภัยของประชาชนอันนี้ต้องปล่อยไว้ไม่ได้เด็ดขาดซึ่งได้มีการวัดค่าไอสารระเหยก็พบแล้วครับว่าอยู่ในระดับที่ต่ำมากไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับพี่น้องประชาชนโดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปอพได้ร่วมกับทางกรุงเทพมหานครและกระทรวงมหาดไทยได้จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมรถดับเพลิงรถพยาบาลและอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยต่างๆนาเข้าสแตนบายในพื้นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อดูแลความปลอดภัยและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงจนมั่นใจว่าปลอดภัยล้านเปอร์เซ็นต์แล้วครับพี่น้องครับและไปกันที่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาอินฟลูเอนเซอร์ว่าเป็นยังไงกันบ้างในเรื่องนี้เอาต้องไปถามที่ไหนล่ะที่สคบนี่แหละสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้นำสคบผนึก6ภาคีด้วยกันยกระดับโฆษณาอินฟลูเอนเซอร์ตลาดเป็นธรรมคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมเดินหน้ากลไก90วันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความร่วมมือให้กับผู้ประกอบธุรกิจด้านโฆษณามีมาตรฐานและความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือMOU ว่าด้วยการโฆษณาอย่างรับผิดชอบของอินฟลูเอนเซอร์โดยมีนายณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นผู้ลงนามร่วมกับผู้แทน5ภาคีเครือข่ายอันได้แก่บริษัทเทลสกอร์จำกัดสมาคมการค้าอินฟลูเอนเซอร์และครีเอเตอร์ไทยสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยหอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทยและสมาคมคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไทยณห้องประชุมวายุพักโรงแรมเซ็นทาราไลฟ์ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครครับ และในปัจจุบันนี้รูปแบบการโฆษณาเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อดิจิทัลและอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายที่ได้มีบทบาทสำคัญต่อการรับรู้และการตัดสินใจของผู้บริโภคพี่น้องประชาชนนั่นแหละครับจึงจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญกับความถูกต้องของข้อมูลความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการสื่อสารด้วยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภคครับโดยในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ว่าด้วยความร่วมมือในการยกระดับตลาดที่เป็นธรรมระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบกับสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยหรือสภา SME เพื่อเชื่อมโยงการคุ้มครองผู้บริโภคกับการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ที่ดำเนินธุรกิจอย่างสุจริตสร้างมาตรฐานความโปร่งใสและความเชื่อมั่นให้กับระบบเศรษฐกิจไทยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นการลงนามความร่วมมือกับสภา SME เกิดขึ้นท่ามกลางรูปแบบการซื้อขายสินค้าและบริการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์สื่อสังคมออนไลน์และการไลฟ์คอมเมอร์สซึ่งก็เปิดโอกาสให้ทาง SME ขยายตลาดได้กว้างขึ้นแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ยังมีความเสี่ยงทั้งผู้ขายที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้สินค้าปลอมสินค้าไม่ได้มาตรฐานการโฆษณาไม่ถูกต้องหรือเกินจริงรวมถึงปัญหาการคืนเงินและการเยียวยาผู้บริโภคกันด้วยครับและในขณะเดียวกันทางสคบก็จะสนับสนุนผู้ประกอบการผ่านการให้ความรู้การอบรมการให้คำปรึกษารวมไปถึงการจัดทำคู่มือและแนวปฏิบัติเพื่อให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะรายเล็กๆทั้งหลายแหล่สามารถนำกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคไปใช้ในการดำเนินธุรกิจได้จริงนั่นเองครับพี่น้องและในช่วงนี้ไปติดตามความคืบหน้าโครงการพระราชดำริหุบกระพงห้วยทรายใต้โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้นำคณะลงพื้นที่ที่จังหวัดเพชรบุรีเพื่อไปติดตามความคืบหน้าโครงการพระราชดำริหุบกระพงห้วยทรายใต้เร่งฟื้นฟูป่าสร้างระบบน้ำเพื่อประโยชน์สูงสุดถึงมือประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะผู้บริหารได้ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายพัฒนาหุบกระพงห้วยทรายใต้โดยมีพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานการประชุมตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนได้เข้าร่วมการประชุมณห้องประชุมรังสิพรามนกุลค่ายนเรศวรกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนครับและทั้งนี้ทั้งนั้นในที่ประชุมนี้ก็ได้มีรายงานความก้าวหน้า2โครงการสำคัญอันได้แก่กรมป่าไม้ร่วมกับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนได้ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยทรายใต้เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศปลูกไม้ป่าหลากสี12ชนิดจำนวน 1,650 ต้นในพื้นที่22ไร่และในปัจจุบันนี้ก็แล้วเสร็จไปแล้ว 100%และอยู่ระหว่างการจัดทำระบบน้ำเพื่อกระจายน้ำประจำต้นเพื่อดูแลรักษากล้าไม้ให้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์กันต่อไปส่วนทางด้านกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ดำเนินโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ห้วยทรายซึ่งเจาะบ่อบาดาลแล้วเสร็จ6บ่อแล้วและก็อยู่ระหว่างวางท่อส่งน้ำโดยเมื่อแล้วเสร็จก็จะช่วยเพิ่มน้ำต้นทุนได้ถึง 1.57 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีเลยทีเดียวครับก็เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรของพี่น้องประชาชนรวมไปถึงสนับสนุนการใช้น้ำในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและในพื้นที่โครงการให้มีความอุดมสมบูรณ์นั่นเองแหละครับและภายหลังจากการประชุมได้เสร็จสิ้นลงคณะก็ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมอ่างเก็บน้ำห้วยทรายใต้และพื้นที่ก่อสร้างแก้มลิงลำห้วยใหญ่เพื่อติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำและการฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวพร้อมเร่งขับเคลื่อนโครงการตามแนวพระราชดำริให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนพลิกฟื้นพื้นที่ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่เป็นต้นแบบของการพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการประชุมในระดับโลกคือประชุม IMF ซึ่งเขาคาดการณ์กันว่าจะผลักดันให้มีเงินสะพัด 5,000 ถึง 10,000 ล้านบาทเลยทีเดียวครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจเปิดเผยจากการที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สถาบันการเงินระหว่างประเทศ World Bank และ IMF หรือกองทุนการเงินระหว่างประเทศในเดือนตุลาคมนี้ว่าถือว่าเป็นโอกาสที่สำคัญแล้วครับในการยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในระดับสากลเนื่องจากว่าการประชุม World Bank จะจัดนอกสำนักงานใหญ่เพียงทุกๆ3ปีและมีเพียง3ประเทศเท่านั้นนะครับที่ได้รับเลือกให้จัดเป็นครั้งที่2อันได้แก่เกาหลีใต้ญี่ปุ่นและประเทศไทยเรานี่แหละครับซึ่งก็เป็นการสะท้อนถึงความพร้อมและศักยภาพของประเทศไทยในการรองรับงานประชุมระดับโลกและหนุนอุตสาหกรรม MICE ตัวย่อ MICE อ่านว่า MICE มาจากตัว M คือ Meeting ตัว I คือ Incentive ตัว C คือ Convention และตัว E คือ Exhibition คือ MICE อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประชุมนั่นแหละครับตลอดจนการเป็นศูนย์กลางการจัดประชุมและนิทรรศการในภูมิภาคอาเซียนกันด้วยครับแล้วการจัดประชุมดังกล่าวนี้คาดการณ์กันว่าจะมีผู้เข้าร่วมราว 15,000 ถึง 20,000 คนหากมีการใช้จ่ายเฉลี่ย 30,000 ถึง 50,000 บาทต่อคนก็จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจระยะสั้นประมาณ 5,000 ถึง 10,000 ล้านบาทเลยทีเดียวครับพร้อมทั้งเป็นเวทีที่สำคัญให้ผู้นำรัฐบาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้แสดงทัศนะและทิศทางเศรษฐกิจไทยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนต่างชาติกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องเอาละครับสำหรับวันนี้พี่น้องที่รักทั้งหลายของผมวันนี้ตีคองร้องข่าวแหมหมดเวลากันอีกแล้วละครับอ้าวลาไปก่อนแล้วครับผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
9: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
10: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
9: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี

0: 6:50 นะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2นะคะช่วงท้ายรายการของข่าวยามเช้าค่ะเมื่อสักครู่คุณปาปุณคุณปูบุญมาสีมาศบอกว่าแม่เสียดายนะวันนี้เล่าน้อยไปหน่อยตีของร้องข่าวนะคะไปทักทายคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกันหน่อยค่ะใครที่เข้ามาแล้วทางเพจข่าวยามเช้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะหลายท่านบอกว่าช่วยทักทายกันหน่อยเช้านี้นะคะคุณวนิดาแสนมนตรีขอบคุณมากค่ะคุณสมเหมือนนะคะสวัสดีค่ะหลายๆท่านที่เข้ามาคุณวนิดาคุณชนะทาวพี่ติ๋มคลองเตยคุณประภาผู้ใหญ่บ้านบำรุงเขตแดนนะคะบอกว่าติดตามรับฟังข่าวยามเช้าทุกวันเสียงชัดเจนปราจีนบุรีกบินบุรีท่าช้างนะคะฟังอยู่ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะใครที่ฟังจากหอกระจายข่าวก็อัปเดตมาได้ค่ะคุณสุวิทย์คุณชัยนาทาวนะคะคุณรินบอกว่าฟังอยู่ที่นครศรีธรรมราชเช้านี้มืดฝนมาเลยนะคะอ่ะพื้นที่ไหนฝนตกบ้างอัปเดตกันหน่อยค่ะคุณสมยศนะคะบอกว่าสบายดีสวัสดีคุณแอลด้วยนะคะมาบตาพุธระยองเช้านี้อากาศสดชื่นคุณสามารถมองเห็นไหมไกลขนาดนี
1: ้เห็น
0: อ่ะคุณอ่านสิ
1: คุณอะไรเนี่ยจันทบุรี26องศา
0: ค่ะคุณคมสาร
1: ธรรมะสวัสดี
0: ค่ะ
1: นะแล้วก็ใครเนี่ยคุณพงษ์นเรศ
0: ค่ะคุณประคองด้วยนะคะดิฉันก็ไปบังคับให้เขาอ่านอยู่สักไกล
1: บอกอะไรนะสวัสดีเจ้าข้าเหรอ
0: ใช่ค่ะแล้วก็คุณป้าวันดีนะคะกดรักกดแชร์ให้เรียบร้อยแล้วคุณสุพิษเพ่งแจ่มบอกว่าบ้านโคกจานหมู่4อุทุมพรพิสัยศรีสะเกษเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้มนะคะก็อาจจะเจอฝนได้เหมือนกันเพราะว่าวันนี้ฝนก็ยังมีอยู่นะแต่ว่าลดลงจากเมื่อวานสักครึ่งหนึ่งถ้าใครอยู่โซนอีสานนะเมื่อวาน 80% วันนี้ลดลงหน่อยค่ะอ่ะมาดูกันหน่อยค่ะข่าวสารวันนี้นะคะมาที่ครม.กันหน่อยค่ะครม.ไฟเขียวฐานข้อมูลแบล็คลิสต์นะคะที่เรื่องของการโกงสอบราชการบรรจุไล่ออกแล้วนะคะแล้วก็ฟันว่าจะต้องมีวินัยร้ายแรงเตรียมออกกฎหมายเรียกคืนเงินเดือนแล้วก็เอาผิดทั้งขบวนการค่ะเรื่องนี้เองค่ะครม.เมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาก็มีการยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริตในการสอบเข้ารับราชการโดยมีมติเห็นชอบแล้วก็รับทราบตามที่สำนักงานกพ.นั้นเสนอเข้าไปค่ะซึ่งรายละเอียดนะคะมาฟังกันค่ะกำหนดให้ผู้ทุจริตในการสอบภาคก.เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับราชการพร้อมทั้งเพิกถอนหนังสือรับรองผู้รับรองผลการสอบภาคก.ซึ่งถ้าหากว่ามีการทำผิดจริงนะคะก่อนการบรรจุเข้ารับราชการก็ให้ออกจากราชการโดยพลันค่ะแต่ถ้าหากว่าทุจริตเกิดขึ้นหลังจากบรรจุเข้ารับราชการแล้วถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัยฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงอันนี้ไล่ออกค่ะจากราชการสถานเดียวต่อมาคือการจัดทำบัญชีผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการส่งรายชื่อให้กับสำนักงานกพ.รวบรวมเพื่อที่จะจัดทำเป็นฐานข้อมูลกลางผู้ที่เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการขึ้นมานะคะให้ทุกหน่วยงานของรัฐบาลนั้นของรัฐเนี่ยสามารถตรวจสอบแล้วก็ลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครสอบได้ค่ะแผนการดำเนินการ3ระยะก็คือจะมีระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวถ้าเป็นระยะสั้นจะอยู่ที่เวลา1ปีค่ะก็จะมีการออกหลักเกณฑ์วิธีการในการกำหนดให้ผู้ลักษณะต้องห้ามและมาตรฐานการดำเนินการทางวินัยส่วนระยะกลางนะคะภายใน3ปีก็จะมีการปรับเปลี่ยนการสอบภาคก.เป็นตัวอย่างรูปแบบเดียวนะคะแล้วก็จัดทำเป็นฐานข้อมูลกลางผู้ที่เคยทุจริตการสอบเข้ารับราชการด้วยค่ะส่วนระยะที่สุดท้ายจะเป็นระยะที่5ระยะยาวนะคะระยะยาวเนี่ยภายในเวลา5ปีซึ่งก็จะมีการออกกฎหมายเฉพาะขึ้นมาเกี่ยวข้องกับการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการโดยกำหนดโทษทางอาญาที่รุนแรงแล้วก็ครอบคลุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งขบวนการค่ะพร้อมทั้งให้สามารถที่จะเรียกคืนเงินเดือนแล้วก็ผลประโยชน์จากข้าราชการที่ทุจริตในการสอบจนได้บรรจุเข้ารับราชการด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดที่ครม.ได้ไฟเขียวออกมาแล้วนะคะเป็นฐานข้อมูลแบล็คลิสต์อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยมันมีฐานข้อมูลกลางอยู
1: ่
0: หน่วยงานไหนที่เปิดสอบราชการก็จะได้เช็คว่าใครที่เคยทุจริตการสอบเพราะฉะนั้นคุณทำผิดครั้งเดียวอนาคตคุณหมดสิ้นเลยนะคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปสอบราชการอีกแล้วอย่าทำผิดดีที่สุดนะคะ
1: ค่ะ มาดูเรื่องของทางด้านกระทรวงศึกษาธิการเขาก็ร่วมมือกันกับทางด้านของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีการจับมือกันแถลงการขับเคลื่อนด้านของนโยบายการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เขามีเป้าหมายที่ตั้งกันเอาไว้เพื่อที่จะบูรณาการดูแลเด็กเยาวชนผู้พิการกลุ่มเปราะบางให้ได้รับการศึกษาการคุ้มครองสิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึง7เรื่องสำคัญ7เรื่องสำคัญที่เขาทำ MOU ร่วมกันก็คือ 1. การคุ้มครองเด็กและเยาวชนเชื่อมระบบ Taffy Endo ที่จะรับแจ้งแล้วก็ส่งต่อความรุนแรงพร้อมจัดทีมสหวิชาชีพร่วมกันนะคะแต่งตั้งการ ขออภัยค่ะตรวจสอบข้อเท็จจริงจนถึงการเยียวยาฟื้นฟู2ค่ะสิทธิประโยชน์ทางการศึกษาของเด็กในสถานสงเคราะห์ร่วมกันแก้ไขจำกัดด้านค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทางการศึกษาค่ะเพื่อให้เด็กนั้นดูให้ได้รับการดูแลของพม.ให้ได้รับสิทธิ์อย่างครบถ้วนโดยไม่เป็นภาระเพิ่มเติม3ค่ะเรื่องของการศึกษาก็สำหรับเด็กเร่ร่อนแล้วก็กลุ่มเปราะบางที่จะเชื่อมโยงเด็กเข้าสู่ระบบการศึกษาให้ใช้ในรูปแบบของการเรียนที่ยืดหยุ่นหรือว่าการจัดตั้งการศึกษาตามมาตราที่12สำหรับเด็กที่ยังไม่พร้อมเข้าเรียนตามปกติในนโยบายที่4ค่ะก็คือการศึกษาพิเศษให้เรียนร่วมกันสำหรับผู้พิการพัฒนาห้องเรียนร่วมกันนะครูร่ามสื่อแล้วก็อุปกรณ์เพื่อเชื่อมฐานข้อมูลของผู้พิการไม่ว่าจะเป็นทางกระทรวงศึกษาธิการเองหรือว่าทางกระทรวงพัฒนาสังคมหรือความมั่นคงของมนุษย์เองสาธารณสุขด้วยให้ได้รับสิทธิ์แล้วก็ความช่วยเหลือตรงตามความต้องการ5ค่ะเรื่องของการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กแล้วก็ระบบการดูแลเด็กปฐมวัยร่วมกับกำหนดมาตรฐานและความรับผิดชอบของเด็กในแต่ละช่วงวัยเชื่อมกับข้อมูลตั้งแต่แรกเกิดแล้วก็ศึกษาแนวทางสนับสนุนรับเลี้ยงเด็กและศูนย์เยาวชนเด็กเล็กอย่างเท่าเทียมในส่วนที่6นะคะการดูแลครอบครัวของเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาโดยบูรณาการช่วยเหลือเด็กที่หลุดจากระบบเพราะความยากจนการว่างงานการย้ายถิ่นและความรุนแรงในครอบครัวโดยแก้ไขทั้งเรื่องการศึกษาเศรษฐกิจสังคมและสุขภาพจิตตามแนวทางนะคะ7ค่ะการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการและก็ผู้สูงอายุบูรณาการร่วมมือการระหว่างพม.และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาอาชีวศึกษาโดยใช้ศักยภาพของนักศึกษาอาชีวศึกษาและก็ศูนย์ Fix It Center จำนวน433แห่งทั่วประเทศไปซ่อมแซมบ้านระบบอุปกรณ์ไฟฟ้าไปปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับคนพิการแล้วก็ผู้สูงอายุด้วยค่ะพร้อมที่จะไปสร้างประสบการณ์ทำงานจริงแล้วก็รายได้ให้แก่นักศึกษาด้วยค่ะ
0: ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะ2กระทรวงก็กำลังผนึกกำลังกันนะคะความร่วมมือสำคัญ7เรื่องที่คุณแอลได้เล่าไปแล้วเนี่ยก็จะเข้ามาสู่ใน3ควิกวินที่สำคัญที่สามารถทำได้เลยในปีงบประมาณนี้ด้วยนะคะ

ผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ติดตามรับฟัง
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่3วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทกระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 คาดว่าจะได้ผลข้อสรุปสิ้นเดือนนี้
1: กลุ่มกบฏฮูตีบุกยึดเมืองท่าสำคัญของเยเมนในทะเลแดงท่ามกลางความกังวลว่าจะส่งผลกระทบอย่างหนักต่อการขนส่งน้ำมันของซาอุดีอาระเบียศึกเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนเยาวชนเอเชียพิชพงษ์จีนาพันธ์ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ทั้งชายเดี่ยวและชายคู่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนนี้กรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่ประกาศว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนนี้เพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในโอกาสครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์จากนั้นจะทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและสมพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินหึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศและเป็นเหตุการณ์สำคัญในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามสะท้อนถึงมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างสองประเทศและเป็นโอกาสที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์และความผาสุกของประชาชนไทยและเวียดนามอย่างยั่งยืนสืบไป
1: สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่3วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทสภาผู้แทนราษฎรใช้เวลาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2และ3ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วต่อเนื่องเป็นเวลา4วันและวันนี้สมาชิกมุ่งเน้นอภิปรายในมาตรา32